0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำประธานาธิบดีเวียดนามและคณะเมื่อวานนี้เป็นการตอกย้ำมิตรภาพบนรากฐานความผูกพันด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอาหารและการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
1: ลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารข้ามประธานาธิบดีเวียดนามและคณะเป็นการสะท้อนมิตรภาพบนรากฐานความผูกพันในด้านต่างๆก่อนร่วมส่งประธานาธิบดีเวียดนามเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการติดตามรายละเอียดจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
10: เมื่อค่ำวานนี้ที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองสะท้อนมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความผูกพันทางประวัติศาสตร์ระหว่าง2ประเทศซึ่งประเทศไทยเคยเป็นสถานที่พำนักของประธานาธิบดีโฮจิมินห์และปัจจุบันยังมีอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ถึง3แห่งที่อุดรธานีนครพนมและพิจิตรขณะที่อาหารและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งสะพานสำคัญที่เชื่อมโยงประชาชนทั้งสองประเทศเข้าหากันในขณะที่ประธานาธิบดีเวียดนามกล่าวว่าการเลือกไทยเป็นประเทศแรกในการยืนอย่างเป็นทางการหลังรับตำแหน่งสะท้อนความสำคัญที่เวียดนามให้กับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศเวียดนามพร้อมเดินเคียงข้างไทยต่อไปในอนาคตบนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจวิสัยทัศน์ร่วมของผู้นำทั้งสองประเทศจากนั้นเมื่อเวลาประมาณ 21:00 นายกรัฐมนตรีได้มาร่วมส่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองหลังเสร็จสิ้นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาจากต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับติดตามจากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
11: ทีมเจ้าปทุมบาร์เซโลนาแชมป์ลาลิก้าเป็น2สมัยติดต่อกันประสบความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงคว้าตัวแอนโทนีกอร์ดอนนารุกริมเส้นทีมชาติอังกฤษสังกัดทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งเกาะอังกฤษเรียบร้อยแล้วโดยรายงานระบุว่าทีมบาร์ซ่ายื่นข้อเสนอที่มีมูลค่า70ล้านยูโรหรือประมาณ 2,730 ล้านบาทพร้อมเงินโบนัสเพิ่มเติมที่จะทำให้มูลค่ารวมของดีลนี้พุ่งเกิน80ล้านยูโรผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม A เบลเยียม U17 แพ้สเปน U17 0-1 เอสโตเนีย U17 แพ้โครเอเชีย U17 1-3ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบรองชนะเลิศอียิปต์ U17 แพ้ดวลแต่จุดโทษแทนซาเนีย U17 3-4 หลังเสมอในเวลาปกติ90นาที0-0มอร์โรโก U17 เจ้าภาพแพ้ดวลแต่จุดโทษ

0: ซนิเกล U17 6-7 หลังเสมอในเวลาปกติ90นาที1ต่อ1ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่ที่น่าสนใจอียิปต์ชนะรัสเซีย1-0ไอร์แลนด์ที่เหลือ10คนชนะกาตาร์ที่เหลือ10คนเท่ากัน1-0ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่ประเทศฝรั่งเศสประเภทชายเดี่ยวรอบที่2ราฟาเอลคอนดิยงนักเทนนิสของเบลเยียมมือ62ของโลกชนะเบนเชลตันคู่แข่งชาวอเมริกันมือ5ของโลก3เซตรวด6-4 7-5 และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวเราต้องฝึกฝนและทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หวังก็จะบรรลุผลร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: 8นาฬิกานะครับกลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณผู้ฟังครับเช้าวันนี้ราคาน้ำมันมีการปรับลดนะครับสำหรับเบนซินแก๊สโซฮอล์91และ95นะครับลดลง70สตางค์ต่อลิตรนะครับก็มีผลตั้งแต่ช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมานะครับในส่วนของพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทนะครับลดลงลิตรละ1บาทส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคายังคงเดิมนะครับนะคุณฟังกรณีของอุบัติเหตุถนนบางบอนเอกชัยบางบอนนะครับช่วงก่อนถึงแยกบางบอน5ที่มีรถพ่วง18ล้อนะครับรถแท็กซี่รถบรรทุกแคปซูลแล้วก็รถกระบะชนกันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางพันตำรวจโทรมัดมาเอี่ยมสารวัตรจราจรสน.บางบอนนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมทั้งหมดนี่4คันเลยเหรอครับสารวัตร
1: ครับทั้งหมด4คันคือรถพ่วงน่าจะเบรกไม่ทันน่ะก็ชนรถบรรทุกน้ำมันรถบรรทุกน้ำมันก็เลยไปชนแท็กซี่แล้วก็รถส่วนบุคคลนิดก็บาดเจ็บเล็กน้อยครับคือรถพ่วงบาดเจ็บเล็กน้อยตอนนี้ส่งโรงพยาบาลแล้วก็แยกย้ายคู่กรณีตอนนี้การจราจรปกติแล้วครับ
0: โอ้เคลื่อนย้ายหมดแล้วทุกคันใช่ไหมครับ
1: ครับครับผม
0: เจ็บหนึ่งรายเท่านั้นก็คือคนขับรถบรรทุกพ่วงคันที่เกิดเหตุเบรกไม่ทัน
1: ขาก็เพลกนิดเดียวครับเพราะว่าแค่ชนไม่แรงแต่ว่าแรงกระแทกก็เลยไปทำให้รถคันอื่นถลายตามไปที่เฉย
0: ครับครับแล้วตอนนี้นี่สภาพการจราจรนี่เป็นยังไงบ้างครับเริ่มดีขึ้นไหมครับ
1: ปกติแหละครับคือระบายเหตุเกิดตั้งแต่ประมาณหกโมงสี่ห้าแล้วครับ
0: อ๋อครับด้านอื่นเป็นยังไงบ้าง
1: สิ่งที่เกิดเหตุแล้วก็แยกย้ายเพราะว่ารถขับได้ทุกคันครับ
0: โอ้ครับภาพรวมการจราจรจุดอื่นๆในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
1: อ๋อจุดอื่นปกติครับก็ลื่นไหลได้ดีครับ
0: ครับ
1: ไม่มีการจราจรติดขัดครับ
0: เช้าวันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเช้าวันศุกร์ทั่วไปนี่วันนี้รถเข้ามาเติมเร็วเติมช้ามากกว่ายังไงไหมครับสวัสด
1: ีอ๋อปกติครับเพราะว
0: ่
1: าเส้นทางของเอกชัยส่วนมากก็คนใช้จะเป็นประจำอยู่แล้วครับ
0: ครับนะฮะก็เคลื่อนย้ายกันพ้นการกีดขวางเรียบร้อยแต่ดูภาพแล้วนี่แบบน่าจะใช้เวลานานแต่ก็เรียกได้ว่าดำเนินการรวดเร็วเหมือนกันนะครับ
1: ครับครับคร
0: ับ ครับขอบคุณ
1: ร้อยเป็นสิ่งที่เกิดเหตุก
0: ็ครับผม
1: แยกย้ายเลยครับก็คือรถเคลื่อนที่ได้ทุกคันไม่ต้องรอรถนำมาลากจูงอะไรเงี้ยคร
0: ับครับผมขอบคุณมากครับสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณทางพันตำรวจโทรมัดมาเอี่ยมนะครับสารวัตรจราจรสน.บางบอนด้วยนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของการจราจรรอบในเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าภาพรวมเนี่ยยังพอได้นะบางจุดที่อาจจะติดปกติอย่างเช่นถนนกรุงธนบุรีนะขึ้นไปสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยท้ายสะสมอยู่ใต้ BTS วงเวียนใหญ่แล้วนะครับสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธนะครับยังเคลื่อนตัวได้นะครับรถที่ออกจากวงเวียนใหญ่เริ่มเยอะขึ้นนะครับไปทางด้านของแยกบ้านแขกนะส่วนทางด้านของแยกรัชดาท่าพระในฝั่งขาเข้าท้ายก็ยังอยู่ช่วงแยกตลาดพลูนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ต่อเนื่องขึ้นสะพานพระราม3รถเริ่มมากขึ้นนะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนทางพระราม2ขาเข้าเนี่ยก็จะมีท้ายสะสมนะครับก่อนถึงทางด้านของต่างระดับดาวคะนองท้ายอยู่ประมาณซอยพระราม2 44นะครับก็ทางด้านของสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้าก็เริ่มเยอะนะครับผ่านโรงพยาบาลพระประแดงมาทางด้านของสำแยกพระประแดงเดี๋ยวขอไปในพื้นที่ของสน.ตลิ่งชันนะครับกับทางพันตำรวจโทเสรีสมานคำนะครับสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันสวัสดีครับสารวัตรครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณพัฒน์และท่านผู้ฟังทุกท่านนะคร
0: ับเช้าวันศุกร์เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ครับ
3: สารวัตรศุกร์ตอนนี้วงแหวนก็ขึ้นคู่ขนานไฟฟ้าชิมพีก็คล่อมตัวแล้วครับ
0: ครับ
3: พอลมขาเข้าผ่านมาเลยสายใต้มาหน่อยก็จะมีรถกระบะน้ำมันหมดครับเจ้าที่กำลังไปให้ความช่วยเหลือนะครับไปซื้อน้ำมันมาแล้วครับ
0: อ๋อครับ
3: อีกสักพักหนึ่งก็มีชะลอตัวนิดหน่อยตรงรถ วอ18แล้วครับแต่อยู่ด้านซ้ายมือไม่ขีดขวางการจราจรนะครับ
0: ที่เป็นรถปิกอัพใช่มั้ยครับสารวัตร
3: ครับรถปิกอัพสีขาวครับ
0: ครับ
3: ผ่านมาหน้าโรงพักผ่านขึ้นคู่ขนานรอยฟ้าตลิ่งชันก
0: ็
3: เป็นตัวดีครับ
0: แล้วก็ช่วงเลยต่างระดับสิมพีที่มีอุบัติเหตุในตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่บอกว่าเก่งชน
3: อ๋อแท็กซี่กับรถเคลื่อนย้ายไปแล้วครับ
0: เคลื่อนย้ายแล้วนะ
3: ครับผมเป็นแล้วคนขีดขวางไปแล้วครับ
0: ครับผม
3: ครับเขามีคันรถปิกอัพเนี่ยครับมาน้ำมันหมดครับ
0: ครับ
3: ถนนตอนนี้ก็คล่องตัวถือว่าคล่องตัวครับ
0: ครับเช้าวันนี้รถเยอะไหมครับถ้าเทียบกับวันศุกร์ทั่วไป
3: ไม่เยอะครับวันนี้ไม่เยอะ
0: นะครับเห็นทราบว่าบางโรงเรียนนี่ก็เด็กๆ ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยเพราะว่าหยุดบางคนหยุดยาวเลย ต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์ชดเชยด้วยนะครับ
3: ครับถึงวันที่3
0: ครับผมได้ครับภาพรวม
3: ก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับช่วงนี้ถ้ารถลงโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็มีเยอะครับผม
0: ขอบคุณมากครับสารวัตรครับ
3: ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณนะครับทางด้านของพันตำรวจโทเสรีสมานคำนะครับสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันด้วยนะครับคือบางคนเนี่ยก็จะหยุดต่อเนื่องถึงวันที่3เลยนะครับก็เรียกได้ว่าหยุดยาวเลยนะตั้งแต่วันที่บางคนลาน้องๆบางคนบอกขอยาวเลยกันนะครับก็ต่อเนื่องกัน5วันเลยนะฮะสภาพการจราจรก็เลยวันนี้ดูแบบมันไม่ค่อยติดเหมือนกับวันศุกร์ทั่วไปนะคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ฟังครับนะทางด้านของจังหวัดลำปางนะครับโดยเพจของลำปางโพสต์นะครับก็มีการเพิ่มเติมเรื่องของน้ำป่าดอยขุนตาลที่ทะลักเข้าท่วมตลาดสดบ้านจำนะครับถนนเกาะคานะบอกว่าน้ำเนี่ยล้นผิวการจราจรแล้วก็รถเนี่ยผ่านลำบากด้วยก็เหตุเกิดเมื่อช่วง 5:30 นาทีที่มีรายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากนะครับจากพื้นที่ดอยขุนตาลเนี่ยนะฮะคือทะลักเข้าท่วมบริเวณตลาดสดบ้านจำนะครับตำบลปงยางคกเนี่ยนะครับอำเภอห้างฉัดพร้อมกับเข้าท่วมถนนสายเกาะคาห้างฉัดและส่งผลกระทบให้การสัญจรบางช่วงเนี่ยเริ่มมีปัญหานะครับขณะเดียวกันครับตลาดสดนะที่บ้านจำเนี่ยซึ่งมีร้านค้าประมาณกว่า50แผงก็เริ่มได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เข้าท่วมพื้นที่ตลาดแล้วนะครับโดยพ่อค้าแม่ค้าบางรายนี่เขาบอกว่ายังคงเปิดขายของตามปกติก็เรียกว่าท่ามกลางระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าถ้าหากระดับน้ำเพิ่มมากกว่านี้เนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเร่งเก็บของแล้วก็อพยพจากพื้นที่ทันทีนะครับคือชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเปิดเผยนะครับว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งนะครับช่วงที่มีฝนตกหนักเนื่องจากมวลน้ำจากพื้นที่ต่ำนะพื้นที่ขออภัยเนื่องจากมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำดอยขุนตาเนี่ยก็ไหลลงสู่ลำห้วยอย่างรวดเร็วแล้วก็ส่งผลให้เข้าท่วมบริเวณชุมชนนะครับในส่วนของเส้นทางสัญจรที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยทางเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนเนี่ยตอนนี้ก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมข้อมูลกันนะครับยังไงก็ให้กำลังใจชาวบ้านพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปตรวจสอบการจราจรบนทางพิเศษกับทางด้านของศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณสันทัศน์เวชโชนะครับสวัสดีครับคุณสันทัศน์ครับ
4: สวัสดีครับคุณพัฒน์และคุณผู้ฟังจสร้อยทุกท่านในช่วงเช้าของวันนี้ครับ
0: การจราจรบนทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเช้าวันศุกร์ด้วยเชิญเลยครับ
4: ครับขอบคุณครับเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางด้านท่าเรือนะครับลงเนินเพลินจิตไปราบบันไก่ก็มีปริมาณรถมากนะครับชะลอตัวออกดวงพิทักษ์ผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับออกพระราม42ช่วงนี้ก็ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณก้างปลาผ่านพ้นไปแล้วก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับส่วนทิศทางกลับกันจากท่าเรือมุ่งหน้ามาทางด้านดินแดงลงพระราม41ช่วงนี้ก็มีปริมาณรถมากนะครับก็ลงกันได้ช้าอยู่ผ่านพ้นแล้วก็มีชะลอตัวเข้าราบบ่อนไก่นี่ก็มีรถมากชะลอตัวนะครับผ่านพ้นหน้าด่านลุมพินีไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีโดยตลอดจนถึงทางลงดินแดงครับทางด้านบางนาช ช่วงนี้หน้าด่านบางนาก็ยังคล่องตัวดีอยู่นะครับเข้ามาก็ยังมีพื้นที่นะครับชะลอตัวอยู่บริเวณข้างด่านสุขุมวิท62นะครับมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องมาจนถึงต่างดับท่าเรือครับส่วนฝั่งกลับกันนี่ก็ไม่เป็นปัญหาครับดาวคะนองพระราม2ก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับสะสมจากถนนพระราม2มาถึงด่านนี้ก็สักประมาณ 3.5 กมได้นะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับสะพานพระราม9ช่องซ้ายที่จะเบี่ยงเข้าด่วนศรีรัตน์ก็มีปริมาณรถมากนะครับส่วน2ช่องขวานี้ก็ไปกันได้ดีโดยตลอดครับฝั่งกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับคุณครับทางด้านทางพิเศษศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะเข้ามาต่างระดับพญาไทช่วงนี้ท้ายก็ชะลอตัวอยู่บริเวณเหนือถนนรัชดานะครับมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าต่อเนื่องมาจนถึงทางลงประปา2ครับทิศทางกลับกันนี่ก็ไม่เป็นปัญหาครับ
0: ครับ
4: ทางด้านศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์เข้ามาก็มีปริมาณรถมากนะครับผ่านด่านศรีนครินทร์เข้ามาแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับแต่ก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้โดยตลอดนะครับลงพระราม9ปิยเวสช่วงเวลานี้ก็ลงกันได้ดีทีเดียวนะครับชำระค่าผ่านทางด่านอโศก4แล้วก็ไปกันได้ดีนะครับฝั่งกลับกันนี้ก็ยังไปกันได้ดีเช่นเดียวกันครับคุณพัชครับ
0: ครับ
4: ทางด้านพญาไทออกไปทางบางโคลงยมราชช่วงนี้ก็มีหยุดนิ่งเป็นบางครั้งนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับลงสีลมก็ยังไม่เป็นปัญหาครับฝั่งกลับกันคล่องตัวดีครับ
0: ครับ
4: ทางพิเศษฉลองรัฐจากทางด้านจตุโชตเข้ามาทางอ่านรงเหนือด่านโยธินพัฒนานะครับก็มีปริมาณรถมากแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันโดยตลอดจนมาถึงทางลงลาดพร้าวนะครับส่วนทางลงพระราม9นี้ก็ยังลงกันได้ดีอยู่นะครับฝั่งกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับคุณพัดครับ
0: ครับ
4: ต่อด้วยทางพิเศษบูรพาวิถีจากทางด้านชลบุรีเข้ามานะครับช่วงเวลานี้ก็ถือว่ายังไปกันได้ดีอยู่นะครับเข้าด่านบางนากม6นี่ก็ไม่เป็นปัญหาครับทางลงเมืองใหม่บางพลีก็มีปริมาณรถมากแต่ก็ลงกันได้ต่อเนื่องนะครับคุณพัชครับ
0: ครับ
4: ด่วนกาญจนาภิเษกจากด่านบางแก้วมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานกาญจนามีปริมาณรถมากแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้โดยตลอดนะครับในฝั่งกลับกันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทางด้านบางขุนเทียนเข้ามาฝั่งสะพานกาญจนาช่วงเวลานี้รถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับส่วนฝั่งกลับกันจากสะพานกาญจนามุ่งหน้าไปทางด้านบางขุนเทียนด่านบางขุนเทียนพื้นที่ด้านล่างนี้ก็คล่องตัวดีนะครับแต่ด้านบนนี้ก็มีชะลอตัวเพื่อชำระค่าผ่านทางนะครับจุดนี้ก็อยากแนะนำให้ใช้บางขุนเทียนพื้นที่ด้านล่างนะครับจะไปได้เร็วกว่าครับคุณพัชครับ
0: ครับ
4: ส่วนทางด้านด่วนประจิมรัฐยานะครับจากฉิมพลีมุ่งหน้าเข้าทางจตุจักรบางซื่อก่อนถึงจตุจักรบางซื่อนี่ก็มีปริมาณรถมากแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับอุดรรัฐยาจากทางด้านบางปะอินเข้ามาทางแจ้งวัฒนะช่วงเวลานี้ทั้งสองฝั่งนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับไปกันได้ดีโดยตลอดครับคุณพัชครับ
0: ครับ
4: แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังที่ใช้ทางพิเศษนะครับหากพบเห็นรถขัดข้องหรืออุบัติเหตุหรืออุบัติการต่างๆบนทางพิเศษนะครับก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าจะเป็น SOS ของการทางพิเศษ SOS ของจสร้อยนะครับก็ขอความช่วยเหลือเข้ามาได้เราก็จะประสานงานกันตลอด24ชั่วโมงภาพรวมบนทางพิเศษในช่วงเวลานี้ครับคุณพัชครับ
0: ครับขอบคุณคุณสันทัศน์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณทางคุณสันทัศน์เวชโชนะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยววันที่31พฤษภาคมนี้นะครับเป็นวันวิสาขบูชาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาก็ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางเหมือนเดิมนะครับเนื่องในวันหยุดราชการนะตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืน1นาทีนะครับจนถึงเวลา24นาฬิกาก็จะมีทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านทางพิเศษศรีรัฐแจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์32ด่านนะครับแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ด10ด่านด้วยกันนะครับก็ยกเว้นค่าผ่านทางนะครับเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระนะครับของพี่น้องประชาชนรวมถึงลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางอีกด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูเรื่องของสภาพการจราจรสุขุมวิทสายเก่านะครับที่จะผ่านไปทางด้านของเมืองโบราณด้านขาออกเนี่ยนะฮะมีท้ายสะสมอยู่ช่วงปากซอยโสธรนิมิตนะครับเกือบถึง BTS การเคหะเหมือนกันท้ายยาวมากนะครับเนี่ยท้ายยาวนะครับสะสมอยู่นะตอนนี้นะครับประมาณเดี๋ยวดูนะเกือบ4กิโลได้นะครับหนาแน่นมากนะฮะด้านกลับการเคลื่อนตัวได้แต่ก็จะมีมาชะลอช่วงเข้าแยกแพร่กษานะครับแล้วก็รถที่มาจากทางด้านของสีเทพพาไปแบริ่งตอนนี้เริ่มเยอะแล้วนะสีนครินด้านขาเข้าสุขุมวิทเข้ายังดีนะครับแต่รถก็จะเริ่มเยอะตั้งแต่ช่วงหน้า Imperial สำโรงมาทางแบริ่งนะครับนะสุขุมวิทดูดีกว่านะครับณตอนนี้สีเอี่ยมไปทางด้านของสีนุชยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางสุขุมวิทเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วด้านขาเข้ารถก็จะเริ่มเยอะรอสัญญาณไฟช่วงแยก62แต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆนะครับนะช่วงเข้าแยกเอกมัยเริ่มมีท้ายนะครับอยู่บริเวณช่วงซอยสุขุมวิท 42/1 นะครับแล้วก็ทางด้านของทองหล่อไปพร้อมพงเข้าอโศกยังดีนานาต่อเนื่องไปทางใต้ทางด่วนรถเริ่มมากนะครับช่วงใต้ BTS นานาแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะฮะทางด้านของศรีอยุธยานะครับลงมาจากจตุรทิศรถเริ่มเต็มนะครับจตุรทิศมีท้ายสะสมอยู่เหนือบึงมักกะสันลงมาทางด้านของแยกมักกะสันนะครับรถมากลงมาทางด้านของพญาไทต่อเนื่องไปทางศรีอยุธยาก็เต็มเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของพญาไทนะครับจากทางแยกประตูน้ำไปต่อเนื่องนะทางด้านของแยกพญาไทรถก็เริ่มมากนะครับณตอนนี้นะการจราจรเริ่มมีปริมาณรถเข้ามานะครับทางด้านของราชปรารภนะครับจากทางสามเหลี่ยมดินแดงเข้ามาทางมักกะสันรถเริ่มเยอะขึ้นนะครับณตอนนี้ด้วยนะส่วนฝั่งกลับกันนะครับจากทางด้านของประตูน้ำไปมักกะสันเนี่ยยังพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับส่วนทางด้านของเพชรบุรีนะครับขาเข้าเช้าวันนี้ยังถือว่าภาพรวมดีนะคุณผู้ฟังจะมีแน่นๆหน่อยก็คือช่วงด้านบนของสะพานข้ามแยกคลองตันนะฮะลงมาทางทองหล่อนะครับพร้อมพงเข้าเพชรอุทัยมาทางอโศกเพชรใต้ทางด่วนมิสัมพันธ์เนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับศรีอยุธยานะฮะขาเข้าติดเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูการเคลื่อนตัวของทางราชวิถีลงมาจากสะพานสังฮีรถยังค่อนข้างเยอะนะเนี่ยนะครับยังมีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกบางพลัดนะครับสภาพการจราจรในแต่ละจุดสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ารถเยอะนะครับสะพานพระราม8ก็เรียกได้ว่าเริ่มแน่นๆเหมือนกันลงมาทางวิสุทธิกษัตริย์แล้วก็ทางด้านของสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้ายังดีแต่ว่าตอนนี้รถในฝั่งขาเข้าเริ่มมากขึ้นนะวงเวียนใหญ่ต่อเนื่องมาทางด้านของแยกบ้านแขกมาทางหน้าโรงเรียนศึกษานารีเนี่ยนะฮะเริ่มมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าด้านขาออกลงมาจากฝั่งพระนครยังถือว่าคล่องตัวนะครับราชพฤกษ์เช้าวันนี้ถือว่ายังภาพรวมยังค่อนข้างดีนะเท่าที่ดูสภาพการจราจรนะครับนะแต่ก็จะเริ่มมีรถเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงช่วงข้ามทางรถไฟตลิ่งชันนะฮะการจนาพิเศษตะวันตกนะครับเริ่มมีปริมาณรถมากตั้งแต่ช่วงข้ามคลองบางใหญ่นะครับต่อเนื่องมาเนี่ยรถเยอะแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับนะทางด้านของถนนชัยพฤกษ์นะครับ ข้ามสะพานพระราม4ตอนนี้ปริมาณรถหนาแน่นเลยนะครับมีท้ายเริ่มสะสมนะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงข้ามคลองบางภูมิเข้ามาเนี่ยนะฮะต่อเนื่องมาทางปากเกร็ดนะครับคือลงจากสะพานพระราม4เนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับแจ้งวัฒนะขาเข้าเนี่ยไม่ติดนะแต่ว่าชัยพฤกษ์ฝั่งขาเข้าที่จะต่อเนื่องขึ้นสะพานเนี่ยรถมากเคลื่อนตัวช้ากับการขาออกยังคล่องตัวนะครับแจ้งวัฒนะเข้าออกเนี่ยยังถือว่าดีนะฮะตรงช่วงขาเข้าจะมีชะลอช้านิดนึงตรงผ่านเลียบคลองประปานะครับหลัก4ต่อเนื่องมาทางบางเขนนะครับรถจะเยอะนะครับช่วงก่อนข้ามสะพานข้ามวงเวียนบางเขนนะครับรามอินทราด้านขาเข้าลาดปลาเขาไปวงเวียนบางเขนรถมากเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับส่วนทางด้านของพหลโยธินบางเขนไปเกษตรยังดีนะครับด้านฝั่งกลับกันก็ยังถือว่าคล่องตัวนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับในส่วนของการจราจรใครที่เดินทางกันอยู่ที่ไหนก็ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับในเช้าวันศุกร์แบบนี้กับจสร้อยทั้งดอกจัน1808หรือ1137นะครับพบเห็นอุบัติเหตุนะครับหรือว่าเรื่องของสิ่งของที่ตกหล่นตรงจุดไหนยังไงช่วยแจ้งช่วยเพิ่มเติมช่วยคืบหน้ากันได้นะครับหลายๆท่านก็ทยอยทักทายสวัสดีคุณกุ๊ดมิวด้วยนะครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆนะฮะก็ทักทายกันมาทาง YouTube JS100 Radio ได้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะฮะกับทางคุณอนัชชาชิมตระกูลกันก่อนครับ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ครับคุณอนัชชาครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
6: เรามาที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรองนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคมผมได้มีการหารือความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและเวียดนามซึ่งในปีนี้ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันทั้ง2ประเทศมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในทุกระดับทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจการศึกษาและวัฒนธรรมสำหรับความสัมพันธ์ด้านรัฐสภาระหว่างไทยและเวียดนามทั้ง2ฝ่ายมีความใกล้ชิดมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดอดีตประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเดินทางเยือนไทยเมื่อเดือนธันวาคม2566โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจทั้ง2ฝ่ายมุ่งหวังขยายความร่วมมือในระดับรัฐสภาให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างคณะกรรมาธิการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาสมาชิกรัฐสภาสตรีและยุวสมาชิกรัฐสภาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐสภาของทั้ง2ประเทศในอนาคตนะคะส่วนข่าวดีนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานว่าที่ประชุมกบง.มีมติให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก๊าซ LPG ที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ423บาทต่อถัง15กิโลกรัมต่อไปอีก2เดือนให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคมนี้นะคะเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพในช่วงที่เศรษฐกิจมีความเปราะบางจากสถานการณ์พลังงานโลกราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเพิ่มขึ้นประมาณ232.50 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือคิดเป็นเวลา43จาก 542.50 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนมีนาคมปี68เพิ่มขึ้นเป็น775เหรียญสหรัฐต่อตันล่าสุดราคาก๊าซ LPG นำเข้ารวมค่าใช้จ่ายในการนำเข้าณวันที่19พฤษภาคมนะคะอยู่ที่918เหรียญสหรัฐต่อตันเทียบได้กับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ที่ประมาณ467บาทต่อถัง15กิโลกรัมขณะที่ราคาขายปลีกในประเทศนะคะอยู่ที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมส่งผลให้ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบัญชีก๊าซ LPG ยังติดลบสูงถึง 38,649 ล้านบาทนอกจากนี้ที่ประชุมมีมติคงสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วไว้ที่B7 ็กโดยให้มีผลบังคับใช้3เดือนก็คือ14มิถุนายนถึง13กันยายนเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนช่วยบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศแล้วก็รองรับสถานการณ์ความมั่นนอนของตลาดพลังงานโลกด้วยนะคะ
0: คร
6: ับ ส่วนที่กระทรวงการคลังนะคะในวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ26ล้านคนลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะคะ 25.4 ล้านคนแล้วก็รอตรวจสอบคุณสมบัติ 112,000 คนนะแต่ว่ายังมีลงทะเบียนที่ไม่สำเร็จประมาณ 468,000 คนส่วนหนึ่งก็คือเขาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะคะ 466,000 คนถ้าดูเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์นะจำนวนสิทธิ์คงเหลือณตอนนี้นะคะก็คือ 4,252,328 สิทธิ์นะคะ
0: ครับ
6: ก็ปัญหาก็คือตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเบอร์โทรศัพท์นะคะเดิมนี่คือมีอยู่30ล้านสิทธิ์แล้วก็วันนี้จะลงทะเบียนถึง22นาฬิกานะคะสำหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยพบว่าเป็นร้านค้ารายเดิมผ่านเกณฑ์ 977,000 รายอยู่ระหว่างกดยอมรับข้อกำหนดแล้วก็เงื่อนไขอีก 379,000 รายลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้ 598,000 รายขณะเดียวกันก็ยังมีร้านค้าใหม่นะคะ 43,900 รายจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการ 3,740 รายที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็มี 39,800 รายนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างรอยอมรับเนี่ยประมาณ 6,150 รายแล้วก็ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้ 33,600 รายมีร้านค้าที่ถูกปฏิเสธด้วยนะคะ350รายรวมเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้ก็คือ 631,000 รายจึงขอให้ร้านค้าเนี่ยกดยอมรับเนื่องจากว่าโครงการเนี่ยเขาจะเริ่มแล้วนะคะ1มิถุนายนสำหรับปัญหาของการลงทะเบียนส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่บางคนลบแอปพลิเคชันเป๋าตังออกจากโทรศัพท์ก็ต้องมีการยืนยันตัวตนกันใหม่นะคะก็สามารถทำเองได้โดยตรงหรือผ่านตู้ ATM หรือจะไปที่ธนาคารก็ได้นะธนาคารกรุงไทยนะคะ
0: ครับ
6: แล้วก็ข่าวต่างประเทศนะคะเป็นรายงานของทางฝ่ายสหรัฐนะคะเจ้าหน้าที่สหรัฐเขาบอกว่าตอนนี้ผู้เจรจากับสหรัฐแล้วก็อิหร่านตกลงในกรอบข้อตกลงเบื้องต้นในรูปแบบของMOU ให้ขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันเริ่มต้นการเจรจาเกี่ยวกับอนาคตของโครงการนิวเคลียร์อิหร่านแล้วก็การยุติสงครามอย่างถาวรบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเจรจาต่อตอนนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็ผู้นำของอิหร่านด้วยแต่ว่าพอไปดูในรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ชัดเจนเพราะไม่แน่ใจว่าการขยาย60วันเนี่ยจะหมายถึงกำหนดเส้นทางสำหรับการเจรจาหรือเปล่าเพราะว่าการหยุดยิงตอนนี้ก็ไม่มีกำหนดสิ้นสุดอยู่แล้วแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการแลกเปลี่ยนการโจมตีในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีนะคะส่วนสหภาพยุโรปหรือ EU นะคะประกาศมาตรการลงโทษองค์กร4แห่งแล้วก็บุคคลอีก3คนที่ระบุว่าเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลรุนแรงที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงรวมถึงสิทธิในความสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจความเป็นส่วนตัวชีวิตครอบครัวเสรีภาพทางศาสนาและการศึกษาต่อชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงค์ที่ถูกยึดครองประกาศฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรที่มีการตกลงไว้เมื่อต้นเดือนนี้นะคะในการลงโทษผู้ตั้งฐานชาวอิสราเอลและก็ผู้นำกลุ่มฮามาสด้วยแต่ว่าในรายชื่อที่มีการประกาศนี้นะคะก็เน้นไปที่ฝ่ายของอิสราเอลนะคะมีขบวนการตั้งถิ่นฐานนาชาลาและก็นายดานิลลาไวส์เป็นหัวหน้ากลุ่มมีพฤติการสนับสนุนและก็อำนวยความสะดวกเพื่อให้มีการบังคับให้ชาวปาเลสไตน์พลัดถิ่นแล้วก็มีองค์กรพัฒนาเอกชนอิสราเอลชื่อเรกาวิมแล้วก็นายเมียรอยส์ผู้อำนวยการของกลุ่มนะคะเขาก็พยายามโน้มน้าวให้มีการรื้อถอนทรัพย์สินของชาวปาเลสไตน์เพื่อที่จะขยายการควบคุมของอิสราเอลเหนือดินแดนเวสต์แบงค์ทั้งหมดในสถานที่ที่ถูกรื้อถอนเนี่ยปรากฏว่ามีโรงเรียนประถมศึกษาของชาวปาเลสไตน์ที่รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปด้วยนะคะอีกกลุ่มคือองค์กรพัฒนาเอกชนชื่อ ฮาโชเมอร์ยอชนะคะแล้วก็นายอาวิชัยซุยซาประธานขององค์กรซึ่งให้การสนับสนุนฐานที่มั่นและชุมชนที่ใช้ความรุนแรงอย่างน้อย28แห่งมีการรับสมัครอาสาสมัครติดอาวุธแล้วก็จัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าร่วมในการก่อเหตุรุนแรงอีกกลุ่มก็เป็นสหกรณ์นะคะชื่อสหกรณ์อมานาเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวของผู้ตั้งถิ่นฐานชื่อนายกูชเอมูนิมมีบทบาทสำคัญในการเริ่มสนับสนุนทางการเงินแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับฐานที่มั่นและชุมชนที่ใช้ความรุนแรงอย่างน้อย30แห่งจากรายชื่อที่เพิ่มเติมเข้ามาในครั้งนี้ก็นับให้สหภาพยุโรปมีการคว่ำบาตรบุคคลไปแล้ว136รายและองค์กรอีก41แห่งจากหลากหลายประเทศภายใต้มาตรการคว่ำบาตรด้านสิทธิมนุษยชนระดับโลกนะคะราคาน้ำมันนะคะปิดผสมผสานท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนนะคะนักลงทุนประเมินรายงานข่าวที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับความคืบหน้าในการขยายเวลาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและความเป็นไปได้ในการเปิดช่องแคบฮอร์มูซด้วยสัญญาณน้ำมันดิบเวสเทสซันเดอร์เบเดตหรือไลท์สวิตคูดวันสวอปเดือนกรกฎาคมนะคะเพิ่มขึ้น22เซนต์ปิดที่ 88.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเบนทะเลเหนือลอนดอนวันสวอปเดือนกรกฎาคมลดลง58เซนต์อยู่ที่93.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทองคำ US Gold Future งวดส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 50.90 ดอลลาร์หรือดอลลาร์ 1.10 ปิดที่ 4,532.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะหุ้นสหรัฐปิดในแดนบวกนะคะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 24.69 จุดหรือดอลลาร์ 0.05 ปิดที่ 50,688.97 จุด S&P เพิ่มขึ้น 43.27 จุดหรือละ 0.58 ปิดที่ 7,563.63 จุดแล้วก็ Nasdaq เพิ่มขึ้น 242.74 จุดหรือละ 0.91 ปิดที่ 26,917.47 จุดนะคะ
0: ครับ
6: ทั้งหมดนี้คือเมืองไทยวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ขอบคุณคุณอนัชชาฉิมตระกูลนะครับในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยในเช้าวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
7: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-chaothai.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
8: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
9: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
10: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
11: ่40ครับ
12: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
11: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
13: ประตูรั้วกำลังจะปิด
14: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Studentได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
15: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้าง
10: หรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
15: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
16: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: ฉันได้แล้ว
19: ผมก็ได
18: ้ป้าก็ได
19: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: ซื้อเลย
20: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
0: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกนะครับคุณผู้ฟังครับบ้านเติมทุนครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะครับและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้นะครับหรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะครับธนาคารออมสินขอแนะนำครับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษนะครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกครับเริ่มต้น 3.99% ต่อปีนะครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนตามสบายๆครับเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับเริ่มสมัครได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการเดินทางในเช้าวันนี้นะครับหลายๆจุดก็เริ่มมีปริมาณรถเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับมีคุณพรระวีแจ้งรถจอดเสียนะครับทางด่วนขั้นที่2นะครับทางด่วนขั้นที่2ทิศทางต่างระดับบางโคร่นะครับมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าที่เพิ่มเติมคือบริเวณกิโลเมตรที่7บวก500 B ขึ้นมาจากหัวลำโพงเล็กน้อยนะครับมีรถแท็กซี่สีส้มทะเบียนททหารรจุฬา6840กทม จอดอยู่นะบอกว่าน้ำมันหมดนะครับอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะผู้แจ้งเนี่ยเป็นผู้โดยสารมากับรถแท็กซี่นะครับนะก็เดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ทางด่วนให้นะครับในจุดนี้คุณการุณแจ้งมาบอกว่าถนนเพชรบุรีด้านขาเข้านะครับช่วงระหว่างแยกราชเทวีมุ่งหน้าสะพานข้ามแยกราชเทวีต่อเนื่องแยกเพชรพระรามนะรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับก่อนถึงแยกเพชรพระรามเล็กน้อยมีรถเก๋งจอดเสียแล้วก็มีรถแท็กซี่จอดช่วยอยู่ช่องทางกลางด้วยนะครับก็จุดนี้นะฮะทำให้การจราจรเริ่มชะลอตัวนะครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ตอนนี้ทางด้านของถนนพระราม4นะครับรถเริ่มมากนะครับผู้ฟังตั้งแต่ช่วงสุรวงศ์เข้ามาทางด้านของ3ย่านนะครับฝั่งกลับกันก็จะมีชะลอนะครับช่วงด้านบนของสะพานในญี่ปุ่นนะลงมาจากทางด้านของทางบ่อนไก่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอไปในพื้นที่ของสภ.คลองหลวงนะครับกับทางพันตำรวจโทสิงหาเฟื่องแก้วสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงสวัสดีครับสารวัตรครับสวัสดีครับสารวัตรครับสวัสดีครับเดี๋ยวเช็คสัญญาณสักครู่หนึ่งนะครับในพื้นที่ของสภ.คลองหลวงนะครับนะเรื่องของสภาพการจราจรมีข้อมูลจากทางคุณนิคมนะฮะแจ้งมานิคมหนองแขมเนี่ยบอกว่าเพชรเกษมนะครับด้านขาออกนะครับช่วงหน้าห้างซีคอนบางแขมุ่งหน้ามุดพุทธมณฑลสาย1การจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับกลับกันก็ไม่มีปัญหากรณีของทางพันตำรวจโทสิงหาเฟื่องแก้วนะครับสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงเพิ่มเติมมาให้นะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับมีงานเข้ารับพระราชทานปริญญาพยาบาลทั่วประเทศนะครับรับในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคือเข้าไปตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับทีนี้เนี่ยจะออกมาอีกทีช่วงบ่ายโมงนะครับขณะนี้รอรับขบวนผู้แทนพระองค์นะครับนั่นคือทางด้านของพระท่านสุริยุทธ์จุลานนท์นะครับเป็นผู้แทนพระองค์มายังงานพระราชพิธีในส่วนของพระราชทานปริญญาบัตรนะครับพยาบาลทั่วประเทศด้วยการจราจรก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวต้องติดตามนะครับเรื่องของการเคลื่อนตัวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเข้าไปนะรอบเช้าเนี่ยนะครับเข้าไปเรียกได้ว่าครบแล้วเดี๋ยวจะออกมาอีกทีช่วงบ่ายนั่นเองก็เพิ่มเติมเป็นข้อมูลขอบคุณทางพันตำรวจโทสิงหาเฟื่องแก้วสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงด้วยนะครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณวันลบนะครับถนนประชาราษฎร์สาย2ฝั่งขาเข้านะครับช่วงแยกบางโพมุ่งหน้าแยกเตาปูนรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้ที่เพิ่มเติมคือต่อเนื่องสะพานสูงบางซื่อนะครับรถเริ่มเยอะนะในจุดนี้นะครับเช้าวันนี้อุบัติเหตุไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะแต่การจราจรช่วง7โมงถึง8โมงเนี่ยรถเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับนะตอนนี้นะฮะหลายๆจุดนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับทางด้านของเพชรบุรีนะตรงพัฒนาการถาวรทวัฒน์ที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันนะครับก็จะเริ่มมีท้ายสะสมนะครับลงอุโมงค์ถาวรทวัฒน์รถมากยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะเลยจากทางด้านของทองหล่อไปก็ยังไม่ติดนะฮะอโศกมนตรีก็ยังแน่นอยู่ฝั่งเดียวนะครับทางด้านของอโศกสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรนะครับส่วนด้านกลับการฝั่งขาเข้าเนี่ยถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับทางด้านของเพลินจิตมาทางใต้ทางด่วนนะครับรถเริ่มเยอะตั้งแต่ช่วงชิดลมนะครับผ่านทางด้านของวิทยุนะฮะส่วนฝั่งกลับกันยังถือว่าคล่องตัวนะครับณเวลานี้นะฮะเพชรบุรีด้านขาออกตั้งแต่ช่วงสะพานยมราชมาก็เริ่มแน่นนะครับลงมาทางด้านของเพชรพระรามต่อเนื่องราชเทวีนั่นเองนะฮะส่วนทางด้านของราชดำรินะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะช่วงราชดำริยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับผู้ฟังโดยรอบแรกแยกราชประสงค์แล้วก็ทางด้านของพญาไทเนี่ยเข้าไปอนุสาวรีย์นะครับเริ่มมีท้ายสะสมนะครับนะช่วงเกือบจะถึงแยกพญาไทนะส่วนทางดินแดงเข้าไปท้ายอยู่ใต้ทางด่วนดินแดง ทางด้านของราชวิถีเข้ามาท้ายอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับส่วนทางพหลโยธินเข้ามาเนี่ยก็เริ่มมีปริมาณรถสะสมนะครับเพราะฉะนั้นโดยรอบแยกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรถเริ่มเข้ามาเยอะทุกด้านเหมือนกันณเวลานี้นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงใกล้วันพระใหญ่ของชาวพุทธนะครับอีกหนึ่งวันสำคัญนั่นคือวันวิสาขบูชานะครับพุทธศาสนิกชนนะครับแบบเราก็มักจะนิยมไปวัดเนาะนำอาหารและปัจจัยไปถวายพระสงฆ์นะครับเพื่อทำบุญนะครับเป็นกุศลให้แก่ตัวเองและอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับนะครับแต่วันนี้ครับสสส.เลยชวนอยากจะชวนทุกคนนะครับไปร่วมทำบุญใหญ่ด้วยการตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นะครับเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยสุขภาพพระสงฆ์ไทยกว่า 78% เนี่ยมีความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะหรือโรคกลุ่ม NCD นะโดยโรคความดันโลหิตสูงมียอดผู้ป่วยสูงที่สุดเลยนะครับเป็นอันดับที่1รวมทั้งพบว่าภาวะไขมันเลือดในเลือดเนี่ยสูงนะครับรวมไปถึงภาวะอ้วนสะสมซึ่งทั้งหมดนี้ครับสัมพันธ์โดยตรงเลยครับกับอาหารที่พระท่านเนี่ยฉันนะสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์เนี่ยกำลังอยู่ในจุดที่น่ากังวลมากนะครับเพราะฉะนั้นครับพุทธศาสนิกชนอย่างเรามีบทบาทสำคัญนะครับที่จะทำให้สุขภาพพระสงฆ์เนี่ยดีได้นะครับโดยเริ่มจากการเลือกอาหารที่มีต่อสุขภาพนะครับก็คือมีสุขภาพที่ดีแล้วเวลาไปทำบุญเนี่ยนะครับสสส.จึงได้ขับเคลื่อนโครงการตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระนะครับเชิญชวนให้พวกเรามาร่วมกันตักบาตรวิถีใหม่ด้วยอาหารที่ลดหวานลดมันลดเค็มนะซึ่งการตักบาตรแบบนี้ครับตอบโจทย์ทั้งการระลึกถึงผู้ล่วงลับนะครับได้ทำบุญชำระล้างจิตใจแถมยังช่วยให้พระสงฆ์ได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอีกด้วยเช่นกันนะครับและอีกหนึ่งความน่าสนใจของโครงการนี้นะครับถ้าใครได้ติดตามสื่อออนไลน์ก็จะมีแคมเปญภาพยนตร์โฆษณาที่ได้รับความอนุเคราะห์จากครอบครัวของ3ศิลปินในดวงใจของคนไทยที่คิดถึงนะครับได้แก่คุณเศรษฐาศิรฉายาคุณสรพงษ์ชาตรีคุณยอดรักสลักใจนะครับนะเพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนไทยนะครับร่วมกันตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระพร้อมกันทั่วประเทศใครสนใจสามารถไปรับชมภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้ได้ที่ช่องทางออนไลน์ของสสส.ได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นวันพระใหญ่นี้ครับมาร่วมสร้างบุญใหญ่ด้วยกันนะครับตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานลดมันลดเค็มจากสสส.นะครับขอบคุณทางด้านของสสส.ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ

เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 8:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจตลอดวันนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 7วัน7วัน7วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2565เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: วันนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้นัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจในเวลา 13:30 นที่ห้องประชุมศรียานนท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนเวลา 14:00 นนะครับโทนบางแคได้เตรียมยื่นฟ้องบิ๊กตำรวจและเปิดใจทุกประเด็นต่อสื่อมวลชนที่ศาลจังหวัดนนทบุรีติดตามพร้อมหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
9: ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้จะมีการพิจารณาลงมติเรื่องของการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาการดำเนินงานโครงการแทรนบิทว่าจะเห็นชอบหรือไม่ขณะที่เวลา 13:30 นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 14:00 นโทนบางแคเตรียมยื่นฟ้องบิ๊กตำรวจพร้อมเปิดใจทุกประเด็นต่อสื่อมวลชนที่ศาลจังหวัดนนทบุรี 9:30 นพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการ Youth Against Scam เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนรู้เท่าทันภัยออนไลน์พร้อมสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านภัยไซเบอร์ระดับภูมิภาคซึ่งมีเยาวชนจากประเทศไทยและประเทศอาเซียนเข้าร่วมอบรมจำนวน60คนกรมการปกครองชวนประชาชนอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยครั้งที่5ครั้งสุดท้ายในวันนี้พร้อมกัน878อำเภอทั่วไทยจำหน่ายของดีราคาประหยัดใกล้บ้านช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: และเมื่อคืนนี้นะครับในเวลา 21:28 นะครับกองเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.3 ความลึก10กิโลเมตรในพื้นที่ของประเทศเมียนมานะครับอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ124กิโลเมตรนะครับยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อประเทศไทยครับ
10: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณอยู่จ้ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ้ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นแหละแข็ง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆอะถ้าชามีอยู่ครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะได้เงินทุกวันที ่เขาไปเรียน

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8:11 นะครับมาติดตามกันต่อกับสสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรในวันศุกร์นะครับสุดท้ายของเดือนการเดินทางหลายๆจุดนะครับผ่านพ้น8:00 นมารถเริ่มเยอะขึ้นนะครับคุณผู้ฟังรามคำแหงในด้านขาเข้าบนยกระดับรามคำแหงนะครับปริมาณรถเริ่มหนาแน่นนะครับช่วงโค้งมอรามลงมาถึงด้านของแยกรามนะครับกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนขาเข้าที่จะต่อเนื่องมาทางแยกคลองตันนะครับเริ่มท้ายยังอยู่แถวซอย2นะครับก็คือก่อนข้ามทางรถไฟนะส่วนทางคลองตันเพชรบุรีด้านขาเข้ารถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้เพชรบุรีขาเข้าเช้าวันนี้ภาพรวมถือว่าดีนะครับเพราะว่าตั้งแต่พร้อมพงษ์เอาไปว่าตั้งแต่ทองหล่อเลยทองหล่อพร้อมพงษ์เพชรอุทัยเนี่ยเข้าแยกอโศกเพชรนะครับถือว่าภาพรวมดีนะครับเพราะว่ารถเนี่ยตามได้ตลอดนะครับจะมีติดสัญญาณไฟเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ในซอยอโศกนะครับฝั่งจากทางอโศกเพชรข้ามคลองสันแสบรถเริ่มมากนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้อโศกดินแดงข้ามทางรถไฟมายังบริเวณแยกอโศกเพชรนะครับรถมากอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับเป็นไปตามจังหวะรอบสัญญาณไฟรถที่มาจากทางกำแพงเพชร7ก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับเริ่มเพิ่มขึ้นนะส่วนเพชรบุรีนะครับด้านขาเข้าทะเลจากถนนของแยกอโศกเพชรมาทางมิตรสัมพันธ์นะตรงแยกมิตรสัมพันธ์เนี่ยรถเริ่มเยอะนะครับแต่ก็เป็นไปตามจังหวะรอบสัญญาณไฟใต้ทางด่วนนะครับเข้ามาทางประตูน้ำเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับเคลื่อนตัวมาทางด้านของราชเทวีไม่มีปัญหานะครับแต่ด้านกลับการขาออกนี่แหละที่ลงมาจากทางยมราชต่อเนื่องเพชรพระรามเข้าแยกราชเทวีรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับทางด้านของจัตุรทิศดีขึ้นนะครับคุณผู้ฟังลงมาทางเหนือบึงมักกะสันจะมีติดช่วงบริเวณจุดกลับรถนะครับจากจัตุรทิศในฝั่งขาออกลงทางด้านของมักกะสันรถหนาแน่นนะครับแล้วก็ถ้าลงมาทางด้านของแยกพญาไทเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับเคลื่อนตัวได้พญาไทต่อเนื่องมาทางแยกศรีอยุธยาตอนนี้รถก็เริ่มดีขึ้นนะครับเมื่อเช้านี้ติดหนักกว่านี้ทางสิรินธรเข้าแยกบางพลัดยังมีปริมาณรถมากนะครับแต่ว่าด้านบนสะพานสังฮีตอนนี้เริ่มที่จะระบายรถในฝั่งขาเข้าได้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวท้ายน่าจะสั้นลงนะครับแล้วก็ทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้ารถยังเยอะนะครับท้ายเกือบถึงเหนือแยกตากสินในฝั่งขาเข้าครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณผู้ฟังครับมีเหตุรถบรรทุกผลไม้ไปเสียหลักพลิกคว่ำนะครับเมื่อช่วง6:00 นที่ผ่านมาเกิดเหตุรถบรรทุกผลไม้นะครับเสียหลักพลิกคว่ำบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสามขาถนนมุกดาหารธาตุพนมนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยเหมือนเป็นลักษณะเหมือนลำไยหรือเปล่านะผลเล็กๆกระจายเกลื่อนถนนเลยนะครับเนี่ยก็ให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยมังคุดหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนแรกมองภาพแวบแรกอีกภาพนึงนี่นะนึกว่าลำใหญ่นะลักษณะน่าจะเหมือนเมืองคุดนะครับเนี่ยคือเขาบรรทุกใส่ตะกร้ามาครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยพลิกตะแคงตะกร้านี่คือหล่นเกลื่อนถนนเลยนะครับเนี่ยหลายช่องทางเลยนะครับที่ขวางกันไปแล้วแบบตัวผลไม้นี่ก็เกลื่อนใช่เป็นเมืองคุดลองกองน่าจะประมาณนี้นะเพราะเห็นลูกแบบค่อนข้างใหญ่กว่าลำใหญ่นะอ่ะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปคืบหน้ากรณีของเหตุฝนตกหนักนะครับเมื่อคืนเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของน้ำท่วมบนเส้นทางด้วยนะครับที่จังหวัดลำปางเราไปติดตามกันในช่วงเวลาของกรมทางหลวงนะครับคุยกับทางคุณสิริศักดิ์รัชตะจิรวิทย์นะครับหัวหน้าหมวดทางหลวงห้างฉัตรแขวงทางหลวงลำปาง1สำนักงานทางหลวงที่1เชียงใหม่กรมทางหลวงครับ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: สวัสดีครับหัวหน้าครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับผมแหมเมื่อคืนนี้ที่เรียกได้ว่าฝนตกหนักมีน้ำท่วมบนโอ้เรียกได้ว่าท่วมถนนนะครับที่ห้างฉัตรแล้วก็เกาะคาด้วยล่าสุดถนนระหว่างอำเภอห้างฉัตรและอำเภอเกาะคาที่ตอนที่สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับหัวหน้าครับ
4: ตอนนี้ระดับน้ำก็มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ยังทรงตัวที่ระดับ ประมาณ20-30ครับตอนนี้ครับเซนติเมตรครับ
2: 20-30เซนนะตอนนี
4: ้ครับ
2: ลดลงกว่าเมื่อคืนเยอะไหมครับอย่างช่วงตี5ที่บอกว่าน้ำมันหลากลงมาเนี่ย
4: ก็ลดลงนิดหน่อยครับเพราะว่าไอ้น้ำมันก็กระแสน้ำก็ยังไหลครับมันไม่ได้คงตัวนะครับ
2: เหมือนยังมีเข้ามาเพิ่มขึ้นไหมครับตอนนี้
4: เนี่ยสภาพอากาศที่ฝนยังตอนนี้ฟ้ามันเปิดนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำฝนมาเพิ่มเติมครับเขาคาดว่าเขาคงสักเที่ยงนี่คงสถานการณ์ก็คงจะดีขึ้นนะ
2: โอ้ครับฝนดูเริ่มลดลงจากเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาไหมครับหัวหน้า
4: ครับตอนนี้ไม่ตกครับตอนนี้ยังไม่มีฝนตก
2: หยุดไปแล้วนะมีการดำเนินการยังไงบ้างไหมครับมีถนนเส้นไหนที่เรียกได้ว่ามีผลกระทบถนนขาดบ้างไหมครับ
4: เพราะในส่วนของแขวงทางหลวงตั้งที่หนึ่งมีถนนขาดยังไม่มีคร
2: ับ ยังไม่มีนะ
4: การรายงาน
2: ครับแล้วตอนนี้อย่างจุดที่ท่วมประมาณ20-30เซนนี่เป็นบริเวณช่วงไหนยังสัญจรผ่านได้ไหมครับรถเล็ก
4: ก็เป็นทางหลวงหมายเลข1034นะฮะช่วงกม9ถึงกม10นะครับ
2: ครับ
4: ซึ่งก็ในช่วงกมเนี่ยมันก็จะท่ว
2: ม
4: เป็นแบบเนี้ยเป็นประจำทุกปีเพราะว่าสภาพพื้นที่ของส่วนของช่วงเนี้ย
2: ม
4: ันจะคล้ายๆว่าเป็นแอ่งกระทะนะครับแล้วก็ประกอบกับไอ้ตัวลำน้ำไอ้ไม่ตามเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
4: ช่วงนี้คือลำน้ำจากจะแคบลงเหลือประมาณ10 เมตรนะครับมันก็เลยเป็นคอขวดนะครับ
2: อันนี้เป็น
4: ทำให้น้ำในลำน้ำอ่ะสูงขึ้นมาท่วม
2: ขึ้นมา
4: จนทางหลวงนะครับ
2: ครับช่วง1034นี่เป็นเส้นรองใช่ไหมครับหัวหน้า
4: สายรองครับ
2: สายรอง
4: ระหว่างปอคามาอำเภอห้างฉัตรครับผม
2: ครับก็คือระยะทางที่ท่วมเนี่ย20-30เซนประมาณสักน่าจะ1 กิโลเมตรได้ไหมครับกิโลเมตรที่9-10
4: ไม่ถึงครับ
2: อ๋อไม่ถึงนะ
4: สัก3
2: โอ้ครับ
4: เป็นช่วงใกล้สะพานข้ามลำน้ำไม่ตาม
2: รถเล็กนี่ผ่านได้ไหมครับ
4: รถเล็กตอนนี้ไม่แนะนำให้ผ่านนะฮะต้องเป็นรถสูงพวกรถเอทฟอร์จูเนอร์อะไรประมาณ
2: 4 wheel ขึ้นไปใช่ไหม
4: โฟวิวนี่สะดวกอยู่ครับผม
2: มีการทำสัญญาณเตือนให้กับผู้ใช้เส้นทางยังไงบ้างไหมครับตรงจุดดังกล่าว
4: ตอนนี้ก็ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทั้งเทศบาลทั้งตำรวจนะฮะก็ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางนะฮะ
2: ครับ
4: ได้รู้ว่าข้างหน้ามีน้ำท่วมแล้วก็ให้ตัดสินใจในการเลี่ยงไปใช้ในถนนเส้นอื่น
2: ครับ
4: นะครับ
2: เลี่ยงใช้เส้นไหนได้บ้างครับหัวหน้า
4: ก็จะเป็นทางหลวงพวกถนนชนบทอะไรประมาณนี้ฮะถ้าเพราะว่าถนนเส้นนี้มันมาจากก่อคาไป
2: มา
4: จากก่อคาไป
2: ห
4: ้างก็มันสามารถลัดออกถนนหมายเลข11ซึ่งไปเชียงใหม่ได้ครับแต่ก็มีถนนสายรองก็คือของถนนชนบทลำปางครับก็มีสามารถลัดไปได้ครับ
2: ครับหมายถึงว่าก่อนถึงจุดดังกล่าวนี่ใช่ไหมครับจะมีทางเลี่ยงไปถนนทางหลวงชนบทลำปาง
4: ครับผม
2: แล้วก็ถ้าไปสายหลักก็คือสาย11ขึ้นเชียงใหม่อันนี้ก็ก่อนถึงจุดที่เกิดเหตุก็มีทางเลี่ยงไปเหมือนกันใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
2: ครับหัวหน้าครับมีผลกับเส้นทางระหว่างจังหวัดไหมครับเช่นแบบคนนี้แบบมาลำปางนะครับต้องผ่านหรือว่าใช้เส้นทางนี้เนี่ย
4: ก็ไม่มีผลกระทบเลยมากครับเพราะว
2: ่
4: าถ้ามาจากเชียงใหม่ก็คือวิ่งตรงไปตามทางหลวงเป็น11แล้วไปแยกมากวงแล้วก็ออกสาย1ที่พุทธมณฑลได้เลยครับ
2: ก่อนถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยถ้าเราเลี่ยงไปสาย11เนี่ยก่อนจะถึงจุดที่น้ำท่วมนี่ไกลไหมครับเลี่ยงจุดทางเลี่ยงไปสาย11เนี่ย
4: เลี่ยงไปสาย11คือทางเลี่ยงของทางหลวงชนบทนะครับก็ประมาณสักก่อนถึงจุดเกิดเหตุก็ประมาณ1 กิโลก็มีหนึ่งเส้นครับ
2: ก็แสดงว่าเลี่ยงไปทั้งสายทางหลวงชนบทลำปางก็ได้หรือว่าเข้าทางหลักนะครับก็จะเลี่ยงใช้สายทางหลวงหมายเลข11ไปเชียงใหม่ได้จุดนี้ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเส้นทางสายรองนะครับ หัวหน้าพอทราบไหมครับว่าเขามีการอพยพชาวบ้านยังไงบ้างหรือเปล่าจากผลกระทบดังกล่าวเนี่ยครับ
4: ตอนนี้ชาวบ้านยังระดับน้ำก็ยังไม่สูงมากแล้วชาวบ้านก็ยังทำไอ้กระสอบทรายกั้นอะไรตรงบริเวณหน้าบ้านเนี่ยแล้วก็มีทางเทศบาล
2: ครับ
4: ตั้งจุดเป็นอำนวยการ
2: อ
4: ยู่ครับ
2: ก็น่าจะยังไม่ได้มีการอพยพอะไรยังไงหรือว่ายังไงฮะตรงนี
4: ้ยังไม่มี
2: ครับยังนะนะคร
4: ับมีการเตรียมการเห็นที่สบานเตรียมการไว้แล้ว
2: ครับเขาประเมินสถานการณ์ยังไงว่าฝนหลังจากนี้จะมีตกเข้ามาเพิ่มขึ้นไหมครับ
4: ก็คาดว่าประมาณบ่ายถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มก็ระดับน้ำก็คงจะลดลงแล้วก็เข้าสู่สถานการณ์ปกตินะครับ
2: ครับ
4: แต่ว่าตอนเนี้ยดูสภาพอากาศก็คือยังมีเมฆอยู่แต่ว่า
2: ครับ
4: ยังไม่มีตกลงมานะครับ
2: ยังดูครึ้มๆไหมครับหรือว่าพอจะมีแสงแดดเข้ามาให้เห็นบ้างแล้ว
4: ก็มีแดดลำไรมาบ้างคร
2: ับ ครับก็เอาใจช่วยนะครับให้กำลังใจทางเจ้าหน้าที่ด้วยอาจจะต้องเฝ้าระวังกันก่อนนะสำหรับวันนี้นะครับหัวหน้าเนาะ
4: ครับคร
2: ับครับได้ครับถ้ามีอะไรคลิปหน้าเพิ่มเติมกันได้นะครับหัวหน้าครับ
4: ดีครับยินดีคร
2: ับ
4: ผม
2: ได้ครับขอบคุณมากครับหัวหน้า
4: คร
2: ับ สวัสดีครับ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: ขอบคุณทางคุณศิริศักดิ์รัชตาจีรวิทย์นะครับหัวหน้าหมวดทางหลวงแห่งฉัตรแขวงทางหลวงลำปางที่1สำนักทางหลวงที่1เชียงใหม่กรมทางหลวงด้วยนะครับก็เป็น1เส้นทางนะครับที่น้ำยังท่วมกิโลเมตรที่9ถึง10ทางหลวง1034เป็นเส้นทางสายรองนะครับเกาะคาต่อเนื่องไปทางห้างฉัตรนั่นเองก็จะมีทางเลี่ยงให้ไปใช้นะครับทางหลวงชนบทลำปางก็ได้นะครับหรือว่าไปเส้นทางหลักก็คือสายทางหลวงหมายเลข11ต่อเนื่องไปทางเชียงใหม่ได้นะครับก่อนถึงจุดที่มีน้ำท่วมเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรก็จะมีทางเลี่ยงออกไปนะครับเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็มีเรียกได้ว่าสถานการณ์ที่มีการประกาศเตือนพี่น้องนะครับประชาชนที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำตาลลุ่มแม่ตาลเนี่ยนะฮะลุ่มน้ำแม่ตาลอำเภอห้างฉัตรให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฉับพลันนะครับแล้วก็มีน้ำเนี่ยเข้ามาเอ่อล้นนะครับบริเวณถนนเส้นทางสายรองดังกล่าวด้วยทำให้ไม่สามารถสัญจรได้โดยเฉพาะรถเล็กนะครับก็ต้องเลี่ยงไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวถ้าไม่มีฝนตกลงมาก็น่าจะไม่ได้มีน้ำเข้ามาเพิ่มเติมก็คงจะแห้งภายในวันนี้ได้นะครับนะก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับตอนนี้ก็ยังเรียกได้ว่ากำลังเฝ้าระวังสถานการณ์กันอยู่ตลอดทั้งวันด้วยเพราะว่าอย่างประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ก็มีประกาศเรื่องของฝนที่ตกหนักเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางด้านของภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะครับมีผลถึงวันที่5มิถุนายนนะครับสลับกลับมาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวเพิ่มเติมให้กรณีของทางคุณพรระวีนะครับที่แจ้งรถเป็นรถแท็กซี่นะครับน้ำมันหมดนะบนทางพิเศษศรีรัตน์นะครับช่วงกิโลเมตรที่7บวก500 B ทิศทางจากด่านหัวลำโพงมุ่งหน้าทางลงอุรุพงศ์ล่าสุดเราประสานไปกับทางศูนย์ทางด่วนให้แล้วนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลกันให้นะครับหลายๆจุดการจราจรตอนนี้รถเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับนะก็มีบางจุดที่อาจจะคลี่คลายไปบ้างแล้วนะครับรอบในเองเนี่ยรถเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะทางด้านของพระราม1จากแยกเจริญผลเข้ามาทางปทุมวันเนี่ยนะครับมีเริ่มสะสมแล้วนะครับบริเวณช่วงหน้าโลตัสพระราม1นะครับเลยจากทางด้านของแยกปทุมวันมาทางเฉลิมเผ่าราชประสงค์เนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านนะครับเพลินจิตไปชิดลมใต้ทางด่วนปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าอโศกเข้านานานะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะฮะมีท้ายสะสมนะครับช่วงเลยจากแยกอโศกเข้ามานะครับส่วนสุขุมวิทในด้านขาเข้าจากเอกมัยต่อเนื่องทองหล่อเข้าพร้อมพงยังเคลื่อนตัวตามกันได้จะมีรอสัญญาณไฟนะครับช่วงแยกอารีนะครับที่รถก็จะเริ่มเข้ามาเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเลยทางด้านของพร้อมพงไปเนี่ยเข้าอโศกยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับคลองเตยด้านขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับรถที่มาจากทางกล้วยน้ำไทยต่อเนื่องเกษมราชก็ยังตามได้ต่อเนื่องนะสาทรเหนือเริ่มมีปริมาณรถมากนะครับรอสัญญาณไฟที่แยกวิทยุ ท้ายอยู่ถนนสาระแดงสาทรใต้เคลื่อนตัวได้สีลมเข้าก็ยังมีท้ายนะครับช่วงรอสัญญาณไฟที่แยกสาระแดงนะฮะแต่ว่าต่อเนื่องจากทางด้านของเนี่ยทางถนนปั้นประมวลเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ทางด้านของศรีนครินทร์เนี่ยนะฮะเท่าที่ดูนะเวลานี้ก็เริ่มคลี่คลายนะครับสีเทพาเข้าไปทางแบริ่งต่อเนื่องสีเอี่ยมเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับไปสีนุชอย่างดีเดี๋ยวขอไปในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดกับทางร้อยตำรวจเอกนพดลปัญญาครองรองสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
5: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับในพื้นที่ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
5: ก็จากถนนเจ้าหน้าที่ข้ามจากแม่น้ำเจ้าพระยามามุ่งหน้าหลักสิบสองไหมครับก
2: ็
5: ตอนนี้การเคลื่อนตัวก็คือตัวเรื่อยๆนะครับรถมันยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่เพราะว่ายังติดบางส่วนยังติดอยู่บนสะพานพระราม4ยังลงมาไม่ดีครับผม
2: โอ้ครับ
5: เพราะว่ามันตรงนั้นเทศบาลมันเทศบาลนครปากเกร็ดมันจะมีทางลงอยู่ก็เลยชะลอตัวจุดนั้นครับผมครับ
2: ครับ
5: ลงมาไม่ดีฝากกลับมันก็ใช้ความเร็วได้ดีเลยครับที่จากศูนย์ราชการแจ้งวนาที่มุ่งหน้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งโน้นใช้การได้ดีเลยครับ
2: ครับ
5: แต่รถไม่เยอะนะครับ
2: ครับ
5: เจ้าหน้าเนี่ยมันจะมาเป็นช่วงๆครับครับ
2: แต่เช้านี้
5: ทองเมืองในเมืองทองธานีก็ตอนนี้ท้ายแถวเริ่มสะสมบนทางด่วนนะครับประมาณสัก500เมตรครับผมครับ
2: อ๋อครับเริ่มมาแล้วนะครับ
5: ถูกต้องเริ่มมาครับตอนนี้มาแล้วถึงกองของเรามาเริ่มมาสะสมเพราะว่ามันติดตรงทางลงหน้าเก็บเงินนะครับเพราะว่ามันช่องอีซี่2ช่องแล้วก็ช่องเก็บเงิน2ช่องคนที่เข้ามาเนี่ยครับเขาใช้ช่องเก็บเงินประมาณสักผมว่าน่าจะ 50% ด้วยครับ
2: ครับ
5: ปัญหาว่าช่องอีซี่เนี่ยลงลงลงเลยครับมันกลายเป็นว่ามันหมดจังหวะที่ลง2เลนมาปั๊บเนี่ยมันก็ค้างข้างบนครับมันลงมาข้างล่างได้ด้านมัน4เลนถูกต้องไหมครับ
2: เหมือนบีบเป็นคอขวดช่วงหน้าด่านใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องครับมันลงมา2เลนนะมาถึงคนเขาจะไปใช้ช่องเก็บเงินเยอะกว่าอีซี่ก็กลายเป็นว่าลงลงเลยไม่มีรถลงมา
2: อ๋อ
5: มันก็เลยชะลอข้างบนเลยครับ
2: ครับวันนี้มีงานด้วยนะครับที่เมืองทอง
5: มีถูกต้องครับมีถึงพรุ่งนี้ครับวันสุดท้ายครับวันเสาร
2: ์งานนี้เขาเริ่มแต่ละวันนี่กี่โมงครับ
5: 8โมงนี่เขาก็เริ่มมานะครับแต่ที่ราชการเขาเปิดจริงๆ10โมงครับ
2: อ๋อครับ
5: มันน่าจะมาเตรียมของมาเตรียมอะไรครับ
2: เพราะว่าเห็นรถนะที่เข้าไปทางหน้าหงแจ้งวัฒนะปากเกร็ด33นี่หนาแน่นเลยนะเยอะเลย
5: ใช่คร
2: ับ
5: เริ่มข้าวครับ
2: ครับทางเข้าเมืองทองนะฮะตรงนี้
5: ถูกต้องครับที่เรียกว่าเข้าเมืองทองครับเริ่มสะสมเริ่มเข้าไปคร
2: ับ
5: อ
2: ันนี้ก็เรียกได้ว่าเริ่มต้นเยอะแล้วนะฮะฝากผู้ใช้เส้นทางใครจะไปงานก็อาจจะต้องเผื่อเวลากันด้วย
5: ถูกต้องครับผม
2: นะครับได้ครับเสาร์อาทิตย์นี้มีงานอะไรอีเวนต์ใหญ่ๆบ้างไหมครับ
5: ก็มีงานนี่นะครับไทเฟก
2: คือ
5: วันเสาร์ครับถ
2: ู
5: กต้องครับ
2: ครับก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวติดตามผลกระทบกันขอบคุณมากครับรองสารวัตรขอบคุณครับ
5: ครับผมสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกนพดลปัญญาครองนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดประชาชื่นนะครับจากแจ้งวัฒนะเข้าไปบริเวณทางเข้าเมืองทองหนาแน่นเลยนะครับท้ายนี่ก็สะสมอยู่บริเวณนี่แหละตัดกับทางแจ้งวัฒนะนะครับขาเข้าก็เริ่มเยอะนะครับช่วงเลยจากใต้ทางด่วนเข้ามานะต่อเนื่องมาทางด้านของศูนย์ราชการแต่กลับกันขาออกดีนะครับรามินทราครับท้ายสะสมอยู่ต่างระดับวชรพลด้านขาเข้านะครับเคลื่อนตัวช้าอย่างต่อเนื่องเกษตรนวมินยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับลงอุโมงค์เกษตรยังไม่ถึงกับติดนะเนี่ยลงอุโมงค์เกษตรยังได้อยู่นะครับรถเยอะแต่ยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็ทางด้านของงามวงวานฝั่งขาออกเข้าแยกเกษตรก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ท้ายอยู่หน้าประตูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับขาเข้ารัตนาธิเบศรเริ่มแน่นเหมือนกันนะปริมาณรถเริ่มเพิ่มมากขึ้นเคลื่อนตัวช้าๆเลยนะครับท้ายยังอยู่ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์นะครับติวานนท์ทั้งสองด้านท้ายยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับงามวงวานลงมาจากแครายเริ่มติดนะครับผ่านใต้ทางด่วนมาทางพงเพชรรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับวงสว่างประชานุกูลรถมากอย่างต่อเนื่องนะครับเลยจากประชานุกูลราชวิภาดีนะครับเข้าแยกรัชโยธินนะสุทธิสารมาทางด้านของห้วยขวางเนี่ยรถเริ่มเยอะ นะครับแยกสุทธิสารมีท้ายสะสมนะครับเลยข้ามคลองบางซื่อนะส่วนทางด้านของสุทธิสารนะครับจากทางลาดพร้าวเข้ามาทางรัชดาเนี่ยรถเริ่มหนาแน่นท้ายอยู่บริเวณเลยแยก20มิถุนายนนะครับห้วยขวางประชาราษฎร์บำเพ็ญรถมากนะครับนะทางด้านของประชาราษฎร์บำเพ็ญประชาอุทิศนะครับมาทางเหม่งจ่ายเนี่ยรถเยอะนะครับต่อเนื่องมาจากทางด้านของแยกประชาธรรมก็เต็มต่อเนื่องเหมือนกันนะนะครับมาทางด้านของห้วยขวางก็มีปริมาณรถหนาแน่นนะครับส่วนรัชดาขาเข้าจากห้วยขวางเข้ามาทางด้านของแยกพระรามเก้าเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับดินแดงขาเข้าแยกโบสถ์แม่พระนะครับยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับรถเยอะนะครับแต่ว่าดินแดงช่วงเข้าอนุสาวรีย์มีท้ายอยู่ใต้ทางด่วนดินแดงรถจะเริ่มมากขึ้นนะครับโดยรอบแยกโดยรอบของวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิณเวลานี้นะฮะเดี๋ยวดูในส่วนของข้อมูลมีทางคุณนัทแจ้งอุบัติเหตุพระราม2ด้านฝั่งขาออกนะครับบริเวณเชิงทางขึ้นกับรถบุญถาวรมีรถเก๋งชนกับรถฟอร์จูเนอร์นะครับขวางอยู่ช่องทางด้านขวาการจราจรเริ่มเคลื่อนตัวช้านะครับขาออกพระราม2นะครับบริเวณเชิงทางขึ้นกับรถบุญถาวรเก๋งชนกับฟอร์จูเนอร์ขวางช่องทางด้านขวาแล้วก็มีทางถนนเลียบคลอง9นะครับช่วงแยกระหว่างพหลโยธินมุ่งหน้ามาทางคลองระพีพัฒน์มีอุบัติเหตุก่อนถึงหน้าหมู่บ้านสายรุ้งวิลล่าอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีรถเก๋งเสียหลักตกคลองเอ้านะรถเก๋งเสียหลักตกคลองนะครับการจราจรมีผลกระทบนะครับเริ่มเคลื่อนตัวช้าส่วนทางคุณบัวจันทร์แจ้งมาบอกว่าวิภาวดีนะครับด้านฝั่งขาออกรถติดหยุดนิ่งนานเลยครับช่วงผ่านสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ช่องทางคู่ขนานวิภาวดีขาออกรถติดหยุดนิ่งนานนะครับน่าจะแค่ปริมาณรถเยอะนะเท่าที่เข้าไปดูยังไม่มีใครแจ้งเหตุเข้ามานะหรือว่าท่านใดที่พอจะทราบเหตุนะครับมีเหตุอะไรหรือเปล่าตรงนั้นช่วยเพิ่มเติมได้นะครับที่จอสร้อยดอกจัน1808หรือ1137เข้ามาได้เลยนะครับดูการเคลื่อนตัวของทางด้านของสุขุมวิทนะครับสุขุมวิทสำโรงไปบางนารถเริ่มเพิ่มขึ้นแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ไม่ถึงกับติดหยุดนิ่งนะครับสะสมตามรอบไฟจุดแยกต่างๆอุดมสุขจากบางนาเข้ามาดีนะครับแต่ช่วงอุดมสุขไป62มีท้ายอยู่นะครับช่วงสุขุมวิท66นะครับก็คือเลยซอยอุดมสุขมาเนี่ยก็จะเริ่มเจอท้ายเลยนะครับรถเริ่มหนาแน่นมากขึ้นนะครับเลยจากแยก62เข้าไปทางอ่อนนุชนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับไปชะลอช่วงหน้าโลตัสอ่อนนุช50นี่นะฮะแล้วก็ข้ามคลองพระขนงยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับลงแยกปรีดีมายังมีปริมาณรถมากนะครับแต่ถ้าเลยแยกปรีดีเข้าเอกมัยดีนะครับเข้าทองหล่อดีพร้อมพงเข้าอโศกยังดีณเวลานี้นะครับซอยทองหล่อคล่องตัวทั้ง2ด้านนะครับทางด้านของสุขุมวิท63เอกมัยมีชะลอตั้งแต่ช่วงข้ามประดิษฐ์มนุธรรมลงมาทางแจ่มจันทร์เลยซอยแจ่มจันทร์มาก็จะเคลื่อนตัวได้มาติดอีกทีช่วง3แยกเอกมัยมีท้ายนะครับอยู่ประมาณซอยพัฒนา2นะครับส่วนปรีดีพนมยงจากคลองตันเข้ามาทางสามแยกพระขนงเคลื่อนตัวตามกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งกลับกันไปแยกคลองตันคล่องตัวดีณเวลานี้ครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มีเหตุรถไปตกร่องถนนนิคมบางปูนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะตกร่องน้ำภายในนิคมบางปูมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเห็นบอกว่าเป็นชาย1รายในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายคือขาด้านขวาขาหักนะครับเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประสานไปยังโรงพยาบาลศิครินทร์สมุทรปราการนะครับก็สอบถามคนเจ็บนะบอกว่าเพิ่งจะเลิกงานมาแล้วระหว่างที่ขับขี่เนี่ยหลับในโดยที่ไม่รู้ตัวทำให้ไปตกร่องน้ำข้างทางภายในนิคมบางปูนะครับช่วงซอย7ถึงซอย8นี่นะอาจจะเข้ากะดึกด้วยหรือเปล่าแล้วก็เพิ่งเลิกงานนะต้องระมัดระวังนะครับขับขี่ยวดยานพาหนะในช่วงเวลากลางคืนจะเป็นรถใหญ่จะเป็นรถจักรยานยนต์นะครับเราต้องมีสตินะคุณผู้ฟังเรื่องของอ การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอการหลับในยิ่งถ้าเราขับรถยาวๆระยะทางไกลไปต่างจังหวัดเนี่ยคือถ้ารู้สึกง่วงเนี่ยต้องมีสติต้องแวะพักเลยนะครับอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยยาวนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยบางคนบอกอุ้ยเดี๋ยวก็หายพอหายแล้วปั๊บเดี๋ยวมันมาอีกนะอาการง่วงเนี่ยทุกวันนี้ก็จะมีเทคโนโลยีของรถยนต์นะครับในการใช้เรดาร์ในการจับที่สายตาของผู้ขับขี่นะรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมีโดยเฉพาะรถ EV หรือรุ่นใหม่ๆเขาจะมีเรดาร์ตัวเนี้ยมันจะจับเลยนะครับว่าถ้าเรามีอาการง่วงเนี่ยตาลอยๆตัวเรดาร์ตัวเนี้ยมันจะจับสายตาแล้วถ้าเกิดอาการง่วงขึ้นเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณเตือนให้กับผู้ขับขี่ได้ทราบนะครับคือเตือนแบบไม่หยุดอ่ะบางคันนี่คือเตือนไม่หยุดเลยถ้าคุณไม่หยุดรถนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างเซฟตี้นะครับเป็นมาตรการเรื่องของความปลอดภัยที่ถอดออกมาในรูปแบบของเทคโนโลยีก็ช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะมากๆนะครับแต่ตัวเรานี่แหละบางทีก็อย่าดื้ออย่าฝืนขับนะครับมันอันตรายมากๆนะก็ฝากไว้ด้วยอ่ะช่วงนี้8นาฬิกากับ57นาทีเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับ
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า
5: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
4: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
5: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
4: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
5: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
4: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: คุณฟังรังสิตนครนายกด้านขาเข้านะครับปริมาณรถมากช่วงคลอง3คลอง2เข้าคลอง1นะครับช่วงคลอง3เข้าคลอง2รถจะหนาแน่นหน่อยแต่ช่วงคลอง2เข้าคลอง1นะครับเคลื่อนตัวตามกันได้เลยจากตรงต่างระดับรังสิตไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนฝั่งกลับกันขาออกจะมีชะลอช่วงคลอง4นะครับเข้ามาทางด้านของใต้ทางด่วนกาญจนาภิเษกแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแล้วก็ทางด้านของ345ซ่อมสร้างเนี่ยไม่ติดนะลงจากทางด้านของแยกบางพูนเข้ามาเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับนะเช้าวันนี้ถือว่ายังดีนะครับส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนะด้านขาเข้าอย่างที่เราได้เพิ่มเติมกับทางรองสาวจราจรสพปักเกร็ดยังเหลือในฝั่งขาเข้านะครับถนนชัยพฤกษ์ด้านบนของสะพานพระราม4ลงมาทางด้านของปักเกร็ดปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับตอนนี้ผ่านทางเข้าเมืองทองธานีนะฮะรถเริ่มเยอะนะครับมีงานไทเฟกนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะพรุ่งนี้วันสุดท้ายด้วยนะครับกับการขาออกนี่ยังพอเคลื่อนตัวได้ด้านบนทางพิเศษศรีรัตน์นะครับที่จะลงทางแจ้งวัฒนะนี่ก็เริ่มแน่นนะครับลงทางด้านของหน้าด่านไปเข้าทางเมืองทองธานีนี่ก็เริ่มเยอะเพราะมีเรื่องของการเบียดแย่งช่องทางที่จะเข้าไปจ่ายเงินเนี่ยจ่ายเงินสดนั่นเองนะฮะทำให้มีท้ายเนี่ยสะสมค่อนข้างยาวทีเดียวในตอนนี้มีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับจากทางคุณนัทพระราม2ด้านขาออกนะครับที่มีรถเก๋งชนกับรถฟอร์จูเนอร์ตรงนี้ยังมีผลกระทบทำให้รถเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็กรณีที่คุณพรระวีแจ้งประสานเข้ามาว่ามีรถจอดเสียนะครับบนทางด่วนศรีรัตน์นะครับบริเวณด่านหัวลำโพงมุ่งหน้าทางลงอุรุพงศ์หลังจากที่เราประสานศูนย์ทางด่วนนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมแจ้งมาบอกว่านำรถเนี่ยช่วยเหลือลงมาที่บริเวณทางลงอุรุพงศ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ช่วงนี้ฝากไปด้วยนะฮะกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยนะครับจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับก็สืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรนะครับทำอย่างไรให้ผู้ขับขี่รถยนต์มีจิตสำนึกในการขับขี่รถที่ปลอดภัยเคารพกฎเคารพระเบียบวินัยการจราจรเพื่อเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีในการใช้รถใช้ถนนนะครับนะครับขี่รถยนต์ด้วยความไม่ประมาทก็จะช่วยลดผลกระทบจากอุบัติเหตุทำให้ลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดด้วยนะครับเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมนะครับและยังเป็นผลดีกับสังคมโดยรวมโครงการคนรักรถนะครับช่วยลดอุบัติเหตุเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่สมาชิกที่เข้าร่วมก็จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ทั้งประเภท1หรือประเภท3แล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์นะครับข้อเด่นก็คือสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนด้วยถ้าคุณขับรถดีการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถปีต่อไปด้วยนะครับการทำประกันประเภท1ถ้ารถประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภท1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับแล้วก็ยังได้สิทธิ์ในการผ่อน 0% นาน6เดือนนะครับนะส่วนรถที่อายุเกิน7ปีเขามีทางเลือกให้นะครับการทำประกันประเภทที่3ก็ได้สิทธิ์รับเงินคืนเหมือนกันถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะแล้วก็ยังรองรับรถทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ก็เข้าร่วมสมัครได้นะครับเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจนะประเภทที่3มีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันนะครับแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ผ่อนได้ 0% นาน3เดือนครับใครสนใจเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับโทรไปที่หมายเลขนี้ครับ02-150-0888 02-150-0888 ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปเพิ่มเติมในพื้นที่ของสน.ทุ่งมหาเมฆนะครับพันตำรวจโทประเสริฐบัวแก้วสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสารวัตร
2: วันนี้ดีครับเหมือนรถน้อยครับวันน
0: ี้ครับ
2: ครับช่วงพระราม4ช่วงมีช่วงเช้ามีโรงเรียนก็ชะลอนิดนึงแต่ก็ไม่หยุดเลยครับวันนี
0: ้
2: พระราม4ขาเข้าปัจจุบัน คลื่อนตัวได้ดีครับมีชะลอตัวจากด่วนพระรามมาเข้าแยกวิทยุเนื่องจากมีซอยตัดเยอะครับพอขึ้นสะพานไทยเบนเยียมแล้วใช้ความเร็วได้ครับเข้าสีลมมานราธิวาสก็ยังดีครับทั้งเข้าทั้งออกครับสาทรเหนือท้ายแถวอยู่ประมาณดีฟิตครับสาทรใต้ออกนราธิวาสมุ่งหน้าพระราม3ยังคล่องตัวอยู่ครับพระราม3เข้าออกยังดีอยู่ครับขาเข้ารถนั่งนิดนึงมีชะลอตัวช่วงเข้านางได้ดีแล้วก็หน้าตลาดสนโพครับผ่านคนแรกก็เช็คกันได้ดีครับไม่มีวอร์ซีวอร์ซีสิบวอร์ซีแปดที่เป็นปัญหาการจราจรครับ
0: วันนี้ถือว่าเกินคาดไหมครับสารวัตรรถไม่ได้เยอะเหมือนกับวันศุกร์ทั่วไป
2: ก็น่าจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันหยุดหลายวันวันนี้ก็เลยลดไม่เยอะครับแต่สายสายอาจจะมีออกมาเพิ่มขึ้นคร
0: ับนะครับขอบคุณสารวัตรด้วยนะครับ
2: ครับผม
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณพันตำรวจโทประเสริฐบัวแก้วครับสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆด้วยนะครับก็เป็นช่วงที่หลายคนวันนี้วันทำงานวันสุดท้ายเด็กๆก็เรียนวันสุดท้ายบางคนจะไปลาวันอังคารด้วยไงก็เลยได้หยุดยาวกันเลยนะครับบางคนอาจจะหยุดแล้วด้วยมานะวันนี้เพราะว่าดูรถแบบสบายๆนะวันนี้นะครับเหมือนแตกต่างจากวันศุกร์ทั่วไปคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตด้วยนะครับรับแจ้งทาง LINE @js100ทางหลวงหมายเลข37ทางเลี่ยงเมืองชะอำปราณบุรีนะครับกิโลเมตรที่18ด้านขาเข้าตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีมีรถเก๋งเสียหลักชนกาดเร็วขวางช่องทางขวานะครับจุดนี้มีผู้เสียชีวิต2รายนะมีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็บาดเจ็บ1รายพื้นที่ของสภ.ชะอำครับการจราจรเนี่ยบอกว่ามีผลกระทบนะตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยติดขัดสะสมประมาณ1กิโลเมตรนะครับสะสมประมาณ1กิโลเมตรจสร.ขอแสดงความเสียใจนะฮะกับผู้เสียชีวิตกับครอบครัวด้วยนะครับก็เป็นอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข37นะครับตรงจุดนี้โอ้โหนี่สภาพรถนะครับรถเก๋งคันนี้เสียหายหนักเลยนะครับเนี่ยเก๋งสีขาวคือไปเสียหลักแล้วก็ชนกาดเรนนะครับบริเวณช่องทางด้านขวาคือลักษณะนี่เหมือนเบียดเข้าไปที่กาดเรนแล้วก็ทิ่มเข้าไปบริเวณห้องเครื่องนะครับเสียหายหนักมากนะครับเสียชีวิต2รายเจ็บ1รายพื้นที่สภ.ชะอำช่วงกิโลเมตรที่18ตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีระหว่างแยกต่างระดับห้วยมงคลมุ่งหน้าแยกต่างระดับช้างแทงกระจาดแล้วรถเนี่ยก็ชะลอตัวสะสมด้วยส่วนหนึ่งชะลอดูนะเนี่ยที่เกิดเหตุก็มีทางเจ้าหน้าที่นะครับมาดูแลกันเป็นอุบัติเหตุหนักเลยนะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง 7:41 นาทีที่ผ่านมาเมื่อชั่วโมงก่อนนะก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะทยอยออกต่างจังหวัดกันด้วยนะครับวางแผนการเดินทางนะครับพักผ่อนให้เพียงพอบางท่านอาจจะยังเป็นวันทำงานวันนี้ทำงานเสร็จทำงานเลิกอาจจะออกเดินทางกันเลยคุณผู้ฟังเป็นไปได้พักผ่อนก่อนก็ได้นะครับหลายคนน่าจะหยุดยาวต่อเนื่องจนถึงวันที่3มิถุนายนด้วยนะก็คือพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนนะครับแล้วค่อยเดินทางจะดีกว่านะครับเพิ่มเติมมานะครับกรณีของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่เนี้ยผู้เสียชีวิตเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นคุณหมอด้วยนะครับเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ1รายนะครับการจราจรเริ่มมีผลกระทบนะฮะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าคลี่คลายแล้วอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะครับส่วนใครที่กำลังเดินทางอยู่ณเวลานี้ก็ยังไม่เกิดเหตุกับเราคุณผู้ฟังเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับจะเดินทางเส้นทางไหนในกรุงเทพก็ดีต่างจังหวัดที่ถนนโล่งๆคล่องตัวยิ่งต้องลดความเร็วนะครับณเวลานี้มอเตอร์เวย์สาย7 นะครับด้านขาออกรถเริ่มเพิ่มขึ้นทับช้างต่อเนื่องไปทางร่มเกล้าแต่ยังเคลื่อนตัวได้ฝั่งขาเข้านะครับช่วงกิโลเมตรที่1เข้าต่างระดับศรีนครินทร์รถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับเริ่มมีชะลอตัวกม1นะครับเข้ามาทางต่างระดับศรีนครินทร์นะลงทางพระราม9หรือว่าซ้ายที่จะออกไปทางด้านของศรีนครินทร์ด้านขาออกนะครับผ่านข้ามทางรถไฟหัวหมากมีการจราจรชะลอตัวนะครับลงมาทางด้านของพระราม9รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับต่อเนื่องมาทางแยกรามก็รถเยอะนะครับรถเยอะในด้านขาเข้านะแต่ก็ยังเรียกได้ว่าเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแยก92เลียบทางด่วนรามินทรามาจากทางด้านของแยกประชาธรรมตอนนี้เคลื่อนตัวตามกันได้ลาดพร้าวมาประชาธรรมดีนะครับรอสัญญาณไฟที่แยก92ท้ายอยู่เหนือบึงพระราม9กับการไม่ติดคล่องตัวดีนะครับส่วนจุดอื่นๆที่ดูเริ่มเยอะก็คือรอบในนะครับรอบในเนี่ยก็ทางด้านของราชปรพมาจากสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเต็มๆเหมือนกันท้ายนี่เลยซอยราชปรพ22นะครับเริ่มมีผลกระทบทางด้านของดินแดงในฝั่งขาเข้านะฮะส่วนต่อเนื่องจากแยกมักกะสันมาทางประตูน้ำยังเคลื่อนตัวได้นะครับแยกประตูน้ำไปทางมักกะสันมีชะลอตัวช่วงหน้าอินทราสแควร์รถที่ออกมาจากนิคมมักกะสันก็เริ่มเห็นท้ายรอสัญญาณไฟหนาแน่นหน่อยนะครับจตุรทิศเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีปริมาณรถนะโดยเฉพาะที่จะลงมาทางด้านของมักกะสันเนี่ยนะครับส่วนด้านฝั่งกลับกันจากแยกศรีอยุธยาต่อเนื่องมาทางแยกหมอเหลงนะขึ้นจตุรทิศเนี่ยเคลื่อนตัวตามได้ตลอดนะฮะพระราม1เริ่มแน่นนะครับท้ายตอนนี้เริ่มยาวขึ้นนะจากแยกเจริญผลเข้าปทุมวันปทุมวันไปราชประสงค์นะครับก็เริ่มมีปริมาณรถมากขึ้นท้ายตอนนี้สะสมอยู่เลยแยกเจริญผลไปแล้วนะครับอยู่ช่วงใต้ทางด่วนนะฮะส่วนทางฝั่งของพญาไทนะครับจากสำย่านเข้าปทุมวันเคลื่อนตัวได้ปทุมวันไปราชเทวีต่อเนื่องพญาไทเข้าอนุสาวรีย์เคลื่อนตัวได้นะครับเข้าอนุสาวรีย์มีท้ายอยู่ซอยโยธีนะฮะก็เรียกได้ว่าน่าจะเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับณเวลานี้นะรอบในกรุงเทพด้วยนะครับ8:55 นะครับทักทายสวัสดีทางคุณ HS ด้วยนะครับนะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณรับผีทาง YouTube ด้วยหลายๆท่านวันนี้ยังทำงานอยู่หรือเปล่านะครับเป็นอย่างไรกันบ้างเพิ่มเติมได้ท้องฟ้าขมุกขมัวยังไงไม่รู้เนาะวันนี้แสงแดดอาจจะยังไม่เริ่มทำงานเท่าไหร่นะครับล่าสุดกรุงเทพยังไม่มีกลุ่มฝนนะคุณผู้ฟังอุณหภูมิอ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำ29องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมผัส79% นะครับเดี๋ยวอัปเดตเรื่องของสิทธิ์จำนวนสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40กันหน่อยล่าสุดนี้จำนวนสิทธิ์นะครับอัปเดตตอนนี้นะเหลือ 4,236,188 สิทธิ์นะครับนะก็เรียกได้ว่ายังมีสิทธิ์เหลือเยอะวันนี้วันสุดท้ายด้วยนะครับคุณผู้ฟังของการลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามเพิ่มเติมอัปเดตกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของนะสิทธิ์ที่เหลือนะจะเป็นอย่างไรหลายท่านลงทะเบียนเป็นอย่างไรกันบ้างอัปเดตกันได้นะครับในทุกช่องทางของจอสร้อยของเราเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาล4นะครับตรวจคนเข้าเมืองเดินเกมรุกต่อเนื่องนะครับปิดล้อมตลาดกีบหมูเอ็กซเรย์แรงงานต่างด้าวในทุกมิติมีการจับกุมชาวกัมพูชาโอเวอร์สเตย์และหลบหนีเข้าเมืองอีกสักครู่กับมาติดตามครับ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมคลัก
1: มีการจับกุมชาวกัมพูชาโอเวอร์สเตย์และหลบหนีเข้าเมืองอีกสักครู่กับมาติดตามครับ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น

คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
1: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
0: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
0: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
3: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับเดินเกมรุกอย่างต่อเนื่องมีการปิดล้อมตลาดกีบหมูเอ็กซเรย์แรงงานต่างด้าวในทุกมิตินะครับโดยการจับกุมชาวกัมพูชาโอเวอร์สเตย์หลบหนีเข้าเมือง14รายและสัญชาติอื่นๆอีกรวมกว่า20รายติดตามรายงานจากคุณธิตารีสายสว่างครับ
4: จากนโยบายกวาดล้างคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายล่าสุดพลตำรวจตรีประสาทเขมประสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง1ร่วมกับนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานสั่งการให้เจ้าหน้าที่สืบสวนบกตม.1ส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่5ได้ร่วมกันนำกำลังเข้าตรวจสอบบริเวณชุมชนตลาดกีบหมูแขวงบางชันเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านถึงแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จึงได้ทำการปิดล้อมชุมชนเพื่อตรวจค้นเอกสารกว่า100คนผลการตรวจสอบพบแรงงานสัญชาติกัมพูชาที่กระทำผิด14รายมีทั้งอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดหรือโอเวอร์สเตย์และหลบหนีเข้าเมืองจากนั้นได้ทำการตรวจสอบการแจ้งพื้นที่พักอาศัยของคนต่างด้าวในละแวกดังกล่าวบางแห่งพบความผิดฐานไม่แจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวตามพรบคนเข้าเมืองจำนวน6รายจึงได้ควบคุมตัวเพื่อเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายคนเข้าเมืองและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.คันนายาวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายจากการสอบถามข้อมูลจากคนในพื้นที่ทราบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีบุคคลต่างด้าวมาพักอาศัยจำนวนมากซึ่งการปฏิบัติงานในวันนี้ทำให้ประชาชนในพื้นที่อุ่นใจและรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นพลตำรวจตรีประสาทได้เน้นย้ำว่าการนำเอาบุคคลต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งเรื่องของวีซ่าและใบอนุญาตทำงานตามประเภทและพื้นที่ที่ตนเองทำงานนอกจากนี้บุคคลที่เป็นเจ้าบ้านผู้ครอบครองเคหสถานหากให้บุคคลต่างด้าวเข้ามาพักอาศัยต้องดำเนินการแจ้งที่พักอาศัยตามกฎหมายจึงขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนหากมีเบาะแสการทำงานของคนต่างด้าวหรือมีพฤติการเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายแจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขสายด่วน1599และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1178จิตรีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ข่าวต่างประเทศนะครับติดตามช่วงหน้าต่างโลกวันนี้จากคุณสมรักษ์วัฒนศิริครับ
5: อิหร่านและสหรัฐเห็นชอบแผนการขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันโดยยังต้องรอการอนุมัติจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากทั้งสองฝ่ายโจมตีตอบโต้กันรอบใหม่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยว่าเขาได้สั่งการให้กองทัพเข้าควบคุมพื้นที่ 70% ของฉนวนกาซาขณะที่กลุ่มฮามาสประณามว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเกิดเหตุคนร้ายใช้มีดไล่แทงผู้คนในสถานีรถไฟวินเทอร์ทูใกล้เมืองซูริกของสวิตเซอร์แลนด์เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แล้วและอยู่ระหว่างสอบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุเกิดเหตุไฟไหม้หอพักโรงเรียนประจำหญิงในเคนยาส่งผลให้เด็กนักเรียนเสียชีวิต16คนและบาดเจ็บ79คนโปรตุเกสทำสถิติวันที่ร้อนที่สุดในเดือนพฤษภาคมครั้งใหม่จะมีอุณหภูมิสูงถึง 40.3 องศาเซลเซียสที่เมืองโมราทางตอนกลางของประเทศขณะที่หลายประเทศในยุโรปตะวันตกกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดสมนักวัฒนศรีรายงานค่ะ
6: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
3: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: 1มิถุนาย

ยนต์เป็นต้นไปการประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: คุณฝั่งช่วงนี้เดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข37นะครับถนนเลี่ยงเมืองชะอำปราณบุรีกับทางร้อยตำรวจโทจิรเดชผ่านแสงร้อยเวรสภ.ชะอำนะครับสวัสดีครับผู้หมวดครับสวัสดีครับผู้หมวดจิรเดชครับผู้หมวดสวัสดีครับสัญญาณน่าจะหลุดนะครับก็เดี๋ยวจะเพิ่มเติมนะฮะกรณีที่มีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ1รายถนนทางหลวงหมายเลข37หรือว่าถนนเลี่ยงเมืองชะอำปราณบุรีนะครับช่วงระหว่างต่างระดับห้วยมงคลมุ่งหน้าแยกต่างระดับช้างแทงกระจาดตรงนี้จุดเกิดเหตุนะครับเดี๋ยวขอไปคุยเพิ่มเติมกันสัญญาณจากทางผู้หมวดจิรเดชกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับผู้หมวดครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมผู้หมวดเพิ่มเติมให้หน่อยครับเพราะเป็นเหตุรุนแรงเลยสำหรับตรงนี้เหตุการณ์นี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: เมื่อกี้ก็รับแจ้งจากศูนย์วิทยุครับว่าเกิดอุบัติเหตุทีนี้ก็เลยเดินทางมาตรวจที่เกิดเหตุก็พบเป็นรถยนต์เก๋งแคมรี่ครับสีขาวแล้วก็มีผู้เสียชีวิตสองท่านติดอยู่ในรถแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งท่านตอนนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยคือสามารถกู้ชีพแล้วก็ส่งมาที่โรงพยาบาลชะอำครับส่วนผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าเสียชีวิตติดอยู่ในรถทราบเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นคุณหมอทั้งสองท่านครับ
3: หัวใจ
1: ครับครับทั้งสองท่านเลยผู้ชายผู้หญิงนะครับผู้เสียชีวิต
2: ทั้งมีทั้งนายแพทย์แล้วก็มีทั้งแพทย์หญิงครับคาดว่าน่าจะเป็นแฟนกันครับเบื้องต้นทราบว่าเป็นคุณหมอที่ราชบุรีครับแต่ว่ายังไม่แน่ชัดว่าอยู่โรงพยาบาลอะไรครับ
1: อันนี้อยู่ระหว่างเดินทางเส้นทางนี่คือเป็นฝั่งมุ่งหน้าไป
2: เป็นเส้นทางเพชรบุรีค่ะบายพาสขาขึ้นกทมครับ
1: อ๋อครับ
2: มันมีนั่นคิดว่าน่าจะเสียหลักแล้วก็ตกข้างทางด้านขอบทางด้านขวาครับแล้วก็ลงตรงเกาะกลางด้านขวาแล้วก
1: ็
2: รถตัวรถไปพุ่งชนตัวกาดเลนนะครับแล้วกาดเลนก็เสียบเข้ามาตรงกลางรถนะครับ
1: ครับ
2: ครับผม
1: ผู้บาดเจ็บนี่กี่รายนะครับผู้หมวด
2: ผู้บาดเจ็บหนึ่งรายครับน
1: ่
2: าจะเป็นคุณแม่ของคุณหมอผู้ชายครับที่เสียชีวิต
1: ครับอาการสาหัสไหมครับเนี่ยคนเจ็บ
2: สาหัสครับสาหัสครับ
1: ครับก็คือมากันทั้งหมด3คนใช่ไหมครับรถคันนี
2: ้ใช่ครับมากันทั้งหมด3คนใช่ครับ
1: อืมครับตอนนี้ดำเนินการถึงไหนแล้วยังไงบ้างครับเคลื่อนย้ายหรือย
2: ังตอนนี้เคลื่อนย้ายศพมาที่โรงพยาบาลจามก่อนครับแล้วก็ตอนนี้เคลื่อนย้ายรถแล้วก็เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วครับกำลังเปิดการจราจรตามปกติครับ
1: ครับคือลักษณะที่ทางผู้บวชบอกน่าจะเสียหลักแล้วก็มาด้วยความเร็วอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่ครับคิดว่าน่าจะเสียหลักด้วยตนเองแล้วก็พอเสียหลักปุ๊บทีนี้ที่ตรวจที่เกิดเหตุนะครับรถมันน่าจะถลายกับการเลนมาสักประมาณ20เมตรแล้วก็เสียหลักตกล่องตกขอบทางด้านขวาแล้วก็รถก็เสียหลักพุ่งชนการเลนเลย
1: มีฝนตกมีถนนลื่นอะไรยังไงหรือเปล่าคร
2: ับไม่ครับถนนแห้งครับไม่มีฝนตกไม่มีอะไรครับ
1: เกิดเหตุช่วงกี่โมงได้ครับผู้หมวด
2: ช่วงมารับแจ้งประมาณตอนนั้นประมาณ7โมงครึ่งครับ7โมงเช้า
1: อ๋อครับศพนำส่งที่ไหนนะครับ
2: ตอนนี้ศพเดี๋ยวนำส่งชันสูตรเบื้องต้นที่โรงพยาบาลชะอำก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะส่งผ่าเพื่อชันสูตรอย่างละเอียดอีกต่อไปครับ
1: ส่วนผู้บาดเจ็บนี่นำส่งที่ไหนนะครับ
2: ที่โรงพยาบาลชะอำครับ
1: ไป
2: โรงพยาบาลใกล้สุดก่อนครับผม
1: ครับครับตอนนี้มีผลกระทบกับการจราจรบ้างไหมครับ
2: มีเยอะเลยครับเพราะว่าบางช่วงก็ต้องปิดถนนก่อนเพราะว่าต้องตัดทางเพื่อนำผู้เสียชีวิตออกจากรถก่
1: อ
2: นแต่ตอนนี้ก็เปิดการจราจรปกติแล้วครับ
1: ครับตอนนี้ยังมีสะสมไหมครับณเวลานี
2: ้ยังพอมีสะสมอยู่ครับ
1: ท้ายนี้ประมาณกี่กิโลได้ครับประมาณ
2: คิดว่าน่าจะมี2กิโลครับเพราะว่ามันเป็นถนน2เลนแล้วก็ปิดไปเลนนึงเลยครับ
1: ครับผมส่วนรถนี้ตอนนี้นำเคลื่อนย้ายไปที่ไหนครับ
2: ตอนนี้รถนำเคลื่อนย้ายไปที่โรงพักจามครับ
1: อ๋อก็คือเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะครับ
2: เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มีกรมทางหลวงมาเคลียร์พื้นที่แล้วครับ
1: ครับจุดเกิดเหตุมันเป็นทางโค้งมันเป็นอะไรมิกยังไงไหมคร
2: ับ เป็นทางตรงเลยครับเป็นทางตรงก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกช้างแทงครับ
1: ก่อนถึงประมาณกี่เมตรนะครับผู้หมวด
2: ประมาณมีฮะ500เมตรนะพี่อย่าง
1: เงี้ยโอ้ครับ
2: แล้วประมาณ500เมตรครับเป็นทางตรงยาวเลย
1: เกิดอุบัติเหตุบ่อยไหมครับผู้หมวดตรงจุดนี้
2: ตรงจุดนี้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดอุบัติเหตุจะเป็นลักษณะที่เสียหลักแล้วก็ตกข้างทางเองครับส่วนใหญ่นะครับใช่ครับ
1: ถือว่าเป็นจุดอันตรายไหมครับเนี่ย
2: ไม่มันเกิดน้อยนะครับจริงๆมันเป็นทางตรงเลยครับคือทางมันเป็นทางตรงยาวมากคิดว่าถ้าสมมติว่ามีอาการอ่อนเพลียหรืออะไรเงี้ยอาจจะหลับไหนได้เพราะมันเป็นทางตรงเลย
1: ครับเป็นเส้นทางที่ผู้ใช้เส้นทางกันเยอะไหมครับหมายเลข37
2: ใช้สัญจรเยอะครับเป็นทางหลวงหมายเลข4ครับ
1: ก็คือเลี่ยงเข้ามาใช่ไหมฮะก็จะมีคนเข้ามาใช้เส้นทางนี้กันเยอะ
2: ใช่ครับ
1: ครับเดี๋ยวติดตามผลกระทบกันแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับท้ายแถวที่สะสมอยู
2: ่คิดว่าน่าจะไม่เกิน10นาทีนี้น่าจะดีขึ้นครับ
1: ครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับผู้หมวดครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจโทจิรเดชพันแสงนะครับร้อยเวรจากสภ.ชะอำนะก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณหมอและครอบครัวของคุณหมอด้วยนะครับเสียชีวิต2รายเป็นนายแพทย์แล้วก็แพทย์หญิงนะครับแล้วคุณแม่ที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสนำส่งโรงพยาบาลชะอำซึ่งอยู่ใกล้เคียงที่สุดรถเป็นรถเก๋ง Toyota สีขาวนะครับทะเบียน6ขอไข่นอนเอน9828กรุงเทพมหานครเกิดเหตุบริเวณถนนเลี่ยงเมืองทางหลวงหมายเลข37เลี่ยงเมืองชะอำปราณบุรีนะครับเนี่ยช่วงก่อนถึงข้ามแยกนะฮะตรงแยกแทงกระจาดตรงเนี้ยนะครับกิโลเมตรที่18ตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เป็นเหตุตั้งแต่7โมงเช้านะครับแต่กว่าที่จะใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้นะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายรถก็ใช้เวลานานพอสมควรตอนนี้ยังมีผลกระทบท้ายแถวยังสะสมอยู่ประมาณ2กิโลเมตรอย่างน้อยส่วนทางด้านของพระราม2ฝั่งขาออกนะครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุช่วงบริเวณใกล้กับจุดกลับรถเกตุมฝั่งขาออกนะครับรถปิกอัพชนท้ายรถบรรทุก10ล้อมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลเจษฎานะครับการจราจรเริ่มเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันจุดกลับรถเกตุมนะครับขาออกของถนนพระราม2ปิกอัพชนท้ายรถ10ล้อมีเจ็บ1รายส่วนทาง LINE @JS100 นะครับมีแจ้งเข้ามานะครับบอกว่าซอยลาซานสุขุมวิท105นะครับแจ้งเตือนเรื่องท่อน้ำประปาแตกเขาบอกว่าน้ำนี่ไหลนองเลยนะครับบริเวณใกล้เคียงกับซอยลาซาน13ใช้เส้นทางให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับก็มีน้ำนะครับไหลนองพื้นผิวการจราจรอยู่นะครับใกล้เคียงกับลาซานซอย13นะครับส่วนทางด้านของสน.แสมดำรายงานการจราจรพระราม2ด้านฝั่งขาเข้าบริเวณทางเบี่ยงจากช่องทางหลักเข้าคู่ขนานมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ช่องทางด่วนเลนซ้ายทิศทางจากบุญถาวร นะครับต่อเนื่องมาทางสน.แสมดำด้านขาเข้านะครับบริเวณช่วงทางเบี่ยงจากด่วนเข้าคู่ขนานรถเก๋งไปจอดเสียช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับบริเวณจุดทางเบี่ยงพอดีนะก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับสภาพการจราจรณเวลานี้ก็เพียงได้ว่าเพิ่มเติมกันมาหลายจุดนะครับเส้นทางดีขึ้นนะบางจุดที่อาจจะมีแน่นๆเมื่อเช้านี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวกันได้ดีขึ้นนะครับแต่บางจุดอาจจะเริ่มที่จะมีปริมาณรถเข้ามานะครับในช่วงสายๆนะเวลานี้นะอโศกมนตรีกลางซอยจากทางด้านของสุขุมวิทไปอโศกเพชรยังมีปริมาณรถมากนะครับท้ายแถวยังสะสมเข้ามาช่วงแยกอโศกสุขุมวิทนะครับที่จะรอเลี้ยวซ้ายไปแยกอโศกก็ติดนะครับมีท้ายสะสมอยู่ช่วงซอยสุขุมวิท15ต่อเนื่อง17นะครับส่วนทางด้านของฝั่งกลับกันวันนี้ขาเข้าค่อนข้างดีนะครับแต่ช่วงรอสัญญาณไฟที่แยกสุขุมวิท26นะซอยอารีเนี่ยเริ่มยาวนะครับเริ่มมากขึ้นเลยซอยอารีเข้ามาทางด้านของใต้ BTS พร้อมพงษ์เคลื่อนตัวได้นะครับเขาแยกอโศกมนตรีท้ายไม่ยาวนะฮะส่วนต่อเนื่องไปทางนานารถเริ่มเยอะนะครับช่วงผ่าน BTS สถานีนานา เลยใต้ทางด่วนเข้าเพลินจิตเคลื่อนตัวได้ชิดลมไปราชประสงค์ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับนะก็ทางด้านของพระราม4ขาเข้าช่วงผ่านใต้ทางด่วนไปแยกวิทยุรถมากเคลื่อนตัวช้าครับไปทางด้านของแยกสารแดงเคลื่อนตัวได้สำย่านสะพานเหลืองไม่มีปัญหานะครับกลับกันดีนะครับคล่องตัวทางด้านของฝั่งขาออกพระราม4ณเวลานี้นะฮะถนนเกษมราษฎร์นะครับจากแยกเกษมราษฎร์ผ่านทางด้านของทางรถไฟนะฮะมาทางแยกอาจนรงค์ปริมาณรถมากนะครับนะส่วนต่อเนื่องจากทางด้านของถนนสุนทรโกษามาทาง5แยกนันทนองเคลื่อนตัวได้นะครับพระราม3นะด้านขาออกนะครับนางลิ้นจี่มาทางด้านของปากทางวงแหวนอุตสาหกรรมปริมาณรถยังค่อนข้างเยอะนะครับนะแต่ก็ดีขึ้นนะครับท้ายแถวยังไม่ถึงซอยนางลิ้นจี่วงแหวนอุตสาหกรรมลงมาทางพระราม3รถยังค่อนข้างแน่นมีท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานภูมิพล1นะครับสุขสวัสดิ์เข้ามาก็เริ่มได้ช้านะครับก็หลายๆคนก็อาจจะใช้เส้นทางกันอยู่นะสำหรับวงแหวนอุตสาหกรรมที่จะลงมาทางด้านของพระราม3แต่ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยผ่านทางด้านของช่องนนทรีย์ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ด้านฝั่งขาออกก่อนถึงหน้าด่านบางครุรถเริ่มชะลอตัวนะครับเคลื่อนตัวข้ามสะพานกาญจนาก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเลยทางร่วมปู่เจ้าก็จะดีนะครับฟังกลับกันจากหน้าด่านปากน้ำเข้าทางร่วมปู่เจ้ารถมากแต่ข้ามสะพานกาญจนามาทางด้านหน้าด่านบางครุดีนะครับต่อเนื่องไปพระราม2ไม่มีปัญหาพระราม2ขาเข้านะครับช่วงลงจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนปริมาณรถมากนะครับส่วนต่อเนื่องมาทางด้านของแสมดำผ่านบุญถาวรเนี่ยนะรถเยอะนะครับเพราะอย่างที่เราได้เพิ่มเติมกันไปนะทั้งบริเวณจุดกลับรถเกตุมนะครับที่มีรถปิกอัพชนท้ายกับรถบรรทุก10ล้อพระราม2ด้านขาออกและมีเจ็บ1รายด้วยนะฮะส่วนพระราม2ขาเข้าบริเวณทางเบี่ยงจากทางด่วนเข้าคู่ขนานก็มีรถเก๋งไปจอดเสียทำให้มีปริมาณรถสะสมนะครับในด้านขาเข้าด้วยที่จะต่อเนื่องไปทางใต้ต่างระดับพระราม2คุณผู้ฟังครับมีเพิ่มเติมมาราชกิจจานุเบกษาประกาศปลดล็อกนะครับเรื่องของการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์11นาฬิกาถึง24นาฬิกานะครับมีผลในทันทีวันนี้นะครับ29พฤษภาคมนะฮะก็เรียกได้ว่าช่วงก่อนหน้านี้หลายท่านก็ได้ติดตามข่าวแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าก็เนี่ยมีการขยายเวลาเพิ่มว่าง่ายๆสรุปก็คือปกติแล้วเนี่ยช่วง10เท่าไหร่นะถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยนะฮะเที่ยงคืนจนถึง11นาฬิกาอันนี้ก็คือห้ามจำหน่ายอยู่แล้วแล้วก็ช่วง11นาฬิกาอันนี้ก็จำหน่ายได้ยาวเลยจนถึง24นาฬิกาคือจะไม่มีช่วงเบรกนะครับในช่วง14นาฬิกาถึง5โมงเย็นเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมจะมีช่วง14นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่จะเป็นช่วงเบรกที่ห้ามขายแต่ว่าล่าสุดนี้ก็คือยาวได้เลย11นาฬิกาถึง24นาฬิกานะครับก็เรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นวันนี้วันแรกกับการประกาศของราชกิจจานุเบกษานะครับก็ต้องระวังนะครับเรื่องของการขับขี่โดยเฉพาะกลางวันนะแต่พอมีประกาศปลดล็อกมาแบบนี้เนี่ยคือใครที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วไปขับรถในช่วงกลางวันไม่ได้นะนะครับก็ยังเป็นช่วงเวลาทำงานนะฮะหลายๆคนที่เขาใช้เส้นทางสัญจรอยู่คือเขาไม่ได้ดื่มกับเราไปด้วยนะแล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ยแม้ก็เป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเราเองด้วยนะครับก็ต้องไม่ขับขี่ยวดยานพาหนะนะครับในขณะที่เราไปดื่มสุราจะดื่มมากดื่มน้อยนะครับมันมีผลทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับก็เพิ่มเติมกันให้ส่วนช่วงนี้นะครับแหมไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังช่วง ใกล้วันพระใหญ่วันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึงนะครับชวนคุณผู้ฟังนะครับมาร่วมกันนะเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณมานพก่อนเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของทางสสส.ด้วยนะครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณมานพก่อนมีอุบัติเหตุกาญจนานะครับคุณมานพสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณมานพเป็นช่วงไหนครับของกาญจนาครับ
3: ตั้งระดับเอกชัยครับมุ่งหน้าออกพระราม2
1: ครับ
3: อยู่ช่องทางด่วนเลนขวามันเป็นรถกระบะชนท้ายรถเก๋งเนี่ยครับเลยต่างระดับเอกชัยไปประมาณสัก 2-300 เมตรนะครับ
1: ครับ
3: ออกไปพระราม2มุ่งหน้าพระราม2
1: เลยต่างระดับเอกชัย2ถึง300เมตรนะฮะ
3: ครับผมประมาณนั้นแหละครับ
1: ครับเป็นเหตุยังไงครับ
3: มันชนท้ายกันนะครับรถเก๋งไอ้รถกระบะชนท้ายรถเก๋งอยู่เลนขวาสุดช่องทางด่วน
1: ชนหนักรุนแรงมั้ยครับ
3: ไม่ครับน่าจะชนนิดหน่อยแต่เขาน่าจะอยู่ช่องทางด่วนแล้วลงมาคุยกันน่ะ
1: โอ้ครับ
3: แล้วรถมันติดครับหางแถวน่าจะเกือบถึงหน้าแมคโครแล้วครับผมขับอีกฝั่งนึงส่วน
1: ครับมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับ
3: ยังครับยัง
1: ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วย
3: ยังไม่เห็นมีใครมีแต่ผู้กรณีลงมาคุยกันอยู่บนถนนนะครับมองรถกัน
1: เหมือนเหตุน่าจะเพิ่งเกิดไหม
3: ใช่ครับน่าจะเพิ่งเกิดแต่รถมันติดรถมันเยอะครับ
1: ครับ
3: ตอนนี้หางแถวยาว
1: อ๋อครับอ่ะก็คู่หนึ่งนะผ่านได้กี่ช่องทางครับคุณมานพ
3: ผ่านคือเลนขวาสุดผ่านไม่ได้อยู่แล้วครับตรงนั้นก็ไปได
1: ้
3: เพราะเขาอยู่เลนขวาสุดครับต้องทางด่วน
1: ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าเขาลงมาเจรจากันอยู่ด้วยนะตรงนี
3: ้ใช่ครับใช่ครับแล้วรถมันเยอะรถมันติดเลยแหละแล้วข้างหน้าข้างหลังเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีเกิดอะไรเขาก็ต่อท้ายกันยาว
1: โอ้ได้ครับอ่ะผ่านจุดนี้ไปได้แล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณมานพ
3: ก็โล่งครับ
1: ขับ
3: ได้เรื่อยๆรถมันเยอะอยู่แต่มันไปได้เรื่อยๆครับ
1: ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณมานพ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่มีอุบัติเหตุนะครับทางด้านของเอกชัยบางบอนนะครับคุณผู้ฟังนะมีอุบัติเหตุก็เช้าวันนี้หลายเหตุเหมือนกันนะทางด้านเนี้ยนะครับเมื่อเช้านี้ก็มีเหตุนึงนะฮะส่วนทางคุณอุไรนะครับเดี๋ยวดูข้อมูลนิดนึงนะคุณอุไรนี่แจ้งตามหากระเป๋าถือเป็นกระเป๋าหูหิ้วนะครับสีเทาครับภายในเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือบอกว่าจำยี่ห้อไม่ได้ตัวเครื่องสีขาวมีกระเป๋าสตางค์สีเทาครับเอกสารก็จะมีบัตรประชาชนเงินสดจำนวนหนึ่งเลยลืมไว้บนรถแท็กซี่นะครับไม่ทราบรายละเอียดสีกับทะเบียนจำไม่ได้ครับขึ้นมาจากงามวงวาน19ครับมาลงที่ห้างพันทิพย์งามวงวานเวลา9โมงเช้านะครับที่ผ่านมากระเป๋าหูหิ้วสีเทานะของคุณอุไรรัตนพิทักษ์นะครับยังไงช่วยหน่อยครับพี่โชเฟอร์ผู้ขับขี่ถ้าจำกันได้นะครับผู้โดยสารนั่งมาจากงามวงวาน19ลงที่พันทิพย์งามวงวานเมื่อช่วง9โมงอ่ะครับกระเป๋าหูหิ้วสีเทานะครับมีทั้งโทรศัพท์มือถือสีขาวอยู่มีกระเป๋าสตางค์อยู่ข้างในด้วยนะครับเอกสารบัตรประชาชนก็ระบุชื่อคุณอุไรรัตนพิทักษ์นี่แหละยังไงช่วยเหลือเพิ่มเติมโทรกลับมาหน่อยครับดอกจัน1808หรือ1137นะขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับยังไงแจ้งเข้ามาได้นะครับกระเป๋าถือแบบหูหิ้วสีเทานะคุณอุไรโทรมาน้ำเสียงไม่ค่อยดีด้วยนะครับคือยังไงฝากด้วยเพิ่มเติมกันนะครับดอกจัน1808 1137ครับส่วนช่วงนี้นะครับทางด้านของสสส.ชวนตักบาตรวิถีใหม่คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ครับให้ช่วยกันลดหวานลดมันลดเค็มนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ใกล้วันพระใหญ่นะครับวันวิสาขบูชานั่นเองเป็นวันสำคัญนะครับที่พุทธศาสนิกชนแบบเราก็มักจะนิยมไปวัดไปทำบุญนำอาหารและปัจจัยไปถวายพระสงฆ์เพื่อทำบุญนะครับเป็นกุศลให้แก่ตนเองและอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับด้วยแต่วันนี้ครับสสส.อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมทำบุญเป็นบุญใหญ่นะครับด้วยการตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระกันด้วยคุณผู้ฟังครับทราบหรือเปล่าข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.เปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยสุขภาพของพระสงฆ์ไทยกว่า 78% เสี่ยงต่อโรคไม่ติด ต่อเรื้อรังนะครับหรือว่ากลุ่มโรค NCD ครับโดยโรคความดันโลหิตสูงมียอดผู้ป่วยสูงที่สุดเป็นอันดับที่1รวมทั้งพบภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงและภาวะอ้วนสะสมด้วยครับซึ่งทั้งหมดนี้เรียกได้ว่าสัมพันธ์โดยตรงเลยนะครับกับอาหารที่พระท่านฉันสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์กำลังอยู่ในจุดที่น่ากังวลมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับพุทธศาสนิกชนอย่างเราครับมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้สุขภาพของพระสงฆ์ดีขึ้นนะครับโดยเริ่มจากการเลือกอาหารที่มีสุขภาพนะครับเวลาไปทำบุญนะทางสสส.จึงได้ขับเคลื่อนโครงการตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระเชิญชวนให้พวกเรานะครับมาร่วมกันตักบาตรวิถีใหม่ด้วยอาหารที่ลดหวานลดมันลดเค็มนะซึ่งการตักบาตรแบบนี้ครับตอบโจทย์ทั้งการระลึกถึงผู้ล่วงลับนะได้ทำบุญชำระล้างจิตใจนะครับแถมยังช่วยให้พระสงฆ์ไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นอีกด้วยนะครับและอีกหนึ่งความสนใจของโครงการนี้นะครับอีกหนึ่งความน่าสนใจของโครงการนี้คือถ้าใครได้ติดตามสื่อออนไลน์จะมีแคมเปญภาพยนตร์โฆษณานะครับที่ได้รับความอนุเคราะห์จากครอบครัว3ศิลปินครับในดวงใจที่คนไทยคิดถึงครับได้แก่อาต่อยเศรษฐาศิระฉายานะครับคุณสรพงษ์ชาตรีคุณยอดรักสลักใจนะครับนะที่เชิญชวนชาวพุทธเชิญชวนพุทธศาสนิกชนไทยร่วมกันตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระพร้อมกันทั่วประเทศใครสนใจสามารถไปรับชมภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้ได้นะครับที่ช่องทางออนไลน์ของสสส.ได้นะครับวันพระใหญ่นี้ครับมาร่วมสร้างบุญใหญ่ด้วยกันนะครับตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานลดมันลดเค็มจากสสส.นะครับขอบคุณทางสสส.ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังขอไปที่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับไปเพิ่มเติมกรณีเหตุการณ์นะครับน้ำหลากนะครับที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะครับอยู่ในสายกับทางท่านปลัดเทศบาลตำบลปงยางคกนะครับคุณอดิศักดิ์ทองอารีนะครับสวัสดีครับท่านปลัดครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ก็เรียกได้ว่าฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมนะเข้าไปยังบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ท่วมผิวการจราจรด้วยนะครับ
4: ครับ
1: ล่าสุดนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับท่านปลัด
4: ตอนนี้ก็ยังท่วมอยู่นะครับแต่ว่ารถเล็กๆเนี่ยสัญจรไม่ได้ครับ
1: ครับ
4: ก็จะเป็นรถบรรทุกรถหกล้อขึ้นไปนะครับที่จะปลอดผ่านได้อยู่นะครับ
1: ระดับน้ำนี่เริ่มลดลงบ้างไหมครับ
4: ตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วลดลงสัญจรได้อยู่พอสมควรครับ
1: ครับอย่างจุดที่ระดับน้ำสูงที่สุดเนี่ยเป็นถนนหรือว่าในบ้านเรือนประชาชนนะครับ
4: อ๋อเป็นถนนนะครับคือมันจะเป็นแอ่งถนนเป็นถนนสาย1034ทางลัดจากอำเภอห้างฉัดนะครับอำเภอห้างฉัดไปอำเภอเกาะคา
1: ไปใช่ไหมเกาะคาไปห้างฉัด
4: เข้าเกาะคาแล้วก็ไปห้างฉัดนะฮะมันจะเว้นลดระยะทางหน่อยซึ่งไม่ใช่สายลัดนะครับประมาณ10 โลครับไปเชียงใหม่นะครับ
1: ครับตรงจุดนี้เห็นบอกว่ามีทางเลี่ยงเหมือนกันเพราะว่ารถเล็กยังห้ามสัญจรผ่านใช่ไหมครับ
4: อ๋อไม่ใช่คือเส้นนี้มันเป็นถนน1034จากมันเป็นทางเลี่ยงอีกละคือทางเลี่ยงจากแทนที่ปกติเนี่ยถ้าเราจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมฮะ
1: เ
4: ราจะต้องยิงตรงไปถนนกลางถนนพหลโยธินเข้าไปในเมืองอำเภอเมืองลำปางนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเชียงใหม่นะครับแต่เนี่ยถ้าเราจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเข้าที่เกาะคาก่อนนะครับแล้วก็มาที่ห้างจัดอันนี้เป็นถนนสายเลี่ยงครับสายเลี่ยงไปเชียงใหม่ครับ
1: ก็คือตอนนี้ให้ใช้สายหลักไปก่อนนะครับ
4: สายหลักครับต้องใช้สายหลักครับผมถนนใหญ
1: ่
4: รถขนาดเล็กเนี่ยต้องใช้สายหลักไปก่อน
1: น่าจะวันนี้ถ้าฝนไม่เข้ามาซ้ำนี่น่าจะลดระดับจนแห้งได้ไหม
4: ถ้าฝนไม่ซ้ำเนี่ยตอนเย็นๆก็จะลดระดับลงกันลดก็สามารถสัญจรได้ครับ
1: แสดงว่าณตอนนี้ก็คือท่วมเป็นบริเวณพื้นที่แคบๆอย่างนั้นหรือเปล่าฮะท่านประหลัด
4: ประมาณก็จะประมาณสัก700-800เมตรนะครับจ
1: ุ
4: ดที่น้ำท่วมเนี่ยนะฮะ
1: สาย1034ตรงนี้นะครับ
4: ครับผมถนนสาย1034ครับผม
1: แล้ว
4: ถนน
1: ครับ
4: ครับผมครับ
1: ครับเชิญปลัดกันเลยฮะ
4: ครับครับได้แล้วครับถามต่อได้เลย
1: ส่วนบ้านเรือนประชาชนนี่เป็นยังไงบ้างครับที่ได้รับผลกระทบ
4: บ้านเรือนประชาชนก็จะมี2ฝั่งของแม่น้ำลำเหมืองเนี่ยนะฮะจะได้ผลกระทบประมาณสัก2-3ประมาณสัก20-30ครัวเรือนที่อยู่ข้างๆนะบริเวณข้างลำน้ำเนี่ยนะ
1: อันนี้คือท่วมเข้าบ้านหรือเปล่า20-30
4: ก็ประมาณจะท่วมเข้าบ้านบ้างนะบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับลำเหมืองในตรงนี้นะครับ
1: ตรงนี้จะเป็นลำน้ำตรง
4: เขาเรียกลำน้ำ
1: แม่
4: ตาล
1: สาย
4: ลำน้ำแม่ตาลครับผม
1: ลำน้ำแม่ตาลเริ่มลดลงบ้างไหมครับอย่างบริเวณพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำน้ำแม่ตาลเนี่ย
4: ตอนนี้เริ่มลดลงบ้างแล้ว
1: ลดลง
4: มาระดับหนึ่งละแต่ช่วงเช้าจะมากหน่อย
1: ครับ
4: เพราะไอ้น้ำที่ผ่านเนี่ยมันเป็นน้ำจากเทือกเขานะฮะเทือกเขาขุนตาลเนี่ยก็จะเนื่องจากว่าฝนเนี่ยตกบริเวณเทือกเขานี่เยอะนะครับ
1: ครับ
4: น้ำและก็เป็นน้ำป่าไหลหลากมา
1: ครับอย่างตอนนี
4: ้ถ้าฝนหยุดตกก็โอเคก็จะปริมาณก็จะลดลง
1: ครับอย่างบ้านเรือนประมาณ30ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบทั้งสองฝั่งเนี้ยระดับน้ำสูงประมาณกี่เมตรครับเป็นกี่เซน
4: อ๋อก็ประมาณสัก20เซนนะครับ
1: 20เซน
4: ไม่มากครับตอนนี้หลักๆก็จะท่วมตรงบริเวณวัดนะครับวัดกับตลาดนะครับ
1: ครับอย่างเมื่อเช้านี้มี
4: บ้านใกล้เคียงในประมาณสัก30-40หลังคาเรือนอยู่ครับแต่หลักๆก็จะท่วมที่วัดกับตลาดเนี่ยตลาดสดที่อยู่ข้างลำน้ำเนี่ย
1: ครับตรงนั้นเป็นวัดอะไรครับปลัด
4: เขาเรียกวัดบ้านจำครับ
1: วัดบ้านจำนะฮะ
4: ครับผม
1: ครับต้องมีการ
4: ตอนนี้รถบิ๊กอัพก็ยังผ่านได้ละ
1: อย่างเมื่อเช้าเนี้ยต้องมีการอพยพพี่น้องประชาชนยังไงบ้างไหมครับที่ได้รับผลกระทบ
4: ตอนนี้ก็ใช้เราไปดูเรื่องการจราจรนะการจราจรแบบว่าจุดไหนที่จะรถพอผ่านได้ก็ผ่านได้อนุญาตให้ผ่านไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนของกระสอบทรายที่เราไปวางกั้นที่ไม่ให้เข้าบ้านหมู่บ้านเนี่ยเข้าบ้านครัวเรือนราษฎรนี่ก็ยังกั้นอยู
1: ่
4: เอาไป
1: ครับ
4: แต่ส่วนลักษณะแล้วก็คงจะมันเป็นน้ำป่าไหลหลากนะครับก็คงจะประมาณสักช่วงเย็นนี้ถ้าฝนไม่ตกเพิ่มก็ลดลงครับ
1: ครับผมแสดงว่าน่าจะยังไม่ได้มีการอพยพประชาชน
4: ไม่ครับไม่ครับก็อาศัยบ้านเรือนอยู่ตามปกติครับ
1: ครับผมคือเป็นแบบนี้ประจำทุกปีไหมครับ
4: อ๋อประจำครับตอนช่วงน้ำหลากมาหน่อยก็จะเริ่มท่วมละจะเริ่มท่วมจุดนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าลำเหมืองเนี่ยมันโดยจริงๆมันเป็นลักษณะเป็นคอขวดนะครับคือลำเหมืองตอนที่น้ำป่าลงมาเนี่ยมันจะกว้างลำจะกว้างหน่อยแต่นี่มาเข้าหมู่บ้านพอมาเข้ามาในหมู่บ้านปุ๊บมาผ่านถนนเนี้ยแคบลงเนาะ
1: ครับ
4: แคบลงมากก็เลยน้ำก็เลยทะลักออกสองฝั่ง
1: ครับ
4: ฝั่งลำเหมืองมานะครับ
1: ก็เลยเรียกว่าเป็นน้ำที่ล้นจากลำน้ำแม่ตาลแล้วเวลาที่น้ำลดลงเขาก็จะลงไปได้ใช่ไหมคร
4: ับ ใช่ครับใช่ครับก็ใช้เวลาประมาณปกติแล้วก็อยู่เวลาถ้าน้ำหลากมากๆประมาณ2วันนะคร
1: ับ โอ้2 วันเลยนะครับ
4: สองวันแต่ถ้าปกติอย่างนี้ก็ประมาณช่วงเย็นก็ลดละ
1: อ๋ออันนี้ถือว่าถ้าเทียบกับสถานการณ์ที่เคยหนักเนี่ยยังไม่หนักเท่ากับครั้งที่เคย
4: ใช่ไหมครับยังตอนนี้ยังไม่เข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มตัว
1: มีการ
4: ฝนมากๆนี่ก็จะท่วมแบบโอ้มาบ่อยเลย
1: มีการเตรียม
4: น้ำ
1: มีการเตรียมเรื่องของความพร้อมรับมือสถานการณ์ในช่วงหน้าฝนยังไงบ้างไหมครับ
4: อ๋อช่วงนี้เราก็จะเตรียมสแตนด์บายไว้คือทั้งใช้รถแมคโครนะครับข
1: ุ
4: ดตักวัชพืชต่างๆเศษผ
1: ัก
4: ตบชวาหรือว่าอะไรออกขึ้นตลิ่งสองฝั่งของถนนอยู่ตลอดครับ
1: คร
4: ับ รวมถึงไอ้พวกกระสอบทรายนี้เราก็จะกั้นสองฝั่งของบ้านเรือนราษฎรที่น้ำทะลักเข้าท่วมนะครับแต่หลักๆคือจะต้องใช้รถแมคโครกับรถบรรทุกที่จะขนไอเศษวัชพืชนะฮะ
1: ครับผม
4: ครับแต่ตอนนี้เรามีโครงการทำเส้นแบ่งลำน้ำนะครับ แบ่งลำน้ำให้ไม่ให้ผ่านเข้าในตัวบ้านเรือนราษฎรเนี่ยให้เข้าพึ่งนาไปเนี่ย มีอีกเส้นหนึ่งซึ่งกำลังทำอยู
1: ่อันนี้เริ่มทำหรือยังครับปลัด
4: เริ่มทำแล้วครับแต่ว่าน้ำมาซะก่อน
1: น่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับในส่วนของโครงการนี
4: ้ก็คิดว่าตอนนี้ก็คงจะอีกประมาณสักหนึ่งเดือนน่าจะเสร็จสิ้นครับน่าจะทันแต่ทุ่งฤดูฝนนี่อยู
1: ่อ๋อครับช่วยได้เยอะเลยไหมครับถ้าโครงการเสร็จ
4: ตอนนี้เราก็คาดว่าน่าจะช่วยได้เยอะอยู่พอสมควรครับ
1: อันนี้ลักษณะของเส้นแบ่งลำน้ำนี่คือการทำงานอย่างเป็นการขุด
4: ลอกคร
1: ับ ใช่ไหมครับ
4: ขุดลอกเล็กๆที่ปกติน้ำเนี่ยมันตื้นเขินไม่ผ่านแล้วเนี่ยเราก็ขุดลอกให้สามารถให้น้ำผ่านไปได้ให้ไหลลงให้ไหลไปแบ่งเส้นน้ำไปอีกเส้นหนึ่งลดปริมาณน้ำลงหน่อยนึงนะคร
1: ับ ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการเปลี่ยนทิศทางน้ำให้น้ำเนี่ยไปทางทุ่งนามากขึ้น
4: ใช่คร
1: ับ ก็เรียกได้ว่าแบ่งปริมาณน้ำอ่ะแบ่งออกไป
4: ปริมาณน้ำ
1: ใช่ไหม
4: แบ่งปริมาณน้ำ
1: ครับก็น่าจะช่วยได้แหมก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามวันนี้สถานการณ์ประเมินยังไงครับว่าช่วงเย็นนี้อาจจะมีตกลงมาอีกหรือเปล่าครับ
4: ตอนนี้ก็ถ้าดูสภาพอากาศก็ยังคึมๆอยู่นะฮะแต่บริเวณของในพื้นที่เนี่ยไม่ตกนะครับ
1: ครับ
4: อาจจะคือไปตกในบริเวณที่ข้างเคียงจ
1: ุ
4: ดที่เป็นที่เขานะครับเป็นที่เขาฮะ
1: ประชาชนก็ยังใช้ชีวิตตามปกติไหมครับปลัด
4: ยังตอนนี้ใช้ชีวิตตามปกติอยู่แต่ที่เห็นภาพข่าวนี่ก็เหมือนกับว่ามันไปท่วมที่ตลาดนะคนก็เดินไปเข้าตลาดก็เลยดูเหมือนว่ามีความยากลำบากแต่จริงก็โอเคยังพอใช้ชีวิตได้ตามปกติพอสมควรอยู่ครับ
1: ครับผมถนนในชุมชนอะไรต่างๆตอนนี้ก็ยังสัญจรได้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ได้ครับ
1: ก็จะ
4: เพราะว่าตรงจุดนี้เท่านั้นนะที่น้ำท่วม
1: ทางหลวง1034
4: เป็น1034บริเวณก็ประมาณสัก 7-800 เมตรระยะทางความยาว
1: ค
4: ือเนื่องจากว่าตรงจุดนั้นเป็นแอ่ง
1: กระทะเน
4: า
1: ะ
4: แอ่งรับน้ำพอดีเลยคือน้ำที่ไหลมาแล้วมันเป็นคอขวดนะครับ
1: มันก็เลยค้างแล้วยังไม่ไปไหน
4: แล้วก็ต่ำตรงจุดนั้นต่ำนะก็เลยน้ำก็เลยล้นจากตลิ่งขึ้นมา
1: ครับผม
4: คร
1: ับ เดี๋ยวติดตามก็ให้กำลังใจทุกภาคส่วนให้กำลังใจท่านปลัดด้วยนะครับในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามเพิ่มเติมกันนะครับขอบพระคุณมากครับ
4: ครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณอดิศักดิ์ทองอารีนะครับปลัดเทศบาลตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางด้วยนะครับอย่างภาพที่เห็นตอนนี้ก็เป็นเมื่อช่วงเช้านะครับที่ระดับน้ำนี่ยังสูงอยู่ตอนนี้เหลือแค่ทางเลี่ยงเมืองนะครับก็คือทางหลวงหมายเลข1034ประมาณกิโลเมตรที่9ถึง10ระยะทางประมาณ 7-800 เมตรตรงนั้นจะเป็นแอ่งรับน้ำที่น้ำมันก็จะมาขังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครจะเดินทางขึ้นเชียงใหม่เนี่ยก็ใช้ทางหลวงหมายเลข11หรือว่าจะเลี่ยงไปใช้ทางหลวงชนบทลำปางจะได้รับความสะดวกมากกว่าก็คือให้เลี่ยงอย่าเพิ่งใช้ทางเลี่ยงเมืองตรงนี้ทางหลวงหมายเลข1034ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งครับ
5: ประตูรถกำลังจะป
6: ิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Studentได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
7: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
6: ่40ครับ
8: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
6: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M Traffic เป็นทั้งผู้ช่วยในการตรวจสอบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ช่วยค้นหาจุดพักรถด่านเก็บค่าผ่านทางคำนวณค่าผ่านทางล่วงหน้าหรือรับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M Pass ได้อย่างรวดเร็ว M Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ทางด้านของ PEA เตือนประชาชนนะครับให้ระวังมิจฉาชีพมาแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ครับแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพนะครับที่มาแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA นะครับติดต่อผ่านช่องทางต่างๆครับเช่นโทรศัพท์ขอความ SMS แอปพลิเคชันแชทหรือสังคมออนไลน์นะครับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกข้อมูลส่วนบุคคลนะข้อมูลบัญชีธนาคารรหัส OTP หรือชักชวนให้ดำเนินธุรกรรมทางการเงินนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนตัวของประชาชนดังนั้นครับทาง PEA เน้นย้ำเลยนะครับว่าหากพบผู้แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ติดต่อมาขอข้อมูลส่วนตัวขอให้ทุกคนนะครับประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวสำคัญเด็ดขาดนะครับและให้หลีกเลี่ยงการกดลิงก์หรือกดดาวน์โหลดแอปเอกสารจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับทั้งนี้ครับประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่นะครับหรือ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงนะครับด้วยความห่วงใยครับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นะครับขอบคุณทาง PEA ด้วยนะครับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้ครับ9นาฬิกากับ48นาทีครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุนะทางด้านของวิภาวดีนะครับฝั่งขาออกบริเวณแยกบางเขนนะครับรถชนกันขวางช่องทางขวาของคู่ขนานนะครับแล้วก็ช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนด้วยมีคนเจ็บ2-3รายนะครับสาเหตุบอกว่าเกิดจากรถเก๋งสีขาวเนี่ยไปฝ่าฝืนกฎจราจรคือผ่าทับเส้นทึบนะฮะเปลี่ยนช่องทางจราจรออกมาจากคู่ขนานแล้วก็มาชนกับรถที่เขาวิ่งช่องทางด้านซ้ายของช่องทางหลักก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะครับการจราจรมีผลกระทบเคลื่อนตัวช้าแล้วเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณพันธ์นะครับอยู่ทางราชพฤกษ์ครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่พันธ์
0: ครับคุณพันธ์
1: ราชพฤกษ์นี่ยังติดอยู่นะครับพี่
0: ครับ
1: ขาเข้าครับผม
0: โ
1: อ้ที่เขาเวลาเดิมครับทางรถไฟครับผม
0: ตลิ่งชันเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ติดพี่ขาออกไม่มีปัญหาครับขาเข้าเนี่ยติดสะพานใหม่ไม่ติดนะครับ
0: ครับเคลื่อนตัวได้ไหมครับหรือว่ามันติดนิ่งๆเลยตรง
1: ทางรถไฟไม่ติดเท่าไหร่พี่ขยับมาเรื่อยๆคร
0: ับ ขยับได้เน
1: า
0: ะ
1: มาเรื่อยๆครับผม
0: ครับ
1: ครับพอดีตอนนี้อยู่ที่ขนส่งตลิ่งชันครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับตรงนั้น
1: ตามจราจรข้างในก็รถน้อยนะพี
0: ่ครับ
1: เดี๋ยวมารู้มาเสียภาษีไม่รู้จะได้ไหมเนี่ย
0: อากาศร้อนไหมครับ
1: อากาศไม่ค่อยร้อนอะไรครับวันนี้32องศาครับผมมันคึ้มๆยังไงไม่รู้พี
0: ่นะแสงแดดไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่วันนี
1: ้ครับผมพอดียังมาเดินเรื่องต่อทะเบียนหน่อยเสียภาษีหน่อยครับ
0: โอ้ครับ
1: ครับผม
0: ครับได้ครับคุณพันขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับราชพฤกษ์จริงๆวันนี้ดีตั้งแต่เช้าเลยนะอาจจะเริ่มมีรถเนี่ยเข้ามาเติมช่วงข้ามทางรถไฟตลิ่งชันนี่แหละนะครับอันนี้เป็นจุดเดิมๆจุดประจำอยู่แล้วนะครับก็มีเคลื่อนตัวช้ามาตั้งแต่ข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะครับนะตามหลังมาไม่ติดนะจากทางวงเวียนบางขุนกองจากทางต่างระดับบางรักน้อยตรงเนี้ยเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนการจราพิเศษวงแหวนต้นตกช่วงข้ามคลองพระพิมลในฝั่งขาเข้านะครับรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับรถมากเคลื่อนตัวช้านะจากบางบัวทองเข้ามาเนี่ยนะข้ามคลองพระพิมลตรงเนี้ยเหมือนมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับต่อเนื่องมาทางด้านของคลองบ้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเลยมาทางบางใหญ่เข้าบางคูเวียงต่อเนื่องมาทางเพชรเกษมบรมฉิมพลีเนี่ยไม่ติดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณณัฐวุฒิกันก่อนคุณณัฐวุฒิสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: คุณณัฐวุฒิไปเจอรถจอดเสียตรงไหนอะครับ
2: หลักกิโลเมตรที่29+100ครับพระราม2ขาออกครับ
0: ขาออกนะ
2: ครับครับ
0: ครับ
2: ช่วงที่เบี่ยงทางทำทางด่วนพอดีอะครับทำ M82 พอดี
0: อ๋อครับ
2: ครับ
0: เป็
2: นสิบล้อบรรทุกตู้ทึบนะครับครับจอดเสียอยู่เลนขวาช่องด่วนครับ
0: ช่องด่วนเลนขวาเลยนะเป็นรถสิบล้อตู้ทึบ
2: ใช่ครับ
0: รถติดไหมครับเนี่ย
2: รถติดครับจุดดังกล่าวติดอยู่แล้วเพราะจะถึงทางเบี่ยงที่ทำทางรถสุดท้ายของ M82 พอดีครับ
0: ครับ
2: ครับอาจจะต้องขออำนวยความสะดวกของทางหลวงมาปิดท้ายให้หน่อยเพราะอยู่เลนขวาพอดีแล้วก็การจราจรจุดดังกล่าวจะต้องเบี่ยงซ้ายออกมาครับอย่าเกิดอุบัติเหตุครับ
0: ครับครับ
2: ครับ
0: ได้ครับได้ครับก็เรียกได้ว่ารถเริ่มเยอะแล้วนะ
2: รถเยอะเลยแล้วพอมาถึงจุดดังกล่าวชะลอตัวเพราะว่าส่วนมากรถจะใช้เลนขวาเกาะมาเรื่อยๆครับแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างหน้ามีปัญหา10ล้อคันนี้จอดเสียอยู
0: ่
2: 10ล้อก็ดันไปใช้ช่องจราจรด้านขวาพอดีแทบก็เสียแล้วก็ล็อกกันยาวเลยครับ
0: ครับผม
2: ครับ
0: เห็นแล้วหนักท้ายยาวเหมือนกัน
2: ครับก็อาจจะเกิดจากปัญหาตัวนี้ครับรถมันใช้ความเร็วได้ประมาณ20-40 กิโลเมตรแต่พอมาเจอจุดนี้เขาจะไม่รู้ไงฮะว่าข้างหน้ามีรถจอดเสียอยู
0: ่
2: ก็ล็อกยาวเลย
0: ครับ
2: แต่ผ่านพ้นแล้วท่านโทษผ่านพ้นแล้วไหลได้เรื่อยๆนะครับ
0: ครับตอนนี้เดินทางถึงไหนแล้วครับคุณณัฐวุฒิ
2: ตอนนี้ผมอยู่จุดที่จะข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนใช่ไหมฮะตรงทะเลไทยอะครับ
0: โอ้ได้ได้
2: ยังไหลได้เรื่อยๆแต่จุดที่มีปัญหาคือจุดดังกล่าวอะครับเป็นสิบล้อจอดเสีย
0: ได้ครับได้
2: คร
0: ับ ขอเติมเจ้าหน้าที่ให
2: ้ทางหลวงนิดนึงครับ
0: ยินดีเลยครับขอบคุณคุณณัฐวุฒิด้วยครับเดินทางปลอดภัยนะครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
0: คุณณัฐวุฒินะครับแจ้งรถจอดเสียนะครับเป็นพระราม2ด้านขาออกนะคุณผู้ฟังกม29+100ช่องทางหลักด้วยนะครับ10ล้อตู้ทึบจอดเสียอยู่ตอนนี้ตามหลังมาเคลื่อนตัวช้านะครับคู่ขนานก็รถเยอะนะครับเลยมาจะมีทางเบี่ยงเข้าทางหลักด้วยนะครับรถมากนะครับก่อนข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับส่วนทางคุณอุไรที่เราออกอากาศไปก่อนหน้านี้ครับตามหากระเป๋าถือหูหิ้วสีเทาอ่ะครับข้างในมีโทรศัพท์มือถือมีกระเป๋าสตางค์สีเทามีบัตรประชาชนมีเงินสดนะครับจำนวนหนึ่งเลย 4-5,000 เลยนะครับล่าสุดคุณผู้ฟังมีทางผู้ขับขี่รถแท็กซี่สีไม่ทราบทะเบียนทอทหารสอเสือ3019นำกระเป๋าไปคืนให้กับคุณป้าอุไรแล้วนะครับขอบคุณน้ำใจมากๆเลยนะครับเพราะคุณป้าโทรเข้ามาที่จอสอร้อยในน้ำเสียงแกไม่ดีเลยอ่ะคุณผู้ฟังไปลืมไว้บนรถแท็กซี่แล้วข้างในเนี่ยมีเอกสารบัตรประชาชนมีเงินสดมีโทรศัพท์มือถือคุณป้าบอกว่าเนี่ยจำยี่ห้อไม่ได้สีขาวนะล่าสุดนำไปคืนแล้วนะครับขอบคุณทางผู้ขับขี่รถแท็กซี่ทอทหารสอเสือ3019ด้วยขอบคุณในน้ำใจมากๆเลยนะครับนะถ้าฟังอยู่ชื่นชมนะพี่นะเยี่ยมยอดที่สุดนะครับขอบคุณมากๆดีใจกับคุณป้าอุไรด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าทีมงานเราก็กังวลนะคุณป้าแกก็ใจไม่ค่อยดีอะตอนนั้นอะเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณสุภรักษ์นะครับคุณสุภรักษ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณสุภรักษ์เป็นยังไงบ้าง
3: ขึ้นสะพานตากสินนะคะ
0: ครับ
3: จะข้ามไปวิทยุค่ะดิฉันอยู่เลนซ้ายสุดแล้วดีทางขวาได้ยินเสียงปักหันไปมองก็ดีปิกอัพชนท้ายรถสวิฟต์นะคะ
0: โอ้เหรอครับ
3: เหตุเกิดเมื่อกี้เลยเดี๋ยวน่าจะติดท้ายยาวไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อนสมาชิกที่ใช้สะพานสาทรมาจากราชพฤกษ์ตรงนั้นก็ทำใจนิดนึงนะคะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุอยู่
0: ตรงเชิงทางขึ้นไหมครับหรือว่าช่วงกลางสะพาน
3: ใช่ค่ะเชิงทางขึ้นเลยค่ะยังไม่ขึ้นนะอีกนิดนึงจะขึ้นละค่ะ
0: ครับ
3: ก็ติดใจนิดนึงนะคะประกันน่าจะยังไม่มาค่ะยังคุยกันอยู่เลย
0: แต่ดูเหมือนชนกันไม่หนักใช่ไหม
3: ไม่หนักค่ะเครื่องท้ายยุบไปอะค่ะสวิฟต์มันคันบางคันเล็กเนาะปิกอัพค่ะ
0: ปิกอัพท้ายหรือว่าสวิฟต์ชนท้ายครับ
3: ปิกอัพอยู่ปิกอัพชนสวิฟต์ค่ะ
0: ปิกอัพชนสวิฟต์เนาะได้ครับรถแน่นไหมครับบนสะพาน
3: ก็แน่นค่ะค่อยๆกระตึ๊บมา
0: ครับตอนนี้ลงสะพานหรือยังครับคุณสุภ
3: ยังค่ะเพิ่งยังไม่ถึงกลางสะพานเลยค่ะลุ้นๆค่ะแต
0: ่พึ่งผ่านจุดที่เกิดเหตุ
3: ข้ามนี่หิวเลยนะคะ
0: โ
3: ล่งโปร่งสบาย
0: เดี๋ยวลงสาทรเหนือก็ดีนะคล่องตัวเดินทางไปไหนอะครับ
3: จะไปวิทยุค่ะสาธุให้โล่งโปร่งสบายนะคะ
0: เดี๋ยวจะมีไปติดตรงแยกวิทยุสัญญาณไฟเท่านั้นเอง
3: ค่ะ
0: ได้ขอบคุณมากเลยครับ
3: ค่ะเพื่อนสมาชิกใจเย็นๆนะคะจากราชพฤกษ์ค่ะจากสมาชิกสาทร
0: ขอบคุณมากเลยครับเดินทางปลอดภัยนะครับคุณสุภรักษ
3: ์ขอบคุณค่ะทุกท่านนะคะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค่ะขอบคุณนะครับเชิงทางขึ้นนะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านฝั่งขาเข้านะครับรถปิกอัพชนท้ายรถเก๋งก็ตอนนี้ชะลอตัวนะครับข้ามสะพานตากสินนะครับ9:05 7 นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรมการปกครองชวนชอบไทยช่วยไทยครั้งที่5ครั้งสุดท้ายและเปิดตลาดราคาทองปรับขึ้น 1,450 บาทอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊ก
5: ออกแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ

0: วดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: เริ่มข่าวในช่วงนี้ด้วยสมาคมค้าทองคำนะครับได้เผยแพร่ราคาทองในวันนี้29พฤษภาคม2559นะครับเมื่อเวลา 9:03 นที่ผ่านมานะครับปรับเพิ่มขึ้น 1,450 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 69,350 บาทขายออก 69,550 บาทส่วนทองรูปพรรณนะครับรับซื้ออยู่ที่บาทละ 67,962 บาท28สตางค์และขายออกที่ราคา 70,350 บาทนะครับไปที่กรมการปกครองชวนช้อปไทยช่วยไทยครั้งที่5ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับได้ขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคของกินของใช้และสินค้าโอท็อปลดแรงทั่วประเทศวันนี้วันสุดท้ายนะครับพร้อมกัน878อำเภอทั่วไทยติดตามรายละเอียดจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
3: นายนฤชาโหสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงเดินหน้าจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยกิจกรรมไทยช่วยไทยครั้งที่5ซึ่งจัดเป็นครั้งสุดท้ายในวันนี้ณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศโดยมีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนพร้อมใจกันนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันรวมถึงสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดราคาส่งตรงถึงประชาชนในพื้นที่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้คึกคักยศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยกันครับ
2: ที่เรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้นะครับมีข้อมูลโรคภูมิแพ้จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับติดตามจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
4: คู่มือสุขภาพ
5: ภูมิแพ้เกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายมีปฏิกิริยากับสารก่อภูมิแพ้ต่างๆกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารฮิสตามินส่งให้เกิดการอักเสบตามอวัยวะต่างๆสาเหตุมีดังนี้พันธุกรรมลูกมีโอกาสเป็นภูมิแพ้สูงขึ้นหากพ่อแม่เป็นโรคภูมิแพ้สภาพแวดล้อมการสัมผัสกับควันบุหรี่มลพิษไรฝุ่นขนแมวและสุนัขละอองเกสรดอกหญ้าอาจเพิ่มโอกาสเป็นภูมิแพ้ได้อาการที่พบบ่อยในโรคภูมิแพ้คัดจมูกน้ำมูกไหลไอเป็นหวัดบ่อยคันตามผิวหนังต่างๆได้แก่ขอบตาในตาข้อพับและขาหายใจลำบากหอบแน่นหน้าอกหายใจมีเสียงหวีดผิวหนังบวมแดงมีผื่นคันที่ผิวหนังการรักษาโรคภูมิแพ้ควรค้นหาสารที่กระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้โดยการทดสอบด้วยการสกิดที่ผิวหนังหรือเจาะเลือดตรวจหาสารภูมิแพ้ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ใช้ยาเพื่อควบคุมและบรรเทาอาการภูมิแพ้ภายใต้การดูแลของแพทย์เสริมสร้างพฤติกรรมที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงได้แก่กินอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดและกรณีที่มีอาการของโรคภูมิแพ้ยังคงควบคุมได้ยากต้องปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาด้วยวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
6: จิตใจจะสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: 1มิถุนายนเป็นต้นไปการประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 아니, 1년 예뻐봐.
1: 응. 어머니? 어머니가? 뭐 죽사
2: ใหญ่ก๋อยเตอร์เหมือนกันวันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหมเกลือมาหลายปีแล้วใช่ไหมเสียงแอบไหมเราไม่ค่อยเต็มเยอะเสียงเราก็ไม่เท่าไหร่เอาส่งไม่มีบางค่ากับเรามีที่ผ่าตัดแม่เนี่ย
3: มีรี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะ
0: แม่เจ้ามีหมอนามสกุลอะไรนะเจ้านามสกุลตังปอตังเปาเอ้ยตังผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหมถ่ายรูปไว้อย่างนี้ผู้ใหญ่คือขนาดที่มาพูดเนี่ยนะสร้างคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติจดไว้ให้ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่บ้างสงสัยผู้ใหญ่บอกให้ให้ใช้ถ่ายเอกสารมันพูดอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
4: ขอบคุณแม่ท่าน

0: 10:09 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับทางด้านของกรมการขนส่งทางบกยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟนะครับให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขยกระดับความปลอดภัยรถสาธารณะและจุดตัดทางรถไฟครับคุณฟังอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยนะเป็นความสูญเสียที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมมหาศาลนะครับกระทรวงคมนาคมครับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งสร้างความปลอดภัยในการเดินทางโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะหัวใจสำคัญครับของการขับเคลื่อนความปลอดภัยคือขับขี่ด้วยการให้ใจมีจิตสาธารณะใจรักบริการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายครับและสิ่งที่สะท้อนออกมาทันทีก็คือการให้ทางแก่เพื่อนร่วมทางครับไม่ว่าจะเป็นการชะลอรถให้คนข้ามทางม้าลายนะหรือการเปิดทางให้กับรถฉุกเฉินซึ่งการให้ทางนะครับเท่ากับเป็นการให้ชีวิตครับนอกจากนี้ครับกระทรวงคมนาคมยังให้ความสำคัญอย่างมากนะครับกับบริเวณจุดตัดทางรถไฟพื้นที่แห่งวินาทีชีวิตครับที่ห้ามใช้อารมณ์วัดใจเด็ดขาดจำไว้เสมอว่ารถไฟขบวนใหญ่ไม่สามารถเบรกได้ทันทีด้วยน้ำหนักและแรงเฉื่อยนะครับดังนั้นครับผู้ขับขี่รถสาธารณะและทุกคนต้องปฏิบัติให้เป็นนิสัยระยะปลอดภัย3หลักการนะครับได้แก่1หยุดมองฟังคิดนะหยุดจอดรถหลังเส้นหยุดรอจนมั่นใจมองก็คือสังเกตป้ายเตือนนะครับและสัญญาณไฟฟังก็คือฟังสัญญาณเสียงเตือนรอบข้างคิดก็คือคิดประเมินพื้นที่ข้างหน้านะถ้าไม่มีพื้นที่พอให้รถพ้นรางทั้งคันเนี่ยห้ามขับขึ้นไปนะครับ2ก็คือตัวเลขที่ควรจำให้ขึ้นใจ30เมตรคือระยะที่งดแซงนะครับก่อนถึงทางรถไฟเด็ดขาดและ5เมตรคือระยะที่ต้องเว้นนะเว้นห่างจากรถนะจากรางรถไฟเมื่อต้องจอดรอนะครับ3ก็คือ safety trips เพิ่มเติมด้านความปลอดภัยจอดหลังเส้นหยุดเสมอครับรอให้รถคันหน้าเนี่ยขับข้ามพ้นรางไปทั้งคันก่อนแล้วค่อยขับรถตามไปครับเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหรือเห็นไฟเตือนนะครับห้ามขับฝ่าที่กั้นเด็ดขาดและห้ามเสี่ยงขับอ้อมไม้กั้นนะครับเพราะว่าความเร่งรีบเพียงไม่กี่วินาทีอาจกลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตได้นะเมื่อความปลอดภัยทำงานอย่างสมบูรณ์แบบก็เท่ากับเป็นการให้ชีวิตครับแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางถึงจุดหมายอย่างสวัสดิภาพนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการให้ความสุขกับทุกคนบนท้องถนนนะมาร่วมกันเชื่อมโยงความปลอดภัยเข้ากับหัวใจนะครับด้วยการให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขนะเพื่อให้ทุกการเดินทางพาทุกชีวิตกลับไปสวมกอดคนที่รักที่บ้านได้อย่างปลอดภัยในทุกๆวันนะครับขอบคุณกรมการขนส่งทางบกด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับช่วงนี้มาติดตามกันต่อคุณผู้ฟังครับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40แหมวันนี้นะฮะก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่โครงการเนี่ยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังวันสุดท้ายนะครับซึ่งอัปเดตล่าสุดเนี่ยทาง www.thaichuaythaiplus.th ณตอนนี้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมเข้าไปกดอัปเดตดูจำนวนสิทธิ์คงเหลือก่อนอัปเดตตอนนี้นะครับเหลือจำนวนสิทธิ์ 4,207,480 นะครับเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับกับทางดร.พงษ์นครโภชากรผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะครับซึ่งท่านผู้ช่วยอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยโฆษกครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับสำหรับการเปิดให้ลงทะเบียน29พฤษภาคมตัวเลขสิทธิ์ยังเหลือ4,200,000ที่ผมอัปเดตล่าสุดนะครับแต่ต้องเรียนถามท่านผู้ช่วยโฆษกนะครับว่าในส่วนของโครงการนี้เนี่ยสิทธิ์เหลือจำนวนเท่านี้วันนี้ถ้าลงทะเบียนก็คื ก่อน4ทุ่มใช่ไหมครับท่านผู้ช่วยภายใน4ทุ่มนะ
1: ผู้ลงทะเบียนทั้งหมดขณะนี้นะครับสะสมมาเนี่ย 26.2 ล้านคนนะครับแล้วก็ลงทะเบียนสำเร็จเนี่ย 25.4 ล้านคนนะครับแล้วก็มีรอตรวจสอบอีกประมาณ 250,000 แล้วก็มีลงทะเบียนไม่สำเร็จเนี่ยประมาณ 470,000 นะครับซึ่งใน 470,000 เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเลยไม่เข้าเงื่อนไขของโครงการ60/40นะครับทีนี้อย่างที่คุณพัฒน์ได้เรียนไปตอนต้นนะครับถ้าเช็คยอดล่าสุดขณะนี้เนี่ยก็จะเหลือสิทธิ์เนี่ยประมาณ 4.2 ล้านนะครับซึ่ง 4.2 ล้านเนี่ยครับก็จะวันนี้วันสุดท้ายนะครับแล้วก็จะไม่มีการขยายช่วงเปิดการลงทะเบียนแล้วนะครับก็คือปิดวันนี้เลยได้25ล้านคนเศษผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ25ล้านคนเศษไม่ถึง26ล้านครับ
0: อ๋อยังโครงการก็คือไม่มีระยะเวลาการขยายการลงทะเบียนเพิ่มแล้ว
1: ไม่มีครับเพราะว่าวันที่1นี้เราก็จะเริ่มมีการเปิดโครงการให้ใช้จ่ายได้เลยครับ
0: อืมก็เท่ากับว่าสมมติสิทธิ์เหลือ4ล้านก็ยกเลิกเลยจบเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับ30ล้านสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่เป้าหมายที่เราจะต้องทำให้ถึงนะครับแต่เป็นเป้าหมายที่เราคิดว่า30ล้านเนี่ยน่าจะเพียงพอสำหรับคนที่ต้องการเข้าโครงการนี้นะครับซึ่งเราคุยกันภายในเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คาดการณ์ไว้ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับก็คือ25ล้านบวกลบนะครับ
0: ครับนะครับที่ผ่านมามีอุปสรรคอะไรยังไงบ้างไหมครับกับการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus
1: อุปสรรคจริงๆก็จริงๆจะมีเฉพาะช่วงชั่วโมงแรกของการลงทะเบียนเมื่อวันที่25ช่วง6โมงเช้าถึง7โมงเช้านะครับที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปลงทะเบียนมากจำนวนมากนะครับแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยอาจจะตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนช้าไปหน่อยนึงแต่ว่าหลังจาก7โมง8โมงไปแล้วเนี่ยระบบก็สามารถที่จะรองรับความต้องการของพี่น้องประชาชนได้นะครับอันนั้นคือในช่วงแรกของการลงทะเบียนนะครับแต่ว่าในช่วงของกลางๆสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีข่าวว่าพี่น้องประชาชนก็จะไปแออัดกันที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆนะครับด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับอันที่เหตุผลหลักๆเลยก็คือเรื่องของ OTP อาจจะเข้าช้าไปหน่อยนึงนะครับซึ่งก็เป็นไปตามหลักว่ามีผู้ลงทะเบียนเยอะนะครับมีผู้ขอรับ OTP เนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยจำนวนมากนะครับทำให้ระบบเนี่ยไม่สามารถส่งได้ทันใจนะครับแต่หลังจากนั้นก็เริ่มคลี่คลายมากขึ้นนะครับเริ่มคลี่คลายมากขึ้นก็ถือว่าแนวโน้มตลอดทั้งสัปดาห์ที่มีการเปิดให้ลงทะเบียน60/40เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับ
0: ครับในส่วนของจำนวนที่เรียกได้ว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์เดี๋ยวถ้าเลยจากวันนี้ไปก็ยังทยอยในการตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่องอย่างนั้นไหมครับ
1: ใช่ครับก็ยังอยู่ถือว่าท่านอยู่ในคิวนะครับการรอตรวจสอบคุณสมบัติก็ถือว่าท่านอยู่ในคิวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องรอเอ็กซ์เพรสว่าท่านได้หรือไม่ได้นะครับ
0: คร
1: ับ ซึ่งไม่เป็นไรครับเพราะว่าสมมติท่านได้ช้านะครับแม้ว่าโครงการจะเริ่มวันที่1มิถุนายนแต่ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามโครงการนี้ท่านก็จะได้ใช้สิทธิ์ในโครงการนี้อย่างแน่นอนครับ
0: ก็แสดงว่าในช่วงระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยอาจจะเลยวันที่1มิถุนายนไปที่ยังมีบางคนที่อาจจะยังตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่านอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: สมมติว่าท่านมาลงทะเบียนวันนี้ตอน4ทุ่มครับถูกไหมครับแล้วก็เพราะฉะนั้นการตรวจสอบสิทธิ์ซึ่งท่านไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งคลาสมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบก็จะต้องตรวจสอบสิทธิ์ของท่านก่อนนะครับเพราะว่าลงมาตอน4ทุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแจ้งผลภายในวันนี้เลยก็คงเป็นไปไม่ได้ครับอาจจะต้องรอ SMS ด้วยครับ
0: ครับแต่ว่าก็พยายามให้เสร็จภายในวันที่31อย่างนั้นไหมครับเพราะว่าจะได้เริ่มใช้พร้อมกันวันที่1
1: แต่ไม่ครับสมมติว่าผมได้รับ SMS วันที่2ผมก็ใช้สิทธิ์ได้เลยครับไม่ต้องรอเพราะว่าท่านใช้สิทธิ์ได้ทั้งเดือนนี่ครับท่านได้ใช้สิทธิ์ทั้งเดือนอยู่แล้วนะครับวันละ200บาทไม่เกินนี้นะครับ
0: ในส่วนของร้านค้าที่มีการลงทะเบียนครับท่านผู้ช่วยวันนี้วันสุดท้ายด้วยไหมครับ
1: ร้านค้าลงทะเบียนนี่ไม่ครับร้านค้าลงทะเบียนท่านลงได้สมมติเป็นร้านค้าเดิมนะครับที่เข้าโครงการคนละครึ่งplus รอบที่แล้วเนี่ยท่านสามารถกดยืนยันรับยอมรับเงื่อนไขต่างๆเนี่ยได้จนถึงวันที่30กันยาเลยครับท่านเข้าช่วงไหนก็ได้ในช่วงโครงการดำเนินการอยู่เนี่ยครับท่านสามารถเข้าร่วมได้แต่ว่าร้านค้าบางร้านเนี่ยจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเข้าร่วมแล้วก็ไม่ต้องกดเข้าร่วมอีกนะครับไม่ได้ครับท่านต้องกด ยืนยันการเข้าร่วมยอมรับเงื่อนไขต่างๆเพื่อจะเข้าร่วมโครงการ60-40นะครับเพราะว่าโครงการนี้ต้องเรียนว่า60-40หมายความว่ารัฐออกให้60พี่น้องประชาชนออกเองอีก40
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าที่ร้านค้าจะต้องคีย์ให้ประชาชนเป็นคนจ่ายเนี่ยจะเป็นราคาอีกราคาหนึ่งที่ไม่เท่ากับคนละครึ่งเพราะคนละครึ่งมันหาร2ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่รอบนี้ไม่ได้หาร2เพราะฉะนั้นเนี่ยร้านค้าต่างๆจะต้องยอมรับเงื่อนไขตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดยืนยันเข้าร่ว
0: ม
1: แต่ถ้าเป็นร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสมาก่อนเนี่ยเราขีดเส้นให้ท่านเข้าลงทะเบียนร่วมโครงการนี้เนี่ยได้เพียงวันที่31กรกฎาคมเท่านั้นนะครับตั้งแต่ตอนนี้ครับจนถึง31กรกฎาคมนี่คือต่อร้านค้าใหม่นะครับส่วนร้านค้าเก่าเนี่ยท่านจะเข้าช่วงไหนก็ได้นะครับ
0: ก็คือร้านค้าใหม่ก็คือถึงวันที่31กรกฎาคมร้านเดิมกดยืนยันสิทธิ์จนถึง30กันยายนนะครับแต่ต้องกดใหม่เหมือนกับประชาชนที่เคยเป็นคนเก่าอ่ะก็ต้องกดลงทะเบียนใหม่อย่างนั้นเพราะว่าเงื่อนไขมันจะไม่เหมือนกับคนละครึ่งนะครับคือจะไปรอแบบว่าเราได้คนละครึ่งแล้วร้านเข้าร่วมแล้วไม่ใช่นะต้องกดใหม่นะครับต้องกดใหม่
1: ใช่ครับตรงนี้เราก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าท่านไม่ได้หมายความว่าท่านอัตโนมัติตั้งแต่รอบที่แล้วจนถึงรอบนี้ครับท่านต้องไปกดยืนยันเพราะว่าเราต้องเรียนพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านค้าว่าโครงการนี้กับโครงการรอบที่แล้วเป็นคนละโครงการกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการยอมรับกดยืนยันเข้าร่วมโครงการยอมรับสิทธิ์เนี่ยเป็นของโครงการใหม่ที่ไม่ใช่โครงการเดิมแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องลงทะเบียนเข้ามาใหม่เหมือนกับผู้ใช้สิทธิ์นะครับผู้ใช้สิทธิ์ก็ต้องลงทะเบียนใหม่ร้านค้าก็ต้องเข้ามากดยืนยันเรายอมรับเงื่อนไขลงทะเบียนใหม่เช่นเดียวกัน
0: นะครับ
1: ทีนี้พอดีคุณพัฒน์ถามถึงเรื่องร้านค้าผมขออนุญาตชี้แจงนิดนึงเรื่องของร้านค้าที่มีการเข้าร่วมทั้งหมดขนาดนี้นะครับที่อยู่ในข่ายทั้งหมดขนาดนี้เนี่ยมีประมาณ1 ล้านร้านค้านะครับซึ่งจำแนกเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยประมาณ 580,000 ล้านค้าร้านทรงฟ้า 160,000 ล้านค้าร้านสินค้าทั่วไปเนี่ย 270,000 ล้านค้าร้านโอท็อปประมาณ 10,000 กิจการขนส่งสาธารณะ 1,800 ซึ่งกิจการขนส่งสาธารณะเนี่ยนะครับก็คือพวกแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ซึ่งตรงเนี้ยเราเปิดขึ้นมาว่าให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการใช้บริการขนส่งสาธารณะต่างๆเนี่ยได้ใช้เงินจากโครงการเนี้ยบริการเหล่านี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีกิจการขนส่งมวลชนสาธารณะ68รายซึ่งกิจการขนส่งมวลชนสาธารณะเนี่ยก็เช่นรถโดยสารประจำทางรถไฟฟ้ารถต่างๆเนี่ยรถไฟปุ้นพวกนี้ครับคือนับรวมหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนนอกจากจะได้ใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าพวกอาหารเครื่องดื่มสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันสินค้าโอท็อปแล้วเนี่ยยังใช้สำหรับกิจการขนส่งสาธารณะได้ด้วยนะครับ
0: ครับอย่างที่มีบริการเพิ่มเติมก็อย่างเนี้ยไอตัวบริการขนส่งสาธารณะเนี่ยบางคนขับวินหรือว่าทั่วไปรายย่อยเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวอะไรอย่างไรก่อนบ้างในการกดเข้าไปยืนยันที่จะเข้ามาให้บริการ
1: อย่างเช่นพี่น้องที่ขับแท็กซี่หรือวินมอเตอร์ไซค์ครับจะต้องหนึ่งก็คือท่านจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะนะครับและท่านก็สามารถที่ต้องไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะครับเพื่อกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็นำข้อมูลเนี้ยครับนำแบบฟอร์มเนี้ยครับส่งที่ธนาคารกรุงไทยหรือท่านอาจจะไปด้วยตัวเองดีกว่านะครับแล้วก็ส่งที่ธนาคารกรุงไทยว่าฉันเนี้ยขับวินมอเตอร์ไซค์ฉันขับแท็กซี่ฉันอยากจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ในฝั่งร้านค้า
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นธนาคารกรุงไทยก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าท่านมีใบขับขี่สาธารณะจริงไหมท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เราประกาศไว้ไหมนะครับถ้าท่านมีท่านก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วก็วันที่หนึ่งเนี้ยท่านก็สามารถที่จะรับผู้โดยสารนะครับที่อาจจะใช้เงินจากโครงการนี้ใส่ในถุงเงินของท่านได้นะครับ
0: ครับก็คือถ้าไม่ทราบหรือว่าสงสัยยังไงก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยอันนี้เขาก็ดูแลให้ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับสอบถามก็ได้รายละเอียดเพิ่มเติม
1: ถูกต้องครับใช่สมมติฝั่งร้านค้านะครับถ้าต้องการสอบถามรายละเอียดเนี่ยท่านก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์02นะครับ 111-1122 นะครับแล้วก็กดหมายเลข3นะครับท่านจะมีเจ้าหน้าที่กรุงไทยเนี่ยcall center เนี่ยสามารถตอบรายละเอียดที่ท่านสงสัยหรือท่านติดขัดตรงไหนเนี่ยได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
0: ผมทวนเบอร์นะครับ
1: ขออีกหนึ่งเรื่องครับสำหรับฝั่งร้านค้าครับคุณพัช
0: คร
1: ับ คืออาจจะมีกระแสข่าวบอกว่าเอ๊ะโครงการนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการกระจุกตัวของการใช้จ่ายไหมเพราะว่าการที่เราจะให้เงินกับผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็อาจจะอยู่ในตัวเมืองนะครับร้านค้าก็อยู่ในตัวเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเงินมันก็จะไม่หมุนเวียนไปในเศรษฐกิจ ฐานรากหรือว่าเศรษฐกิจไปยังคนตัวเล็กตัวน้อยหรือไม่นะครับผมก็พยายามจะไปวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆของว่าฝั่งร้านค้านะครับสิ่งที่เราวิเคราะห์ได้ก็คือว่าอย่างนี้ครับจริงอยู่ว่ากรุงเทพเนี่ยมีร้านค้าเยอะอันนี้เราต้องยอมรับก่อนว่ากรุงเทพเนี่ยมีร้านค้าเยอะเพราะฉะนั้นร้านค้าที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยมาลงทะเบียนเนี่ยนะครับ 153,000 ร้านค้า
0: คร
1: ับ นะครับซึ่งคิดเป็น 15% ของทั้งหมดนะครับนั่นแปลว่า85% เป็นร้านค้าที่กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆจังหวัดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการกระจุกตัวเนี่ยมันก็เลยไม่ได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะกรุงเทพมันกระจายตัวผมยกตัวอย่างนะครับกรุงเทพเนี่ยมี 150,000 ใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราไปดูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีเกือบ 200,000 ราย 200,000 ร้านค้านะครับในภาคใต้ก็มี 140,000 ภาคกลางก็มี 130,000 อย่างเงี้ยครับเพราะงั้นเนี่ยร้านค้าไม่ได้กระจุกอยู่ตรงกรุงเทพไม่ได้กระจุกอยู่ตรงพัทยาไม่ได้กระจุกอยู่ตรงหาดใหญ่หรือเชียงใหม่นะครับมันกระจายตัวทั่วประเทศเพราะงั้นเนี่ยเม็ดเงินที่เราพยายามจะส่งลงไปถึงแอปพลิเคชันเป๋าตังก็จะถูกจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศครับ
0: ครับถ้าเปรียบเทียบครับท่านผู้ช่วยครั้งนี้ไทยช่วยไทยพลัส60-40ครั้งที่แล้วคนละครึ่งนะครับมีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มมากกว่าครั้งที่แล้วมากน้อยแค่ไหนยังไงครับ
1: คนละครึ่งพลัสเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์เราเปิดไป20ล้านนะครับก็มีคนได้สิทธิ์20ล้านเลยนะครับรอบนี้เราเปิดไว้30นะครับแต่ขณะนี้เบื้องต้นยังไม่ทันจบปิดลงทะเบียนนะครับขณะนี้มี25ล้านนะครับ 25.48 ล้านคนนะครับที่ได้สิทธิ์แล้วรอใช้วันที่1เลยเพราะงั้นก็จะมีคนเพิ่มขึ้นมาจากคนละครึ่งพลัสเนี่ยประมาณ5ล้านกว่าคนนะครับแต่ในขณะเดียวกันฝั่งร้านค้าเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับฝั่งร้านค้าก็จะมีเพิ่มขึ้นมาหลักหมื่นล้านค้าเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งฝั่งผู้ซื้อก็เพิ่มขึ้นฝั่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็เพิ่มขึ้นเพราะงั้นก็เลยเชื่อว่าโครงการนี้ครับน่าจะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนอย่างทั่วถึงแล้วก็คึกคักในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงกันยายนครับ
0: ครับผมท้ายที่สุดนี้ท่านผู้ช่วยมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ด้วยไหมครับ
1: จริงๆก็ยังเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงนะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะถ้ายังลังเลหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้นะครับยังมีที่เหลืออีกประมาณ 4.2 ล้านสิทธิ์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดติดขัดปัญหาประการใดก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นฝั่งร้านค้านะครับท่านยังมีเวลาตัดสินใจเข้าร่วมเนี่ยอีกหลายเดือนนะครับจนกระทั่งถึง30กันยาแต่ผมแนะนำว่าอย่ารอเลยครับเพราะว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ท่านจะมีช่องทางในการหารายได้เพิ่มขึ้นนะครับท่านมีหน้าร้านแล้วนะครับแล้วก็ถ้าท่านยังไม่ปลูก delivery platform เนี่ยท่านก็สามารถปลูกได้นะครับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับช่องทางการสั่งสินค้าอาหารเครื่องดื่มต่างๆได้เนี่ยทำให้ท่านมีช่องทางในการหารายได้เพิ่มขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าโครงการนี้จะทำให้เม็ดเงินเนี่ยหมุนไปมุนไปหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมๆกันครับ
0: นะครับวันนี้ทางจสร้อยต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังคุณดร.พงศ์นครโภชากรด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้ช่วยครับ
1: ขอบคุณครับคุณพัฒน์ครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณดร.พงศ์นครโภชากรนะครับผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังด้วยนะคุณผู้ฟังยังมีเวลาอีกหลายชั่วโมงนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะทั้งภาคประชาชนรวมไปถึงร้านค้าผมเน้นย้ำนะครับยังมีเวลาหลายชั่วโมงสำหรับประชาชนนะส่วนร้านค้าเนี่ยยังมีเวลาอีกเป็นเดือนๆนะครับร้านใหม่นะเข้าร่วมนะครับลงทะเบียนได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมร้านเดิมที่เคยอยู่ในแพลตฟอร์มของคนละครึ่งนะครับก็สามารถที่จะกดยืนยันเข้าร่วมได้นะครับจนถึงภายใน30กันยายนนี้นะครับก็สินค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับเข้าร่วมโครงการไม่ได้ก็คือร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านทำผมสินค้าสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดบริการรูปแบบอื่นๆที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าอันนี้เป็นสินค้าที่ไม่ได้ร่วมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับนะฮะ ก็เป็นการเพิ่มเติมให้ย้ำนะครับวันนี้คือวันสุดท้ายนะครับที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นอื่นๆอย่าไปหลงเชื่อทั้งการส่งลิงก์ทั้งการมาเพิ่มเพื่อนใน LINE ของเรามีมิจฉาชีพทั้งนั้นอย่าไปหลงเชื่อต้องลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปเดินตลาดกับจสร้อยนะครับมีทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลพาเดินตลาดกันครับ
2: เดินตลาดกับจสร้อย
0: ครับคุณอนัชชาครับ
3: ก็มาติดตามเรื่องของที่มีผู้ปลูกเงาะนะคะที่จังหวัดตราดนะตอนนี้เขาร้องเรียนบอกว่าราคาจำหน่ายเงาะสีทองเขาขายได้ที่ราคา9บาทต่อกิโลกรัมเงาะโรงเรียนเนี่ยเหลือแค่19บาทต่อกิโลกรัมเป็นราคาต่ำกว่าต้นทุนนะคะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดก็ร่วมกับเกษตรอำเภอเขาสมิงแล้วก็สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราดไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงผลิตเงาะของเกษตรกรผู้ปลูกเงาะสีทองหมู่4ตำบลวังตะเคียนอำเภอเขาสมิงก็บอกว่าพอคุยกันแล้วเนี่ยถึงได้ทราบว่าอันนี้มันเป็นราคาที่ผู้รับซื้อเขาเข้ามาจัดเก็บเองถึงแปลงไม่ใช่ราคาจำหน่ายผลผลิตที่เกษตรกรจะเก็บคัดแล้วก็บรรจุพร้อมส่งอันนั้นจะเป็นราคาที่มันจะแพงขึ้นไปอีกนะคะอันนี้ก็ทำให้ราคาซื้อขายอะไรต่างๆกันแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องแล้วตอนนี้เป็นเงาะรุ่นที่2แล้วผลผลิตบางส่วนก็เลยรับผลกระทบแต่ว่ารุ่นที่1ที่เขาขายไปแล้วเนี่ยนะคะเกือบพันกิโลกรัมตอนนั้นราคา35บาทต่อกิโลกรัมอย่างไรก็ตามนะคะมันอาจจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันก็มีการทำความเข้าใจแล้วก็คุยกันเกี่ยวกับรายงานภาวะราคาสินค้าผลไม้ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดนะคะในวันที่26พฤษภาคมเนี่ยพบว่าราคาที่เกษตรกรขายได้ณจุดรับซื้อเงาะโรงเรียนส่งออกอยู่ที่27ถึง29บาทต่อกิโลกรัมเฉลี่ยคือ28บาทต่อกิโลกรัมเงาะโรงเรียนทั่วไปอยู่ที่18ถึง21บาทต่อกิโลกรัมเฉลี่ยคือ19บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมแล้วก็เงาะสีทองส่งออกนะคะอยู่ที่18ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเฉลี่ย19บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เงาะสีทองทั่วไปอยู่ที่11ถึง13บาทต่อกิโลกรัมเฉลี่ย12บาทต่อกิโลกรัมส่วนราคาขายปลีกเงาะโรงเรียนทั่วไปอยู่ที่30ถึง40บาทต่อกิโลกรัมเฉลี่ยแล้ว35บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เงาะสีทองทั่วไปอยู่ที่20ถึง25บาทต่อกิโลกรัมเฉลี่ย22บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็ตามในช่วงที่มีผลผลิตออกมามากๆเนี่ยพาณิชย์ก็ยังคงใช้วิธีการประสานกับทางห้างค้าปลีกค้าส่งนะคะในการรับซื้อแล้วก็จำหน่ายต่อไปนะคะ
0: ครับ
3: แล้วก็ที่ชลบุรีที่ชลบุรีตอนนี้มีเทศกาลทุเรียนผลไม้และของดีบ่อทองประจำปี2569นะคะงานอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอบ่อทองก็เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะทุเรียนบ่อทองนะคะอันนี้เป็นผลไม้ขึ้นชื่อและก็เป็นอัตลักษณ์สำคัญของอำเภอเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะคะของสินค้าของดีท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวแน่นอนภายในงานก็ต้องมีพระเอกทุเรียนบ่อทองนะก็ต้องมาด้วยแล้วก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลอื่นๆสินค้าชุมชนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะงานจะมีเป็นถึงวันที่2มิถุนายนนะคะที่บ่อทองแต่ว่าที่สมุทรสาครเนี่ยเขาจัดงาน3บุรีเทรดแฟร์3บุรีก็จะเป็นสุพรรณบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะแต่ว่าจัดที่สมุทรสาครนะที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัยนะคะเป็นงานมหกรรมในการจำหน่ายสินค้าแล้วก็เจรจาธุรกิจด้วยงานจะมีถึงวันที่1มิถุนายนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมการค้าสร้างโอกาสยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่สาธารณนะคะก็จะมีทั้งการจัดแสดงแล้วก็การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เด่นของทั้ง3จังหวัดนะคะแล้วก็มีสินค้าชุมชนคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปสินค้าอัตลักษณ์นวัตกรรมเพื่อการค้าที่สำคัญที่ต้องไปจัดที่สมุทรสาครก็เพราะว่าต้องการที่จะจับคู่ธุรกิจนะเพื่อที่จะส่งเสริมการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วก็ในงานเนี่ยเขาจะมีงานแสดงศิลปวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจตลอดการจัดงานด้วยนะคะ
0: คร
3: ับ วันนี้คือเดินตลาดค่ะ
0: ขอบคุณมากครับคุณอนัชชาครับ
2: ินตลาดกับจสร้อย
0: ขอบคุณคุณอนัชชาฉิมตระกูลนะครับในช่วงเดินตลาดกับจสร้อยนะครับติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลาประมาณ10:30 น.นะครับและทุกวันจันทร์นะครับ15:30 น.โดยประมาณครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้มีข่าวดีมาฝากกันด้วยนะครับบ้านชาวไทยดีคราฟคลองหลวงนี่ผมเข้าไปดูแปลนเข้ามาแล้วนะน่าอยู่มากนะครับแล้วก็โครงสร้างของเขาได้ทำดีมากนะต้องบอกเลยนะครับน่าอยู่จริงๆแล้วก็ราคานี่แบบโอ้โหเข้าถึงได้ดีมากนะครับคุณผู้ฟังครับโครงการบ้านชาวไทยดีคราฟคลองหลวงนะครับโดยกลุ่มบริษัท BTS ภายใต้แนวคิดสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยเปิดตัวห้องรูปแบบใหม่นะครับเฟรชชี่ครับขนาด25 ตารางเมตรออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักศึกษาคนทำงานรุ่นใหม่และผู้ที่มองหาที่อยู่อาศัยขนาดกระทัดรัดนะครับรองรับการอยู่อาศัยร่วมกันได้สูงสุด3 คนนะครับแบ่งสัดส่วนของห้องเนี่ยกั้นได้2 ห้องนอนมีห้องนั่งเล่นห้องน้ำและห้องครัวด้วยนะครับมาพร้อมกับแอร์ที่ให้มากถึง3 เครื่องครับราคาเริ่มต้นเพียง 1.299 ล้านบาทนะครับแล้วก็เริ่มผ่อนเริ่มต้นเนี่ย 4,500 บาทต่อเดือนนะครับโดยเงื่อนไขการผ่อนเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารและโครงการกำหนดนะครับเรียกได้ว่าครบทุกฟังก์ชันการใช้งานเลยนะครับออกแบบตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันนะครับจองสิทธิ์ฟรีครับไม่มีดาวน์นะครับไม่ต้องผ่อนระหว่างก่อสร้างเริ่มผ่อนเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ครับลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่8 มิถุนายน 2569ที่เว็บไซต์ www.บ้าน-chaothai.com ครับสัมผัสกับห้องตัวอย่างจริงได้ที่เซลล์แกลเลอรี่ดีคราฟคลองหลวงเขาเปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับหรือวันหยุดราชการก็คือไม่เว้นด้วยนะครับตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 20:00 น.นะครับคุณผู้ฟังสามารถสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้ทาง LINE Official Account นะครับ @บ้านชาวไทยนะครับ LINE OA ครับ @บ้านชาวไทยนะครับหรือ Call Center ครับ093-228-3333นะครับและ092-257-1999โทรไปสอบถามได้เลยนะครับ 10:37 น.ครับในช่วงนี้มีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับเมื่อช่วงต้นชั่วโมงนะพัฒนาการด้านขาออกนะครับบริเวณเลยซอยพัฒนาการซอย9มาเล็กน้อยรถเก๋งสีดำหมุนขวางช่องทางขวานะครับสนคลองการเพิ่มเติมนะครับบอกว่ามีเจ็บ2รายนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับการจราจรณเวลานี้เป็นปกติแล้วครับแล้วก็มีทางด้านของคุณพรายงามนะครับแจ้งกด SOS มาทางแอปพลิเคชัน JS100 ซอยเสนานิคม1ซอย12มีอุบัติเหตุนะครับหน้าสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทรัชโยธินพหลโยธิน32เนี่ยนะครับรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ผ่านได้เฉพาะไหลทางนะตรงนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30 ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลย มาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณเนี่ย

0: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
1: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีApplication ที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 Application ก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2

0: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับทางด้านของรฟม.มีการแจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรนะครับในส่วนของถนนราชดำเนินกลางครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นะครับมีความจำเป็นต้องขยายเวลาการปิดเบี่ยงการจราจรนะครับบนถนนราชดำเนินกลางบริเวณธนาคารออมสินสาขาสำนักราชดำเนินนะครับเพื่อดำเนินงานหรือย้ายสาธารณูปโภคนะครับและงานก่อสร้างกำแพงกันดินอาคารปล่องระบายอากาศที่2นะครับตั้งแต่วันที่1เมษายน2569เรื่อยไปนะครับจนถึง31กรกฎาคม2569นี้นะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับ1คือปิดเบี่ยง2ช่องจราจรชิดเกาะกลางฝั่งมุ่งหน้าผ่านฟ้า2คือปิดเบี่ยง2ช่องจราจรชิดเกาะกลางฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงนะครับเพราะฉะนั้นมีผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าผ่านฟ้าและฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงสามารถสัญจรได้ฝั่งละ4ช่องจราจรนะครับทั้งนี้ครับการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางครับและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงครับในช่วงวันและเวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0632176532ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณรฟม.ด้วยนะครับมีแจ้งข้อมูลการจราจรเข้ามานะครับคุณหัวโต99นะครับบอกว่าทางหลวงหมายเลข3296บางเลนดอนตูมนะครับการเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีแนวก่อสร้างนะครับฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะครับเคลื่อนตัวช้าจากแนวก่อสร้างนะครับคุณน้อยมิเตอร์ครับรายงานเข้ามาการจราพิเศษด้านขาออกช่วงระหว่างสะพานข้ามคลองภาษีเจริญมุ่งหน้าแยกต่างระดับเพชรเกษมนะครับพบรถบรรทุก6ล้อครับบรรทุกนั่งร้านแล้วประสบปัญหายางแตกอยู่บนต่างระดับเพชรเกษมกีดขวางช่องทางซ้ายนะครับล่าสุดรถประสานไปกับทางหลวงบางแคนะครับเพิ่มเติมมาเมื่อช่วง 10:30 นพลังรถยกบางแคเพิ่มเติมมาว่าย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทางคุณวิทูลนี่ก่อนหน้านี้รายงานมานะครับบอกว่าทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ทิศทางในฝั่งขาเข้านะครับช่วงระหว่างด่านบางครุมุ่งหน้าทางขึ้นสะพานการจนาปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับกลับกันคล่องตัวนะฮะเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมสรุปอุบัติเหตุนะครับในรอบวันกับทางนายแพทย์แท้จริงสุริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเบาไม่ขับนะครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับผม
1: ท่านผ
0: ู้
1: ฟังสดทุกท่านเลยนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้20 พฤษภาแล้วนะครับคุณพัชครับเกือบจะครึ่งปีแล้วนะ
0: ครับ
1: ปั๊บครับแต่ว่าบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วนะครับทำให้ถึงกับสูญเสียถึงชีวิตอันนี้ผมหมายถึงว่าชีวิตคนในประเทศไทยเนี่ยนะครับ40 ชีวิตเลยนะครับเมื่อวานนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ครับแต่ไม่ควรจะถึงกับชีวิตครับอย่างนี้เขาคอนเซ็ปต์เรื่องอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่บอกว่าต้องไม่เกิดอุบัติเหตุนะเขาบอกว่าอุบัติเหตุเกิดได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่มันไม่ควรจะต้องถึงกับชีวิตไม่ควรจะฆ่าชีวิตโดยที่เพราะว่าสาเหตุเหล่านั้นมันป้องกันได้ป้องกันชีวิตนะไม่ใช่ป้องกันอุบัติเหตุ
0: ครับ
1: นะครับ40 ชีวิตนะเมื่อวานนี้ในประเทศไทยสูญเสียไปอย่างสูญเปล่านะใช้คำอย่างนั้นไม่ได้ productive อะไรขึ้นมาเลยแถมส่วนใหญ่ยังเป็นคนที่อยู่ในวัยทำงานในวัยรุ่นเดชันไปครับประการนี
0: ้
1: เป็นข้อสูงนะครับทำให้28 วันครับท่านผู้ฟัง923ที่ทั้งชีวิตคนในประเทศนะเกือบพันแล้วนะครับเพราะงั้นเหลืออีก3 วันนี่เดือนนี้ยังไงก็เกินพันนะคุณ
0: เกินนะ
1: เดือนนี้เกินแน่นอนเลยถ้า3 วันเหลืออีกประมาณ77 ชีวิตที่โอ้ยังไงก็เกิดดูทรงแล้วนะถ้ามาดูภาพรวมมันนี้ยิ่งหนักแล้วครับตอนนี้นะเพราะว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไป120 ชีวิตแล้วครับปีนี้ 5,338 ชีวิต
0: ครับ
1: สูญเสียไปบนท้องถนนเทียบกับปีที่แล้ว 5,214 ชีวิตครับ
0: คร
1: ับกันแล้วก็หนึ่งครับมากกว่าปีที่แล้ว120ชีวิตในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ย68เนี่ย5เดือนเนี่ยเทียบกับ
0: 67
1: เนี่ยนะครับน้อยกว่านะเกือบ500ชีวิตนะ
0: โอ้น้อยกว่าเยอะมากครับ
1: น้อยกว่าน้อยกว่าเยอะมากเลยปีที่แล้วทำได้ดีฮะท
0: ั
1: ้งปีนี่เป็นพังเลยนะน้อยกว่าปี67แต่เนี่ยพอมาขึ้นปีเนี่ยมาถึงเกือบ5เดือนนี่มากกว่าเป็นร้อยแล้วไม่ค่อยดีเลยครับ
0: ครับ
1: ส่งนี้นะครับในกรุงเทพก็2ชีวิตนะยังไม่ถึง5เดือนมี352ชีวิตเข้ามานะครับ
0: เฉพาะกรุงเทพนะครับ
1: ไม่ปลอดภัยนะต้องใช้คำว่าอย่างนั้นนะเฉลี่ย 2-3 คนในกรุงเทพที่ออกจากบ้านไปในวันนี้ยังไม่ได้กลับบ้านนะครับ
0: ครับ
1: นี่คือเครื่องเฉลี่ยและทั้งประเทศเฉลี่ยก็35คนครับในประเทศไทยออกจากบ้านแล้วไม่ได้กลับอีกเลยครับบัตรนี่เป็นความสูญเสียที่ผมเน้นเลยนะครับว่าป้องกันได้ครับป้องกันได้ยังไม่ใช่อะไรที่มันไม่รู้นะเนี่ยอย่างสองสามวันนี้เห็นว่าทาวใหญ่โตมีผู้มีชื่อเสียงอยู่ในวงการอะไรอ่ะขับรถเมาเห็นไหมไม่ที่ไม่รู้นะผมว่าคนเหล่านี้มีการศึกษาตำแหน่งใหญ่โตนะครับแต่เห็นไหมก็ยังปฏิบัติไม่ใช่เขาไม่รู้นะ
0: ครับ
1: รู้แต่ว่าทำทั้งที่รู้ครับมันเป็นเช่นนั้นโทษของว่าเราเนี่ยไม่ใช่ไม่แรงนะ
0: ครับ
1: เขาเชื่อว่าเขาไม่ได้รับโทษอย่างนั้นนะท่านได้ทำถ้าคนคนนี้ไปอยู่ที่เมืองอื่นนะเช
0: ่
1: นต้องไปไกลครับมาเลเซียหรือสิงคโปร์เนี่ยให้มาแล้วปล่อยขับรถสิผมไม่เอาหรอกเพราะเขาจะรู้เลยแต่ว่าไม่มีใครช่วยเขาได้ครับ
0: คร
1: ับ แล้วโทษแรงมากครับไม่คุ้มที่จะทำครับฝากรัฐบาลด้วยครับว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ป้องกันได้นะยังรอนโยบายนะไม่ใช่ปีละ14วันนะที
0: ่ขึ้
1: นอ
0: ัน
1: ตรายปีใหม่กับสงกรานต์นะ
0: ตั
1: วนี้มันเนี่ย
0: 35ปีที่ผ่าน
1: มานี่อันตรายทุกวัน
0: เดี๋ยววันนี้ก็มีเรื่องของการปลดล็อกชัดเจนขึ้นแล้วนะคุณหมอเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เราคุยกันเริ่มมีผลวันแรกนะครับราชสิทธิ์จารย์นุเบกษาที่ประกาศ
1: ก็เนื่องละคุณพัฒน์คือต่างที่อื่นเนี่ยเขาเข้มขึ้นนะแต่บ้านเราทำไม
0: ครับ
1: ตรงข้ามนะยาเสพติดก็ทำมาให้เป็นถูกต้องได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับคุณพัฒน์ครับนะ
0: ครับ
1: ฝากด้วยนะคร
0: ับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากคร
0: ับ ขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบพระคุณครับนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับขอบคุณมากๆนะครับเห็นตัวเลขแล้วเราก็สะท้อนให้นึกถึงพฤติกรรมการขับขี่ของเรานะครับที่ก็ต้องช่วยกันนะครับลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ได้จากปัจจัยทุกปัจจัยครับที่จะทำให้มันเกิดขึ้นนะส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของ BEM เขาย้ำนะครับวันที่1มิถุนายนนี้นะครับบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT รุ่นเดิมและ MRT Plus ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วนะครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ขอเรียนย้ำเลยนะครับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไม่สามารถใช้บัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT รุ่นเดิมและ MRT Plus เดินทางได้แล้วเพื่อความสะดวกขอแนะนำให้ผู้โดยสารนะครับใช้บัตร EMV Contactless อาทิเช่นบัตรเครดิตทุกธนาคารที่เป็น Visa และ Mastercard บัตรเครดิต UnionPay บางธนาคารนะครับบัตรเครดิตบางธนาคารโดยสามารถเช็คบัตรของธนาคารที่ใช้ได้นะครับจาก Facebook BEM Bangkok Expressway and Metro นะครับบัตรแมงมุม EMV ซึ่งผู้โดยสารสามารถนำบัตรโดยสารใบเดิมนะครับพร้อมบัตรประชาชนติดต่อขอเปลี่ยนบัตรได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้ทุกสถานีนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตรนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลครับ026245200ย้ำเบอร์นะครับ026245200นะครับขอบคุณทาง BEM ด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปที่สายจากทางคุณพาครับสวัสดีครับคุณพา
2: สวัสดีครับ
0: คุณพามีอุบัติเหตุนะครับซอยบางขุนนนท์
2: ใช่ครับตรงกลางสะพานข้ามคลองชักพระเลยครับ
0: กลางสะพานข้ามคลองชักพระครับเป็นเหตุยังไงครับ
2: เป็นรถสวนทางกันมาแล้วชนกันน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน่าจะเกินเลนไป
0: เป็นรถอะไรอ่ะคุณ
2: เพราะว่าถนนมันรถกระบะกับรถน่าจะเป็นโตโยต้าเก่งคันหนึ่งครับ
0: ครับ
2: สีขาวทั้งคู่แล้วสภาพการชนที่คือล้อหักไปต่อไม่ได้น่าจะต้องรอเจ้าหน้าที่ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่สองด้านแต่น่าจะรอรถยกนั่นแหละฮะ
0: รถคันไหนครับที่ล้อหลุดล้อหักอ
2: ่
0: ะ
2: รู้สึกจะรถกระบะครับแต่รถเก่งนี่เท่าที่ดูน่าจะแค่ถลอกแต่ไม่รู้ว่าไปต่อได้ป่ะตลอดหนักอยู่เหมือนกัน
0: คือเหมือนเขาประสานงานกันอย่าง
2: น
0: ี้เหรอ
2: ปัญหาก็คือรถมันติดยาวทะลุปากซอยด้านบนลงเนี่ยจนถึงไอ้ตรงกับรถใต้รถไก่เตี้ยมันเลยถึงนี่แล้วซึ่งมันไกลมากผมก็สงสัยว่าผมมาจากทางสิรินธรแล้วทำไมมันรถติดขนาดนี้ปกติมาไม่เคยติดแล้ววันนี้ติดแล้วก็เลยขับมาถึงที่เกิดเหตุเนื่องจากผมเป็นมอเตอร์ไซค์ผมได้ไปได้ไวกว่า
0: ครับ
2: ผมก็เลยมาถึงที่เกิดเหตุก็ร้องอ๋อมีเจ้าหน้าที่จราจรกลาง2คนมาดูแลที่เกิดเหตุแล้วแต่น่าจะเคลื่อนรถไม่ได้น่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่เอารถมาลากออกไป
0: โอ้ครับคือลักษณะเหมือนเขาชนประสานงานอย่างนี้ไหม
2: เกือบจะประสานงานนะแต่มันจะเลนสวนไม่เหมือนกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเบียดกันเข้ามามากกว่า
0: ครับ
2: ข้ามเลนกันเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดเหตุแล้วก็แต่งงมากว่าตัวกระบะถึงแล้วล้อเหมือนจะหักออกมาครับ
0: เหมือนเพลาหักอย่างนั้นนะเนาะใช่ไหม
2: ใช่เหมือนล้อขวาด้านขวานี่คือหักยางปิ้นออกมาล้อแม็กอาจจะบิดเยอะ
0: โอ้โหชนหนักเลยนะ
2: หนักครับเราถ้ามีรายละเอียดจากตรงจุดอื่นก็น่าอธิบายให้ใกล้เคียงกัน
0: แล้วรถติดแล้วนะเนี่ย
2: แต่ตอนนี้รถติดอย่างที่บอกว่าด้านบัลลมเนี่ยถ้ารู้จุดจับรถแถวได้ว่าแก่เตี้ยส่วนอีกด้านนึงถึงวัดเจ้าอาม
0: ครับอ๋อครับก็เรียกได้ว่า
2: ฝากสมาชิกอีกเรื่องเส้นทางด้วยฮะ
0: มันแคบอะเนาะที่จะผ่านได้จุดเนี้ยใช่ไหมฮะ
2: มันเป็นถนนสองเลนสวนตอนนี้ตำรวจทำได้แค่ให้รถเก่งอะที่สามารถขยับได้แต่รถกระบะขยับไม่ได้ขยับเพื่อหมิ่นออกเพื่อให้เจ้าหน้าที่โบกให้รถสลับกันไปมาได้มันเป็นสองเลนสวนฮะดังนั้นรถมันก็เลยสะสมกันเยอะมากเลย
0: ครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณพา
2: ได้ครับผมครับ
0: สวัสดีครับคือด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางกรมบังคับคดีเนี่ยท้ายอยู่วัดเจ้าอามนะครับส่วนที่มาจากทางด้านของบรมเนี่ยท้ายอยู่วัดไก่เตี้ยนะครับหนักเลยนะครับติดหนักเลยก็2คันชนกันนะครับแล้วก็เสียหายหนักชนกันรุนแรงด้วยนะครับกลางสะพานข้ามคลองชักพระนะครับก็ตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการเร่งระบายรถมีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับนะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันส่วนช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนมีฝนตกหนักในอำเภอห้างฉัตรและอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับ
0: Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญ

0: คลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลเวียงตาลตำบลห้างฉัดตำบลปงยกคกอำเภอห้างฉัดตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นสูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางทางนี้ปภ.ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS 2และ NT ส่งข้อความเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนฝนตกหนักในอำเภอห้างฉัดอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางซึ่งสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงสถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
1: ส่วนข่าวต่างประเทศนะครับชาวปาเลสไตน์ในค่ายผู้ลี้ภัยชาติในกาซาซิตี้นะครับออกมาตรวจสอบความเสียหายของอาคารแห่งหนึ่งหลังถูกกองทัพอิสราเอลโจมตีทางอากาศเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยรายงานระบุว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีดังกล่าวนะครับหลังจากที่กองทัพอิสราเอลได้ออกคำเตือนล่วงหน้าก่อนเปิดปฏิบัติการโจมตีก่อนหน้านี้ครับในวันเดียวกันนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลได้กล่าวว่าอิสราเอลนั้นกำลังขยายการควบคุมพื้นที่ในฉนวนกาซาท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยังคงตึงเครียดนะครับไปกันที่กองทัพเรือนะครับได้เดินหน้าฝึกกำลังพลฝีพายเตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศปีพุทธศักราช2569ทั้งการฝึกบนเขียงการจัดรูปขบวนและการบูรณะเรือพระราชพิธีเพื่อให้พระราชพิธีเป็นไปอย่างสมพระเกียรติติดตามรายงานจากคุณณัฐชัยลิ่มพลอยครับ
2: ทหารมาแล้ว
3: กองทัพเรือเดินหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยขณะนี้กำลังพลฝีพายอยู่ระหว่างการฝึกพายบนเขียงฝึกเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับน้ำหนักพายท่าทางและจังหวะความพร้อมเพรียงก่อนเข้าสู่การฝึกพายในน้ำและการจัดรูปขบวนในแม่น้ำสำหรับการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ในลำดับต่อไปพร้อมกันนี้กองทัพเรือยังดำเนินการบูรณะและซ่อมแซมเรือพระราชพิธีณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีด้วยภูมิปัญญาช่างเรือไทยโบราณเพื่อรักษาสภาพเรือพระราชพิธีให้สมบูรณ์ก่อนส่งมอบให้กรมศิลปากรประดับตกแต่งตามโบราณราชประเพณีสำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีรวม52ลำจัดเป็น5ริ้วขบวนใช้กำลังพลประจำเรือกว่า 2,200 นายโดยมีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือพระที่นั่งทรงประจำริ้วสายกลางและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยลิ่มพลอยรายงานครับ
4: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11นาฬิกา10นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงเวลานี้นะครับคุณผู้ฟังมีแจ้งอุบัติเหตุนะครับคุณบัวรองบอกว่าถนนมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนะครับกิโลเมตรที่8บวก100มีรถชนกัน4คันกระบะตู้ทึบ3รถเก๋ง1ขวางช่องทางขวาครับกม8บวก100นะครับมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนะครับ4คันนะครับชนกันอยู่นะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรรถติดเลยนะครับช่วงตั้งแต่กิโลเมตรที่6เริ่มชะลอตัวนะครับขาออกที่จะผ่านใต้ต่างระดับทับช้างนะครับรถหนาแน่นนะก็เป็นอุบัติเหตุจุดล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งแจ้งมาเมื่อครู่นี้ด้วยส่วนที่คุณทาแจ้งมานะครับถนนบางขุนนนท์ฝั่งขาเข้ากลางสะพานข้ามคลองชักพระมีรถเก๋งกับรถกระบะชนกันหนักรุนแรงนะครับมีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับตรงจุดนี้การจราจรยังมีผลกระทบนะครับยังส่งผลกระทบเคลื่อนตัวช้านะครับทั้งฝั่งที่มาจากทางด้านของวัดไก่เตี้ยนะครับแล้วก็ฝั่งที่เรียกได้ว่ามาจากเนี่ยทางด้านของถนนนะจรัญเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยรถเริ่มเยอะนะครับก็แต่ตอนนี้จะเหลือฝั่งที่มาจากทางด้านของบรมนะครับยังมีท้ายสะสมช่วงบริเวณวัดไก่เตี้ยนะครับส่วนฝั่งที่มาจากทางด้านของวัดเจ้าอามเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อไปส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของปตท.เติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.นะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนศิลปินเยาวชนนะครับและประชาชนที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับโดยปีนี้ครับ2569ในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องครับปตท.จึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการรวมทั้งสิ้น48รางวัลด้วยกันนะครับมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทครับประกอบไปด้วย1ก็คือ PTT Art Award 2026นะครับการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลนะครับมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569นะครับประเภทผลงานก็คือจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมนะครับส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งนั่นคือ PTT Digital Art 2026การประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลจำนวน16รางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตนะครับกำหนดส่งผลงานครับตั้งแต่วันที่1ถึง7กรกฎาคม2569นี้ครับประเภทผลงานคือศิลปะดิจิทัลนะครับปตท.ขอเชิญชวนนะครับศิลปินและผู้ที่สนใจทุกท่านครับมาร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการนะโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคม2569นี้ครับทั้งนี้นะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะครับขอบคุณปตท.ด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีแจ้งข้อมูลจากผู้ใช้เส้นทางนะครับบอกว่าถนนสุวรรณภูมิ1รถติดนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งสอบถามไปกับทางสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ทราบว่ามีการซ้อมเผชิญเหตุตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 น.ถึง 10:50 น.นะครับคือขณะนี้เนี่ยกำลังเร่งระบายรถให้นะครับก็มีการซ้อมเผชิญเหตุช่วงเวลาดังกล่าวก็เลยทำให้รถติดนะช่วงสุวรรณภูมิ2ที่จะเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับส่วนทางคุณอ้วนนะฮะแจ้งมานะครับบอกว่ามีรถจอดเสียอยู่บนทางด่วนศรีรัตน์นะครับบริเวณช่วงระหว่างทางลงอุรุพงษ์มุ่งหน้าต่างระดับพญาไทช่วงเหนือโรงพยาบาลรามาธิบดีครับมีรถกระบะจอดเสียขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะตอนนั้นก ก็เตือนให้ผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังด้วยนะครับจสร้อยประสานต่อให้นะครับคุณวิชาญครับคุณวิชาญ93แจ้งบอกว่าถนนเยาวราชนะครับช่วงระหว่างแยกราชวงศ์มุ่งหน้าแยกวัดตึกรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับฝั่งกลับกันก็เรียกได้ว่ารถมากเหมือนกันส่วนทางคุณนกแจ้งมานะครับบอกว่าถนนสายเอเชียช่วงอ่างทองนะครับมุ่งหน้ามาทางอำเภอมหาราชก่อนถึงหมวดการทางบางประหัน4กิโลเมตรนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงตรวจค้นรถนะครับก็เป็นจุดตรวจนะครับนะก็เป็นเรื่องของด่านความปลอดภัยนะเห็นมีการตั้งจุดตรวจกันด้วยก็อาจจะมีรถชะลอตัวนะครับในจุดดังกล่าวส่วนช่วงนี้เนี่ยดูภาพรวมของการเดินทางนะครับในกรุงเทพเองเนี่ยหลายจุดนะรอบในรถเติมเพิ่มมากขึ้นนะครับพระราม1จากแยกเจริญผลไปปทุมวันยังหนาแน่นอยู่นะครับมีผลกระทบบรรทัดทองที่มาจากทางเพชรพระรามต่อเนื่องมาทางเจริญผลเต็มทั้งเส้นเหมือนกันปทุมวันไปเฉลิมเผ่าราชประสงค์รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนทางด้านของเพชรบุรีด้านขาออกเพชรพระรามไปราชเทวีต่อเนื่องประตูน้ำรถหนาแน่นนะครับพญาไทออกจากอนุสาวรีย์นะครับช่วงแยกช่วงรางน้ำเข้าแยกพญาไทต่อเนื่องราชเทวีรถแน่นเหมือนกันราชปรบจากประตูน้ำไปมักกะสันมีสะสมอยู่ช่วงบริเวณหน้าตลาดประตูน้ำอินทราสแควร์กลับกันจากดินแดงนะครับเข้ามาทางด้านของแยกหมอเหล็งปริมาณรถเต็มนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดส่วนทางด้านของสุขุมวิทเข้าออกแยกอโศกรถหนาแน่นเพิ่มขึ้นสุขุมวิทขาเข้าตั้งแต่ทองหล่อนะครับต่อเนื่องมาทางซอย26เนี่ยมีท้ายสะสมนะครับที่สุขุมวิทซอย34เคลื่อนตัวช้านะครับสลับหยุดรถในซอยทั้งสุขุมวิท26แล้วก็24มีท้ายยาวนะครับสะสมอยู่ในซอยส่วนรถที่จะเข้ามาทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทมีท้ายสะสมอยู่ที่ซอยสุขุมวิท22นะครับนานาเข้าอโศกท้ายอยู่ซอยสุขุมวิท15นะครับส่วนกลางซอยอโศกเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีรถมากฝั่งมุ่งหน้าไปทางแยกอโศกเพชรพระราม9ด้านขาเข้านะครับบนยกระดับเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันขาออกปริมาณรถหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวช้าเลยแยกผังเมืองเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางแยก92ต่อเนื่องข้ามแยกรามเคลื่อนตัวตามได้ตลอดสุขุมวิท71ปรีดีพนมยงค์จากคลองตันนะครับข้ามคลองมีท้ายสะสมนะครับตั้งแต่ช่วงแยกคลองตันด้วยส่วนฝั่งกลับกันขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝากไว้ด้วยนะฮะกับโครงการคนรักรถนะครับช่วยลดอุบัติเหตุกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับจสร้อยของเราอย่างที่เราทราบนะครับทางคุณหมอแท้จริงเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็มาสรุปอุบัติเหตุเห็นตัวเลขแล้วสะท้อนนะครับถึงพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์นะครับเราต้องช่วยกันนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันมากบ้างน้อยบ้างก็มีใครอยากให้เกิดเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการขับขี่รถให้ปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญโครงการคนรักรถนะครับช่วยลดอุบัติเหตุเป็นหนึ่งโครงการที่อยากจะช่วยกันรณรงค์ให้ผู้ขับขี่มีจิตสำนึกในการขับขี่รถยนต์ให้ปลอดภัยนะครับขับด้วยความไม่ประมาทเคารพกฎวินัยการจราจรเพื่อจะช่วยลดปัญหาการจราจรที่เกิดผลกระทบจากอุบัติเหตุนะครับโครงการคนรักรถนะครับมีในส่วนของการคืนกำไรให้กับสังคมด้วยนะครับเพราะว่าเขามีเงินกองทุนคืนให้สำหรับคนที่ขับรถดีสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะครับการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้เงินกองทุนคืนถ้าหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 20% และยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะครับในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปด้วยครับกรณีเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับที่021500888ผ่อนได้ 0% นาน6เดือน ส่วนรถเก๋งที่อายุเกิน7ปีนะครับก็มีทางเลือกให้นั่นคือประกันประเภทที่3ของโครงการคนรักรถรับสิทธิ์ได้เงินกองทุนคืนเหมือนกันในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับแต่การทำประกันประเภท3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมแล้วก็เพิ่มเติมสามารถสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ก็เข้าร่วมได้เปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะครับประเภทที่3สามารถผ่อนได้ 0% นาน3เดือนครับใครสนใจอยากจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่บริษัทวิริยะประกันภัย02-150-0888นะครับ02-150-0888ครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยในช่วงนี้ครับขอบคุณมากๆนะครับมาติดตามกันต่อนะครับการเดินทางในช่วงนี้แหมวันนี้รู้สึกว่ามันท้องฟ้าก็ครึ้มๆเหมือนกันเนาะนะแต่ว่าฝนยังไม่มีนะณเวลานี้นะครับเท่าที่ดูภาพรวมในกรุงเทพยังไม่มีฝนนะครับอุณหภูมิขึ้นมา34องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมผัสนี่ 59% แต่แดดก็เริ่มแรงขึ้นเหมือนกันนะครับบางที่นะตอนนี้นะครับวันนี้โอกาสเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพก็เรียกได้ว่าอาจจะมาช่วงบ่ายเย็นนะครับเดี๋ยวต้องติดตามนะฮะ60%นะครับวันนี้ส่วนเรื่องของการจราจรนะครับหลายจุดวันนี้เนี่ยภาพรวมในช่วงเช้าต่อเนื่องมาถือว่าการจราจรไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะถ้ายังไม่รวมจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะครับบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินรถยังค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ฟังในฝั่งขาเข้านะครับรถยังค่อนข้างหนาแน่นเลยนะแต่สาทรเหนือก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับมาที่แยกวิทยุมีรอสัญญาณไฟท้ายยังไม่ยาวสาทรใต้ดีนะครับสีลมดูท้ายสะสมที่แยกสารแดงอยู่ช่วงซอยพัดพงท้ายยาวกว่าสุรวงเข้าไปนะทางด้านของพระราม4ก็มีท้ายสะสมนะครับพระราม4ด้านนอกรถเริ่มเยอะขึ้นขาเข้านะครับช่วงบริเวณจากทางด้านสารแดงนะครับไปสัมย่านนะครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าติดตามรอบสัญญาณไฟด้านบนของสะพานไทยญี่ปุ่นยังพอเคลื่อนตัวตามกันได้ทั้งสองด้านนะครับส่วนทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าดีนะครับณเวลานี้สะพานพระราม8คล่องตัวสะพานสังฮีไม่ติดนะฮะสะพานพระปกเกล้านะครับเดี๋ยวดูล่าสุดก็เคลื่อนตัวได้ทั้งสองด้านเลยรถที่มาจากทางวงเวียนใหญ่อาจจะเริ่มมีปริมาณรถนะครับช่วงตั้งแต่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้าวงเวียนใหญ่ติดเบี่ยงแนวก่อสร้างนะครับหลายจุดผ่านพ้นวงเวียนใหญ่เข้าแยกบ้านแขกรถเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางด้านของพระราม3รัชดาท่าพระณเวลานี้ถือว่าคล่องตัวนะครับทั้งเข้าและออกนะสุขุมวิทด้านขาเข้าครับช่วงจากทางสุขุมวิท101มาทางแยก62มีปริมาณรถมากนะครับกับการเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางพันตำรวจโทลิขิตพักดีสุภผลนะครับสารวัตรจราจรสนภาษีเจริญนะครับเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะเดี๋ยวให้ทางสารวัตรเพิ่มเติมกันสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับผมสารวัตรครับอุบัติเหตุตรงช่วงซีคอนใช่ไหมครับตรงนี
2: ้เลยซีคอนไปครับ
1: เลยมานะ
2: เลยซีคอนไปเป็นจุดกลับรถเป็นเกษตร58ใกล้สุฮอนด้าก็คือตำแหน่งการชนก็คือเป็นรถที่ใช้ยูเทิร์นกับรถครับก็มาฝังตำแหน่งทางตรงทำให้รถทางตรงชนแล้วก็ทำให้รถที่ตามท้ายมาเบรกไม่ทันก็ชนไป 3-4 คันตอนนี้เคลื่อนย้ายหมดแล้วไม่มีบาดเจ็บเล็กน้อยครับเป็นรถตรงประจันทร์อีกคันหนึ่ง
1: โอ้ครับเหมือนกับว่ามา
2: แล้วใช่ไหมแล้วครับ
1: ครับมาเกิดอุบัติเหตุคู่หนึ่งแล้วก็ข้างหลังตามมาชนแบบซ้ำซ้อนกันอย่าง
2: นี้ประมาณนั้นครับใช่ครับใช่ครับ
1: ครับตอนนี้การจราจรยังมีผลกระทบบ้างไหมครับยังมีสะสมอยู่
2: ไหมครับที่คลายนานแล้วครับที่คลายก็ครึ่งชั่วโมงแล้วคร
1: ับ
2: ที่เหนื่อยเพิ่งเข้ามาต่อนอนเลยครับนำรถคู่นี้เข้ามาต่อนอนกันอยู
1: ่ครับได้ครับหมดปัญหาแล้วขอบคุณมากครับสารวัตร
2: ครับผมครับครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับก็เป็นกรณีก่อนหน้านี้ครับเพชรเกษมด้านขาออกเลยซีคอนบางแคมา200เมตรชนกันหลายคันนะครับก็เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางการจราจรไม่มีผลกระทบแล้วนะครับ เดี๋ยวไปที่สายจากทางคุณชัยรัตน์นะครับอยู่ทางพระราม9นะครับสวัสดีครับคุณชัยรัตน์ครับ
3: สวัสดีครับคุณพาส
1: ครับผม
3: สวัสดีผู้ฟังเจอสร้อยตอนนี้ผมออกจากลาดพร้าว71
1: ครับ
3: จากทางโชคชัย4ลาดพร้าว71ไม่มีปัญหานะครับผม
1: ครับ
3: ประดิษฐ์มนูธรรมมายูเทิร์นตรงโลตัสครับตอนนี้ใช้ประดิษฐ์มนูธรรมขาเข้ามาถึงยกระดับข้ามถนนลาดพร้าวแล้ว
1: อ๋อครับ
3: เคลื่อนตัวได้อยู่ครับผม
1: ครับ
3: รถปานกลางไปสายปลายทางก็จะไปแถวเพชรบุรีครับผมแถวปากทาง RCA ถ้าแถวฝั่งเพชรบุรีไม่รู้ว่าพระราม9ติดขัดหรือเปล่าตอนนี
1: ้ด้านขาเข้าเนาะ
3: ครับผม
1: ตอนนี้ก็เริ่มดีนะแต่ขาออกดีกว่าครับ
3: ผมก็จะไปเลี้ยวขวาตรงแยกวัดพระราม9
1: ครับ
3: เข้าจตุรทิศผ่านแถวปิยเวสไปเส้นนี้ครับผม
1: จตุรทิศดีนะครับ
3: วันหยุดได้หยุดกี่วัน
1: หมายถึงผมแล้วฮะ
3: หมายถึงวันหยุดราชการนะคร
1: ับ อ๋อเขาหยุดก็คืออุ้ยบางคนเขาถ้าหยุดจริงๆนะก็คือวัน31ใช่ไหมวันอาทิตย์แล้วก็1ก็คือชดเชยแล้วก็ไปหยุดอีกทีคือวันที่3ไงเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีครับ
3: 1 2 3วันที่3นี่หยุดเน
1: า
3: ะ
1: มันจะมีข้อมูลที่2ไงแต่ว่าบางคนก็ลาก็กลายเป็นหยุดยาววันเนี้ยน่าจะมีการเดินทางกันเยอะเลย
3: คิดว่า
1: ใช่
3: ฝนไม่ตกก็ไม่น่ามีปัญหา
1: ครับน่าจะอย่างนั้นนะ
3: น่าจะหยุดยาวคิดว่าสามเดือนวันที่สี่เน
1: า
3: ะ
1: ใช่เริ่มทำงานวันที่สี
3: ่นักเรียนนี่เว้นรักไหมหรือว่าหยุดควบเลย
1: บางคนนะเห็นได้ข่าวว่าอย่างผู้ปกครองเขาบอกว่าก็ให้เด็กๆลาอะไรเงี้ย
3: ครับผมเวลาเลยเนาะ
1: ที่มีข้อมูลวัน
3: ที่สองหยุดสามชั่วโมงมันจะคล่อมวันที่2เน
1: า
3: ะ
1: ใช่ฮะ
3: ก็น่าจะหยุดยาวไปเลยก็
1: 31 30ก็คือเนี่ยตั้งแต่พรุ่งนี้เลย30ยาวไป5วันเน
3: ี่ยที่ก็จะได้วิ่งกันสบายๆมีผู้โดยสารหรือเปล่านี่ไม่ทราบนะ
1: ครับ
3: ครับผม
1: ในกรุงเทพน่าจะคนเดินออกต่างจังหวัดเยอะเดินทางอ่ะ
3: แต่ตอนนี้มาถึงตรงแยกตรงประชาอุทิศเนี่ยครับผม
1: อ๋อจะเข้ามาทาง
3: แต่ว่าแดดหายแล้วแดดไม่มีแล้วตอนนี
1: ้ครับ
3: คึมแล้วเหมือนฝนจะตกแล้วตอนนี
1: ้นะคึมๆเหมือนกัน
3: มืดแล้วตอนนี
1: ้ครับ
3: มันจะแดดเหมือน6โมงเย็นแล้วคุณพัดตอนนี
1: ้โอ้เสียงมืดมากนะทางนั้นอ่ะ
3: ครับผมเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะแจ้งอัดชั่วโมงต่อไปครับผม
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณชัยรัตน
3: ์ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับนะพระราม9ขาเข้าก็เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็จะมีบางช่วงนะที่จะมีรถสะสมบ้างนะครับแล้วก็ช่วงถ้าเลยถ้ามาทางด้านของแยกผังเมืองเนี่ยนะอาจจะยังมีปริมาณรถมากอยู่แต่ว่าก็นิดหน่อยแล้วก็ช่วงข้ามยกระดับพระราม9ดีนะครับจตุรทิศเข้ามาดีจตุรทิศจะมีเคลื่อนตัวช้าช่วงเหนือบึงมักกะสันนะครับที่รถจะลงมาทางด้านของทางแยกมักกะสันเนี่ยนะครับรถจะเยอะหน่อยโอ้แล้วก็ลงทางพญาไทนี่ตอนนี้รถก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ดีแล้วนะเวลานี้เนี่ยลงพญาไทก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนช่วงนี้นะครับฝากกันไว้หน่อยกับผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมคุณผู้ฟังครับแม่ประนอมเขาร่วมงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ด้วยนะครับบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดนะครับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมต้นตำรับรสชาติไทยแท้ครับที่อยู่คู่บริโภคมามากกว่า60ปีนะครับร่วมจัดแสดงนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อาหารไทยนะครับในงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ถ่ายทอดเสน่ห์ของรสชาติไทยสู่เวทีสากลอย่างร่วมสมัยนะครับคุณผู้ฟังปีนี้แม่ประนอมเขาเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลายรายการเลยนะครับเช่นซอสมะขามน้ำปลาร้าปรุงรสนะครับน้ำมันน้ำพริกเผาไทยนะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่อีกมากมายเลยนะครับที่พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการต่อยอดรสชาติไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ทั่วโลกพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับของคุณชิลลี่และน้องกาลิกน่ารักมากๆคู่นี้เป็นมาสคอตประจำแบรนด์ของแม่ประนอมเขานะครับตัวแทนแห่งความอร่อยความสนุกสนานและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์รสชาติไทยนะครับ พบกับบูธแม่ประนอมนะครับได้ที่บูธ9ขีด GG15 ฮ9นะครับณ Impact เมืองทองธานีวันเจรจาธุรกิจก็คือเริ่มมาตั้งแต่วันที่26จนถึงวันนี้นะครับ29พฤษภาคมแล้วก็วันจำหน่ายปลีกก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ30พฤษภาคมแม่ประนอมพร้อมส่งต่อรสชาติไทยแท้ครับความคิดสร้างสรรค์และความภาคภูมิใจของอาหารไทยสู่ผู้คนทั่วโลกอย่างงดงามและร่วมสมัยด้วยนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมด้วยนะครับก็ไปดูงานกันได้นะครับที่งานไทยเฟกที่เมืองทองธานีนะครับย้ำนะเข้าไปที่บูธของแม่ประนอมบูธ9ขีด GG15 อยู่ที่ฮ9นะครับ Impact เมืองทองธานีนะวันนี้ก็เป็นวันเจรจาธุรกิจเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันจำหน่ายปลีกนะครับไปร่วมงานกันได้ครับส่วนเส้นทางใครที่จะไปก็เน้นเป็นรถสาธารณะก็ดีนะครับรถไฟฟ้าก็จะได้รับความสะดวกนะเพราะว่าตอนนี้รถอาจจะเริ่มเยอะนะครับโดยเฉพาะทางด้านขาเข้าหงแจ้งวัฒนะนะครับตั้งแต่ผ่านทางด้านของตรงข้ามกับโรงพยาบาล World Medical รถเริ่มเคลื่อนตัวช้ามาทางด้านของใต้ทางด่วนเนี่ยนะในเมืองทองธานียังพอไหลตามกันได้นะครับเท่าที่ดูแล้วก็ทางด้านของฝั่งประชาชื่นนะครับประชาชื่นจากแจ้งวัฒนะนะครับเข้าเมืองทองรถตามกันได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้ติดหยุดนิ่งนะฮะส่วนฝั่งกลับกันขาออกก็เคลื่อนตัวได้นะครับจะมีปริมาณรถเยอะช่วงศูนย์ราชการนะแล้วก็ช่วงที่จะผ่านเลียบคลองประปานะครับส่วนทางด้านของงามวงวานจะมีปริมาณรถมากด้านขาออกนะครับช่วงบางเขนต่อเนื่องเดือนจำข้ามคลองลัดยาวมาทางพงเบสนะหน้าเดอะมอลล์งามวงวานนะครับรถก็ยังค่อนข้างเยอะนะครับผ่านใต้ทางด่วนรถยังเยอะนะครับเลยใต้ทางด่วนข้ามแครายไปรัตนทิเบศเคลื่อนตัวได้นะฮะวงสว่างประชานุกูลในด้านขาเข้านะครับยังมีปริมาณรถมากนะช่วงผ่านลอยประชานุกูลนะครับส่วนด้านกลับกันนะครับรถมากเคลื่อนตัวได้รัชวิภาเข้าประชานุกูลวงสว่างไปสะพานพระราม7ไม่ติดนะฮะโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้านที่มาจากทางดินแดงดีแล้วนะครับท้ายสะสมไม่ยาวนะครับส่วนทางฝั่งที่เริ่มติดก็คือทางราชวิถีมาจากทางแยกตึกชัยนะครับท้ายนะเริ่มยาวนะครับทางพญาไทเข้ามาท้ายอยู่ซอยโยธีส่วนพหลโยธินเข้ามาท้ายสั้นก็จะมีฝั่งราชวิถีด้านขาเข้ารถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะส่วนจุดอื่นๆก็เรียกได้ว่าดีขึ้นนะครับนะแต่ว่ารอบในเนี่ยรถดูเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะอย่างชัดเจนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเหลือแค่สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเท่านั้นเองด้านขาเข้านะครับส่วนทางพระราม2ที่ก่อนหน้านี้ครับมีแจ้งเรื่องของรถที่ไปจอดเสียล่าสุดน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะทางด้านฝั่งขาออกนะครับตอนนี้ปริมาณรถก็เรียกได้ว่าดีขึ้นนะครับแต่ว่าด้านขาเข้าลงจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมีท้ายยังสะสมชะลอตัวช่วงหน้าบริษัทยันหัวยุนสมัยดำเข้าต่างระดับพระราม2เคลื่อนตัวได้นะครับแต่จะมีช่วงผ่านซอย88พระราม2เนี่ยตรงเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าเลยซอยพระราม2 84มาเนี่ยช่องทางคู่ขนานเนี่ยนะครับมีสะสมอยู่นะประมาณ400เมตรนะครับรถเคลื่อนตัวช้าแต่ว่าช่องทางหลักยังวิ่งได้นะครับต่อเนื่องไปต่างระดับพระราม2นะเข้าไปทางดาวคะนองจะมีชะลอตัวนะครับช่วงบริเวณซอยพระราม2 44ผ่านสน.บางมดเนี่ยนะตรงเนี้ยที่จะขึ้นทางด่วนดาวคะนองนะครับปริมาณรถยังค่อนข้างเยอะนะครับดูเรื่องของข้อมูลอื่นๆนิดนึงนะมีทางคุณนกนะครับแจ้งมาบอกว่าถนนสายเอเชียครับคุณผู้ฟังก็เพิ่มเติมนะทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็มีการนะตรวจสอบรถนะครับแต่ละคันด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยในของมาตรการนี่นะฮะก็อาจจะมีรถชะลอช้านิดหนึ่งส่วนทางคุณชัยรัตน์ที่แจ้งมาเมื่อครู่นะครับประดิษฐ์มนูธรรมเลียบทางด่วนรามอินทรา แยกประชาธรรมเข้ามาทางพระราม9เคลื่อนตัวได้ดีนะครับตลอดเลยฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวได้นะขอบคุณข้อมูลของทุกท่านด้วยนะครับย้ำนะคุณผู้ฟังวันนี้นะครับในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส6040ลงทะเบียนกันหรือยังวันสุดท้ายแล้วนะครับอัปเดตสิทธิ์คงเหลือล่าสุดกันหน่อยตอนนี้เหลือไม่ถึง4ล้าน2แล้วนะครับ4ล้าน 174,650 สิทธิ์นะครับก็ลงทะเบียนได้นะครับภายในวันนี้นะครับ22นาฬิกาในส่วนของสิทธิ์ที่เหลือนะครับสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยก็คือเหลือเท่าไหร่ก็ตามโครงการก็จะไม่มีการขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนรับสิทธิ์เพิ่มนะฮะก็ตอนนี้จาก30ล้านเนี่ยก็สำเร็จไปประมาณสักเกือบ26ล้านสิทธิ์ละนะครับถ้าเราดูตัวเลขถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆอ่ะนะฮะเกือบ26ล้านนะครับก็เรียกได้ว่ายังมีจำนวนประมาณสัก 200,000 กว่ารายที่ยังรอประเมินสิทธิ์นะครับก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณสสินันครับมีอุบัติเหตุนะสวัสดีครับคุณสสินัน
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมอันนี้เป็นถนนประชาร่วมใจซอย43ใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะพอดีว่าถนนเนี่ยกำลังมีการทำถนนแล้วทีนี้ถนนนะแค่เป็นแต่ช่องทางเดียวอยู่แล้วมันมีซอยอะค่ะมันมีทางเข้าออกอยู่ทางเดียวและณตอนนี้เป็นชั่วโมงแล้วค่ะคือมันมีรถบรรทุกน้ำแบบรถใหญ่อะค่ะรถแคปซูลเนี่ยมันก็ถอยแล้วมันติดลมแล้วมันก็ฝั่งถนนทางเข้าออกซึ่งก็เข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้ค่ะตอนนี้คือติดเป็นชั่วโมงจะไม่เห็นมีหน่วยงานไหนมาดำเนินการเลยค่ะ
1: อยู่ในซอยอยู่ในซอยช่วงไหนอะครับ
4: ประมาณไม่เกิน500เมตรนะคะ
1: เข้ามาจากถนนประชาร่วมใจใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: อ๋อมีคนขับด้วยไหมครับเนี่ยเห็นไหม
4: มีคนขับอยู่นะคะเขาก็เดินไปเดินมาเขาก็เหมือนกับก็ถามเขาแล้วแต่เขาบอกว่าเหมือนเขาจะเอาแมคโครมาดึงที่เราก็เอ๊ะแมคโครมันจะได้เหรอแล้วมันก็เป็นชั่วโมงจะ2ชั่วโมงแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรช่วยเขาเลย
1: โอ้แล้วรถในซอยนี่เขาต้องจัดการยังไงครับต้องสลับกันไปหรือเปล่าคร
4: ับ ไม่คือสลับกันไปไม่ได้เลยค่ะมันเข้าออกไม่ได้เลยนะตอนนี้ค่ะ
1: กลายเป็น
4: ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงที่ก็ติดอยู่ตรงนี้เป็นจะ2ชั่วโมงนะแบบโอ้ค่ะ
1: โอ้เป็น2ชั่วโมงเลยนะ
4: คือแจ้งหน่วยอะไรนะคะ
1: ยินดีครับเดี๋ยวเราประสานเพิ่มเติมให้เลยตอนนี้ติดอยู่ตรงจุดดังกล่าวนี่คือจะออกหรือจะเข้าครับทางคุณสัตย์สินัน
4: พอดีที่กำลังจะออกไปปักซอยอะค่ะแต่ทีนี้ถ้ามองก็เดินไปดูเนาะทางรถที่จะเข้าซอยก็เข้าไม่ได้เพราะมันเหนือเหมือนต้องทางจราจรจะเป็นเส้นเดียวเพราะว่ามัน
1: หม
4: ดที่ในทางเขาก็เหมือนต้องสลับกันเข้าออกเพราะว่าหลายทางเขามีการจุดวางท่อก็เลยถ้าจะเหลือต้องทางเดียวไม่สามารถยืนรถอะไรแทรกออกไปได้เลยเพราะเขาแบบรถมันอย่างเดียวขวาง
1: จักรยานยนต์ลำบากไหมครับเนี่ย
4: คะ
1: จักรยานยนต์พอได้ไหม
4: ก็เหมือนจะมันจะมีก็จริงจริงบนถนนไม่ได้หรอกค่ะแล้วมันมีไหนทางนิดนึงซึ่งพอดีทางขวามือมันจะเป็นทุ่งนาแล้วมันจะเป็นทันทีจริงเขาพยายามแทรกเข้ามากันนะคะที่เขารอไม่ไหวค่ะแทรกผ่านหน้ารถอะค่ะคือรถที่มันขวางเลย
1: คือ
4: ลักษณะคือเขาถอยอะแล้วมันก็ตกหล่นไปแล้วข้างหน้ารถมันก็ขวางเลนหนึ่งซึ่งเราควรจะไปได้ขวางติดถนนเลย
1: คือหมายถึงว่าตัวรถเนี่ยเขาขวางซอยเลยใช่ไหมครับ
4: ใช
1: ่โอ้โหแล้วเขายังไง
4: นี่เป็นตกที่จะรอความช่วยเหลืออยู่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วเขาก็ถามจากเจ้าของเขาบอกว่าเขาจะให้แมคโครมาทีนี้มันก็แมคโครของที่ไหนที่ก็นึกว่าเขาติดต่อประสานที่ไหนแต่ว่าไม่เห็นมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเลยอะค่ะจะ2ชั่วโมงแล้วอะ
1: ทีนี้รถสมมุติรถแบ็คโฮที่จะเข้าไปนี่ก็น่าจะลำบากเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหม
4: ก็ได้แต่สิ่งที่เขาแล้วเขาจะบินยังไงคือพี่ก็ไม่เข้าใจลักษณะความช่วยเหลือค่ะว่าเราต้องแจ้งหน่วยมีรถอะไรมาดึงเขาขึ้นเพราะว่าลักษณะคือฝ่ามือมันจะเป็นคือทางเข้าซอยพอดีซอยเนี่ยมันยังมีการทำนายอยู่ค่ะแล้วทีนี้รถเนี่ยมันขวางอยู่แล้วหน้ารถเนี่ยมันเป็นนานะคะมันเป็นนาลงไปทีนี้รถอะไรจะลงนาไปดึงเขาขึ้นมา
1: คือเนื้อที่มันแคบอะพื้นที่มันไม่มันแคบมากเนาะลมที่ตกลงไปนี่มันเป็น หล่มที่มันตกลงไปเป็นหลุมอะไรอะครับ
4: มันเหมือนกับว่าเขาทำขุดวางท
1: ่อ
4: ทำท่อทำถนนนะคะแล้วทีนี้เขาก็มีการเอาทรายเอาดินมาปิดทั้งท่อไว้แต่ว่าเขายังไม่ได้เสร็จไงคะม
1: ัน
4: มีเสร็จแล้วมีสุดมันตกอะไรดินมันก็นิ่งเนาะแล้วเขาคงไม่เห็นเขาคงปล่อยแล้วดินมันนิ่งก็เลยลงไปแล้วก็มันก็เลยติดค้างอยู่ตรงแบบลักษณะเหมือนกับว่ามันจะมีเสาไฟฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็แบบเราขุดวางท่อหน้าเสาไฟฟ้าแล้วเขาก็มีการปกปิดไว้เบาๆเพราะว่าเขายังไม่ได้ถือตัวทำอะไรแต่ทีนี้เขาก็ไม่เห็นทีนี้ก็เลยว่าโอ้ยากเลยแล้วทีนี้ปัญหาคือทางเข้าออกจากซอยเนี่ยมันมีทางเดียวซึ่งซอยนี้มันใกล้ๆกับสวนซอยสวนวารีพิรมนะคะแต่ว่าทางสวนวารีพิรมเนี่ยเขาไม่ได้เปิดทางเข้าออกให้ทางซอยนี้เข้าผ่านก็เลยไม่รู้จะออกกันยังไงทางซอยไหน
1: โอ้ถ้าจะเรียกนี่ก็น่าจะลำบากเลย
4: นะก็เสียงานเลย
1: อย่างคนในซอยถ้าจะเลี่ยงไปทางไหนพอได้ไหมครับเนี่ย
4: ก็นั่นแหละค่ะไม่มีทางเลี่ยง
1: ไป
4: คือมีทางนึงคือเข้าสวนวารีพิรมแต่ทีนี้สวนวารีพิรมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดทางคือมันไม่มีประตูที่จะเปิดทาง
1: เขาเป็นที่เอกชนเน
4: า
1: ะ
4: เขาก็เอาใบไม้เอาถุงไม้มาขึงขวางเพื่อไม่ให้คนเข้าออกทีนี้ถ้าจะเปิดทางตรงนั้นก็ได้แต่ว่ามันต้องมีเรื่องใหญ่ค่ะก็ต้องเอารถหรือว่าเอาคนไปลื้อกิ่งไม้หรืออะไรเพื่อเข้าออก
1: ก็อาจจะต้องขออนุญาตเขาก่อน
4: เลย
1: ครับ
4: นั่นแหละสิก็ไม่รู้จะต้องประสานหน่วยไหนอะไรแล้วมันก็อาจจะลำบากค่ะเพราะว่าในซอยนั้นน่ะมันก็คือเขาทำถนนเนาะแล้วมันเป็นดินที่นิ่มๆทั้งซอยแหละค่ะในการที่จะผ่านสวนวารีพิรมเนี่ยเราก็ต้องผ่านถนนที่มันเป็นดินนิ่มๆอะค่ะก็ไม่รู้ว่าผ่านได้หรือเปล่าด้วย
1: ครับผมโอ้ลำบากเลยแสดงว่าในซอยประชาร่วมใจ43เนี่ยมันเหมือนเป็นถนนเลนเดียวแล้วแบบต้องสวนทางกันนะปกติเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคร
4: ับ2 เลนค่ะ 2 เลนสวน
1: โอ้รถใหญ่เลยนะครับเป็นรถแคปซูลด้วยขวางอยู่
4: แล้วอันนี้เพื่อนเราไม่พี่ก็ไม่แน่ใจว่าต้องแจ้งที่หน่วยงานไหนเพ
1: ื่อนเนี่ยฮะตอนนี้ล่าสุดเรากำลังประสานงานให้อยู่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันนะทีมงานกำลังเร่งประสานอยู
4: ่ฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะ
1: ได้ครับให้กำลังใจนะครับโอ้สู้ๆนะเป็น2ชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ค
1: ือ
4: โชคด
1: ี
4: น
1: ิ
4: ดน
1: ึ
4: งเพราะวันนี้ไม่ได้มีธุระที่เงินส่วนไม่ได้เป็นงานแต่ถ้าเป็นงานที่พี่เครียดตาย
1: ครับโอ้โหลำบาก
4: เลยจะออกไปทำงานไม่ได้เสียงานแบบว่าไปละอันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ยินดีครับเดี๋ยวเราคืบหน้ากันนะครับคุณศศินันท์ขอบคุณครับเอาใครที่ไม่จำเป็นเรื่องก่อนนะครับซอยประชาร่วมใจ43ทั้งเข้าและออกนะครับคือในซอยเนี่ยเข้าไปจากปากซอย500เมตรมีรถแคปซูลนะครับผสมรถบรรทุกน้ำนะครับล้อหลังไปตกโลมนะครับแล้วขวางการจราจรอยู่ทำให้รถจะเข้าออกซอยนี่ลำบากมากนะครับถ้าจะไปกันไม่ได้แล้วครับติดอยู่มาประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคุณศศินันท์โอ้อะประสานให้อยู่นะตอนนี้กำลังประสานให้อยู่นะครับให้กำลังใจทุกท่านนะครับที่ใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
7: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
8: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
7: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
8: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
9: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวงสามเสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
10: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
11: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
12: ่
11: ะ
12: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
11: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาสมศรีพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
13: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
11: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
12: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
14: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
15: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู้
16: Stop! โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
17: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
18: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
19: ฝุ่นควัน PM2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
20: ระวังนะลูก ค่อยๆวิ่งนะลูก
21: อย่าปีนสูงนะ
20: เดี๋ยวล้มนะลูก
22: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

คุณฟังครับกรณีของคุณสสินันที่แจ้งว่ามีรถบรรทุกน้ำนะครับเป็นรถแคปซูลที่ไปประสบเหตุล้อหลังตกหล่มขวางการจราจรนะครับในซอยประชาร่วมใจ43ช่วงกลางซอยนะครับเข้ามาจากปากซอยเนี่ยประมาณ500เมตรล่าสุดเราประสานไปกับสน.มินบุรีให้แล้วนะครับให้กำลังใจทุกท่านเลยนะที่อยู่ในซอยก็ติดหนักเลยนะครับเพราะว่าเหลือแค่1ช่องทางทีเนี้ยรถก็เบียดแย่งกันแล้วก็ทั้งรถมอเตอร์ไซค์โอ้โหรถที่สวนทางเข้าซอยออกซอยด้วยนะครับนะเดี๋ยวน่าจะต้องรอความคืบหน้านะครับในเรื่องของการดำเนินการเคลื่อนย้ายว่าจะต้องมีการวางแผนอย่างไรต่อไปนะครับส่วนช่วงนี้นะครับเพิ่มเติมโครงการ Forget Me Not ของทางจสร้อยแน่นอนนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราเปิดโอกาสให้ครอบครัวแล้วก็ญาติของผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของโรคอัลไซเมอร์โรคความจำเสื่อมได้ลงทะเบียนผู้ป่วยในการดูแลของท่านกับโครงการ Forget Me Not นะครับเราจัดทำโครงการนี้ด้วยการใช้สัญลักษณ์ดอก Forget Me Not ดอกไม้สีม่วงนะครับเกสรตรงกลางก็จะมีสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์แทนผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับมี2รูปแบบของสัญลักษณ์ทั้งเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์เอาไว้ใช้ติดเสื้อผู้ป่วยเวลาผู้ป่วยออกจากบ้านแล้วเกิดพลัดหลงกับคนในครอบครัวสัญลักษณ์นี้จะมีประโยชน์มากนะครับให้ผู้ที่พบเห็นช่วยกันติดต่อกลับมาที่จสร้อยทั้งการสแกน QR code ที่อยู่ด้านบนของสัญลักษณ์นะครับหรือโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข02เบอร์7ตัวที่อยู่บนสัญลักษณ์ก็สามารถติดต่อเข้ามาที่จสร้อยได้นะครับก็จะช่วยกันประสานงานนะครับพาผู้ป่วยกลับบ้านสู่อ้อมกอดของคนในครอบครัวด้วยความปลอดภัยต่อไปสัญลักษณ์นี้มีความสำคัญมากนะครับทั้งสติกเกอร์แล้วก็ตัวเข็มกลัดครอบครัวสามารถนำเอาสัญลักษณ์ที่ได้ไปนะครับจากจสร้อยเอาไปติดที่หน้าอกเสื้อของผู้ป่วยไว้ได้เลยเผื่อวันใดวันหนึ่งเกิดพลัดหลงออกจากบ้านสัญลักษณ์นี้ก็จะมีประโยชน์ฝากคุณผู้ฟังนะครับใครที่พบเห็นผู้ป่วยที่เขาติดสัญลักษณ์ Forget Me Not สีม่วงคุณช่วยเขาได้นะครับด้วยการทั้งสแกน QR code ด้านบนเข็มกลัดหรือโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข02เบอร์7ตัวได้เลยเราก็จะทราบข้อมูลของผู้ป่วยนะครับตามตัวเลข ID ที่ระบุไว้ที่หน้าอกเสื้อก็จะมีการสืบค้นข้อมูลนะครับว่าบ้านของผู้ป่วยนี่อยู่ที่ไหนญาติเป็นใครติดต่อประสานงานเพื่อจะได้พาผู้ป่วยกลับบ้านด้วยความปลอดภัยกันต่อไปก็มีหลายเคสนะครับที่เรียกได้ว่าติดสติกเกอร์และเข็มกลัดโครงการนี้แล้วก็ได้กลับสู่อ้อมกอดของคนในครอบครัวด้วยความปลอดภัยต่อไปเพราะฉะนั้นฝากถึงญาติผู้ที่ดูแลผู้ป่วยนะครับโทรเข้ามาลงทะเบียนกับโครงการ Forget Me Not ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงหมายเลขโทรฟรีนะครับดอกจัน1808หรือ1137สามารถโทรมาลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวพอได้เข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์ที่เราส่งตามหลังไปให้นะครับก็ให้นำเอาเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์เนี่ยไปติดเสื้อผู้ป่วยได้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่เพิ่มเติมให้กับทุกท่านด้วยวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าด้วยนะครับทักทายคุณจิราพรด้วยคุณพักเคอินนะครับแวะมาทักทายช่วงก่อน11นาฬิกานะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคุณ AA แวะมาส่งด้วยคุณพินโยนะครับบอกว่าถ้าเกิดมีผู้ป่วยในซอยนี่แย่เลยซอยประชาร่วมใจใช่ไหมที่มีรถเป็นรถแคปซูลบรรทุกน้ำเนี่ยไปตกหล่มอยู่นะประชาร่วมใจ43นะครับก็เดี๋ยวติดตามนะเรื่องของการดำเนินการเคลื่อนย้ายเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเราประสานไปกับทางสน.มินบุรีให้แล้วนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อพักกันสักครู่นะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรัฐบาลเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสกระแสตอบรับแรงต่อเนื่องนะครับประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า26ล้านรายอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสกระแสตอบรับแรงอย่างต่อเนื่องนะครับมีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า26ล้านรายร้านค้าพร้อมใช้ทะลุ 650,000 รายทั่วประเทศนะครับติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
9: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศภายหลังเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนร่วมโครงการ26 27,092 คนและลงทะเบียนสำเร็จไป25,480,764 คนในจำนวนนี้มีผู้ที่ภายหลังเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนร่วมโครงการ26,207,092 คนและลงทะเบียนสำเร็จไป25ล้าน

0: 5ปีเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนมากที่สุดประมาณ8ล้าน2แสนคนรองลงมาคือกลุ่ม46ถึง60ปีขณะที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มยังคงเป็นกลุ่มกิจการที่เข้าร่วมโครงการมากที่สุดโดยมีร้านค้าเข้าร่วมลงทะเบียนแล้วประมาณ1ล้าน 29,000 กว่ารายโดยผ่านการตรวจสอบแล้วประมาณ1ล้าน 25,000 กว่ารายมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานในวันที่1มิถุนายนนี้ประมาณ 652,000 กว่ารายยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ไปที่ความคืบหน้าการระบาดของโรคอีโบลานะครับนายเทดรอสเกเบรียซุสนะครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับได้เดินทางไปยังจังหวัดอิตูรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการระบาดของโรคอีโบลาระลอกที่17ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพื่อให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในพื้นที่นะครับก่อนหน้านี้เกเบรียซุสได้โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X ว่าเขาอยากให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขาไม่ได้เผชิญสถานการณ์เพียงลำพังพร้อมกันนี้ยังได้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ว่าเป็นกำลังหลักในการรับมือกับการระบาดของอีโบลาในครั้งนี้และว่าเขาจะเดินทางไปยังเมืองบูเนียเมืองเอกของจังหวัดอิตูรีใน DR คองโกนะครับเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อรับฟังปัญหาและข้อกังวลโดยตรงและจะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อช่วยเหลือด้านกระทรวงสาธารณสุขของ DR คองโกนะครับได้เผยตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาอยู่ที่121คนนะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมมีจำนวน 1,077 คนส่วนผู้เสียชีวิตรายใหม่ที่ต้องสงสัยว่ากำลังติดเชื้อดังกล่าวนะครับมี17คนรวมยอดผู้เสียชีวิตสะสมนะครับจำนวน246คนขณะที่เจ้าหน้าที่ประเมินว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงนั้นอาจสูงกว่านี้นะครับสำหรับไวรัสอีโบลาที่ระบาดใน DR คองโกล่าสุดนี้เป็นสายพันธุ์บุนดิบูโจซึ่งต่างจากสายพันธุ์ซีอาที่ขออภัยครับซึ่งต่างจากสายพันธุ์ซาอีนะครับที่เคยระบาดใน DR คองโกก่อนหน้านี้และมีวัคซีนป้องกันโรคในขณะที่ปัจจุบันนั้นยังไม่มีวัคซีนหรือยาที่ได้รับการอนุมัติสำหรับสายพันธุ์บุนดิบูโจแต่ศูนย์ควบคุมโรคแห่งแอฟริกาได้ระบุว่ากำลังพัฒนาวัคซีนและคาดว่าจะมีใช้ภายในสิ้นปี2569นี้ครับ
2: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันนี้ไข่พอจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านอยากจะดูกันพอห้าเนี่ยฝ่ายดูฝ่ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเรียงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกดใจเฮ้ยลองใส่ให้ดู
1: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: เอาใส่ชุดเต่าเลยไหมคะถวาย

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สวัสดีคุณเสมานะครับ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้เรื่องของราคาน้ำมันมีการปรับลดลงนะครับเบนซินแก๊สโซฮอล์91แล้วก็95ลดลง70สตางค์นะครับส่วนพรีเมียมดีเซลเนี่ยลง1บาทมีผลตั้งแต่เมื่อช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมานะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีประกาศเรื่องของฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนะครับและฝนที่ตกหนักหลายพื้นที่นะครับเป็นการประกาศฉบับที่5เมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมามีผลกระทบถึงวันที่5มิถุนายนวันนี้กรุงเทพก็จะมีฝน160ถ้ามีตกเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำเดี๋ยวต้องติดตามนะครับทางด้านของพันตำรวจโทสิงหาเฟื่องแก้วนะครับสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงเพิ่มเติมนะว่าวันนี้เนี่ยจะมีงานพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาของพยาบาลทั่วประเทศนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเข้าไปแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายจะออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็อาจจะมีปริมาณรถติดนะครับในช่วงบ่ายเดี๋ยวต้องติดตามเพิ่มเติมกันล่าสุดมีคุณศศินันท์แจ้งมานะครับว่าในซอยประชาร่วมใจ43มีรถบรรทุกน้ำที่เป็นลักษณะเหมือนรถแคปซูลไปตกลมครับอยู่ช่วงกลางซอยประมาณเข้าจากปากซอยเนี่ย500เมตรลักษณะลมดังกล่าวเหมือนมีแนวก่อสร้างอ่ะแล้วก็ตัวรถคันนี้เนี่ยเขาไปตกหล่มอยู่บนคอสะพานตรงหล่มตรงนั้นคือถนนในซอยเนี่ยวิ่งสวนทางกันนะครับแต่ตอนนี้เขาระบายรถบางคันออกไปได้แล้วเหลืออีกประมาณสัก 4-5 คันนะที่ติดอยู่ตรงนี้ไปไหนไม่ได้เลยเข้าซอยก็เข้าไม่ได้ออกซอยก็ไม่ได้ประสานไปทางสน.มีนบุรีให้แล้วเดี๋ยวต้องรอความคืบหน้านะครับว่าจะเคลื่อนย้ายอย่างไรเพราะว่าซอยแคบด้วยคุณศศินันท์ไปสอบถามคนขับเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้กำลังรอรถแบ็คโฮอาจจะมาดันออกมาเลื่อนอยู่แต่ว่าทีเนี้ยด้านขวาเนี่ยมันก็เป็นทุ่งนาด้วยไง
2: ครับ
1: ทีเนี้ยรถแบ็คโฮถ้ามาเนี่ยจะไปจอดอยู่ตรงไหนจะดําเนินการอย่างไรเข้าซอยลําบากเลยนะครับใครที่ไม่จําเป็นเลี่ยงก่อนซอยประชาร่วมใจ43นะครับเมื่อคืนนี้มีรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ําป่าไหลหลากพื้นที่ดอยขุนตาล นะครับแล้วก็ทะลักเข้าท่วมบริเวณถัดตลาดสดบ้านจําวัดบ้านจํานะครับแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นก็เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบนะครับเมื่อเช้านี้น้ำลดลงนะครับได้คุยกับทางด้านของคุณสิริศักดิ์รัชตะชีรวิทย์นะครับหัวหน้าหมวดทางหลวงห้างฉัตรตอนนี้ทางหัวหน้าบอกว่าเส้นทางรองนะครับไม่ใช่สายหลักนะเส้นทางรองคือทางหลวงหมายเลข1034เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองที่มีผลกระทบอยู่นะครับช่วงกิโลเมตรที่9ถึงกิโลเมตรที่10จากเกาะคาไปห้างฉัตรน้ำท่วมอยู่นะครับประมาณสัก 20-30 เซนรถเล็กเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผ่านไม่ได้ล่าสุดบอกว่าถ้าวันนี้ฝนไม่เข้ามาซ้ำไม่เข้ามาตกเพิ่มเติมน้ำก็น่าจะลดลงได้
2: mm-hmm.
1: แต่เส้นทางหลักทางหลวงหมายเลข11ที่ขึ้นเชียงใหม่ใช้ได้นะครับ ทางหลวงชนบทลำปางก็ใช้ได้ไม่เป็นปัญหาได้เพิ่มเติมกับทางคุณอดิศักดิ์ทองอารีนะครับปลัดเทศบาลตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางก็บอกว่าถนนสายนี้มันเป็นลักษณะเหมือนแอ่งกระทะเวลาฝนตกลงมาก็จะเหมือนค้างอยู่ในแอ่งเนี่ยทีนี้ก็ถ้าไม่มีฝนมาเพิ่มน้ำก็จะลดลงได้แล้วก็ตามบ้านเรือนประชาชนตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีฝนมาเพิ่มก็น่าจะลงได้นะครับก็เลยถามว่าการบริหารจัดการในช่วงหน้าฝนที่กำลังจะมาเนี่ยจะบริหารจัดการอย่างไรบ้างทางท่านปลัดเทศบาลก็บอกว่าตอนนี้ได้ใช้รถแบ็คโฮนะครับมาตักผักตบชวาที่อยู่ในลำน้ำแล้วก็เรียกได้ว่าเคลียร์ปัญหาเรื่องของสิ่งที่กีดขวางทางน้ำผ่านนะครับแล้วก็มีโครงการการทำเส้นทางแบ่งลำน้ำคือมีการขุดลอกเพิ่มเพื่อทำเหมือนเป็นทางเบี่ยงให้น้ำเนี่ยไหลไปลงทุ่งนานะครับดีกว่าที่จะเข้ามาแล้วก็มาในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนก็บอกว่าเดี๋ยวน่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ก็จะทำให้แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นนะครับส่วนวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายนะ29พฤษภาคมลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะครับ6040เมื่อเช้าได้คุยกับทางดร.พงษ์นครโภชากรนะครับผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าจาก30ล้านสิทธิ์ที่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยสำเร็จไปแล้ว25ล้านกว่าๆรอประเมินสิทธิ์อีก 2,500,000 นะครับแล้วก็ 4,700,000 เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าเงื่อนไขนะครับทีนี้ก็เลยถามว่ายอดล่าสุดณตอนนี้ที่เราอัปเดตเนี่ยเหลือประมาณสัก 4,100,000 กว่าๆนะครับว่าจะสามารถขยายเวลาการลงทะเบียนอีกได้ไหมท่านผู้ช่วยโฆษกก็บอกว่าสิทธิ์เหลือเท่าไหร่ก็ตามไม่มีการขยายเพิ่มนะครับก็คือก็เคลียร์ทิ้งวันนี้เลยนะครับจนถึง4ทุ่มนะครับยังลงทะเบียนได้อยู่ทีนี้ถ้าเทียบกันกับคราวที่แล้วซึ่งเป็นคนละครึ่ง plus คราวที่แล้วเปิดรับลงทะเบียน20ล้านก็ได้ครบทั้ง20ล้านแต่ปีนี้30ล้าน ก็มีลงทะเบียนมาประมาณ20อ่ะตีเป็นตัวเลขกลมๆเกือบ26ล้านนะครับก็ถือว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นจากคราวที่แล้วส่วนร้านค้าที่จะเข้าร่วมถ้าเป็นร้านค้าเก่าก็จะง่ายหน่อยกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมได้เลยภายในวันที่30กันยายนแต่ถ้าเป็นร้านค้าใหม่ก็ต้องมีเรื่องของเอกสารอย่างถ้าเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แน่นอนจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะนะครับแล้วก็เอาเอกสารไปกรอกอาจจะเข้าไปที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับก็มีการให้บริการรับคำปรึกษาต่างๆวันซอฟต์เซอร์วิสเลยที่ธนาคารกรุงไทยร้านค้าใหม่สมัครได้ภายในวันที่31กรกฎาคมสำหรับร้านค้าสงสัยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-111-1122แล้วกด3นะครับก็ดูแลกันตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันก็รีบนะประชาชนลงทะเบียนได้นะครับภายในวันนี้ก่อนเที่ยงคืนนะครับภายในช่วงขออภัยก่อน4ทุ่มภายใน4ทุ่มนี่แหละนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันสุดท้ายสำหรับลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับคุณเสมานะครับวันนี้ผมพัฒน์อภิธนการลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางนะครับจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับและช่องทางการติดต่อหลักของเรา1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดอกจัน1808เบอร์นี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับนอกเหนือจากนี้เรามีหลากหลายช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียให้ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางทีมงานจสร้อยของเราครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage JS100 Radio ทาง YouTube JS100 Radio Official นะครับก็สามารถติดตามรับชมรับฟังคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผ่านช่องทาง YouTube ของเราทางเว็บไซต์ทาง X นะหรือว่าทาง Twitter รวมไปถึงทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับท่านใดที่เล่น LINE เป็นประจำอยู่แล้วก็สามารถเพิ่มเพื่อนได้นะครับแล้วก็พิมพ์ @js100 เนี่ยพิมพ์ติดกันนะก็สามารถเพิ่มจสร้อยเป็นเพื่อนท่านได้เช่นเดียวกันเรายังมีตัวแอปพลิเคชันด้วยนะครับ JS100 ครับซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นะครับดาวน์โหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเรามีฟังก์ชันเยอะแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่ถูกพูดถึงกันบ่อยๆก็คือตัวฟังก์ชัน SOS ที่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้ให้ความช่วยเหลือคนที่ท่านรักคนที่ท่านห่วงใยได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับตัวฟังก์ชัน SOSที่อยู่ในแอปพลิเคชันของ JS100 ของเราเรายังมีทาง IG Instagram ด้วยนะครับของจอสร้อยให้ติดตามรวมไปถึงทาง TikTok ด้วยนะครับให้ได้ติดตามรับข้อมูลข่าวสารจากทางทีมงานจอสร้อยของเราหลากหลายช่องทางเลยสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามจอสร้อยผ่านช่องทางนั้นได้เลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับต้องมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันก่อนนะครับกับทางคุณบุษบงบุษบะวณิชครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะในความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเมื่อช่วงตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เลยนะคะมีสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากพื้นที่ดอยขุนตาลทะลักเข้าท่วมบริเวณตลาดสดบ้านจำตำบลปงนะฮะปงเขาเรียกว่าตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะคะแล้วก็ท่วมถนนสายเกาะคาห้างฉัดทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรในพื้นที่นะคะโดยที่ตลาดสดบ้านจำตอนช่วงเช้าเนี่ยแม้ว่าจะมีน้ำท่วมในพื้นที่ตลาดแต่พ่อค้าแม่ค้าก็ยังคงเปิดขายของตามปกตินะคะแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อช่วงที่มีฝนตกหนักเนื่องจากมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำก็คือดอยขุนตาลเนี่ยมันไหลลงสู่ลำห้วยอย่างรวดเร็วทำให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนแล้วก็เส้นทางสัญจรในซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะหลังจากนั้นในช่วงสายๆค่ะนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมกับนายอำเภอห้างฉัดนะคะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลปงยางคกหลังจากที่เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้ามานะคะก็บอกว่าตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงกลับเข้าสู่ปกติแล้วแต่ว่าก็ต้องเร่งทำความสะอาดในพื้นที่แล้วก็มีการมองแนวทางระยะยาวในการรับน้ำด้วยอาจจะต้องมีการจัดจุดรับน้ำหรือว่าพื้นที่รองรับมวลน้ำเพื่อลดผลกระทบจากน้ำที่ไหลหลากเข้าในพื้นที่แล้วมันเป็นปัญหาที่เกิดซ้ำซากด้วยนะคะมาดูกันต่อเรื่องเกี่ยวกับพวกคนจีนโกงแล้วหนีเข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยค่ะปรากฏว่าทางด้านของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติศูนย์ความร่วมมือล้านช้างแม่โขงนะคะมีการประสานงานกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติเข้าไทยอย่างผิดกฎหมายของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะบอกว่าประสานมาบอกว่าให้ช่วยจับกลุ่มผู้ต้องหาสัญชาติจีน4รายซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนในข้อหาช่อโกงด้วยการปลอมแปลงเอกสารนะคะก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบในพื้นที่โดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็มีการสั่งการให้ทางด้านของตำรวจกองปฏิบัติการพิเศษนะคะของสอบสวนกลางในการลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจของตม.เข้าไปควบคุมตัวนายเฉิน อายุ55ปีในหยวนอายุ54ปีในเฟยอายุ51ปีแล้วก็นางหลัวอายุ54ปีนะคะเป็นบุคคลต้องห้ามตามพรบคนเข้าเมืองฐานมีพฤติกรรมเป็นบุคคลที่น่าเชื่อว่าเป็นภัยสังคมค่ะหรือว่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดขึ้นเป็นอันตรายต่อความสงบสุขนะคะโดยไปจับกุมได้ที่บ้านหรูเลยนะคะบ้านพักหรูที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็ส่วนนางหลัวเนี่ยมาจับกุมตัวได้ขณะภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3: ครับ
2: ปรากฏว่าพฤติการของผู้ต้องหาทั้ง4คนเนี่ยเป็นยังไงก็บอกว่าไปเกี่ยวข้องกับบริษัทรับสัญญาดำเนินโครงการรื้อถอนแล้วก็ฟื้นฟูภูมิทัศน์เมืองอู่ฮั่นค่ะแต่ว่าไปทุจริตปลอมแปลงข้อมูลและเอกสารเพื่อหลอกเอาเงินชดเชยค่ารื้อถอนค่าเวรคืนจากบริษัทจัดการที่ดินเมืองใหม่ของอู่ฮั่นโดยแอบอ้างชื่อแล้วก็บัญชีธนาคารของคนอื่นเพื่อรับผลประโยชน์มูลค่าความเสียหายเนี่ยคิดเป็นเงินหยวนเนี่ย18ล้านหยวนแต่คิดเป็นเงินไทยเนี่ยเกือบ100ล้านบาทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอรู้ว่าเขาจับได้เอจใจแล้วก็เลยหลบหนีเข้ามากบดานในประเทศไทยโดยใช้วีซ่าเกษียณเพื่ออำพรางตัวนะคะก็ทำให้เจ้าหน้าที่แกะรอยจนพบว่าใช้บ้านพักหรูภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ย่านห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเป็นเซฟเฮาส์แล้วก็มีการตำรวจไทยก็รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นจากศาลจังหวัดพัทยาก่อนเข้าตรวจค้นจับกุมตัวในเฉินในหยวนในเฟยได้ก่อนที่ขยายผลไปติดตามจับกุมนางหลัวได้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะก็มีการส่งกลับนะคะไปดำเนินคดีที่เมืองจีนต่อไปนะก็แหมเป็นหลังแหล่งกบดานโจรต้องช่วยกันแกะรอยเลยทีเดียวนะคะ
3: ครับ
2: อย่างที่บอกไปว่าปัญหาเกี่ยวกับเราเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะโอกาสความสุ่มเสี่ยงนะคะที่มันเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะคะก็มีการไปนำเสนอเกี่ยวกับการตั้งข้อสงสัยของประชาชนเกี่ยวกับ3โครงการเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมคลองอู่ตะเภาจังหวัดสงขลานะคะเขาบอกว่าเนี่ยโครงการนี้มีการส่งมอบงานล่าช้ากว่า10ปีเนี่ยนะคะซึ่งเจ้าของโครงการก็คือกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะก็บอกว่าออกมายืนยันว่าโครงการนี้เขาส่งมอบงานกันไปตั้งแต่ปี 58 ถึง 59 แล้วนะคะแล้วก็คณะกรรมการตรวจรับงานก็ตรวจสอบแล้วว่าโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องและก็ครบถ้วนนะคะซึ่งมันมีทั้งหมด3โครงการก็คือป้องกันตะหลิ่งริมคลองอู่ตะเภาที่บ้านคุ้งน้ำคอวังนะคะบ้านหนองในขุยในขุยนะคะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะส่งมอบเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี59แล้วก็มีโครงการป้องกันตะหลิ่งริมคลองอู่ตะเภาที่บ้านชายคลองนะคะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ความยาว 1,200 เมตรส่งมอบงานเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ปี59แล้วก็อีกโครงการนึงก็คือโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตะหลิ่งริมคลองรำใหญ่หมู่2ตำบลทุ่งหมออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาความยาว200เมตรส่งมอบงานตั้งแต่ปี2558ค่ะ13สิงหาคมซึ่งปัจจุบันนี้พื้นที่ดังกล่าวยังมีสภาพความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกติด้วยนะคะสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาก็ชี้แจงเข้ามาเพราะว่าคนกลัวน้ำท่วมหัดใหญ่ก็เลยไก่เป็นข้อกังวลข้อ เตือนกันไว้ก่อนล่วงหน้าแต่ว่ามันต้องไม่ข้อเท็จจริงอ่ะมันต้องเอาข้อมูลมาด้วยนะคะข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยอย่ายิ่งไปจุดกระแสทำให้คนหวาดคือภาพจำมันยังอยู่เลยอ่ะน้ำท่วมหัดใหญ่อ่ะคนยังวิตกกังวลแล้วมันไม่ได้วันสองวันลดอ่ะมันอยู่ตั้งหลายวันนะคะมันมีทั้งความสูญเสียทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตคนก็สูญเสียด้วยนะคะส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะก็ต้องบอกว่าอิหร่านเนี่ยออกมายืนยันว่าตอนนี้อิหร่านเนี่ยมีอำนาจเป็นเหมือนกับประเทศเดียวนะในการที่จะอนุมัติให้เรือเนี่ยสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสให้ได้นะคะเขาบอกว่าในรอบ24ชั่วโมงมาเนี้ยมีเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้แล้ว26ลำหลังจากที่ได้รับอนุญาตและประสานงานร่วมกับกองทัพเรืออิหร่านอย่างถูกต้องนะคะโดยทางด้านของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือว่า IRGC ก็ออกแถลงการนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรือหลายลำพยายามจะลักลอบน่านน้ำเข้าสู่อัลเปอร์เซียโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยการปิดดัดแปลงระบบนำทางเพื่ออำพรางตัวนะคะซึ่งกองทัพเรือของอิหร่านต้องเข้าสกัดจับเรือไว้ได้2ลำส่วนเรือที่เหลือยอมหันหลังกลับนะคะหลังจากถูกส่งสัญญาณเตือนทางวิทยุนะคะขณะเดียวกันก็มีการระบุอ้างไปถึงว่ากอง องทัพสหรัฐนี่แหละเป็นผู้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงตั้งแต่วันที่8เมษายนด้วยการยิงขีปนาวุธตกใส่พื้นที่ว่างเปล่าในสนามบินแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิหร่านดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าทรัพย์สินเสียหายทำให้ IRGC จึงยิงตอบโต้ไปยังฐานทัพสหรัฐซึ่งเป็นต้นทางของการโจมตีพร้อมส่งสัญญาณเตือนว่าจะมีการตอบโต้อย่างรุนแรงหากมีการเปิดฉากโจมตีอีกครั้งนะคะซึ่งปัจจุบันได้ใช้มาตรการอิหร่านได้ใช้มาตรการควบคุมน่านน้ำอย่างเต็มกำลังโดยเรือทั้ง26ลำได้สัญจรผ่านเส้นทางปลอดภัยที่อิหร่านกำหนดไว้เพราะว่าเขามีวางทุ่นระเบิดใต้น้ำเนาะหากมีคนที่คิดจะก่อความไม่สงบหรือสร้างความเสียหายจะต้องเจอกับการตอบโต้ที่เด็ดขาดขณะเดียวกันทางด้านของสหรัฐกับอิหร่านเขาบอกว่ามีรายงานว่าได้คณะเจรจาได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันแต่ว่าทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องรอประธานาธิบดีทรัมป์เซ็น
0: แล้
2: วก็แล้วก็อิหร่านก็ต้องโอเคด้วยแต่ว่ามาแค่มาแค่นี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยบวกนะทำให้ตลาดหุ้นเอเชียดีดรับกันเลยทันทีนะคะโดยหางเส็งฮ่องกงปิดตลาดภาคเช้าเพิ่มขึ้น 275.27 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 25,281 นะคะขณะเดียวกันนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวก็ทำสถิติสูงสุดอีกแล้วพุ่งขึ้นไป 1,203.45 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 65,896.57จุดส่วนหุ้นไทยก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะก็เหมือนกันก็ต้องบอกว่าปิดตลาดตอนช่วงเที่ยงครึ่งนะคะหุ้นไทยก็บวกมา 8.45 จุดอยู่ที่ 1,577.42 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายก็หนาแน่น 35,097 ล้านบาทนะคะก็เป็นปัจจัยบวกเกี่ยวกับเรื่องของคณะเจรจาของสหรัฐกับอิหร่านนี่แหละคาดว่าจะได้บรรลุข้อตกลงนะคะซึ่งเป็นบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศออกไปอีก60วันนะคะแล้วก็พยายามจะมีข่าวดีเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มูซแต่ว่าอิหร่านบอกว่าต้องผ่านชั้นคนเดียวไม่ได้เธอไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนราคาทองคำในประเทศเมื่อวานนี้นี่ร่วงไปเยอะเลยใช่ไหมคะวันนี้ก็สร้างความฮือฮาเปิดตลาดมาบวกไป 1,450 นะคะก็กลับมาอยู่รูปพรรณขายออกเนี่ยก็กลับมายืนอยู่เหนือระดับ 70,000 บาทเรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดตอนช่วง เวลา 12:02 นาทีนะคะราคาทองคำบ้านเราเนี่ยเคลื่อนไหวทั้งหมด8ครั้งกลับมาเท่าเดิมกับเปิดตลาดก็คือบวกเพิ่มขึ้น 1,450
0: ครับ
2: บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ69,350ขายออก69,550รูปพรรณรับซื้อ 67,962 บาท28สตางค์แล้วก็ขายออกไม่รวมกับเน็ตนะคะ 70,350 บาทเท่ากับเปิดตลาดเมื่อช่วงเช้าเลยส่วนทางด้านของ Gold Spot ก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ 4,511 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทซึ่งอยู่ที่32บาท57สตางค์ค่ะ
0: ครับ
2: ก็เป็นเรื่องราวในส่วนของสถานการณ์ที่ต้องอัปเดตกันเพิ่มเติมสำหรับความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเที่ยงวันนี้นะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะเพิ่มเติมค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
4: ประตูรถกำลังจะป
5: ิ
4: ด
5: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Studentได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
6: จงดูแกงเขียวหวานอร่อยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจัด
7: กินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
8: ใครหรือจะสู้มัสมั่นอร่อยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงร้อยไทยใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
11: ่40ครับ
12: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
11: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: ฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิ์ประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
5: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอดขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
5: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
5: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ติดตามตสร้อนกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้สวัสดีคุณกระปุกแดงคุณรพีคุณวันยุมาพี่พัชนีคุณเอเอนะครับขอบคุณสำหรับทุกข้อความนะครับมีรับแจ้งหลังใหม่นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับกรณีของคุณอรรถพลครับบอกว่ามีอุบัติเหตุที่ถนนเพชรเกษมเป็นฝั่งขาออกครับบริเวณช่วงเพชรเกษม73/2คุณอรรถพลบอกว่าเป็นรถเก๋ง3คันเลยนะครับแล้วก็มีรถกระบะของเจ้าหน้าที่มูลนิธิอีก1คันทั้งหมดเนี่ยอยู่เลนซ้ายนะแล้วก็ล่าสุดตอนประมาณสักเที่ยงครึ่งนะเมื่อสักครู่นี้เองคุณอรรถพลเขาก็กลับมาที่ทางเดิมอีกแล้วเขาก็โทรแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมบอกว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วนะขอบคุณคุณอรรถพลมากเลยนะครับวนกลับมาดูให้บอกว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วนะสำหรับเพชรเกษม 73/2 ก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุชนกันหลายคันนะครับก็มีทางด้านของอุบัติเหตุตัดสาธุประดิษฐ์นะเป็นยานวาที่ตัดกับสาธุประดิษฐ์นะครับรับแจ้งทางไลน์นะครับบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์2คันชนกันนะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชาย1รายผู้หญิง1รายเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือแล้วนะครับนำส่งไปที่โรงพยาบาลวิมุตเทพทารินนะสำหรับจุดนี้นะครับเพิ่มเติมมาทางไลน์ของทางจอสร้อยของเราเป็นพื้นที่ของสนบางพงผางการจราจรก็กลับมาใช้การได้ดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณทวัฒน์นะครับมีรถจอดเสียวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาเข้าครับหน้าประตู4น่าจะเป็นดอนเมืองนะครับประตู4มีรถแท็กซี่จอดเสียอยู่นะกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดเลยนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณชินฐานนันถนนสารสินครับเลยซอยต้นสน50เมตรมีกระบะจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับคนขับกำลังคุยโทรศัพท์อยู่นอกตัวรถการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณเมธบอกว่าฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ที่กาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตกนะครับขาออกตรงข้ามโรงพยาบาลเกษมราษฎร์มีรถกระบะ2คันแล้วก็รถบรรทุกอีก1คันทั้งหมดเนี่ย3คันนะครับกระบะ2บรรทุก1กีดขวางอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาครับสำหรับจุดนี้ส่งผลให้การจราจรที่เคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันคุณเมธบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับรับแจ้งทางไลน์อีกเช่นเดียวกันครับรังสิตนครนายกฝั่งขาออกหน้าร้านอีสานบ้านเฮาเลยแยกองคลักษ์มาเล็กน้อยนะครับมีรถปิกอัพเสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายครับเห็นบอกว่าจุดนี้เนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลมศบองคลักษ์แล้วนะครับเป็นผู้ชาย1รายนะการจราจรชะลอตัวครับพอผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าเขาบอกว่าเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับสำหรับท่านใดที่เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะไม่มีรถเวลาเข้าไปเข้าศูนย์เข้าอู่เข้าซ่อมนะครับสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุนะไม่มีใครอยากให้เกิดแต่พอเกิดแล้วเนี่ยถ้ารถเราต้องไปเข้าศูนย์เข้าอู่หรือว่านำไปซ่อมเนี่ยคนที่ใช้รถเป็นประจำก็น่าจะไม่คุ้นชินสักเท่าไหร่นะฮะก็ไม่มีรถใช้แต่ถ้าคุณเข้าร่วมในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิทยาประกันภัยเนี่ยประเภทที่1เนี่ยเขามีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปด้วยนะครับเงื่อนไขสำหรับประเภทที่1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกครับประเภทที่1สามารถผ่อนได้ครับ 0% นาน6เดือนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่02 150 0888นะครับบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับคุณโนบิคุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: ครับ
1: สวัสดีทานข้าวเรียบร้อยยังครับเนี่ย
0: เรียบร้อยแล้วครับ
1: ทานไปเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับ อยู่ที่ไหนครับเนี่ยวันนี
1: ้อยู่ตรงธนาคารออมสินสาขาวงเวียนใหญ่นะครับ
0: ครับ
1: ก็ผมเลี้ยวซ้ายเข้ามาถนนอินทรพิทักษ์ผ่านแยกบางยี่เรือมุ่งหน้าไปยังแยกท่าพระ ครับก็เคลื่อนตัวได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ
0: ครับผม
1: ติดกระจุกกระจุกนิดนึงตามแยกสัญญาณไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนฝั่งกลับกันก็รถก็น้อยนะครับก็จะไปติดสัญญาณไฟตรงแยกพะยิ้งเหลือกันนิดหน่อย
0: คร
1: ับ แล้วพอเข้าวงเวียนใหญ่ก็ไหลไปตามสัญญาณไฟในวงเวียนใหญ่แต่ละแยกแต่ละแยกนะครับ
0: คร
1: ับ ครับผมครับโอเคคุณเสมาวันเสาร์นี้คุณเสมาไปเที่ยวไหนครับ
0: ยังไม่ทราบเลยครับ
1: เอ๊ะผมได้ข่าวว่าจะไปดีเวอร์ไม่ใช่เหรอ
0: จะเลี้ยงเหรอครับจะชวนไปเที่ยวเหรอจะเลี้ยงเหรอหรือยังไง
1: เราไม่ได้เลี้ยงครับคือเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต
0: ์อ่ะอ๋อหาทานเองอะไรอย่างงี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ครับใช
0: ่
1: คร
0: ับ ครับผมขอบคุณครับพี่โนบี
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับคุณสมพงษ์สวัสดีครับ
2: ครับคุณเจริญมา
0: ครับพี่สมพงษ์อุบัติกาญจนาเนาะ
2: ครับผม
0: ตรงจุดไหนครับ
2: ยังเยื้องโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์นะครับผม
0: ครับผม
2: เป็นกาญจนาขาออกนะ
0: ครับ
2: ผมพอดีผมมาส่งผู้โดยสารแล้วผมวิ่งสวนมาผมเห็นรถติดผมมองไปเนี่ยเป็นรถชนกัน3คันนะครับผม
0: 3คันเลยเหรอครับ
2: เลนทางด่วนอยู่เลนขวาเลยนะครับผม
0: อ๋อทางด่วนเลนขวาเลย
2: เป็นรถ10ล้อคันข้างหน้า1คันแล้วก็คันที่2เป็นเหมือนรถNew 7อะไรพวกนี้แหละครับผม
0: ครับ
2: แล้วคันที่3นี่ก็เป็น10ล้ออัดก๊อปปี้เข้าไปครับผม
0: ครับ
2: ชนกันน่าจะกีดขวางไปประมาณเลนครึ่งหรือ2เลนเพราะรถคันที่2ที่ชนนี่รู้สึกว่าตูดเขาจะเอียงไปกินเลนที่2ด้วย
0: อืมครับ
2: น่าจะติดยาวเลยครับตอนนี้รถติดยาวติดแน่นเลยน่าแต่ผมมองเห็นมี3คันแน่แต่ไม่รู้ว่าจะมีมากกว่านั้นหรือเปล่าเพราะรถมันติดนิ่ง
0: อ๋อแต่ไม่เห็นคนเจ็บใช่ไหมครับ
2: ยังครับแต่ถ้าว่ามีคนนั่งมาฝั่งตรงข้ามคนขับนี่น่าจะเก็บเพราะว่าดูจากการชนนี่หนักพอสมควรแล้วรถนี่คือเอาคืนไม่ได้แล้วรถกับฟันอยู่กลางเนี่ย
0: โอ้ครับผม
2: ก็คือสิบล้อคันหลังนี่ก็น่าจะได้ยกเหมือนกันอ่ะผมว่าน่าจะชนเข้าไปถึงระบบเครื่องนั่นแหละด้านหน้านะด้านหน้าพังยับหมด
0: เห็นว่าท้ายยาวแล้วครับตอนนี
2: ้ท้ายแถวนี่ผมมากลับรถตรงสะพานกับเกือกว้าแก้วินนี่ผมมองไม่เห็นท้ายแถวเลยครับผม
0: ยาวเลยครับท้ายแถวแต่ฝั่งกลับกันไม่ติดนะครับพี่สมพงษ
2: ์วิ่งได้ครับผมมาวิ่งได้เพราะวิ่งสวนทางมา
0: ครับครับได้เดี๋ยวยังไงตามต่อให้
2: แต่ขาออกนี่โหน่าจะใช้เวลานานเลย
0: ครับผมเดี๋ยว
2: อย่างน้อยมีเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงน่าจะเป็นประมาณนู้นแหละ
0: ครับผมขอบคุณนะครับพี่สมพงษ์สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสมพงษ์นะครับก็เป็นอุบัติเหตุการจราจรพิเศษนะครับเมื่อสักครู่ที่ฝากข้อมูลไว้มีรถใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ดูท้ายแถวเนี่ยโหประมาณเกือบ5 กิโลแล้วนะครับเนี่ยฝั่งการจราจรพิเศษด้านตะวันตกที่มาจากบางคูเวียงจะมุ่งหน้าไปบางใหญ่นะครับติดยาวเลยนะครับอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ช่วงหน้าบิ๊กซีเอ็กซ์ต้าบางใหญ่อ่ะแถวๆนั้นนะครับตรงข้ามเยื้องๆกับเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเขาบอกว่าท้ายแถวยาวมากนะครับประมาณเกือบ5 กิโลฝั่งเนี้ยนะครับขาออกนะแต่กลับการขาเข้าไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้อุบัติเหตุจะอยู่ในช่องทางหลักนะครับบริเวณจุดดังกล่าวที่รับแจ้งมาก็บอกว่าเป็นบรรทุก10 ล้อแล้วก็มีกระบะอีก2 คันแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีคันอื่นมาเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูแล้วไม่เห็นคนเจ็บนะก็เป็นจุดเดียวกับที่คุณเมธแจ้งเข้ามานะครับแล้วก็คุณสมพงษ์ผ่านมาก็เพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะครับมีกรณีอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงอีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยประมาณช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ถนนอนามัยงามเจริญนะครับบริเวณใกล้เคียงกับวัดจันทร์เขาบอกว่ามีรถจักรยานยนต์รถเก๋งรถกระบะคู่กรณีนะครับทั้งหมดเนี่ย3 คันนะอยู่เลนซ้ายคือตอนนั้นเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือทำ CPR แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยไม่เป็นผลนะฮะก็เลยส่งผลให้เสียชีวิต1 รายในที่เกิดเหตุนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็บอกว่าเป็นผู้หญิงตอนนี้ญาติก็ทราบเรื่องแล้วนะยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไม่ได้เพราะว่าอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจก็ร้องไห้กันอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรอคุณหมอแล้วก็พิสูจน์หลักฐานสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับถนนอนามัยงามเจริญนะช่วงใกล้เคียงกับวัดจันทร์แก้วเพชรนะครับ ฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังนะครับใครจำเป็นต้องผ่านเส้นทางจุดดังกล่าวมีอุบัติเหตุ3คันนะครับเก่งจักรยานยนต์แล้วก็กระบะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเป็นผู้หญิง1รายนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ท้องที่เนี่ยทราบแล้วนะครับอยู่ระหว่างรอคุณหมอแล้วก็พิสูจน์หลักฐานเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุนะครับมีรับแจ้งจากทางด้านของคุณทวัฒน์นะครับบอกว่าคลองพระอุดมฟ้ามืดมาแล้วครับฮะแต่ฝนยังไม่ตกใช่ไหมครับก็หลายที่รับแจ้งว่าครึมๆเข้ามาเหมือนกันนะครับในช่วงใกล้จะบ่ายแบบนี้นะแต่ว่าเรื่องฝนยังไม่ได้รับแจ้งเข้ามานะครับมีกรณีคุณฉลองครับเมื่อครู่นี้ฝากอุบัติเหตุไว้หลังใหม่กลางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นฝั่งขาเข้านะครับรถกระบะชนกับรถ SUV กีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายครับก็บอกว่าการจราจรในเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะครับกลางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าข้ามมาสาทรเหนือนะครับขาเข้าเป็นกระบะกับ SUV ชนกันแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายนะครับอุบัติเหตุเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งโอ้อันนี้ก็มีผู้เสียชีวิตเหมือนกันนะครับวันนี้รับแจ้งติดกันเลยนะครับกรณีอุบัติเหตุรุนแรงเนี่ยทางหลวง3284พนัสนิคมชลบุรีนะครับบริเวณช่วงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหมอนนางที่พนัสนิคมนะครับเป็นรถปิกอัพไปชนท้ายรถบรรทุก6ล้อมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเป็นผู้ชาย1รายนะครับการจราจรติดขัดทั้ง2ฝั่งเลยครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทางหลวง3284พนัสนิคมช่วงตัดทางหลวง331ที่จะมุ่งหน้าไปแยกตัดทางหลวง349นะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับวันนี้รับแจ้งมาช่วงเวลานี้โอ้โหใกล้ๆกันเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็อุบัติเหตุที่รังสิตนครนายกอันนี้บาดเจ็บนะครับอันนี้บาดเจ็บแล้วก็ส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะเลยแยกองคลักษ์มาเล็กน้อยนะครับเป็นรังสิตนครนายกฝั่งขาออกนะครับที่บอกว่าเป็นรถปิกอัพเสียหลักพลิกตะแคงอยู่เลนซ้ายผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายกรณีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแล้วนะครับนำส่งไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วการจราจรก็บอกว่าเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นไปกลับนะครับเมื่อสักครู่คุณโนบิคุงนะครับได้เพิ่มเติมหน้าไมค์สภาพการจราจรถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกนะครับบางยี่เรือที่จะมุ่งหน้าไปท่าพระปริมาณรถมากครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรัฐบาลเดินหน้ารับสมัครอาสาพยาบาลชุมชน 10,000 คนนะครับปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับอสม.และเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนในจังหวัดชัยนาทอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 7 วัน 7 วัน 7 วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
6: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
7: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
1: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับเริ่มกันที่สภามีมติ308ต่อ126เสียงนะครับไม่ส่งส.ส.ชนภัทรนักสู้ให้กับ DSI ดำเนินคดีโดยงดออกเสียง2นะครับไม่ลงคะแนน3เสียงนะครับไปต่อกันที่รัฐบาลเดินหน้ารับอาสาสมัครพยาบาลชุมชน 10,000 คนนะครับเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับอสม.เป็นการดูแลสุขภาพในระดับท้องถิ่นติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
8: นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขผลิตอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพจำนวน 10,000 คนเพื่อที่จะปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงบ้านติดเตียงรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางแม่และเด็กด้วยทั้งนี้ในปี2569กรมสนับสนุนบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขได้วางแนวทางในการผลิตอาสาพยาบาลชุมชนโดยมีการเปิดรับสมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเว็บไซต์สถาบันบรมราชนกในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีนี้โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 22-70 ปีอาสาพยาบาลชุมชนโดยมีการเปิดรับสมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเว็บไซต์สถาบันบรมราชนกในช่วงไตรมาสที่ 3-4

0: และผู้ป่วยในชุมชนขออย่าเป็นกังวลเพราะรัฐบาลจะตรวจสอบรายละเอียดและรับฟังทุกข้อเสนอและพยายามที่ให้เกิดการจ้างงานและพัฒนาศักยภาพคนในระบบบริการสุขภาพให้ดีที่สุดอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับชลประทานเชียงใหม่จับมือเทศบาลตำบลหนองหอยขุดลอกลำเหมืองพญาคำยาวกว่า2กิโลเมตรนะครับเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อเกษตรกรรมคลายความกังวลให้กับชาวบ้านจากน้ำท่วมซ้ำรอยนะครับติดตามรายงานจากคุณสศิดาราสิงหเนตรครับ
2: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอยติดตามความคืบหน้าของการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในลำเหมืองพญาคำตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเปิดทางน้ำไหลให้สะดวกก่อนที่ฤดูฝนจะมาถึงโดยลำเหมืองสายนี้มีความยาว2กิโลเมตรทำหน้าที่เป็นทั้งทางส่งน้ำเพื่อการเกษตรไปยังปลายลำเหมืองที่ตำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่และเป็นเส้นทางหลักในการระบายน้ำหลากจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปกักเก็บไว้ในหน้าแล้งเนื่องจากตำบลหนองหอยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรองรับน้ำจากตัวเมืองและแม่น้ำปิงทำให้ในปี2567เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ถึง2ครั้งช่วงปลายเดือนกันยายนและต้นเดือนตุลาคมมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน7หมู่บ้าน 5,748 ครัวเรือนนอกจากนี้เทศบาลตำบลหนองหอยยังเตรียมขุดลอกลำเหมืองสาธารณะที่เหลืออีก4สายคือลำเหมืองทรายลำเหมืองกลางลำเหมืองแก้วและลำเหมืองหนองพึ่งพร้อมปรับปรุงระบบผนังกั้นน้ำริมฝั่งเพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งควบคู่กันไปด้วยศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนะครับร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปเวลา 17:30 น.ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับและเวลา 19:29 น.ขอเชิญร่วมพิธีจุดเวียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคที่สารกลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนะครับส่วนต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลอีกทั้งขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ครับ
3: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาล4ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: 1มิถุนายนเป็นต้นไปการประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับหรือว่าทาง PEA นะครับเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์ครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ติดต่อผ่านช่องทางต่างๆอาทิโทรศัพท์ข้อความ SMS แอปพลิเคชันแชทหรือสื่อสังคมออนไลน์ครับเพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัญชีธนาคารรหัส OTP หรือชักชวนให้ดำเนินธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนตัวของประชาชนครับ PEA ขอเน้นย้ำว่าหากพบผู้แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ติดต่อขอข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าเปิดเผยข้อมูลสำคัญและหลีกเลี่ยงการกดลิงก์หรือดาวน์โหลดเอกสารจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือครับทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ครับหรือ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงครับข้อมูลจาก PEA นะครับรับแจ้งหลังไมค์ครับเมื่อครู่นี้พี่พันธ์บอกว่ารถติดนะครับถนนราชปารภเป็นฝั่งขาเข้าสามเหลี่ยมดินแดงที่จะมุ่งหน้าไปแยกราชปารภหมอเหล่งนะครับพี่พันธ์บอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งเลยด้านนี้ท้ายแถวอยู่ประมาณซอยราชปารภ18นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณธนพรฝากประชาสัมพันธ์ตามหาโน้ตบุ๊กนะครับยี่ห้อเอเซอร์สีเทาเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ช่วงสายครับประมาณ11โมงครึ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าสีขาวดำเป็นลายการ์ตูนนะครับเขาบอกว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองขึ้นมาจากโรงพยาบาลหัวเฉียวมาลงที่ตรอกมะขามถนนไมตรีจิตตอน 11:30 น.นะครับจำได้แค่ว่าเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะครับคุณวรัชยาลืมกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงสีน้ำตาลนะครับเขาบอกว่ามีรอยปั๊ม AIA ด้านในมีเงินสดจำนวนหนึ่งมีบัตรเครดิตมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่เอกสารระบุชื่อคุณวรัชยาโลชนะจิตขึ้นมาจากหน้าโรงพยาบาลพญาไท2ครับแล้วก็มาลงที่ตึก AIA สำนักงานใหญ่สุรวงศ์ลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองจำทะเบียนไม่ได้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ตอนช่วงสาย 11:30 นโดยประมาณครับคุณนิรดาครับลืมเป็นแท็บเล็ตนะครับสีชมพูใส่เคสสีชมพูทำหายวันนี้ตอน 11:15 ครับบนรถแท็กซี่สีเหลืองจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่มาลงที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับคุณธันวราแจ้งแทนเจ้านายนะครับเจ้านายลืมพาสปอร์ตเป็นของชาวจีนนะครับชื่อหวันเดอจินลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองครับทะเบียน1มม.คควาย5762กทมแท็กซี่เขียวเหลืองครับ1มม.คควาย5762กทม.หากท่านฟังอยู่นะครับหรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักกรุณารบกวนติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับมีผู้โดยสารเป็นชาวจีนลืมพาสปอร์ตไว้บนรถของท่านนะครับสามารถติดต่อกลับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย5762กทม.นะครับเหตุเกิดตอนวันที่27ประมาณบ่ายสามครึ่งนะเจ้านายขึ้นมาจากสนามบินดอนเมืองแล้วก็มาลงที่คอนโดลุมพินีเพลสที่พระราม9นะครับคุณแสงดาวฝากประชาสัมพันธ์ลืมกระเป๋าถือยี่ห้อพราด้าสีน้ำตาลข้างในเนี่ยมีเอกสารนะครับแล้วก็มีระบุชื่อผู้แจ้งคุณแสงดาวสังจอหอแล้วก็มีพวกพัดลมมีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะพัดลมไฟฟ้าสายชาร์จอะไรพวกเนี้ยนะครับก็อยู่ในกระเป๋าสารไม้ไผ่ของพราด้านะสีน้ำตาลขึ้นมาจากกระทรวงแรงงานครับแล้วก็มาลงที่ซอยหมอเหล่งวันนี้ตอน 11:40 นะครับ ลืมไว้บนรถแท็กซี่สีส้มททหารลอจุฬา6431กทม.นะครับแท็กซี่สีส้มททหารลอจุฬา6431กทม.นะครับถ้าหากว่าคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวฟังอยู่นะก็สามารถแจ้งติดต่อกับทางจสร้อยของเราได้นะครับเดี๋ยวเราช่วยเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่แจ้งมาว่าฝากประชาสัมพันธ์ลืมของให้นะฮะเดี๋ยวเราเป็นสื่อกลางให้แจ้งกลับมาได้เลยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808อีกหนึ่งเรื่องที่ติดตามกันนะครับเห็นบอกว่าเรื่องของปัญหาน้ำเน่าเสียที่อำเภอเมืองแล้วก็ที่แก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวกับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับท่านผู้ว่าบัญชาชวรินทร์สวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ
2: ครับสวัสดีครับผมครับผมเดินสายอยู่ใครครับ
1: ผมเสมาครับจากจอสร้อยครับ
2: ครับครับสวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ว่าครับรบกวนเรียนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้เรื่องของน้ำเน่าเสียที่สระบุรีตรงนี้มีการพูดคุยกับชาวบ้านไหมครับว่าเหตุการณ์เป็นมายังไงมีผลกระทบมากน้อยยังไงแล้วแล้วก็หลังจากที่ลงไปตรวจสอบแล้วมีข้อมูลจนถึงณวันนี้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างครับรายละเอียดเป็นยังไงเชิญท่านผู้ว่าเลยครับ
2: คือจริงๆเรื่องน้ำเน่าเสียตรงนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทางจังหวัดสรีโดยเฉพาะพื้นที่ทั้ง4ตำบลของอำเภอเมืองนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางปากเข้าสารนะครับทางตลาดกุ่นนกเป้าทางหนองปลาไหลทางตะกุดเนี่ยนะครับแล้วก็พื้นที่อีก1ตำบลคือห้วยแห้งแก่งคอยเนี่ยก็ประสบปัญหามาเกือบทุกปีนะครับซึ่งก็ถ้าจะใช้คำว่าเป็นปัญหามาเนิ่นนานก็คงจะเป็นแบบนั้นได้แต่ไงก็ตามถ้าปัญหาเนี่ยมาหนักเท่าเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกลงมาหนักๆนะครับก็จะทำให้น้ำเนี่ยเน่าเสียนะครับในบริเวณไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคลองยกตัวอย่างเช่นแก่งคอยเนี่ย
1: ครับ
2: ก็จะเป็นคลองน้ำเขียวคลองเกียดที่แห้งๆนะครับแล้วก็ที่หนองปลาไหลก็จะเป็นคลองห้วยตะเข้ของน้ำเขียวของเกศซึ่งมันเป็นพื้นที่ติดต่อกันระหว่างทางอำเภอเมืองแก่งแห้งตำบลแก่งคอยตำบลห้วยแห้งแก่งคอยนะครับกับตามพื้นที่อำเภอเมืองเช่นกุดนกเต้าปากข้าวสารหนองปลาไหลประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็ที่เป็นข่าวเสมอคือว่าในช่วงห้วยแห้งนะครับรอยต่อห้วยแห้งแก่งคอยกับรอยต่อของอำเภอเมืองเนี่ยจะมีสถานประกอบการต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเขาจะมีเรื่องของรีไซเคิลเรื่องต่างๆเนี่ยซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่เวลาเกิดเหตุก็จะมีการพูดถึงนะครับว่าเป็นตัวที่ทำให้การประกอบนั้นเสียนะครับ
1: อ
2: ย่างไรก็ตามก็อย่างไรก็ตามนะครับว่าจริงๆแล้วจังหวัดสระบุรีเนี่ยในปีที่ผ่านมาพอมีปัญหาเนี่ยเราไม่มีการตั้งคณะทำงานนะครับลงไปทำงานซึ่งก็มีหลายจุดหลายที่ที่เราได้ลงไปทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขุดลอกเรื่องอะไรต่างๆนะครับ เพื่อใหน้ำมันสามารถที่จะยกตัวอย่างเช่นบางคลองเนี่ยนะครับเช่นคลองปากตรงตรงแถวปากข้าวสารใกล้โรงเรียนสุกุลามเนี่ยก็ใช้แบคโฮลมานะครับในช่วง 3-4 เดือนที่แล้วนะครับเพื่อที่จะตักวัชพืชออกนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่น้ำดำมันเป็นปลายจุดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยก็ลงไปเนี่ยก็มีทั้งภาคองค์กรท้องถิ่นนะครับทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็ภาคประชาชนที่เข้ามาร่วมในการดำเนินการด้วย อย่างไรก็ตามครับมันมีจุดที่วัดว่าถ้าหากมีคนในฝนตกเกินกี่มิลลิเมตรเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นทางของทางสำนักงานควบคุมมลพิษที่7เนี่ยได้ตั้งไว้ถ้าตกหนักขึ้นนะครับและน้ำมีโอกาสที่จะชากฟ้างลงมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะประสบปัญหาในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่ก่อนในช่วงประมาณ21-22มีฝนตกหนักในบริเวณดังกล่าวนะครับแต่เช่นเดียวกับปีที่แล้วครับก็เกิดปัญหาช่วงประมาณใกล้ๆเดือนตุลาที่มีฝนทิ้งช่วงแล้วตกหนักนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็ถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยก็ได้มีการคุยกันว่าน่าจะต้องทำสถานีบำบัดหรือเรื่องการบำบัดน้ำเสียนะครับสถานีบำบัดต่างๆเนี่ยแถวๆบริเวณนั้นนะครับเพราะถ้าไม่ดำเนินการระยะยาวมันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ทุกปีทุกปีแต่อย่างไรก็ตามครับในเชิงของแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยผมได้สั่งการให้ทางในอำเภอเมืองในฐานะกำกับดูแลองค์การของส่วนตำบลและดูแลกำกับเทศบาลตำบลในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับ ให้ทางท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ท้องถิ่นหน้าที่ในการเรื่องของการบำบัดน้ำเสียต่างๆนะครับแต่ก็ศักยภาพก็ได้ระดับหนึ่งสมจริงได้ประสานงานนะครับแจ้งทางกรมควบคุมมลพิษนะครับส่งคณะชุดใหญ่ลงมาเพื่อตรวจสอบสภาพน้ำ
1: ครับ
2: ซึ่งก็ได้ดำเนินการมา 2-3 วันแล้วแล้ววันนี้ก็ดำเนินการอีก1วันกำลังดำเนินการอยู่เช่นเดียวกันครับผลที่ได้เนี่ยก็ปกติเมื่อเช้าเนี่ยได้คุยกับทีมของควบคุมมลพิษที่รายงานให้ผมรับทราบเนี่ยก็ผลเนี่ยถ้าได้เนี่ยก็น่าจะออกได้ประมาณสัปดาห์หน้าเข้าห้องแดกที
1: ่
2: กรมควบคุมมลพิษครับผมส่วนในส่วนของในด้านเกี่ยวกับข้อสงสัยที่ทางข่าวดูเรื่องเกี่ยวกับโรงประกอบการต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ได้ใช้ข้อมูลเนี่ยที่กรมควบคุมพิษที่จะตรวจและมีผลออกมาในสัปดาห์หน้าเนี่ยเพื่อส่งข้อมูลให้กับทางอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็กรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไปต้องเข้าใจนะครับว่าในส่วนของโรงงานเนี่ยทางผมผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการไปอนุมัติอนุญาตไม่ได้มีอำนาจในการไปปิดหรือสั่งยุติในกรณีเกิดเหตุนะครับผมต้องใช้ส่งข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยที่ส่งผ่านทางจังหวัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยส่งให้กับทางอุตสาหกรรมและกรมโรงงานเพื่อเข้ามาดำเนินการต่อไปเช่นณขณะนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยผมก็สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยได้เข้าไปตรวจในโรงประกอบการที่เป็นที่ต้องสงสัยครับผมครับในช่วงบ่ายสองอันนี้ครับผม
1: เขาให้ความร่วมมือไหมครับพอ
2: ให้ความร่วมมืออย่างดีครับเมื่อวานอย่างเช่นกรมควบคุมมลพิษเนี่ยที่จำเป็นต้องมาตรวจทั้งในสภาพของน้ำตรวจทั้งสภาพอากาศในโรงงานก็มีสถานประกอบการที่ผมนำเรียนเบื้องต้นประมาณ8-9สถานประกอบการอยู่ในแวกรอยต่อระหว่างห้วยแห้งแก่งคอยนะครับทางกุดนกเป้าเมืองปากเข้าสารต่างๆเนี่ยก็ทั้ง9ให้ทั้ง8-9สถานประกอบการเนี่ยก็ให้ความร่วมมืออย่างดีในการเข้าตรวจซึ่งเมื่อวานนี้ก็ทางกรมควบคุมพิษนำกองกฎหมายมาด้วยกรณีหากไม่ให้ความร่วมมือก็จะต้องใช้หมายศาลในการเข้าไปดำเนินการแต่อย่างไรก็ตามว่าก็ตั้งแต่9สถานประกอบการเนี่ยก็ให้ความร่วมมือในการตรวจอย่างดีซึ่งผลการตรวจเนี่ยก็อย่างที่ผมนำเรียนเมื่อกี้คงจะออกมาใน
1: ส
2: ัปดาห์หน้
1: า
2: แล้วทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาจะได้ส่งให้ผมเนี่ยนะครับเพื่อแจ้งต่อให้กับทางอุตสาหกรรมจังหวัดและกรมโรงงานเพื่อเข้ามาดำเนินการหากกรณีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นอำนาจของทางกรมโรงงานที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไปครับผม
1: ครับก็แสดงว่ามี8-9สถานประกอบการที่อยู่บริเวณ
2: ประมาณนี้ประมาณน
1: ี้
2: ใช่ไหมครับ
1: ส่วนใหญ่
2: บางประกอบการก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับ
1: เขาคงต้องเป็นอะไรครับเชิญเลยครับท่านผู้ว่าย
2: กตัวอย่างเช่นบริษัทเกี่ยวกับการผลิตดินระเบิดชนวนระเบิดอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็ไม่ได้ใช้น้ำไม่ได้ปล่อยน้ำนะครับมันก็มีกลุ่มโรงงานที่อาจจะเป็นกลุ่มโรงงานที่เข้าขายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษกลุ่มโรงงานที่ไม่เข้าขายแหล่งกำเนิดมลพิษนะครับแล้วก็สถานกรประกอบการที่เข้าขายต่อเป็นกิจการอันตรายต่อสุขภาพนะครับเขาจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับในการเข้าตรวจคือใน9-9บริษัทเนี่ยจะเป็น3กลุ่มนี้ที่ผมนำเรียนเมื่อกี้นะครับ
1: แต่ว่าทั้งหมดนี่คือเป็นของเอกชนหมดเลยใช่ไหมครับ
2: ทั้งหมดที่เป็นของเอกชนหมดครับผมครับ
1: เขาตั้งในพื้นที่แต่ละแห่งเนี่ยมันนานมากน้อยแค่ไหนแล้วครับท่านผู้ว่า
2: ก็นานก่อนที่ผมจะเป็นรัฐการนะครับ
1: โอ้แสดงว
2: ่าบางแห่งก็30-40ปีแล้วนะครับ
1: อยู่ในพื้นที
2: ่แล้วก็ปัญหาเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นอย่างที่ผมนำเรียนเมื่อกี้ตอนต้นแต่ว่าผมตั้งคณะทำงานเข้ามาทำงานเนี่ยจริงๆเราทำงานมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เข้าในการไม่ว่าจะเป็นการได้รับความร่วมมือจากองค์การมหาชนจังหวัดสระบุรีเนี่ยในการขุดลอกบางส่วนนะครับมันก็มีบางจุดที่เป็นที่เอกชนซึ่งพอขุดลงไปบางครั้งเนี่ยเป็นตะกอนสะสมสีดำนะครับตะกอนสะสมสีดำและบางที่เป็นที่ของคลองสาธารณะนะครับซึ่งถ้าเราดูจากสถิติฐานจากนักวิชาการที่มาช่วยเราเนี่ยมันเป็นตะกอนที่สะสมมานับเป็น10ปีนะครับเป็น10ปีแต่เราก็ต้องดำเนินการทำไปแต่อย่างที่ผมนำเรียนตอนต้นนะครับว่าถ้าจะแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยต้องมาคุยกันระหว่างทางองค์กรปกครองท้องถิ่นทางจังหวัดและทางส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเพื่อหาทางในเรื่องของการทำอย่างไรก็ได้นะครับให้มีสถานที่ในเรื่องของสถานที่บำบัดน้ำเสียตรงนั้นนะครับซึ่งแนวทางที่ได้คุยกับกรมควบคุมมลพิษเนี่ยถ้ามันได้ผลมาอย่างไรเนี่ยกรมควบคุมมลพิษอาจจะเอาเข้าที่ประชุมเพื่อเป็นมติของกรรมการสิ่งแวดล้อมนะครับของส่วนกลางแต่ผมก็นำมติตัวนี้มาเพื่อเข้าคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยของจังหวัดเพื่อเป็นมติเพื่อนำเรียนของกรมส่งเสริมกับท้องถิ่นซึ่งดูแลในเรื่องขององค์กรองค์การจัดการน้ำเสียมหาชนอยู่นะครับ
1: อันนี้ซึ่งเราทางเราก็ตรวจสอบอัน
2: นี้คือระยะอันนี้ระยะยาวผมมองได้คุยยังต้องทำครับถ้าไม่ทำเราก็จะประสบปัญหาอย่างนี้ตลอดไป
1: ใช่ปีนี้ถือว่าหนักกว่าปีที่ผ่านมาไหมครับ
2: ถ้าเทียบปีนี้เนี่ยคือความน้ำสีดำเนี่ยหนักสีน่ากลัวกว่าปีที่แล้วแต่ถ้าถามเรื่องของปิ่นนะที่ทราบมาก็คือที่ผมลงมาดูเนี่ยจางกว่าปีที่แล้วแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าจางหรือดำนะครับแต่ว่ามันเป็นน้ำเสียก็ต้องดำเนินการ
1: ครับก็แสดงว่ามีปัญหาเป็นปัญหาสะสมมาทุกปีในช่วงเวลาเดียวกันไหมฮะในแต่ละปีนี่ก็จะเป็นช่วงกลาง
2: ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงหน้าฝนและโดยเฉพาะช่วงไหนที่ฝนเนี่ยนะครับมาตกอยู่แถวแช่อยู่ 3-4 ตำบลเนี่ยแล้วตกหนักน้ำเกินปริมาณเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่น้ำฝนอย่างเดียวคร
1: ับ
2: บางทีมีน้ำที่ลงมาจากภูเขาด้วยต่างๆที่สะสมลงมาผสมกันนะครับแล้วก็ลงมาปุ๊บก็จะทำให้ผ่านแอ่งหนึ่งซึ่งแอ่งตรงนี้ที่คณะทำงานของผมได้ลงไปทำงานเนี่ยมีจุดหนึ่งเขาเรียกว่าบ่อลุงคำซึ่งเป็นที่คลองสาระนะครับตรงนี้เป็นจุดที่สะสมตัวตะกอนสีดำเยอะมากแต่ดีอยู่อย่างนึงที่ให้ทางควบคุมมลพิษได้เคยตรวจให้ดูเนี่ยตรงนี้ไม่มีโลหะหนักนะครับตรงนี้แต่ว่าเป็นกลิ่นคล้ายๆกลิ่นเน่าแต่ว่าพอนำมาคลี่นะครับแล้วก็ใช้แล้วก็มีแสงแดดเนี่ยนะครับที่ตากแดดเนี่ยมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับแต่เมื่อใดก็ตามถ้าฝนตกมีน้ำชะล้างไหลลงมาอย่างเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นสีดำครับผมครับ
1: อ๋อแสดงว่า
2: อันนี้คือจุดสำคัญที่คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นจุดที่สะสมตะกอนมากที่สุดนะครับ
1: คือมันไม่ใช่แบบเป็นตัวสารเคมีใช่ไหมฮะไม่ใช่แบบกลิ่นเหม็น
2: คือมันบางจุดมีสารเคมียกตัวอย่างเช่นตอนบนเนี่ยที่ผมทราบต้นแล้วผมยังไม่ทราบตัวเลขเนี่ยรายงานมาก็มีสารสารอยู่นะครับว่าจะเป็นก่อให้เกิดอันตรายไหมก็อยู่ที่ผลการตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษที่จะตรวจสอบและผลออกมาในสัปดาห์หน้าแต่ใบมีบางจุดบางส่วนที่ผมดูแล้วก็สบายอยู่เนี่ยคือไม่มีสารโลหะหนักในการเจือปนแล้วก็ไม่มีสารเขาเรียกสารหนูใช่ไหมสารหนูเหมือนอย่างที่ทางแม่สายเจอเนี่ยก็คลายกังวลตรงนี้ได้ที่จะตั้งครับ
1: แล้วแหล่งน้ำแหล่งน้ำต่างๆที่มันไหลต่อเนื่องกันมาเนี่ยฮะท่านผู้ว่ามันจำเป็นต้องการแหล่งชุมชนไหมแล้วมันประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มันมากน้อยแค่ไหนเขาได้รับผลกระทบมากน้อยยังไงกับเรื่องนี้บ้างไหมครับ
2: คือน้ำที่ผ่านมาที่ประสบปัญหาก็คือน้ำประปาจะมีกลิ่นนะครับน้ำประปาจะมีกลิ่นอย่างปีที่แล้วเนี่ยน้ำประปามีกลิ่นอย่างมากแล้วก็ทำให้น้ำกลิ่นต่างๆรวมทั้งน้ำประปานี้กลิ่นแล้วก็อากาศก็มีกลิ่นพอสมควรนะครับแต่ว่าในปีนี้นะครับจากที่ลงพื้นที่ดูเนี่ยกลิ่นแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยน่าจางกว่าเดิมแต่ก็ผมไม่เรียกว่าไม่วางใจก็ให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยงวดเนี่ยให้ตรวจอากาศด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานก็ได้กำหนดจุดไปตรวจสภาพอากาศนะครับอยู่ประมาณ3จุดให้เก็บตัวอย่างอากาศด้วยปกติปีที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราเก็บในเรื่องของตัวน้ำเสียแต่ปีนี้ผม
1: เพิ่มอากาศ
2: ขอความร่วมมือทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยให้เก็บตัวอย่างอากาศด้วยนะครับเรื่องของกลิ่นซึ่งเราจะไปเก็บอยู่ประมาณท้ายลมยกตัวอย่างเช่นจุดที่กลิ่นแถวฝายน้ำนะครับข้างโรงเรียนสิงห์บุรีสระบุรีนะครับในจุดของตรงเขาจะเป็นสถานที่ฝึกของรดสมทบ18นะครับประมาณเนี่ยแล้วก็ข้างโรงงานเสื้อโรงงานกำจัดของเสียตรงทางไฟรวมถึงแถวสถานีวัฒนศาสตร์นะครับแต่ตรงไปแถวว่าก็จะฉาย3จุดเพื่อทดสอบว่าปีนี้กินเป็นอย่างไรนะครับ
1: ครับแล้วที่บอกว่ารอผลอยู่สัปดาห์หน้าจะออกเนี่ยไอตัวอย่างน้ำเนี่ยเราเก็บไปทั้งหมดกี่จุดแล้วแต่ละจุดนี่มัน
2: ทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้กำหนดถ้าได้กำหนดจุดที่เมื่อวานที่เขานำเรียนผมเนี่ยประมาณ7จุดก็คือทั้งลำน้ำมาตั้งแต่ต้นน้ำลำน้ำมาตั้งแต่ห้วยแห้งจนกระทั่งถึงอ่างเก็บน้ำคลองเพียวอ่างเก็บน้ำคลองเพียวก็คือวันเนี้ยนะครับวันเนี้ยเมื่อ10 โมงเนี่ยทางควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเรื่องการสิ่งแวดล้อมเนี่ยร่วมเก็บตัวอย่างน้ำ
1: บ
2: ริเวณอ่างเก็บน้ำของเพียวซึ่งอยู่ตรงตำบลตะกุดก็คือตรงแถวบริเวณศูนย์ราชการนะครับซึ่งจากอ่างเก็บน้ำของเพียวจะเนี่ยจะน้ำเนี่ยจะเข้าสู่ที่ทางเทศบาลเมืองนะครับซึ่งมีความกังวลเรื่องเกี่ยวกับทางการทำน้ำประปาก็ให้กับทีมเนี่ยได้ตรวจจำนวน4จุดเช่นที่สำนักงานประปาเทศบาลเมืองสระบุรีแล้วก็แถวสะพานดำเมืองสระบุรีนะครับแถวนั้นก็เรียกคลองผีหลอกนะตำบลกุดเล็กเป้า เจริญราษฎร์แล้วก็ประตูคลองระบายน้ำคลองเสียวซึ่งเป็นเส้นน้ำที่จะต้องถ้าจากมีกรณีก็จะลงมาทางจุดนี้นะครับที่เป็นจุดที่คนกังวลเกี่ยวกับเรื่องการทำน้ำประปาตอนนี้ก็ได้เข้าตรวจเมื่อ10โมงเช้าเพื่อจะส่งผลหลักไปตรวจที่กรมควบคุมพิษต่อไปครับผม
1: ครับครับอันนี้ไม่ถึงขนาดว่าจำเป็นต้องอพยพมันถึงขนาดนั้นเลยไหมฮะ
2: ไม่จำเป็นไม่จำเป็นมันไม่ใช่เรื่องของการอพยพไม่ใช่ของเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของน้ำเสียซึ่งในบริเวณถ้าจะเป็นช่วงอย่างที่สังเกตเนี่ยจะเป็นช่วงหน้าแล้งหรือเป็นช่วงที่น้ำฝนตกมาเป็นปริมาณที่ปกติเนี่ยเราไม่ค่อยประสบปัญหาตัวนี้แต่ถ้าเป็นการน้ำฝนที่ตกเยอะเกินปริมาณอย่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งฝนตกไปดูอย่างหนักเนี่ยนะครับตามแช่อยู่แถวนี้เนี่ยจะมีปัญหาอย่างที่ผมนำเรียนถ้าเราไม่แก้ปัญหาระยะยาวมันก็จะประสบปัญหาอย่างนี้ไปตลอดนะครับ
1: อัน
2: น
1: ี
2: ้ผมก็
1: เมื่อสักครู่ได้ยินท่านผู้ว่าบอกว่าเมื่อคือเหมือนว่ามันมากับทางน้ำประปามันก็อาจจะส่งกลิ่นรบกวนคนที่เขาใช้น้ำในพื้นที
2: ่อ
1: ันนี้เราต้องจัด
2: เ
1: ราต้องจัดหาน้ำสะอาดน้ำประปามาให้ทางชาวบ้านด้วยไหมในพื้นที่หรือยังไงครับ
2: ใช่ครับคือปกติเนี่ยมีกลิ่นในความหมายก็คือว่าตอนที่ลงมาตอนปลายตอนท้ายเนี่ยค่อนข้างจะเจือจางแล้วก็ระบบน้ำประปาเขาก็มีระบบของถังกรองระบบของการใส่คลอรีนต่างๆนะครับซึ่งกันก็ไม่ได้ก็อาจจะลดกลิ่นลงไปบ้างนะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าปีนี้เรายังที่สอบถามจากทางประปาเทศบาลต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรครับผมครับ
1: แสดงว่าเราก็มีการตรวจวัดคุณภาพของน้ำประปา
2: ใช่ครับก็ในส่วนของประปาเทศบาลเนี่ยเขาก็ดำเนินการไปในการดำเนินการตรวจวัดในการทำถังกรองอย่างที่นี้ทราบว่าทางเทศบาลเนี่ยก็ได้จัดทำจัดซื้อในเรื่องถังกรองใหม่นะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นทางคลองเพียวถึงน้ำคลองเพียวส่งให้ทางชลประทานเนี่ยก็ติดตั้งในเรื่องของตัวเขาเรียกกังหันน้ำนะครับสำหรับการที่จะทำเติมออกซิเจนในน้ำตลอดเวลาครับผม
1: ครับครับอ่ะอันนี้เป็นคำถามจากทางภาคประชาชนเขาอยากทราบว่าอยากจะเรียนถามท่านผู้ว่าไม่ได้เป็นการลักลอบปล่อยของเสียออกจากทางโรงงานใช่ไหม
2: อันนี้ก็อย่างที่ผมนำเรียนว่าเมื่อวานที่ทั้งกองกฎหมายของกรมควบคุมมลพิษก็คือเข้าตรวจทั้ง9โรงงานก็ดูในเรื่องนี้ด้วยครับผมครับ
1: พบไหมฮะ
2: ต้องรอผลตรวจจากทางท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษซึ่งเข้าไปตรวจเมื่อวานนี้ครับเพิ่งจะได้นำเรียนทราบว่าถ้าได้ผลมาอย่างไรก็ทราบว่าทางกรมควบคุมมลพิษอาจจะมีการแถลงข่าวด้วยซ้ำไปนะครับ
1: อ๋อแล้วเรื่องของใบอนุญาต
2: ภารกิจหน้าที่ของผมณขณะนี้เนี่ยคือหน้าที่ของผมคือมีหน้าที่นะครับในการประสานงานดึงกรมควบคุมมลพิษลงมาในเรื่องของการตรวจทั้งเรื่องของการลักลอบการตรวจทั้งเรื่องของการคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศเช่นเดียวกันครับผมก็มีหน้าที่ที่จะเอาผลตัวเนี้ยเพื่อนำเสนอให้กับทางอุตสาหกรรมทางกรมโรงงานพิจารณาดำเนินการต่อไปหากมีการกรณีที่ลักลอบทางกรมโรงงานก็คงจะต้องมีมาตรการมีข้อระเบียบกฎหมายเข้าในการหยุดหรือปิดอะไรก็เป็นเรื่องของทางข้อกฎหมายของกรมโรงงานไปนะครับ
1: ส่วนเรื่องเอกสารใบอนุญาตอะไรนี่ถูกต้องไหมครับ
2: ไม่ทราบครับอันนี้ต้องถามกรมโรงงานอุตสาหกรรมเขาตั้งมา30 ปีผมว่าเขาก็ต้องถูกต้องนะ
1: คร
2: ับ
1: ผมไม่งั้นนะครับไม่น่าจะอยู่ได้นานขนาดนี้ใช่ไหม
2: ครับผม30 ปีนะครับผมยังรับราชการขึ้น30 กว่าปีนะครับ
1: ครับ
2: อันนี้เรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจกับทางภาคประชาชนด้วยนะครับว่าบางครั้งไม่เข้าใจคิดว่าทำไมเกิดเหตุขึ้นนี้มาทำไมผู้ว่าไม่สั่งปิดเลยต้องขอนำเรียนว่าผมไม่ได้มีอำนาจในการอนุญาตการตั้งโรงงานผมไม่ได้มีอำนาจอนุญาตในการสั่งปิดโรงงานผมต้องเสนอผลการตรวจสอบของทางกรมควบคุมน้ำมลพิษหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้กับทางอุตสาหกรรมให้กับทางกรมโรงงานไปซึ่งเขาก็มีมาตรการเช่นอุตสาหกรรมจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งปรับปรุงแต่ถ้าอำนาจในการของการปิดการยุติหรือการปิดต่างๆเนี่ยหรือการให้หยุดดำเนินการเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมโรงงานครับผม
1: หลักๆคือต้องดูผลที่มันออกมาก่อนหลังจากที่เก็บตัวอย่างไปทุกอย่างละเนาะทั้งหมดแล้วเนาะซึ่งคาดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะไปสรุปผลกันได้เราจะเห็นผลเนี่ยประมาณสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับก็ผลที่ทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้แจ้งผมทราบว่าผลคาดว่าจะออกในสัปดาห์หน้าณขณะนี้ส่งผลที่ตรวจสอบไปเมื่อวานนี้นะครับไปที่ห้องแลบของทางกรมควบคุมมลพิษแล้วรวมถึงวันนี้ก็จะส่งดำเนินการต่อไปครับผมครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากๆสุดท้ายครับท่านผู้ว่ามีอะไรอยากจะเสริมอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลนอกเหนือจากที่เราได้พูดคุยกันข้างต้นไหมครับหลายท่านก็
2: ที่อยากจะเสริมอยากจะเป็นพูดในฐานะบทบาทในฐานะที่ผมเป็นผู้ว่าสาวรีด้วยและคือบทบาทหนึ่งผม ในสถานะหนึ่งผมเป็นคนสาวรีด้วย
1: ครับ
2: คือปัญหาเรื่องลักษณะน้ำเสียเนี่ยจริงอยู่ครับตามข้อกฎหมายเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ท่านต้องเข้าใจว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นก็มีศักยภาพระดับหนึ่งในการดำเนินการเรื่องนี้ดังนั้นการดำเนินการเรื่องนี้จำเป็นต้องใช้อาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาชนในการมาดำเนินการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเพราะถ้าเราไม่แก้ปัญหาแล้วเราก็มานั่งในการคนนู้นว่าคนนี้คนนู้นไม่นั่นโทษกันไปโทษกันมาผมว่าปัญหามันแก้ไม่ได้ครับปัญหามันจะแก้ได้ถ้าร่วมมือกันแล้วหาจุดดูว่าใครมีวิธีทางอะไรหรือใครเห็นจุดไหนที่เป็นข้อกังวลและนำข้อตรงนี้นะมาแก้การปัญหาแต่ท้ายสุดแล้วปัญหาต้องแก้ระยะยาวด้วยการอย่างที่ผมบอกมันต้องถูกบำบัดในน้ำเสียตรงนั้นข้อบัญญัติองค์กรท้องถิ่นมีข้อบัญญัติท้องถิ่นไหมในการเรื่องเกี่ยวกับบัตรน้ำเสียครัวเรือนแต่ละครัวเรือนมีเรื่องของบ่อเกิดไขมันไหมอันนี้มันก็ต้องมาดูนะครับมันก็ต้องนั่นไปและที่สำคัญก็คืออ่างเก็บน้ำเนี่ยเรามีอ่างเก็บน้ำในการที่จะชะลอน้ำไหมนะครับถ้าน้ำลงมาจากท่ามาปางเรามีแค่สายที่เก็บน้ำบ้านดงเท่านั้นเองที่เป็นตัวชะลอน้ำแต่ลงมาเราไม่มีน้ำที่ในการชะลอเลยนะครับน้ำไหลป่าน้ำป่าลงมาบวกกับน้ำฝนที่ตกเกินปริมาณเนี่ยมันก็จะทำให้ในเรื่องของกิ่งตะกอนที่สะสมกันมาเนี่ยตีคุ้งขึ้นมาอีก
1: อ
2: ันนี้เป็นข้อที่ได้ลงไปทำงานและเห็นเป็นข้อสังเกตนะครับผมครับ
1: ครับก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูผลที่จะออกมาในสัปดาห์หน้าถ้ามีผลหรือว่าถ้ามีความคืบหน้ารบกวนด้วยนะครับท่านผู้ว่าครับ
2: ครับผมครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับ
2: ท่านผู้ว่าครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับคุณบัญชาชวรินทร์นะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องของการติดตามปัญหาน้ำเน่าเสียนะเห็นทางในพื้นที่เขาบอกว่ามันเป็นแบบนี้ประจำแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างหนักทั้งเรื่องของสีที่เป็นสีดำเลยนะทั้งเรื่องของกลิ่นนะที่มันเหม็นเน่ามากๆเลยในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นปากข้าวสารนะครับนกเป้าด้านของหนองปลากุดแก่งคอยอำเภอเมืองก็รวมๆแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของสระบุรีนะครับก็มี 8-9 สถานประกอบการเมื่อสักครู่นะฮะที่ท่านผู้ว่าให้ข้อมูลไปก็มีการลงพื้นที่นะครับของทางเจ้าหน้าที่ไปเก็บตัวอย่างไปทั้งน้ำทั้งอากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวคาดว่าผลรอผลห้องแลบเนี่ยจะออกมาน่าจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้านะก็คงมีความคืบหน้าแล้วก็วางแผนระยะยาวแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่งั้นพอถึงช่วงแบบหน้าฝนตกหนักๆที่ไรเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็ในพื้นที่เขาไม่สบายใจเรื่องของมันมีเรื่องของโรงงานไงไม่แน่ใจว่าแอบปล่อยของเสียแอบปล่อยน้ำเสียลงมาหรือเปล่านะอันนี้ก็มีการตรวจสอบเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางแต่ละโรงงานเมื่อสักครู่ถามไปละท่านก็บอกว่าในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือดีนะทั้ง 8-9 สถานประกอบการด้วยกันเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
3: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-chaothai.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีๆเพื่อทุกคนบ้านชาว
2: ประตูรั้วกำลังจะ
3: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันทีเสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีหนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: ข้อมูลจากธนาคารออมสินครับบ้านเติมทุนแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ครับธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินครับคุณเกียงไกรสวัสดีครับ
1: ดีครับผม
0: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับ
1: เวลานี้เลยตรงหน้าช้างสามเสียนมาแล้วครับผม
0: บางพีสุขสวัสดิ์นะครับแล้วก่อนหน้านี้เป็นอุบัติเหตุตรงไหนครับพี่เกียงไกร
1: หน้าบริน่าเยื้องกับช้างสามเตียนนิดนึงฮะขาที่จะออกไปพระราม2อ่ะนะฮะ
0: ก่อนถึงเนา
1: ะครับก่อนถึงช้างสามเตียนนิดเดียวเองครับ
0: เป็นรถอะไรอ่ะครับ
1: เป็นรถบรรทุก4ล้อนะฮะเขาน่าจะวิ่งมาเร็วแล้วเบรกแล้วเขาเสียหลักพลิกคว่ำอ่ะนะฮะรถตะแคงเลยครับ
0: โอ้แล้วเขามีบรรทุกอะไรมาด้วยไหมครับท้ายรถเขาเนี่ย
1: ไม่ท้ายเขาไม่เปิดฮะแต่ว่าตัวคนขับเนี่ยปีนออกมาจากรถนะฮะเราก็มายืนอยู่ข้างถนนยังไม่มีเจ้าที่มาเลยนะครับ
0: แต่ไม่มีใครนั่งมาด้วยใช่ไหมครับเห็นแค่คนขับ
1: ไม่มีฮะเห็นคนขับคนเดียวครับผม
0: อ๋ออ๋อไม่มีคู่กรณี
1: อะไม่มีคู่กรณีลักษณะเขาเบรกกระทันหันเนี่ยเขาวิ่งเร็วอะฮะแล้วเขาเบรกกระทันหันล้อลากเลยครับแล้วเสียหลักพลิกคว่ำ
0: แล้วก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ไหมตอนที่คุณ
1: อะยังไม่มีเจ้าหน้าที่แต่นี่เห็นรถมีเจ้าที่วิ่งสวนกลับเข้าไปแล้วครับผม
0: อ่ะได้ครับเดี๋ยวเราประสานงานตามต่อให้เนาะอยู่เลนซ้ายใช่ไหมครับ
1: เลนขวาสุดเลยครับ
0: เอาเลนขวาสุดเลยเหรอ
1: เลนขวาสุดเลยครับเลนขวาสุดที่กำลังมุ่งไปทางพระราม2เนี่ยครับผม
0: อ๋อเลนขวานะ
1: รถเริ่มสะสมแล้วครับเริ่มติดแล้วครับผม
0: ได้ครับเดี๋ยวยังไงตามต่อให้ฝั่งกลับกันมีปัญหาไหมครับ
1: ก็มีการชะลอตัวนะฮะแต่ว่าก็ชะลอดูเขาแหละครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับติดนะแต่ว่าเริ่มสะสมเหมือนกันฮะ
0: ครับครับขอบคุณครับคุณเกรงไกรถ้าผ่านจุดนี้ไปใช้ได้เลยเนาะไม่ติดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ครับโล่งเลยครับผ่านตรงนี้มาทางที่จะไปลงพระราม2โล่งเลยฮะเมื่อกี้มาจากบูรพาวิถีก็โอเคนะครับผม
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับคุณเกรงไกรสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับสรุปเป็นเลนขวานะแก้ด้วยข้างนอกนะฮะแก้ด้วยนะกรณีคุณเกียงไกรเขาแจ้งเข้ามาเนี่ยนะเป็นเลนขวานะครับเป็นรถบรรทุก4ล้อตู้ทึบเนี่ยที่บอกว่าก่อนถึงช้าง3เสียเล็กน้อยเสียหลักพลิกตะแคงนะครับแต่ว่าตัวตู้สินค้าไม่ได้ตกหล่นนะคนขับเนี่ยปีนออกมาได้นะครับน่าจะไม่ได้เป็นอะไรมากนะไม่มีคู่กรณีเสียหลักด้วยตนเองนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุก็เริ่มชะลอตัวสะสมกันแล้วนะส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณวันวิสาบุญเรืองสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเสมาสวัสดีค่ะผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านค่ะ
0: อุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างครับการจราพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์ครับ
2: ค่ะคุณเสมาตอนนี้ก็มีอุบัติเหตุค่ะของสายการจราพิเศษค่ะของบริเวณกม14+300ค่ะฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนค่ะหรือว่าเหนือด่านปากน้ำค่ะคุณเสมาก็จากเบื้องต้นเนี่ยมีรถบรรทุก4ล้อค่ะพลิกตะแคงอยู่ช่องทางขวาค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าถึงจุดค่ะคุณเสมาแต่ว่าเจ้าหน้าที่พนักงานจัดการจราจรของเราเข้าถึงจุดเรียบร้อยแล้วค่ะณเวลานี
0: ้
2: ก็ทำให้มีท้ายสะสม ตอนนี้เนี่ยไปจนถึงบริเวณด่านบางเมืองหนึ่งค่ะหรือประมาณเกือบ3กิโลเมตรได้แล้วค่ะคุณเสมา
0: ค
2: ่ะแล้วก็ส่วนการจราจรค่ะของช่วงบ่ายวันนี้ก็เดี๋ยวเริ่มที่สายเฉลิมมหานครเลยค่ะจากดินแดงค่ะมุ่งหน้าข้ามที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะแต่ว่าจะมีรถปริมาณมากเนี่ยตรงช่วงของต่างระดับท่าเรือค่ะก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าสมุดนิ่งเป็นบางจังหวะค่ะคุณเซมาส่วนฝั่งที่จะออกไปทางดินแดงค่ะตอนนี้มีปริมาณรถมากเลยค่ะตั้งแต่ช่วงของต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้เนี่ยต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณด่านเนินทางลงพระราม41ค่ะก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่เคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็ผ่านพ้นบริเวณนี้ไปแล้วเนี่ยออกไปทางดินแดงเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาเลยส่วนของฝั่งบางนาค่ะชำระค่าผ่านทางด่านบางนาเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้มีปริมาณรถมากตรงช่วงของบริเวณด่านอนารงสามค่ะหรือว่าตรงบริเวณที่เป็นทางร่วมมาจากฉลองรัฐค่ะตรงนี้เนี่ยต่อเนื่องจนเข้าต่างระดับท่าเรือเลยก็เคลื่อนตัวได้ช้าสมิดนิ่งเป็นบางจังหวะเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จากต่างระดับท่าเรือค่ะออกไปที่บางนาค่ะตอนนี้มีปริมาณรถมากตรงต่างระดับท่าเรือค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางลงอัตลงค่ะแล้วก็ผ่านพ้นตรงบริเวณนี้ไปแล้วเนี่ยก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีเลยค่ะตลอดจนไปออกบางนาค่ะส่วนของฝั่งดาวคะนองค่ะชำระค่าผ่านทางด่านดาวคะนองเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้เนี่ยหน้าด่านดาวคะนองก็ค่อนข้างมีปริมาณรถหนาแน่นค่ะท้ายสะสมประมาณ2กิโลเมตรได้เลยค่ะคุณเสมาชำระค่าผ่านทางด่านดาวคะนองเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือก็มีการชะลอตัวกันอีกครั้งเนี่ยตรงช่วงของเหนือด่านเลียบแม่น้ำค่ะต่อเนื่องเลยเข้าต่างระดับท่าเรือเช่นเดียวกันค่ะเคลื่อนตัวได้ช้าสมุดนิ่งค่ะส่วนของฝั่งกับกันค่ะตอนนี้เนี่ยถือว่าใช้การได้ดีค่ะไม่เป็นปัญหาเลยออกดาวคะนองส่วนสายทางพิเศษ4รัฐค่ะจะแจ้งวัฒนาค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของเหนือบขสค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงทางร่วมด่านย่าประหลเดียวทินค่ะตรงนี้เนี่ยก็มีปริมาณรถมากค่ะเคลื่อนตัวได้ช้าสุดนิ่งเช่นเดียวกันค่ะส่วนที่จะออกไปทางแจ้งวัฒนาค่ะตอนนี้ต่างระดับพญาไทก็มีปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงเหนือโรงพยาบาลวิชัยยุทธค่ะคุณเสมาแล้วก็ผ่านพ้นเหนือโรงพยาบาลวิชัยยุทธมาแล้วเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะแต่ว่าจะมีการชะลอตัวกันอีกครั้งเนี่ยตรงช่วงของเหนือถนนรัชดาภิเษกค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงเข้าด่านประชาชื่นค่ะแล้วก็ผ่านพ้นด่านประชาชื่นเข้ามาแล้วเคลื่อนตัวตามกันได้ดีเลยค่ะไม่เป็นปัญหาเลยออกแจ้งวัฒนาค่ะแล้วก็ส่วนของฝั่งศรีนครินทร์ค่ะชำระค่าผ่านทางด่านศรีนครินทร์เข้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะตอนนี้มีปริมาณรถมากค่ะตรงช่วงของบริเวณพระรามเก้าค่ะต่อเนื่องเลยจนเข้าด่านอโศกศรีค่ะแล้วก็ผ่านพ้นด่านอโศกศรีเข้ามาแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวตามกันได้ดีเลยค่ะไม่เป็นปัญหาจะมีการชะลอตัวกันอีกครั้งเนี่ยตรงช่วงของเหนืออโศกดีค่ะสักเล็กน้อยค่ะตรงนี้เนี่ยต่อเนื่องเข้าต่างระดับพญาไทเลยค่ะส่วนที่จะออกไปทางศรีนครินทร์ค่ะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณรถมากเลยค่ะตั้งแต่ช่วงของทางขึ้นมาจากด่านพหลโยธินค่ะหรือว่าตรงบริเวณอนุสาวรีย์ค่ะก็ท้ายเนี่ยชะลอตัวเลยแล้วก็ต่อเนื่องเลยไปจนถึงเข้าด่านอโศก3ค่ะก็เคลื่อนตัวได้ช้าสมุดนิ่งค่ะผ่านพ้นด่านอโศก3มาแล้วเนี่ยก็เคลื่อนตัวออกไปที่มอเตอร์เวย์คลองเลยค่ะไม่เป็นปัญหาเลยส่วนของฝั่งต่างระดับบางโค่ค่ะตอนนี้ทั้งสองฝั่งยังใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยค่ะคุณเสมา
0: คร
2: ับแล้วก็ฉลองรัฐค่ะตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้ดีทั้งสองฝั่งค่ะบูรพาวิถีเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อุดรรัตยาก่อนหน้านี้มีฝนตกค่อนข้างหนักเลยค่ะคุณเสมาก็ตรงนี้เนี่ยมีถนนเปียกชื้นอยู่ตลอดทั้งสายทางนะคะก็ให้ใช้ความระมัดระวังด้วยค่ะแล้วก็ส่วนสายทางพิเศษประจิมรัตยาตอนนี้ยังใช้การได้ดีทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันค่ะ
0: ขอบคุณนะครับคุณวันวิสา
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ยินดีค่ะคุณเสมาเดี๋ยวอุบัติเหตุการจราจรพิเศษได้ความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะแจ้งเข้าไปให้นายตำรวจร้อยทราบค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวันวิสาบุญเรืองนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณวศินสวัสดีครับ
3: นี่ครับคุณเสมาครับผม
0: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่วศิน
3: ก็ครับครับก็แจ้งสภาพจราจรนะคุณเสมานะครับ
0: ครับ
3: ช่วงนี้ก็ก่อนหน้านี้ผมย้อนหลังให้นิดนึงนะครับก่อนหน้านี้ผมใช้จากแยกจปรมานะครับข้ามพระราม8นะครับ
0: ครับ
3: ข้ามพระราม8เพื่อมาลงตรงตลิ่งชันวัดไก่เตี้ยนะครับตรงสายใต้เก่านะครับ
0: ครับ
3: ตอนนี้การจราจรด้านบนนี่ทั้ง2ด้านนี้ไม่มีปัญหานะคุณเสมา
0: คร
3: ับแล้วก็ผมลงตรงวัดไก่เตี้ยตลิ่งชันนะครับ พื่อเราใช้บรมราชชนนีขาออกนะครับเพื่อจะเลี้ยวขวาไปราชพฤกษ์นะครับก็ช่วงแรกก็ยังไม่มีปัญหานะครับพอหลังจากที่เลยสน.ตลิ่งชันมาแล้วเลี้ยวขวามาเพื่อจะมุ่งหน้าราชพฤกษ์ขาออกเพื่อจะมุ่งหน้าไปทางสะพานข้ามคลองหมาตวัดนะคุณเสมา
0: ครับ
3: ช่วงนี้การจราจรเริ่มมีปัญหาเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับชะลอตัวตั้งแต่เหนือสะพานเหนือทางรถไฟเลยนะตลิ่งชันนะครับสาเหตุเนื่องจากช่องทางหลังเนี่ยเลนขวาเนี่ยลงมาแล้วจะมีการตั้งกลวยยาวเลยนะคุณไสมา
0: oh.
3: ยาวไปจนถึงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะครับ
0: ที่เขาบอกทำงาน
3: เนื่องจากตอนนี้มีคนงานเนี่ยกำลังติดตั้งไอ้ลูกบอลกันชนอยู่ตรงเกาะกลางนะคุณไสมา
0: ครับผม
3: ครับกลวยเนี่ยจะตั้งยาวประมาณ700เมตรเลยนะคุณไสมา
0: อ๋อครับ
3: จุดนี้ก็เลยทำให้ช่องทางหลังเนี่ยก็เลยเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะจะผ่านได้แค่ช่องทาง1กับ1ซ้ายกับกลางเท่านั้นนะคุณไสมา
0: ครับครับ
3: ถนนมี3เลนนะครับเลนขวาก็คือปิดกลวยไปนะครับแต
0: ่
3: ว่าถ้าช่วงแรกคู่ขนานเนี่ยตอนที่ตรงช่วงเบียช่วงทางแยกเนี่ยตอนนี้คู่ขนานจะชะลอตัวนิดนึงแต่พอเลยปั๊มบางจางไปแล้วนะครับสามารถเราใช้สะพานคู่ขนานได้นะคุณเสมาสะพานคู่ขนานนี่โล่งเลยนะครับไอ้ที่พอมาสวรรค์นี่จะลดมากก็คือตรงไอ้สะพานตัวหลักนะครับตรงช่องทางหลักนะครับ
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นถ้าใครก็สามารถใช้สะพานคู่ขนานได้ครับแล้วก็ลงมาแล้วก็มาชะลอหน่อยนิดหน่อยตรงเวสต์วิวครับเป็นท่านเบบิวถ้าผ่านจุดนั้นไปแล้วก็คล่องตัวนะครับ
0: ครับ
3: ก็ครับผมก็ขณะรายงานเนี่ยผมมาถึงวงเวียนนครนีแล้วนะคุณเสมา
0: ครับผม
3: ข้ามลอดอุโมงค์ไปรถน้อยนะครับแต่ว่าคู่ขนานที่จะเข้าวงเวียนนครนีเนี่ยตรงนี้จะรถจะเคลื่อนตัวได้ตามรอบสัญญาณไฟในวงเวียนวงเวียนนครนีนะคุณเสมา
0: ครับ
3: ฝั่งกับการขาออกตอนนี้ที่ดูให้ก็ยังถือว่าดีนะคุณเสมา
0: ครับ
3: นะครับจุดที่ตั้งกลวยตรงนั้นขาเข้านี่ไม่มีปัญหานะครับใช้การได้ดีนะครับ
0: ครับ
3: ครับโอเคอากาศนี่ก็แดดก็ยังร้อนอยู่ครับครับ
0: ไม่มีฝนเลยใช่ไหมตรงนั้น
3: ไม่มีครับไม่มี
0: ครับครับได้ได
3: ้โอเค
0: ขอบคุณมากพี่วสินทร์ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวสินทร์ด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีฝนนะฝนนี่น่าจะอยู่แถวสายไหมที่คุณมดเอ็กซ์แจ้งเข้ามานะฮะในคอมเมนต์ทาง YouTube อ่ะนะก็บอกว่าสายไหมจากพหลจราจรยังใช้การได้แต่ว่าฝนตกนะครับระดับ2นะครับก็ขอบคุณคุณมด X ด้วยนะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ผ่านทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะแล้วก็คุณวิรัตนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาเช่นเดียวกันขอบคุณทุกข้อความทุกข้อมูลช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทธนินบุญประเสริฐครับมติสภาไม่ส่งตัวส.ส.ชนภัทรให้ DSI คดีเว็บพนันในสมัยประชุมสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อะไร

0: ก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สภาผู้แทนราษฎรลงมติ308ต่อ126เสียงไม่ส่งตัวส.ส.ชนพัฒน์ให้ DSI ดำเนินคดีระหว่างสมัยประชุมด้วยส.ส.ส่วนใหญ่ให้เหตุผลคงต้องหลักการขอไปครับต้องคงหลักการคุ้มครองการทำหน้าที่ส.ส.ในสมัยประชุมคุณสวัสดิ์ท่านเห็นพิพัฒน์รายงานครับ
5: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ภายหลังการจบลงมติการขอตั้งกรรมธิการศึกษาโครงการแลนด์กิจเสร็จสิ้นได้เข้าสู่การพิจารณาเพื่อขอความเห็นจากสมาชิกในการขอให้สภาผู้แทนราษฎรเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคสั่วส.ส.พรรคก้าวธรรมรับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบสวนในช่วงสมัยการประชุมและโดย DSI มีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาอนุญาตให้พนักงานสอบสวนคดีทำการออกหมายเรียกประธานในที่ประชุมจึงขอความเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ได้มีส.ส.พรรคประชาชนอย่างนายณัฐวุฒิบัวประทุมได้ขออภิปรายในเรื่องดังกล่าวโดยมองว่าเอกสิทธิ์ในเรื่องของความคุ้มกันนั้นก็ไม่ใช่ความคุ้มกันแบบเบ็ดเสร็จแต่คือการมีเงื่อนไขว่าดำเนินการตามข้อดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในทุกกรณีที่ถูกคดีอาญาและไม่นับในคดีแพ่งและความคุ้มกันก็อาจถูกเพิกถอนได้หากความเห็นสภาผู้แทนราษฎรเห็นสมควรให้ดำเนินการในเรื่องของคดีด้านส.ส.พรรคประชาชาติอย่างนายสุกาโนมะทากล่าวว่าการมีเอกสิทธิ์คุ้มครองไม่ใช่ให้สมาชิกรัฐสภาอยู่เหนือกฎหมายเพราะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้ด้านนายชนพัฒน์จากพรรคชาติธรรมได้ใช้สิทธิ์ชี้แจงต่อที่ประชุมยืนยันว่าตัวเองพร้อมเข้าสู่กระบวนการแต่ก็ต้องยึดตามหลักการเพราะหากปิดสมัยประชุมส่วนตัวก็หลีกหนีไม่พ้นในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายจากนั้นประธานในที่ประชุมเห็นว่าเมื่อมีสมาชิกหลายฝ่ายได้ครบจำนวนแล้วกองชาติธรรมได้ใช้สิทธิ์ชี้แจงต่อที่ประชุมยืนยันว่าตัวเองพร้อมเข้าสู่กระบวนการแต่ก็ต้องยึดตามหลักการเพราะหากปิดสมัยประชุมส่วนตัวก็หลีกหนีไม่พ้นในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายจาก

0: ชาติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายความอาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินติดตามกับคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ
1: ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกเหนือจากการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบแล้วภาคประชาชนและจิตอาสาจากทุกภาคส่วนต่างพร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อน้อมถวายความอาลัยส่งเสด็จพระแม่แห่งแผ่นดินเป็นครั้งสุดท้ายโดยกรุงเทพมหานครได้ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัดและสำนักงานเขตเตรียมจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกตามรูปแบบที่กำหนดไว้ทั้งหมด10รูปแบบพร้อมจัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์รวมทั้งสิ้น95แห่งทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ในส่วนของภูมิภาคอาทิที่ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัยต้นแบบอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีต่างๆได้รวมพลังจิตอาสาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้ครบทั้ง7ประเภทเพื่อให้ประสบนิกรในพื้นที่ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยดอกไม้จันทร์ทุกดอกที่หลอมรวมขึ้นจากความตั้งใจของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้จึงเป็นดั่งสัญลักษณ์แห่งความอาลัยที่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันน้อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติสูงสุดวรัญชัยชูประเสริฐสุข
2: เรียบเรียง
3: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไล่มาก็เราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟู

0: สัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
1: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
2: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเร่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
3: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: มีข้อมูลจากทางด้านของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนมาให้ได้ติดตามกันนะครับในช่วงเวลานี้ครับปตท.เติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปตท.เชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปี2569นี้ครับในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.จึงได้จัดประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569ครับจำนวน2โครงการรวมทั้งสิ้น48รางวัลมูลค่ารวมนะครับกว่า1ล้าน2แสนบาทครับประกอบด้วย1 PTT Art Awards 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41ครับจำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า9แสนบาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ครับประเภทผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมครับ 2. PTT Digital Arts 2026ครับการประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตครับกำหนดส่งผลงานวันที่1ถึง7กรกฎาคม2569ประเภทผลงานศิลปะดิจิทัลครับปตท.ขอเชิญชวนศิลปินและผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาครับในช่วงเดือนตุลาคม2569สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาครับขอบคุณข้อมูลจากปตท.ด้วยนะครับคุณสุวรรณทองครับแจ้งภาษีเจริญฝนยังไม่ตกแดดแรงท้องฟ้ามีเมฆเป็นหย่อมๆขอบคุณข้อมูลจากคุณสุวรรณทองด้วยนะครับแล้วก็มีข้อมูลคุณกนกมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาออกคุณกนกบอกว่าหลักกิโลเมตรที่32มีถุงสีดำหลายใบเลยมันตกกระจายอยู่บนถนนนะทำให้รถเนี่ยชะลอตัวกันมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกกม32นะครับมีถุงสีดำหลายใบหล่นกระจายอยู่เต็มถนนเลยการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ท่าน10ตำรวจตรีประภากรนะครับเจ้าหน้าที่พนักงานวิทยุสภ.เมืองสมุทรสงครามแจ้งบอกว่าพระราม2เป็นฝั่งขาเข้าครับก่อนหน้านี้มีดินตกหล่นนะครับบริเวณหลักกิโลเมตรที่55เป็นช่วงแม่กลองที่จะมุ่งหน้าบ้านแพ้วครับรถบรรทุกพ่วง20ล้อพ่วงหลุดทำดินที่บรรทุกมาเนี่ยหล่นกีดขวางอยู่2ช่องทางหลักด้านซ้ายครับระยะทางยาวประมาณ100เมตรหลังจากนั้นก็มีทางเจ้าหน้าที่นะครับเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุการจราจรก็ชะลอตัวกันอยู่นะครับอยู่ในช่องทางหลักฝั่งซ้ายนะ2เลนซ้ายในช่องทางหลักนะฝากระวังด้วยนะครับกม55พระราม2ขาเข้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับพี่พันธ์อยู่เลียบทางด่วนรามอินทรานรงค์นะครับประดิษฐ์มนุธรรมจากช่วงลาดพร้าวที่จะมุ่งหน้าไปเกษตรนวมินทร์พี่พันธ์บอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับจุดนิ่งครับด้านนี้ส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวช้าครับคุณกอล์ฟเยาวราชครับรถติดรัชดาท่าพระเป็นฝั่งขาเข้าครับตลาดพลูที่จะมุ่งหน้าไปมหาสวรรค์คุณกอล์ฟบอกว่าติดนิ่งอยู่หน้าห้างมา20นาทีแล้วไม่ขยับเลยนะส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้บรรทัดทองรับแจ้งหลังไมค์รอสัญญาณไฟเพชรพระรามมา10นาทีแล้วจะเลี้ยวไปทางอุรุพงษ์เลี้ยวไม่ได้เลยนะก็บอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะครับบริเวณจุดดังกล่าวซอยประชาร่วมใจ43ที่บอกว่าเข้ามาจากประชาร่วมใจ500เมตรเนี่ยเป็นรถแคปซูลบรรทุกน้ำมันล้อหลังตกหล่มกีดขวางการจราจร1ช่องทางเนี่ยล่าสุดดำเนินการยกขึ้นเสร็จไปสักพักหนึ่งแล้วนะขอบคุณทางสน.มินบุรีนะฮะเห็นบอกว่าดำเนินการเรียบร้อยละสำหรับภายในซอยประชาร่วมใจ43นะครับ คุณวิชาญ93พุทธมณฑลสาย1การจราจรไม่ติดนะพี่วิชาญบอกว่าเคลื่อนตัวได้ไปกลับแต่ว่าแดดร้อน37องศานะครับคุณวศินมีการทำงานเมื่อสักครู่นะช่วงที่แล้วเพิ่มเติมหน้าใหม่ราชพฤกษ์ขาออกเลยสะพานข้ามทางรถไฟ200เมตรจะมีการตั้งกรวยยาวประมาณ700เมตรนะเป็นทำกาดเลนอยู่ตรงเกาะกลางกีดขวางช่องทางหลักด้านขวาเตือนให้ระวังด้วยนะครับการจราจรชะลอตัวกันฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ตลอดคุณรุ่งกิจถนนเศรษฐกิจนะครับแถวช่วงคลองมะเดื่อรถติดมากเลยนะไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรนะอันนี้เป็นฝั่งที่มาจากกระทุ่งแบนจะมุ่งหน้าไปอ้อมน้อยคุณลุงกิตบอกว่าฝั่งนี้ติดมากเลยก่อนถึงตั้งระดับคลองมะเดื่อเนี่ยติดมากเลยไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามีเหตุอะไรหรือเปล่าใครทราบสาเหตุแจ้งฝากข้อมูลไว้ได้นะครับหรือว่าจะเพิ่มเติมหน้าใหม่ยิ่งดีเลยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณพันสวัสดีครับพี่พัน
1: พี่เสมาผมวิ่งตอนนี้วิ่งมาลาดพร้าวนะครับผม
0: เป็นไงบ้างครับพี่พาน
1: ลาดพร้าวขาเข้าแล้วก็มาถึงสี่แยกลาดพร้าวตัดรัชดาเลี้ยวขวาเข้ารัชดามุ่งหน้าแยกผมโยชินลงมุมก็ใช้การดีทั้งสองฝั่งนะพี
0: ่ครับผม
1: ฝนไม่มีผมไม่มี
0: หรอวันนี้ไม่มีฝนเลยหรอ
1: ฝนอยู่ทางนู้นนะครับทางหน้าจะดอนเมืองทางนู้นนะครับ
0: ใช่ใช่ใช่เขาบอกแถวนู้นมีฝน
1: ไม่ได้เลยนะพี่เดี๋ยวว่า
0: เหรอครับ
1: พรุ่งนี้ทูเดอะแชมเปี้ยนตรงนี้ทูเดอะแชมเปี้ยน
0: เดี๋ยวผมจะดูด้วยนะพรุ่งนี้
1: ผมว่ามันดูไม่ได้ที่บ้านดูไม่ได้มันสายทอดไอ้นั่นแหละคร
0: ับ มาดูบ้านผมไหมมาดูด้วยกันไหมมาดูด้วยกันไหม
1: ได้ต้องลงกันเลยต้องลงกันซะหน่อยไปเลย
0: เดี๋ยวเอาใจช่วยเดี๋ยวเอาใจช่วยด้วย
1: ครับตอนนี้อยู่ตรงทางระดับรัชวิภานะครับมุ่งหน้าแยกประชานุกูลครับผม
0: ครับ
1: เลนซ้ายนี่จะวนลงวิภาพอดีเนี่ยจะรอตัวครับผม
0: ครับผม
1: เลนขวานี่ยังใช้การให้ดีครับผม
0: เย็นเนี้ยน่าจะติดเนาะเพราะวันเนี้ยวันศุกร์ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับแล้ววันวันที่1เขาวันหยุดด้วยไม่ใช่เหรอคร
0: ับ ใช่วันที่1หยุดชดเชยวันที่1หยุดชดเชย
1: โอ้3วัน
0: ใช่หยุดชดเชย
1: เอาละตอนนี้ไม่มีบ้านไม่มีตัวอะไรนั่นน่ะตัวเงินตัวทองเข้าบ้านเลยงวดเนี
0: ้ยเมื่อวานมีไปแล้วไงที่เอกชัยเท่าไหร่นะ108ไงเมื่อวานอ่ะตัวใหญ่ด้วยนะ
1: 108ใช่มั
0: ้ยได้ฟังเปล่า
1: สวยนะเลข108สวยอยู่นะได้ฟังอยู่
0: ใช่โกดังเท่าไหร่นะโกดัง37เมื่อวานน่ะที่ตัวใหญ่เลยอ่ะ
1: กระดัง37
0: ใช่ๆๆใช่
1: ไม่แน่นะอาจจะไม่นะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: นี่ก็อากาศก็36องศาแล้วพี่เจมาต้องรับจราเนี่ยครับ
0: ครับรักษาสุขภาพครับพี่พาน
1: เริ่มจะรอตัวแล้วครับผมขาวมุ่งหน้าไปยังทุกคนจะรอตัวแล้วครับผม
0: ครับแต่ยังไม่มีอุบัติเนาะไม่มีรถจอดเสียเนาะ
1: ไม่มีครับรถมาจากวิภาเลี้ยวซ้ายมาก็ติดยาวเลยนะพี่เจมา
0: อ๋อได้ครับพี่พาน
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับก็ใช้รัชดาภิเษกนะครับแล้วก็เพิ่มเติมให้รถจอดเสียอุบัติเหตุไม่มีแต่ว่าแดดค่อนข้างร้อนนะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูเย็นกว่านี้นะครับเพราะว่าจะตรงกับหยุด3วันเสาร์อาทิตย์จันทร์วันจันทร์หยุดชดเชยวันอังคารทำงานปกติแล้วก็วันพุธก็หยุดอีกวันนึงนะครับรู้นะคิดอะไรกันน่ะลากันใช่มั้ยวันที่2เนี่ยพวกคุณแอบลากันใช่มั้ยไม่รักการรักงานเหมือนเสมาเลยเสมามาทำงานทุกวันเลยนะจันทร์ก็มาอังคารก็มาพุธก็มานะครับช่วงนี้เดี๋ยวอีกท่านหนึ่งก็ต้องมาครับเดี๋ยวไว้ติดตามช่วงนี้เลือกตั้งนะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะครับสำหรับใครที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะฮะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันด้วยนะครับติดตามช่วงรายการของเรานะวันนี้วันที่2ของรายการนี้แล้วนะครับฝากติดตามกันด้วยนะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครสก.เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อคุณบุษบงบุษปวนิชครับ
2: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายน2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
0: สวัสดีครับ
3: เปลี่ยนใหม่หรือไปต่
0: อ
3: ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของผู้ที่จะมาสมัครเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยยัง จุยังจบอยู่ที่15คนนะยังไม่มีคนใหม่มามาสมัครใหม่นะคะในช่วงเช้าแต่ว่าก็บอกว่าวันแค่วันที่2เนี่ยมันบรรยากาศมันก็ดูเหงาๆไปนะคะไม่ได้มาสมัครอะไรเพิ่มเติ
0: ม
3: ก็แต่ว่าในส่วนของสกเนี่ยวันนี้มีสกผู้สมัครสกภาษีเจริญนะเข้ามาสมัครนะคะแล้วก็มาเจอกันกับสกกลุ่มคนทำงานก็มีการพูดคุยกันว่าเอาใครจะก่อนใครจะหลังนะคะก็ตกลงกันได้ก็ทำให้ผู้สมัครสกกลุ่มคนทำงานได้หมายเลข9ตามที่ตั้งใจไว้แล้วก็ผู้สมัครผู้ว่ากทมช่วงเช้าก็ยังไม่มีใครมา
0: ครับ
3: แต่ว่าประเด็นบางประเด็นที่มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับกระแสข่าวว่ามีผู้สมัครสกบางรายเนี่ยจ้างกลุ่มคนให้มาลงสมัครสกเพื่อรันลำดับคิวแล้วก็ล็อกเบอร์เลือกตั้งนะคะซึ่งทั้งเรื่องนี้เนี่ยนายขจิตชัดประณิตประธานคณะกรรมการประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะคะก็บอกว่าจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มีแล้วก็ข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้อำนวยการกกต.กทม.เพื่อพิจารณาต่อไปนะคะว่ามีอย่างนี้ยังไม่ได้อะไรเลยก็ล็อบบี้แล้วหร
0: อ
3: เนาะ
0: เพิ่งจะเริ่ม
3: เพิ่งจะเริ่มวันที่สองเองอ่ะมีหลายกระแสพูดออกมานะปัญหาก็มากันเป็นระยะระยะส่วนทางด้านของสถาบันพระปกเกล้านะคะก็มีการเปิดเผยผลสำรวจความนิยมของประชาชนและทิศทางโค้งแรกสนามเลือกตั้งกทมนะคะซึ่งสำรวจความเห็นตั้งแต่วันที่22ถึง25พฤษภาคมโดยประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปคือคนที่มีสิทธิ์น่ะในการเลือกตั้งเท่านั้นนะคะก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1,600 ตัวอย่างนะคะก็มีทั้งหมดประมาณ4คำถามคำถามแรกเนี่ยก็ถามว่าถ้าเป็นกรณีเป็นคนกทม.มีแนวโน้มจะเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแบบไหนนะคะก็ปรากฏว่าร้อยละ 41.6 บอกว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระอันนี้สกนะรองลงมาก็จะเป็นผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองฝ่ายค้านร้อยละ20นะแล้วก็ทั้งเดี๋ยวนะกำลังคิดก่อนใช่อ่านมันตัวเลขงงมากเลยกลัวตัวเองอ่านผิดแล้วก็แค่ร้อยละ 3.6 นะที่บอกว่าจะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าคราวนี้พรรครัฐบาลเขาไม่ได้ส่งนะ
0: มีแต่พรรคอิสระกับฝ่ายค้านเลยแหละ
3: มีอิสระกับฝ่ายค้านนี่แหละก็เป็นตัวเลือกล่ะที่ว่าเขาจะเลือก1กับ2นี่แหละนะคะในส่วนของเลือกผู้ว่ากทมค่ะถามว่าแนวโน้มจะเลือกใครนะคะอันดับหนึ่งมาเลยค่ะคือนายชัชชาติ สิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทมได้คะแนนโหวตเนี่ยก็คือร้อยละ 31.5 รองลงมาก็คือเลือกจะผู้สมัครจากพรรคประชาชนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะร้อยละ 13.1 นะคะแล้วก็อันดับ3มาเลยนะคุณมาริกามุนมีตระกูลมหาสุขนะได้ร้อยละ 7.5 ค่ะแล้วก็อันดับ4นะคะก็เป็นพลตำรวจโทชันเทพเสสเวทได้ร้อยละ 6.6 นะคะแล้วก็อันดับ5เป็นหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีได้ร้อยละ 6.2 ส่วนผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไปอยู่ลำดับ7เลยนะคะร้อยละ 4.9 ที่จะเลือกนายอนุชาบุรพชัยศรีนะคะแล้วก็ยังมีอีกร้อยละ 24.1 ที่เขาบอกอาจจะเป็นตัวแปรนะเพราะว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร
0: มันก็ถือว่าเยอะ
3: เยอะนะ 24.1 ยังไม่เลือกใครเพราะว่าคะแนนนิยมอันดับ1คุณชัชชาติเนี่ย31.5 เองนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามแหละว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าโพก็ยังแบบมันเป็นโค้งแรกอยู่ไงฮะ
0: มันเพิ่งจะ2วันเอง
3: เพิ่ง2วันเอง
0: เมื่อวานวันนี
3: ้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดมาเทียบกันล่ะในปี65นะคะกับปีนี้ถ้าเลือกเนี่ยจะเลือกใครนะคะก็พบว่ากลุ่มที่เคยเลือกในชัดชาติร้อยละ 60.7 เนี่ยเมื่อปี65เนี่ยก็ยังยืนยันที่จะเลือกคุณชัดชาติเหมือนเดิมนะคะส่วนกลุ่มที่เคยเลือกคุณสกลทีพัทยากุลนะคะก็ปัจจุบันร้อยละ 45.5 บอกว่าจะเปลี่ยนใจมาเลือกคุณชัดชาติ
0: เขามีถามเหตุผลไหมว่าเพราะ
3: เขาไม่ในนี้เขาไม่ได้บอกแล้วบอกว่าส่วนที่เลือกทางด้านของคุณดร.สุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์เนี่ยก็บอกว่าจะพลิกกลับมาเลือกคุณชาชาติด้วยนะร้อยละ 27.4 เขาก็บอกว่าแล้วก็ยังมีบอกว่าส่วนกลุ่มที่เคยเลือกผู้สมัครคนอื่นๆร้อยละ 31.1 เนี่ยยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครแล้วก็อีกกลุ่มนึงร้อยละไม่ประสงค์จะตอบยังเยอะอยู่ร้อยละ 53.8
4: โอ้โห
3: แล้วก็ยังมีกลุ่มที่บอกว่าใช่เพราะฉะนั้นก็ยังไม่แน่ว่าจะกลับไปเลือกจะที่เปลี่ยนใจจะไปเลือกคุณชัชชาติก็อาจจะมีโอกาสมันก็เปลี่ยนแปลงได้แล้วมันยังเป็นครั้งแรกอยู่เลยยังเป็นโพลใหม่ๆอยู่เลย
4: ปีนี้เขาบอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนี่มากกว่าปีที่แล้วจำนวนเท่าไหร่นะแสนนึงวะ
3: น้อยกว่าปีที่แล้วไหมอ่ะ
4: มากกว่าใช่ไหมปีนี้น่าจะมากกว่าปีที่แล้ว
3: ทำไมปิงคอนเออร์เลอร์ขนาดน
4: ี้แม่ลองห
3: ามากมากมากเมื่อวานเอามาพูดแล้วล่ะ
4: ผมว่ามากกว่าน
3: ะมากกว่าแสนหนึ่งได้มากกว่าแสนหนึ่งเมื่อวานที่เอามาพูดนะคะส่วนเขาบอกว่าแล้วจะเลือกผู้สมัครอ่ะตามสสเขตหรือเปล่าเพราะว่าต้องบอกว่ากทมเนี่ยพรรคประชาชนครองหมดเลย
4: ถ้าเขตนี่เขาก็กินเรียบเลยถ้าเลือกตามอย่างเงี้ยใช่ไหม
3: นะคะก็เขาก็บอกว่าจากผลสำรวจเนี่ยเขาแยกนะแยกสสเขตกับเลือกผู้ว่านะเขาบอกว่าเพราะว่าพบว่าในแต่ละเขตเนี่ยนายชัชชาติมีคะแนนนำนะคะก็เดี๋ยวส่วนทางด้านของนายอนุชามาจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ถือว่าก็คะแนนเด่นในฐานะที่กลุ่มคนที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์นะคะแต่ว่าในส่วนของพรรคประชาชนที่กทมครองเสียงสสได้มากที่สุดเนี่ยคะแนนของคุณชัยวัฒน์ก็สูสีกับคุณชัชชาติด้วยเช่นเดียวกันก็ประมาณ39.4 กับ 30.9 ตัดสินใจตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะเลือกใครเลยเพราะตัวเลือก15คนเอง
4: เองเหรอไม่แต่ว่าที่เขาโดดเด่นน่ะที่โดดเด่นน่ะจะมีอยู่แต่ประมาณนี้แหละประมาณผมว่าประมาณ2คนที่เป็นแคนดิเดตกันน่ะ
3: ที่
4: พอจะสูสีกันน่ะ
3: สูสีดูดีนะ
4: ใช่เพราะดูจากโพสิเห็นมั้ย
3: คนที่ลำดับ3ลำดับ4ลำดับ5ต้องทำงานหนักมากแล้วเวลามันน้อยอ่ะเวลามันประมาณแค่เดือนกว่าๆเองใช่มั้ยที่จะเลือกตั้งก็ทำให้หาเสียงต้องแบบเคาะประตูบ้านเลยอ่ะแล้วก็คือบางทีอ่ะไปเคาะประตูบ้านแล้วเจอเขาแล้วเขาก็ดูเหมือนว่าเขาก็จะสนับสนุนเรานะแต่จริงๆพอไปอยู่หน้าในคูหาแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได
4: ้
3: อันนี้ก็ต้องทีนี้มาดูนโยบายเด่นๆกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนโยบายก็เริ่มจากเบอร์9คุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือกรุงเทพทำงานเมืองสร้างโอกาสนะคะแล้วก็ส่วนหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีเบอร์1นะก็อย่างที่บอกไปก็คือเซฟ BKK กับ BKK เซฟเน้นเรื่องโครงสร้างต้านแผ่นดินไหวถอดบทเรียนโมเดลเมืองฟองน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะส่วนคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ได้หมายเลข5ก็คอนเซ็ปต์เมืองฟ้าอมรแอนมอร์เมืองฟ้าอมรแอนมอร
4: ์
3: ก็มีมากกว่านั้นมากกว่านั้นมากกว่าแล้วก็จะมีการนำเรื่องราวเกี่ยวกับรถ EV มาใช้ควบคู่ไปกับ AI ในการคำนวณเส้นทางเดินรถที่มีประสิทธิภาพอันนี้ที่โดดเด่นนะคะแล้วก็บังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นในการควบคุมกัญชาเสรีนะคะส่วนผู้สมัครของกลุ่มกรุงเทพบินได้คุณภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชเบอร์7นะคะก็ชูบทบาทโดดเด่นอันนี้จะมีการผลักดันความพร้อมรองรับเทคโนโลยีรถยนต์บินได้ Flying Car ภายใน 4-10 ปีนะคะแล้วก็จะขับเคลื่อนสังคมด้วยการจัดตั้งสำนักจัดหาคู่อย่างเป็นทางการเพื่อแก้วิกฤตอัตราการเกิดต่ำในเขตเมืองหลวงเงียบไปทำไมล่ะตอบมาหน่อยสิจะเง
4: ีย
3: บ
4: น
3: ิ่งไปนิ่ง
4: น่าสนใจดีนะ
3: อย่านิ่งนะส่วนจากพรรคประชาชนดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเบอร์10นะคะก็ใช้คอนเซปต์ว่ากรุงเทพง่ายๆนะคะก็จะมีการปรับสถาปัตยกรรมเมืองใหม่สู่การเป็นเมืองที่พร้อมรับมือและฟื้นตัวจากวิกฤตนะคะแล้วก็จะปรับสวยเมืองหลวงจะมีสวัสดิการชุมชนยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนแล้วก็เพิ่มระบบการดูแลผู้สูงวัยอย่างเป็นระบบส่วนของพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชนะคะอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้หมายเลข12คอนเซปต์ก็คือสร้างชีวิตดีชีวิตคุณภาพนะคะก็เรื่องของชูบทบาทชูโดดเด่นเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรใช้คำว่าจราจรไร้รอยต่อด้วยการใช้ AI ในการควบคุมสัญญาณไฟจราจรเชื่อมโยงกับข้อมูลระบบรถไฟเมื่อแก้จุดตัดทางข้ามอย่างยั่งยืนอันนี้นโยบายมาทันทีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะรถไฟชนรถเมย์นะคะแล้วก็ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี Plasma Arc ในการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นศูนย์นะคะแล้วก็สนับสนุนกลุ่มผู้ค้าสตรีทฟู้ดเพื่อสร้างรายได้โดยจัดระเบียบไม่ให้เบียดเบียนพื้นที่ทางเท้าของประชาชนนะคะส่วนดร.คมสันพันวิชาติกูลหมายเลข13ค่ะคอนเซ็ปต์ก็คือกรุงเทพ Move On นะคะก็คือการก้าวข้ามปัญหาเดิม ิมเน้นการพัฒนาเมืองในมิติใหม่เพื่อสลัดภาพจำที่เป็นปัญหาเรื้อรังในอดีตของคนกรุงเทพนะคะแล้วก็ใช้นโยบายการขับเคลื่อน Move on 3D เพื่อตอบสนองการรองรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของคนกรุงเทพนะคะแล้วก็มีการไม่รู้จะเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้หรือเปล่ามอบสิทธิพิเศษการเข้าถึงบริการของรัฐผ่านสิทธิประโยชน์ผ่าน BKK Card นะคะส่วนหมายเลข14ดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะก็ใช้เสนอคอนเซปต์มนุษย์ผู้ทันการเวลาผู้นำมหานครแห่งอนาคตค่ะก็มีการชูเมืองอัจฉริยะนะคะบริหารจัดการเมืองหลวงด้วยการใช้เทคโนโลยี AI สังเกตว่าทุกคนจะใช้ AI หมดเลยนะแล้วก็แก้วิกฤตเมืองหลวง3ด้านหลักก็คือน้ำท่วมจราจรฝุ่น PM 2.5 นะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจส่วนสกบ้างว่าเป็นยังไงบ้างก็บอกว่าสกนี่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าคือพรรคเพื่อไทยอ่ะเขาไม่ได้ส่งคนลง
4: ครับ
3: นะคะก็คือเขาส่งลงแต่ว่าน้อยอ่ะรู้สึกว่าคนที่เคยเป็นสกสังกัดพรรคเพื่อไทยเดิมอ่ะก็จะไปเป็นกลุ่มคนทำงานเป็นทีมงานอิสระนะคะแล้วก็มีเป็นลักษณะก็คือใช้ชื่อว่าคนทำงานแต่คนละกลุ่มกับคนกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากรุงเทพทำงานนะคะก็มีสกนะคะส่วนใหญ่ที่มาเป็นผู้สมัครอิสระที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองนะคะแล้วก็มีการเปิดตัวผู้สมัครทั้งหมดเนี่ย30คน30เขตนะคะแล้วก็มีสกเก่าย้ายไปย้ายสังกัดไปก็เยอะอย่างสกเก่าที่ย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองก็อย่างเช่นคลองเตยเนี่ยค่ะไปสังกัดพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยต้องบอกว่าเขาส่งสกครบหมดเลยนะ50เขตนะ50เขตพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยส่งครบหมดเลยนะคะซึ่งมีทั้งสกเก่านะแล้วก็มีคนที่เคยเป็นสกเก่าเนี่ย12คนก็ลงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีสกจากพรรคอื่นเนี่ยย้ายมาสังกัดก็ด้วยก็เช่นพรรคเพื่อไทยย้ายมา2คนก้าวไกลมา2คนกลุ่มรักกรุงเทพ1คนไทยสร้างไทย1คนนะคะแล้วก็เป็นก็มาลงสมัครรับรองว่าสกนี่ก็คึกคักไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะส่วนกลุ่มที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นการใช้รูปภาพของอดีตผู้ว่าชัชชาติในการหาเสียงนะคะก็ไม่เกี่ยวยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะคะไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ยังไม่ได้สนับสนุนผู้สมัครคนใดแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Battle Bangkok ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันบรรยากาศโอ้โหสำหรับการเลือกตั้งแต่ว่าผู้ว่าน่าจะนิ่งๆไปแล้วล่ะนะเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะมีใครมาสมัครเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ว่านะตอนนี้ก็คือผู้สมัครอยู่ที่15คนนะคะ
4: ครับ
3: ก็ต้องติดตามกันในส่วนเดี๋ยวมีพรรคประชาธิปัตย์ที่ส่งสกครบ50เขตแล้วก็พรรคประชาชนค่ะส่งสกครบ50เขตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าใครในพื้นที่ใครอ่ะบางทีคนในพื้นที่เขาไม่ค่อยได้มองพรรคการเมืองในตอนเลือกตั้งนะแต่เขาจะมองว่าเวลามันมีปัญหาแล้วใครมาช่วยแก้มากกว่าเพราะมันเป็นท้องถิ่นเนาะคนที่เป็นผู้สมัครต้องใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ให้เยอะหน่อยคือช่วยต้องช่วยเร็วอ่ะถ้าช่วยเร็วแล้วเขาจะมีภาพจำไงว่าเอ้ยพอเรามีปัญหาอย่างน้ำท่วมเนี้ยมาเลยมาทันทีเขาไม่ได้มาแบบเขามาสามารถสูบน้ำให้เราได้ไม่ใช่นะแต่ว่าเขาทำงานร่วมกับเขตสำนักงานเขตในการช่วยกันนะคะ
4: เข้ากับที่คุณระพีบอกเขาบอกว่าเนี่ยเขาเคยเนี่ยมีสกที่พักหนึ่งก็มาตอนเขามาหาเสียงแล้วช่วงนั้นน้ำมันท่วมไหม
3: ช่วยทุกอย่างยกตู้เย็น
4: ยกตู้เย็นมาช่วยยกตู้เย็นที่บ้านด้วยครับเออ
3: แม่แต่ว่าไม่อ่านคอมเมนต์ข้างล่างลงไปนะไม่เอาเนอะเดี๋ยวกลายเป็นสนับสนุนบางกลุ่ม
4: ไม่ได้
3: นะเราต้องวางตัวให้เป็นกลางนะคะก็เป็นสีสันวันที่2การเตรียมพร้อมนะการสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกนะคะเด
4: ี๋
3: ยวยังไงพยายามจะไปหาประเด็นข้อปัญหาที่มาเพิ่มเติม
4: วันจันทร์น่าจะมีข้อมูลเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขา
3: จะปิดจ็อบ
4: นะ
3: วันที่1เขาก็หมดแล้วเนี่ยเขาสมัครจ็อบเขาสมัครเสร็จวันที่1เน
4: า
3: ะ
4: แล้ววันที่หนึ่งคุณแม่ไม่คุณแม่ก็ต้องมารายงานใช่ไหม
3: วันที่หนึ่ง
4: ม
3: ันเป็น
4: ว
3: ันอาทิตย์นะวันที่หนึ่งวันจันทร์สิมา
4: ก็มีใช่ไหม
3: แม่ก็มามีที่แม่ไม่หยุดนะรายการไม่ได้หยุดตามวันหยุด
4: ไม่รู้
3: ก็จันทร์ถึงศุกร์ไง
4: ยังมีนะตรงกับวันหยุดก็มา
3: ใช่แม่ทำสองวันแล้วเลิก
4: ไม่รู้ก็จะได้บอกไงว่าแบบเนี่ยแต่ต้องรอติดตาม
3: จ
4: ัน
3: ทร์ถ
4: ึ
3: งศุกร์ค่ะก็บ่ายสองครึ่งนี่แหละแล้วก็มาอัปเดตกัน
4: จริงๆเขาเริ่มหาเสียงแต่เมื่อวานเลยอ่ะ
3: เขาหาเสียงทันท
4: ีได้เลยเสร็จแล้วโอ้ลงพื้นที่กัน
3: ตอนนี้เราก็ต้องเดินระวังข้ามถนนต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าบางทีเขาเอาป้ายหาเสียงไปวางตรงเกาะกลางอ่ะ จริงๆเขาให้เราข้ามบนสะพานลอยแต่เราเดินข้ามเกาะกลางเราก็ต้องหลบป้ายหาเสียงเขาเองนะแต่ก็อยากบอกว่าอย่าไปบดบังทัศนียภาพการมองหงมองเห็นด้วยนะ
4: ครับผม
3: ก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วป้ายเขาก็แข็งอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาก็พยายามลดขนาดให้เล็กลงนะเล็กลงแบบเล็กๆผอมเพรียวอะไรเงี้ย
4: ใช่ใช่เมื่อก่อนมันจะกว้างไงมันจะใหญ่
3: ก็วันนี้อย่างในส่วนของพรรคประชาชนที่เขาบอกว่าผู้สมัครผู้ว่าพรรคประชาชนจะไม่ติดป้ายหาเสียงแต่เขาใช้เป็นเนี่ยเป็นอะไรบิลบอร์ดขึ้นไปบนช่องทีวีต่างๆพรึบพรับพรึบพรับเลยที
4: เด
3: ีย
4: วเขามีให้แบบถ้าอยากรู้นโยบายอยากรู้อะไรให้สแกน QR โค้ด
3: ใช่
4: เข้าไปอ่านได้เลย
3: แต่ว่า QR โค้ดที่สแกนไปมันจะมัดเราไหมอ่ะ
4: ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน
3: มีคนบอกว่าจะเลือกพี่ต้อมครับเพราะว่าเมื่อวานพี่ต้อมเขาบอกสโลแกนลางานลางานลางานแม่พยายามจะให้เป็นเรื่องเป็นราวแต่แม่ก็อดจดใจไม่ได้ขออ่านนิดนึง
4: เห็นแล้วมันไม่ได้มันเคี้ยวใช่ไหมก็เลยต้องแวะเล่นนิดหน่อย
3: ค่ะก็เป็นสีสันบรรยากาศนะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าค่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: เติมนะคะค่ะ
2: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28 มิถุนายน 2569 เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้าฟรีฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน่ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับรับแจ้งจากคุณสมยศแจ้งว่าถนนสิรินธรฝั่งขาออกบนสะพานข้ามแยกบางพลัดมีรถเก๋งจอดเสียกีดขวางช่องทางซ้ายครับแต่ว่าการจราจรคุณสมยศบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 ฝั่งขาเข้ามีอุบัติเหตุชนกัน5คันนะครับก็บอกว่าต้องมีการเคลื่อนย้ายมีการปิดการจราจรไป1ช่องทางนะครับมีเจ้าหน้าที่เปิดสัญญาณไฟวับวาบเป็นจุดสังเกตเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่พบความเสียหายต่อทรัพย์สินของมอเตอร์เวย์ไม่มีสิ่งของตกหล่นบนผิวการจราจรกำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับอยู่แถวๆด่านปากช่องนะที่นครราชสีมา M6 ขาเข้านะครับช่วงใกล้เคียงด่านปากช่องขอบคุณข้อมูลจากตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 ด้วยนะครับรับแจ้งมาก็บอกว่าการจราจรเนี่ยฝั่งที่เกิดเหตุขาเข้าอาจจะเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ท่านร้อยตำรวจเอกประพงศ์อุ่นละไม้นะครับตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีแจ้งว่าทางหลวง340ขาออกบางบัวทองสุพรรณบุรีครับบนสะพานบางยี่หนหลักกิโลเมตรที่57+800ครับที่บางประม้าชนกันทั้งหมดใน4คันนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1รายทีมกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลบางประม้านะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายรถให้พ้นจากจุดเกิดเหตุแล้วก็จะเป็นการเปิดการจราจรที่ติดขัดสะสมอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็มีรถวิทยุ2613อำนวยเรื่องการจราจรในจุดเกิดเหตุด้วยขอบคุณทางด้านของท่านร้อยตำรวจเอกประพงศ์อุ่นละไม้ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้นะเป็นอุบัติเหตุกม 57+800บนสะพานบางยี่หนนะครับทางหลวง340ฝั่งขาออกนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าทั้งไปกลับเลยนะทั้งสองฝั่งเลยคุณวินัยราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าครับบางขุนกองมุ่งหน้าไปสวนผักเคลื่อนตัวช้าทั้งสองฝั่งท่านพันตำรวจโทพานุพระศักดิ์ครับตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ M6 ที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุ5คันเลยเหรอครับ
1: อ๋อใช่ครับเป็นอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันเป็นการลักษณะชนท้ายกันครับที่ขับตามกันมานะครับเป็นจุดบริเวณจุดกม 118นะครับ ซึ่งเป็นทางมอเตอร์เวย์ M6 ที่จะเลี้ยวขวาออกมิตรภาพตรงกม 65ครับผม45ครับเนื่องจากมันเป็นเหมือนทางโค้งมาครับทางโค้งมาแล้วก็จะเป็นลักษณะการเลี้ยวขวาเข้ามิตรภาพแล้วรถอาจจะใช้ความเร็วทำให้เบรกไม่ทันแล้วก็มีการเฉี่ยวชนท้ายกัน5คันครับ
0: โอ้มีคนเจ็บไหมครับท่านสวัสด
1: ิ์อ๋อไม่มีครับไม่มีครับไม่มีคนเจ็บครับเป็นรถชนเฉี่ยวชนกันเองครับผมทรัพย์สินของหลวงก็ไม่มีเสียหายครับ
0: แล้วเคลื่อนย้ายได้หรือยังครับ
1: อ๋อเรียบร้อยหมดแล้วครับเคลื่อนย้ายรถไปที่ทำการสอบสวนทางสวนได้ดำเนินการตรวจสอบครับเรื่องประกันเรื่องความเสียหายของผู้ที่ต้องรับผิดชอบเรียบร้อยแล้วครับ
0: มีท้ายแถวสะสมอยู่ไหมครับณตอนนี้ครับ
1: ตอนนี้ไม่มีครับ
0: ไม่มี
1: แล้วรถก็อย่างคล่องตัวครับผมเพราะเป็นขาเข้าครับ
0: ครับ
1: ตรงนี้จะเป็นวันทำการวันสุดท้ายของวัน
0: เดี๋ยวหยุด
1: วันศุกร์เนาะ
0: หยุดเป็นหยุดยาวหน่อยใช่ใช่ใช่
1: ใช่ครับ
0: และนี่มีความพร้อมเตรียมรับมือไหมฮะเพราะเดี๋ยวหยุดยาวนี่รถน่าจะเยอะแน่เลย
1: พร้อมครับผมทีมงานเรามีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติอยู่แล้วครับทั้งเป็นเจ้าที่ตำรวจแล้วก็พวกกู้ภัยที่จะให้ความช่วยเหลือรถยกทีมงานอะไรนี้นะครับรวมทั้งเจ้าที่หมวดการทางแขวงนครสมานะครับช่วงนี้นะครับที่ให้บริการจากอำเภอปากช่องไปถึงเรื่องโคราชเนี่ยครับพร้อมครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับท่านสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ได้ครับยินดีครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทพานุพลังศักดิ์นะครับท่านสารวัตรตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 นะฮะก็เคลื่อนย้ายหมดแล้วนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็ของหลวงไม่มีอะไรเสียหายลักษณะเหมือนเป็นเบรกไม่ทันอ่ะแล้วตามกันมาแล้วพวกช่วงเข้าโค้งพอดีนะตรงช่วงตัดมิตรภาพนะครับก็เลยลักษณะชนท้ายต่อกัน5คันนะก็เคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางเป็นที่เรียบร้อยละการจราจรก็กลับสู่สภาวะปกตินะครับ เมื่อสักครู่คุณธวัชนะคุณธวัชอยู่แถวพระราม4แล้วนะพี่ธวัชบอกว่าขาออกหัวแถวอยู่ตรงวันแบงคอกเลยนะพระราม4เคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะครับคุณเนตรคุณเนตรบอกว่าลืม AirPods ใส่เคสสีเขียวเข้มเป็นหูฟัง AirPods นะอยู่ในเคสสีเขียวเข้มแล้วก็ห้อยพวงกุญแจสไปเดอร์แมนเอาไว้นะลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้คนขับชื่อนายยอดกำแก้วคนขับรถแท็กซี่ชื่อนายยอดกำแก้วขึ้นจากเพชรเกษม48ไปลงที่ซอยรามคำแหง3ตอน 11:00 นวันนี้นะฮะถ้าคุณยอดคำกำแก้วหรือว่าถ้าใครรู้จักนะช่วยให้ติดต่อกลับจะสอร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับพระชานรงค์หลวงพ่อท่านลืมโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยใส่เคสสีฟ้าลายการ์ตูนลูฟี่นะเป็นรถแท็กซี่สีชมพูขาวทะเบียนททหารสเสือ7028กทมแท็กซี่สีชมพูขาวททหารสเสือ7028กทมขึ้นมาจากตลาดปทุมธานีแล้วก็มาลงที่วัดบางนางบุญตอน 11:40 นาทีของวันนี้นะครับคุณวันชัยลืมซองเอกสารเป็นซองกระดาษสีน้ำตาลข้างในมีเอกสารเกี่ยวกับใบนัดโรงพยาบาลวชิระมียารักษาโรคมีรักษาโรคความดันลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองขึ้นมาจากโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็ไปลงที่ซอยโรงพยาบาลธนบุรี1ถนนอิสรภาพตอนบ่าย2วันนี้ที่ผ่านมานะครับคนขับรถสาธารณะท่านใดนะพี่ๆแท็กซี่เก็บของผู้โดยสารได้สามารถติดต่อแจ้งกลับจสร.ได้นะครับเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของให้1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับเพิ่มเติมที่340กันนะครับท่านร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุลไม้ตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผู้กองเป็นไงบ้างครับที่เกิดเหตุบอกมีอุบัติเหตุแล้วครับ
2: อุบัติเหตุรถชนท้ายกันจำนวน4คันนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้มันเป็นช่องทางที่เปิดสวนเล่นกันมันเหตุเกิดบริเวณสะพานบางยี่หนนะครับขาออกมุ่งหน้าจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
2: ตรงนั้นกม50 57+ +800นะครับก็เคลื่อนย้ายรถที่2คันแรกเนี่ยครับเคลื่อนได้ก็โดนชนทางด้านท้าย
0: ครับ
2: ก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยก็เคลื่อนย้ายไปก่อนหน้านั้นแล้วไอ้2คันสุดท้ายเนี่ยนะเป็นรถกระบะน้ำมอน้ำแตกก็ต้องใช้รถยกรถสไลด์เคลื่อนย้ายขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายออกแล้วก็เปิดการจราจรกลับเข้าสู่สภาวะปกติเรียบร้อยจะมีท้ายแถวสะสมตอนที่ช่วงเกิดเหตุฝั่งขาเข้ากทมและฝั่งขาออกมุ่งหน้าสุพรรณเนี่ยติดสะสมประมาณ2กมครับตอนระหว่างรอการเคลื่อนย้ายนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยครับผมวันนี้เคลื่อนย้ายออกจากช่องทางเดินรถเรียบร้อยแล้วครับเปิดการจราจรได้เป็นปกติครับผมครับ
0: ท้ายไม่ได้สะสมแล้วใช่ไหมครับเร่งระบาย
2: ไม่มีสะสมแล้วตอนนี้ไม่มีสะสมแล้วครับผ
0: ม
2: ครับอำนวยความสะดวกเรียบร้อยครับผม
0: แถวนั้นไม่มีฝนเลยฮะดูจากในภาพนี่แดดจ้า
2: ไม่มีครับไม่มีฝนแค่แดดเปรี้ยงเลยครับไม่มีฝน
0: ครับผม
2: น่าจะเป็นช่วงเย็นนะครับผมจะมาประมาณ 4-5 โมงเย็นนะครับผมครับ
0: ตกไหมเมื่อวานหนักไหมฮะแถวนู้น
2: เมื่อวานตกไม่หนักครับตกไม่หนัก
0: ครับยังไงขอบคุณมากครับผู้กองที่เพิ่มเติ
2: ม
0: ให้ครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณทางท่านร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุลไม้ด้วยนะครับตำรวจทางหลวงสาลีที่สุพรรณบุรีนะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะฮะก็ชนกันหลายคันเลยนะ4คันมีคนเจ็บเล็กน้อย1รายนะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับทางหลวง340ขาออกไปสุพรรณบุรีนะหลักกิโลเมตรที่57+800บนสะพานบางยี่หนที่บางประม้าสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้ก็เร่งระบายการจราจรได้ละตอนนี้ก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติละบริเวณจุดดังกล่าวแต่เนื่องจากว่าไปชนกันในช่องทางพิเศษที่เขาให้สวนเลนกันนะรถก่อนหน้านี้มันก็เลยติดทั้งสองฝั่งเลยนะครับคุณตรีพลเปรมปีชาครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณตรีพล
3: สวัสดีครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับ
0: ครับอุบัติเหตุที่บอกว่าเป็นรถพลิกตะแคงการจราจรพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: ช่วงนี้นี่เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือครับนำ ลงนำพ้นกีดขวางแล้วก็นำรถพลิกกลับสู่สภาพครับแล้วก็นำผู้ขี่ครับสามารถขับขี่ได้ครับสามารถขับขี่ต่อลงพื้นที่ด้านล่างครับไปรอประกันภัยครับ
0: เขาไม่ได้บาดเจ็บ
3: ครับนำรถปักน้ำครับ
0: เขาไม่ได้บาดเจ็บใช่ไหมคนขับ
3: ไม่ได้บาดเจ็บครับคุณเสมาครับ
0: อ๋อฮะแล้วการจราจรเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยสองฝั่ง
3: ช่วงนี้ก็ในฝั่งที่เกิดเหตุนะครับเป็นทิศทางที่มาจากบางแก้วนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านบางขุนเทียนนะครับแต่เหตุเกิดในช่วงกิโลเมตรที่14นะครับช่วงจากบางเมืองนะครับวิ่งมุ่งหน้ามาทางปากน้ำนะครับช่องทางขวานะครับก็เป็นรถกระบะตู้ทึบนะฮะรถกระบะ4ล้อใหญ่นะฮะเป็นลักษณะเป็นตู้ทึบนะครับพลิกเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ช่องทางขวาครับก็ทางศูนย์กาญจนานี่ได้รับแจ้งครับก็ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนะครับเหตุเกิดในช่วงเวลา13:30 นนะครับ ก็เข้าถึงจุดเกิดเหตุก็ช่วงสักประมาณ13:40นะฮะแล้วก็นำพ้นกีดขวางอยู่แล้วเสร็จนี้ก็พ้นกีดขวางอยู่ในช่วงบ่าย 2 โมงนะฮะบ่าย 2 โมง 5 นาทีครับคุณเจมาครับ
0: ครับ
3: นำพ้นกีดขวางครับครับ
0: แล้วจุดอื่นๆของสายกาญจนาบางพลีสุขสวัสดิ์นี่มีตรงไหนที่มีชะลอตัวหรือว่ามีรถเยอะไหมครับตอนนี
3: ้ก็มีอยู่ช่วงจากเทพลักษณ์มุ่งหน้ามาทางบางเมืองถึงช่วงปากน้ำเนี้ยก็มีรถมากนะครับมีชะลอตัวนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่นะครับมีรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผ่านพ้นช่วงสะพานกาญจนาภิเษกนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านบางขุนเทียนนี่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับถึงทางออกด่านบางขุนเทียน2นะครับฝั่งกับกันจากด่านบางขุนเทียน1นะครับมุ่งหน้ามาทางบางแก้วนะครับมีชะลอตัวอยู่ช่วงเชิงสะพานกาญจนาภิเษกนะครับช่วงทางร่วมขึ้นจากด่านบางขุนหนึ่งนะครับมุ่งหน้าไปทางปู่เจ้าสมิงพายนะครับผ่านพ้นช่วงทางร่วมจากด่านปู่เจ้าสมิงพายมุ่งหน้าไปทางปากน้ำนี่ก็รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผ่านพ้นช่วงบางเมืองไปแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับจะมีชะลออีกครั้งหนึ่งช่วงก่อนออกบางแก้ว2และบางแก้ว3นะครับมุ่งหน้าไปทางมอเตอร์เวย์แล้วก็ทางบางนานี่ก็มีชะลอตัวนะครับส่วนทางด้านทางพิเศษเฉลิมมานครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปท่าเรือนะครับช่วงนี้หน้าด่านดินแดงรถมากนะครับผ่านด่านแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ครับมีชะลออีกครั้งหนึ่งช่วงผ่านพ้นช่วงพื้นจิตใต้นะครับช่วงทางลาดบ่อนไก่นี่ก็รถมากเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับช่วงทางออกพระราม42นะครับรถมากนะครับออกได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับฟังกลับกันนะครับจากท่าเรือมุ่งหน้าออกไปดินแดงนะครับมีชะลอตัวอยู่ช่วงทางลาดบ่อนไก่นะครับต่อเนื่องถึงช่วงทางลงเพชรถนนเพชรบุรีนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงทางลงดินแดงนะครับส่วนจากบางนาเข้ามาท่าเรือผ่านพ้นด่านบางนาแล้วมีชะลอตัวอยู่ช่วงทางลาดบางจากนะครับต่อเนื่องถึงช่วงเหนือสำนักงานเขตคลองเตยนะครับรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวเคลื่อนตัวตามกันได้ดีถึงต่างดับท่าเรือนะครับท่าเรือออกไปบางนาช่วงนี้นี่เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับถ้าเรือออกไปดาวคะนองนะครับขาออกนี่ช่วงนี้นี่ไม่เป็นปัญหาครับฟังกับการจากด่านถ้าเรือมุ่งหน้ามาขออภัยนะครับจากด่านดาวคะนองนะครับมุ่งหน้ามาทางต่างระดับถ้าเรือนะครับช่วงนี้หน้าด่านดาวคะนองนี่รถมากนะครับผ่านพ้นแล้วก็รถมากเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผ่านพ้นช่วงสะพานพระราม9ขาเข้าแล้วก็ช่วงเหนือเซ็นทรัลพระราม3ขาเข้านะครับถึงช่วงเหนือด่านเลียบแม่น้ำนี่รถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับส่วนทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากแจ้งวัฒนะเข้ามาต่างระดับพญาไทนะครับอยู่ช่วงผ่านพ้นประชาชื่นขาเข้ามานะครับช่วงบริเวณเหนือบขสขาเข้านะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับถึงต่างระดับพญาไทนะครับฝั่งกับการพญาไทออกแจ้งวัฒนะนี่ช่วงนี้ไม่เป็นปัญหาครับส่วนจากต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าออกไปศรีนครินทร์นี่มีชะลอตัวอยู่ช่วงด่านอโศก3ครับผ่านพ้นด่านอโศก3แล้วเคลื่อนตัวตามกันได้ดีถึงออกศรีนครินทร์ครับศรีนครินทร์เข้ามาต่างระดับพญาไทชะลอตัวตั้งแต่เหนือรอพอปิยเวศนะครับต่อเนื่องถึงด่านอโศก4ครับผ่านพ้นแล้วก็ลดมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับส่วนทางพิเศษในสายอื่นนะครับทางพิเศษฉลองรัฐทางพิเศษป่าจิมรัฐยาอุดรรัฐยาแล้วก็ทางพิเศษบุรพาวิถีนี่ช่วงนี้ยังคงใช้การได้ครับคุณเตมาครับ
0: ครับขอบคุณนะครับเพิ่มเติมให้ครับ
3: ครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณตรีพลเปรมปีชาด้วยครับ

0: าชนอย่างรุนแรงคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษประสานจังหวัดสระบุรีตรวจปูพรมแหล่งเป้าหมายที่อาจมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ตำบลปากท่อสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพน้ำและอากาศพิสูจน์หาต้นตอดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยจากการเฝ้าระวังของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรี

0: การลักลอบปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะถือว่าเป็นการกระทำตามความผิดพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพ.ศ. 2456พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535และประมวลผลกฎหมายอาญาซึ่งจะมีโทษจำและปรับโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีการละเว้นและจะบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดวัฒนชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมทำบุญใหญ่สร้างมหากุศลแห่งการให้บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เนื่องในวันวิสาขบูชาในโครงการสาธุชนบำเพ็ญบุญบริจาคโลหิตวันวิสาขบูชาระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
2: ถ้าชอบน้องพี่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: 1มิถุนายนเป็นต้นไปการประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ข้อมูลจากทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับหรือว่าทางรฟม.ครับรฟม.มีแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าและขาออก3ช่องจราจรครับบริเวณบริษัทตากสินเทรดดิ้งจำกัดถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 42/1 ระยะทางประมาณ300เมตรครับเพื่องานติดตั้งคานคอนกรีตสถานีดาวคะนองโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกครับวันที่1เมษายนถึง30มิถุนายน2569ครับเฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4ครับสลับฝั่งทำงานวันคู่วันขี้ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกครับสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองครุในมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าและขาออก3ช่องจราจรครับบริเวณบริษัทตากสินเทรดดิ้งจำกัดถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 42/1 ระยะทางประมาณ300เมตรครับเพื่องานติดตั้งคานคอนกรีตสถานีดาวคะนองวันที่1เมษายนถึง30เมษายน2569เฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4ครับสลับฝั่งทำงานวันคู่วันขี้โดยมีการจัดการจราจร2รูปแบบดังนี้ครับรูปแบบที่1วันขี้ครับวันที่1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29และ31ครับปิดเบี่ยง3ช่องจราจรฝั่งขาเข้ามีผลให้ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาเข้าให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน1ช่องจราจรครับรูปแบบที่2วันคู่ครับวันที่2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28และ30ครับปิดเบี่ยง3ช่องจราจรฝั่งขาออกมีผลให้ฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรครับและฝั่งขาออกให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน1ช่องจราจรครับประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางครับและอาจมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางหากไม่จำเป็นและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ080 072 6522ครับติดตามข้อมูลโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.mrta.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @mrtpurpleline ขอบคุณข้อมูลจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.ด้วยนะครับเมื่อตอน 14:45 โดยประมาณนะครับก่อนที่จะบ่าย3เนี่ยรับแจ้งจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆมีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์นะครับอยู่ที่สาทรใต้ระหว่างสาทรซอย5และซอย7เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆไปที่เกิดเหตุนะครับหลังจากนั้นก็มีการแจ้งประสานงานกลับมานี่ก็เป็นคลิปตอนช่วงระหว่างที่เกิดเหตุโอ้กลุ่มควันแบบเยอะเลยนะโอ้เป็นรถประจำทางครับโอ้นี่กลุ่มควันขาวออกมาจากบริเวณช่วงใต้ท้องรถนะนี่ใครที่ดูอยู่ใน YouTube กับทางจสร้อยจะได้เห็นภาพในขณะที่เกิดเหตุไปพร้อมๆกันเลยเป็นเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะ ก่อนที่จะบ่าย3นี่เองนะรับแจ้งเนี่ยตอนประมาณ 2:45 2:49 นาทีเนี่ยโดยประมาณนะกลุ่มควันมันออกมาจากบริเวณช่วงน่าจะเป็นใต้ท้องไหมครับหรือว่าเป็นห้องเครื่องด้านหลังเนี่ยแล้วลักษณะออกมาลักษณะอย่างนี้เลยนะเอ๊ะหรือจะเป็นท่อไอเสียเนาะเนี่ยมันพุ่งออกมาอย่างนี้เลยนะก็ทางศูนย์วิทยุพระราม199แจ้งกลับมานะครับบอกว่ามีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆไปตรวจสอบที่เกิดเหตุมีเฉพาะกลุ่มควันนะครับก็ตามคลิปที่เราเห็นนะก็จะเป็นรถประจำทางปรับอากาศเจ้าหน้าที่ก็แจ้งกลับมาบอกว่ามีเฉพาะกลุ่มควันนะแต่ไม่มีแสงเพลิงก็อยู่ระหว่างดำเนินการกันอยู่นะครับในที่เกิดเหตุใครที่ใช้สาทรนะระหว่างซอย5กับซอย7เขาบอกเป็นสาทรใต้นะก็ฝากระวังด้วยแล้วกันนะฮะเขาจอดอยู่ซ้ายสุดเลยอ่ะนะแล้วก็เนี่ยเป็นกลุ่มควันสีออกขาวๆหน่อยนะมันพุ่งออกมานะครับแต่ไม่มีเปลวเพลิงนะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการที่เกิดเหตุแล้วก็ฝากระวังด้วยนะครับใกล้จะเร่งด่วนเย็นพอดีเลยแล้วสาทรที่ปกติก็รถก็แน่นอยู่แล้วนะครับตอนเย็นๆอย่างนี้เนี่ยคุณสวรรทองบอกว่าเพชรเกษม54ช่วงนี้พ่อแม่ๆมารับเด็กๆน้องๆอนุบาลกันนะขอบคุณพี่สวรรทองด้วยคุณ 3M นะบอกว่าอยู่หลวงแพ่งมาจาก314มุ่งหน้ามอเตอร์เวย์จราจรไม่มีปัญหามีปัญหากระแดดฮะ35องศานะครับ35นี่ยังถือว่าไม่สุดนะบางท่านเขาบอกว่าของเขานี่3ปลายๆนะ38 39 36วันนี้รับแจ้งมาละนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้เห็นบอกว่า30ปลายๆก็มีรับแจ้งมาเหมือนกันวันนี้แดดค่อนข้างแรงนะครับในหลายพื้นที่รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศแล้วเดี๋ยวมาตรวจสอบเรดาร์ฝนกันนะครับมีกลุ่มฝนมีแล้วนะครับเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพอหลังจาก15นาฬิกาเนี่ยกลุ่มเล็กน้อยที่บอกว่าอยู่แถวดอนเมืองหลัก4สายไหมอะไรเนี่ยหลักตรงทางด้านของบางเขนเนี่ยก็หายไปนะเพราะว่าเขาพัดขึ้นไปทางปทุมธานีนะไปทางธัญญะไปทางลำลูกกาไปทางคลองหลวงนะก็ช่วงหลัง15นาฬิกาที่ผ่านมากลายเป็นว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำนะครับก็บอกว่าไม่พบกลุ่มฝนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับคุณพุทธิพงศ์กันนะครับก่อนหน้านี้แจ้งทางคุณแม่หายมานะคุณพุทธิพงศ์สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ไปเจอที่ไหนครับดีใจด้วยนะ
3: ต้องขอบคุณครับก็ตอนนี้แท็กซี่คุณแม่นั่งแท็กซี่ไปออกจากบ้านไปนั่งแท็กซี่กันนะครับแล้วก็พอไปถึงปลายทางอ่ะแกก็เหมือนจะไม่คุ้นอ่ะนะฮะแกก็ไม่ลงจากรถอ่ะนะครับแท็กซี่ก็เลยพาไปส่งที่สน.ให้อ่ะนะครับแล้วก็พอดีในกระเป๋าเนี่ยมีซองยาอยู่นะครับคุณตำรวจก็เลยค้นทะเบียนราษฎร์อ่ะนะฮะแล้วก็โทรกลับมาที่ทางบ้านแล้วก็ตอนนี้ไปรับมาเรียบร้อยแล้วครับผม
2: อ๋อคุณแม่ว่ายังไงบ้างครับพอท่านมาถึง
3: ครับแกคือในกล้องวงจรปิดเนี่ยก็คือแกเดินออกจากบ้านไปคนเดียวนะครับ
2: ครับ
3: แต่ว่าพอถามแกว่าออกมาได้ยังไงเนี่ยแกบอกว่านั่งรถคุณพ่อออกมาแล้วก็มานั่งที่ต่อคือแกมีปัญหาเรื่อง
2: ความจำ
3: ทางสมองนิดหน่อยเรื่องความจำระยะสั้นนะครับแกก็จะอายุเยอะแล้วประมาณ75แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณครับที่ช่วยประสานงานให้นะครับก็โชคดีครับก็เดี๋ยวต่อไปก็ต้องระมัดระวังต้องหาแท็กหาสายรัดข้อมือที่ติดตามตัวได้แล้วครับผมแล้วก็ต้องเรื่องก็ต้องล็อกบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ปกตินี่เวลาคุณแม่อยู่ช่วงกลางวันนี่คุณแม่อยู่กับใครครับ
3: น้องสาวก็อยู่คุณพ่อก็อยู
2: ่
3: คือคุณแม่ตอนแรกจะเดินออกมาครั้งหนึ่งคือแกไม่ได้ออกจากบ้านหลายปี 3-4 ปีแล้วนะครับคือแต่ก่อนนะแกออกแต่พอแกมีปัญหาเรื่องเนี้ยแกก็จะไม่ค่อยออกแต่ครั้งเนี้ยเราก็ไม่คิดว่าแกจะออกคือแกออกจะเดินออกมาครั้งหนึ่งแล้วคุณพ่อเรียกไว้แล้วก็พอคุณพ่อเผลอๆนิดเดียวแกเดินออกไปอีกฮะ เดินออกไปแล้วก็เรียกรถเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แล้วก็มาต่อรถแท็กซี่เลย ครับแล้วแกก็จำไม่ได้ว่าตัวเองนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็แกก็บอกว่าเนี่ยก็นั่งรถคุณพ่อออกมาแล้วก็มาต่อแท็กซี่
2: ้
3: ครับ
2: อันนี้เป็น
3: ก่อนเลย
2: ก่อนหน้านี้นี่เคยเป็นลักษณะอย่างนี้มาก่อนไหมฮะหรือ
3: ไม่เคยคร
2: ับ เป็น
3: อันคือไม่หมายถึงว่าเรื่องแกลืมเนี่ยอันนี้ประจำอยู่แล้วแต่นี่ครั้งแรกที่แกออกจากบ้านหลังจากที่แกเริ่มลืมอะครับ
4: ครับต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยอะเน
2: า
4: ะ
2: ของช่าง200เรามีโครงการ Forget Me Not ด้วยนะทางหลังไม้ได้แจ้งหรือยัง
3: หมายถึงอะไรนะครับผม
2: เป็น
3: Forget
2: อะไ
3: รนะคร
2: ับ ใช่เป็น Forget Me Not ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของความจำอัลไซเมอร์หลงลืมแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะหายออกจากบ้านในลักษณะแบบอย่างเงี้ยครับคุณพุทธิพงษ
3: ์อ๋องั้นสนใจครับผมต้องติดต่อยังไงดีครับ
2: เดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปดีกว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะผมบอกก่อนนะโครงการนี้เราให้ลงทะเบียนฟรีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าลักษณะอย่างเงี้ยเพราะว่าฟังจากที่คุณพุทธิพงษ์เล่าแล้วเนี่ยคุณแม่ท่านน่าจะมีปัญหาเรื่องของความจำแล้วก็ก่อนหน้านี้ท่านไม่เคยออกจากบ้านแต่พอครั้งเนี้ยคือเหมือนกับว่าพอผู้สูงอายุอ่ะพอท่านแบบได้ออกไปแล้วอ่ะเดี๋ยวต่อไปเนี้ยก็ไม่อยากให้มันเกิดอ่ะแต่เราก็ไม่ทราบไงว่ามันอาจจะมีครั้งที่2ครั้งที่3อ่ะก็เลยอยากจะชวนให้มาเข้าโครงการ Forget Me Not กับทางจส.100ช่วยเหลือผู้ป่วยที่หลงลืมแล้วก็เนี่ยที่พัดหลงในลักษณะอย่างเงี้ย
3: ครับ
2: เดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปเนาะ
3: คร
2: ับ ลงทะเบียนไว้เลย
3: ขอบคุณมากเลยครับ
2: ยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราจะส่งเข็มกลัดกับสติ๊กเกอร์ไปให้แล้วก็ตัวเข็มกลัดกับตัวสติ๊กเกอร์มันจะมีลักษณะเหมือน QR code เวลาใครเห็นพลเมืองดีเขาเห็นน่ะถ้าเขาสแกน QR code ตัวเนี้ยมันจะทำขึ้นลิงก์ให้ติดต่อกลับมาที่จส100เราไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะแต่ว่ามันจะเป็นการที่ว่าให้กดเพื่อติดต่อให้โทรกลับมาที่สถานีเราก็จะได้ประสานงานเนี่ยอย่างเงี้ยประสานงานไปทางคุณพุทธิพงษ์ประสานงานไปทางครอบครัวแล้วก็จะได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือคุณแม่ด้วย
3: โอ้ครับผมครับขอบคุณมากครับ
2: ยินดีเลย
3: ต้องขอร่วมด้วยเลยครับผม
2: ยินดีมากเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวคุณแม่เกิดพัดหลงไปอีกเพราะว่าคุณแม่ท่านก็ใจกล้าเหมือนกันนะเนาะ
3: ครับ
2: นั่งโมไซค์แล้วแบบโอ
3: ้ครับครับอันนี้คือปกติแต่ก่อนนะแกออกแหละแต่พอสมองเริ่มลืมอะครับก็ไม่ให้แกออกแล้วมันก็ขับมาครั้งนี้แบบพอดีเผลอปั๊บเดียวจริงๆครับ
2: คือแบบไม่ได้เลยใช่ไหมกับผู้สูงอายุกับเด็กอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะเผลอแวบเดียวไวมากเลยนะ
3: ใช่
2: แต่คุณแม่ท่านยังแข็งแรง
3: กล้องวงจรปิดนี่แบบปั๊บเดียวฮะครับผมครับ
2: แต่คุณแม่ดูท่านยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมเดินเหินอะไรได้
3: ไม่ค่อยได้นะฮะขาก็ไม่ค่อยดีแกก็ยังท่านก็ยังใจกล้าอย่างที่คุณพี่ว่าเลยคร
2: ับ เดี๋ยวผมให้ทีมงานติดต่อไปนะครับแต่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายลงฟรีเลยนะครับคุณพุทธิพงษ
3: ์ครับ
2: ได้ครับ
3: โอ้ขอบคุณมากครับ
2: ยินดีครับยินดีครับรบกวนเข้านี้นะครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพุทธิพงษ์นะฮะก่อนหน้านี้แจ้งคุณแม่นะครับซกเฮียงแซ่หลีนะฮะก็บอกว่าหายออกจากบ้านแล้วก็ขึ้นวินรถจักรยานยนต์อายุ75แล้วนะขึ้นวินรถจักรยานยนต์แล้วก็ไปต่อรถแท็กซี่โอ้โหโชคดีที่เจอพลเมืองดีนะครับสุดท้ายคุณแม่กลับมาได้อย่างปลอดภัยต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยพอดีบังเอิญมากนะมีถุงยาติดอยู่ในกระเป๋าพอเจ้าหน้าที่ไปเปิดดูก็เลยเช็คในทะเบียนราษฎร์ก็เลยเห็นทางครอบครัวก็เลยติดต่อกลับมาได้ปัจจุบันคุณแม่ถึงบ้านเรียบร้อยแต่ว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองไปไหนมานะฮะอันนี้เป็นลักษณะของความจำหลงลืมอัลไซเมอร์นะครับเนี่ยถ้าท่านใดที่มีผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเนี่ยนะที่อยู่ในการดูแลและท่านเป็นลักษณะอย่างเงี้ยอย่ารอให้ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3อย่างนี้นะครับพอดีมันก็ไม่ได้โชคดีไปทุกครั้งไปนะเพราะฉะนั้นถ้าฟังอยู่นะครับถ้าตอนนี้ยังไม่เคยออกจากบ้านเลยก็ดีแล้วลงโทรมาลงทะเบียนไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าลงทะเบียน Forget Me Not ก็ไม่ได้เสียตังค์อะไรอยู่แล้วนะลงทะเบียนฟรีนะฮะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วตอนที่โทรมาเนี่ยใช้ดอกจัน1808โทรมานะครับส่วนในกรณีของคุณพุทธิพงษ์เนี่ยเดี๋ยวเราให้หลังไมค์นะเดี๋ยวติดต่อกลับไปหาคุณพุทธิพงษ์ด้วยนะครับหลังไมค์ด้านนอกนะส่งเรื่องให้ลงทะเบียน Forget Me Not เลยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็เข็มกลัดกับสติ๊กเกอร์ไม่ต้องเดินทางมารับเองเดี๋ยวเราจัดส่งให้ทางไปรษณีย์นะครับไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมารับเดี๋ยวเราจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ท่านใดสนใจนะครับกับโครงการ Forget Me Not จส100ของเรานะ1137และดอกจัน1808ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคุณประวิตรสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: ครับอยู่ที่ไหนครับ
5: มอเตอร์เวย์สาย9ครับ
2: ครับเป็นไงบ้างครับ
5: เป็น6ล้อกับ4ล้อจัมโบ้อะครับชนท้าย4ล้อจัมโบ้ชนท้ายแล้วคนติดอยู่ในรถอะครับ
2: ฮะติดอยู่กี่คนเยอะไหมคนขับ
5: คนขับคนเดียวครับคนขับ4ล้อจัมโบ้ติดอยู่ลงไม่ได้ครับโดนคอนโซลทับ
2: โอ้แล้วเขาเป็นอะไรมากไหมครับเนี่ยดูแล้วอาการหนักไหมครับ
5: ตอนนี้ยังมีสตินะแต่ว่ามีเหงื่อออกตัวเย็นนะครับ
2: โอ้แล้วเจ้าหน้าที่อะไรยังไงมาย
5: ังไม่มาเลยครับต้องใช้เครื่องตัดถ่างคร
2: ับ ล้ออยู่จุดไหนฮะ
5: ตม.ที่16มุ่งหน้าบางปะอินครับระหว่างคลองหลวงกับธัญญะครับ
2: อยู่เลนไหนครับ
5: เป็นเลนซ้ายกับกลางครับ2เลนมันขวางอยู่2เลนเลยครับ
2: ล้อแล้วมีสิ่งของอะไรตกหล่นไหม
5: สิ่งของไม่มีครับมีแต่รถที่จอดที่ชนกันเนี่ยครับ
2: ฮะการจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
5: เริ่มติดขัดแล้วครับมันรถต้องเบี่ยงจากเลนซ้ายออกอันนี้ก็มีคนจอดช่วยโบกครับเจ้าหน้าที่ยังไม
2: ่
5: มา
2: อ๋อเดี๋ยวรีบแจ้งให้
5: ใช่คร
2: ับ ประสานงานกู้ชีพไปละนะเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะฮะโอเคขอบคุณมากคุณประวิตร
5: ครับ
2: สวัสดีครับเดี๋ยวเราตามต่อให้สวัสดีครับขอบคุณคุณประวิตรนะครับเป็นอุบัติเหตุการจราพิเศษด้านฝั่งมุ่งหมายตะวันออกนะหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9นะก็เป็นรถบรรทุกนะครับ4ล้อกับ6ล้อ4ล้อจัมโบ้นะแล้วก็มี6ล้อด้วยแล้วก็มีคนติดภายในด้วยล่าสุดเจ้าหน้าที่ถึงแล้วนะขอบคุณทางกู้ชีพมากเลยเขาแจ้งกลับมาว่าเขาถึงแล้วนะทางกู้ชีพอ่ะนะครับเห็นบอกว่ามีคนติดภายในทั้ง2คันเลยนะเจ้าหน้าที่แจ้งอย่างนั้นนะกม16นะฮะฝากระวังด้วยนะครับใครที่อยู่มอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยแหละการจราพิเศษด้านฝั่งมุ่งหมายตะวันออกจากธัญญะไปคลองหลวงนะครับหลักกิโลเมตรที่16 4ล้อจัมโบ้กับ6ล้อนะฮะชนกันอยู่เลนซ้ายนะการจราจรชะลอตัวกันอยู่นะครับณตอนนี้ฝั่งกลับกันก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะเพียงแต่ว่าปริมาณรถก็เริ่มเยอะเหมือนกันในช่วงเย็นนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพจุดที่เกิดเหตุนะฮะก็จะเห็นได้ว่ารถใหญ่วันนี้ก็เยอะพอสมควรนะด้านของสาย9เนี่ยตอนนี้ปิดไป2เลนซ้ายแล้วนะถ้าดูจากในกล้องของทางกาญจนาตะวันออกเนี่ยเหมือนเจ้าหน้าที่เนี่ยถึงแล้วนะแล้วเขาก็ปิดไป2เลนฝั่งซ้ายแล้วนะไม่น่าจะวิ่งได้แล้วมั้งครับนะฮะน่าจะเป็น2เลนซ้ายแล้วตอนนี้ที่ปิดอยู่นะแล้วก็ไหลทางเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มีทีมงานเขาลงไปช่วยเหลือกันอยู่นะครับระวังด้วยนะวิ่งได้ก็ประมาณ2เลนขวานะยังพอไปได้อยู่นะฮะที่เกิดเหตุนะครับยังไงฝากระมัดระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเขาต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือผู้ติดภายในเห็นเจ้าหน้าที่แจ้งกลับมาบอกว่า2ท่านเลยนะทั้ง2คันเลยอ่ะมีผู้ติดภายในเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ทำงานสักครู่หนึ่งเดี๋ยวคงได้เพิ่มเติมกันวิ่งได้2เลนขวานะวิ่งได้2เลนขวาสำหรับจุดนี้นะวิ่งได้2เลนขวาพี่พันธ์บอกพระราม6ฝั่งขาเข้านะครับกำแพงเพชรที่จะมุ่งหน้าไปปฏิพัทธ์การจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับคุณกระต่ายบอกว่ามีคนเร่ร่อนอยู่หน้าศาลแพ่งเป็นผู้ชายไม่สวมเสื้อใส่กางเกงขายาวสีดำกำลังยืนที่เกาะกลางถนนกระชากสายไฟด้วยเขาบอกเป็นเสาไฟส่องสว่างต้นที่147 148เขาบอกว่าไม่รู้ว่าจะขโมยหรือจะทำอะไรแต่อันตรายมากเลยไปยืนถือแล้วก็กระชากสายไฟบริเวณเกาะกลางถนนเป็นลักษณะคนเล่นร่อนผู้ชายนะครับไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขายาวสีดำอยู่บริเวณช่วงระหว่างศาลแพ่งกับศาลอาญาเนี่ยเขาจะเดินไปเดินมาอยู่แถวเนี้ยถนนรัชดาภิเษกขาออกนะครับปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆฝั่งกลับกันคุณกระต่ายบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณวิชาน93นะครับเมื่อครู่พุทธมณฑลสาย4ครับช่วงเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าไปองค์พระพุทธมณฑลอากาศร้อนแต่สภาพการจราจรนี่ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆทั้ง2ด้านนะครับทั้ง2ฝั่งปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆทั้ง2ฝั่งครับเจ้าหน้าที่ฝากมาว่าอย่าชะลอดูนะครับการจราพิเศษด้านฝั่งแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยเขาบอกว่าที่ติดท้ายเริ่มยาวเนี่ยเนื่องจากชะลอดูจริงๆถ้าเบี่ยงไป2เลนขวาเนี่ยมันก็ผ่านได้ตลอดเลยนะเจ้าหน้าที่ก็เน้นย้ำว่าอย่าชะลอดูกันนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลือผู้ติดภายในอยู่นะตอนนี้นะเป็น4ล้อจัมโบ้กับ6ล้อชนกันนะครับบริเวณจุดดังกล่าวกม16การจราพิเศษด้านฝั่งแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9นะครับ ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปบางปะอินนะครับกม16อ่ะเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือเน้นย้ำนะว่าอย่าชะลอดูนะครับเขาบอกว่าที่ติดท้ายแถวยาวเนี่ยเนื่องจากชะลอดูกันจริงๆข้างหน้าเนี่ยยังสามารถวิ่งได้2เลนขวานะครับยังวิ่งได้2เลนขวานะสำหรับจุดนี้ท้ายแถวเนี่ยถ้าผมดูจากในแผนที่การจราจรแล้วเนี่ยประมาณ4กิโลแล้วนะ4กิโลกว่าๆด้วยตอนเนี้ยนะ4กิโลกว่าๆนะฮะสำหรับท้ายแถวด้านที่จะไปบางปะอินส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะครับฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณสมฤทธิ์อุณหภูมิ39องศานะฮะโอ้โหบางขุนนนท์บอกว่าแดดจ้าเลยครับบางขุนนนท์39องศาแต่ว่าคุณระพีอันนี้ก็อยู่บางขุนนนท์เหมือนกันแต่คุณระพีบอก35องศานะฮะเป็นพื้นที่เดียวกันแต่น่าจะอยู่คนละมุมคนละจุดนะฮะอุณหภูมิไม่เท่ากันนะครับคุณกระปุกแดงสมุทรปราการเทพรักษ์35องศาโอ้โหวันนี้35บวกบวกทั้งนั้นเลยนะฮะ35 36 3738 39เนี่ยได้รับแจ้งมาราวๆเนี่ยตลอดเลยนะครับหลายพื้นที่ครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะฮะแล้วก็แดดค่อนข้างแรงแต่ก็มีบางพื้นที่นะโซนปทุมแถวหลัก4สายไหมดอนเมืองบางเขนก่อนหน้านี้มีฝนด้วยนะมีฝนด้วยแล้วก็พัดไปทางลำลูกกาไปทางธัญญะไปทางคลองหลวงลาดหลุมแก้วนะครับปทุมธานีนะฮะก็มีฝนเหมือนกันนะครับที่รับแจ้งมาแล้ววันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑล6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับให้ฝนฟ้าคะนองไว้ร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดนี่ 33-37 องศาเซลเซียสครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาดูเรื่องของลักษณะอากาศ7วันข้างหน้านะในช่วงวันที่ 29-31 พฤษภาคม2569นะครับประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับส่วนในช่วงวันที่ 1-4 มิถุนายน 69ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบนและประเทศเมียนมาครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงตลอดช่วงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับข้อควรระวังนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำหรับชาวเรือครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2569นะครับขอบคุณทางข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่เรามีการติดตามเพิ่มเติมนะทางคุณพุทธิพงศ์นะก็อยากจะขอเข้าร่วมโครงการ Forget Me Not ด้วยนะครับดำเนินการเรียบร้อยนะหลังไมค์นะฮะบอกว่าติดต่อกลับไปทางคุณพุทธิพงศ์สรุปว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเข้าร่วมโครงการ Forget Me Not กับทางจส100ของเรานะฮะเดี๋ยวรายละเอียดเราส่งต่อเพิ่มเติมให้ทางอีกฝ่ายดูแลต่อเลยนะครับก็เรื่องของเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์ไม่ต้องเป็นห่วงนะสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมารับนี่เดี๋ยวเราจัดส่งให้ทางไปรษณีย์นะครับรอรับอยู่ที่บ้านได้เลยลงทะเบียนฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะสำหรับท่านใดที่มีผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์ความจำหลงลืมจะมากจะน้อยเริ่มเป็นมานานแล้วเป็นหนักเลยอันนี้ต้องรีบเลยโทรเข้ามารับลงทะเบียนฟรีเลยครับไม่เสียค่าใช้จ่าย1137และดอกจัน1808ใช้เบอร์นี้ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะโทรฟรีนะทั้งระบบ AIS แล้วก็ True Detect กดดอกจันตามด้วยหมายเลข1808แล้วกดโทรออกนะครับบอกเจ้าหน้าที่ที่รับสายท่านเลยลงทะเบียนหลงลืมพูดอย่างนี้ก็ได้ลงทะเบียนหลงลืม เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะสอบถามรายละเอียดแล้วก็ลงทะเบียนให้ฟรีนะครับคุณบอลสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
6: มาสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
6: ผมนะครับเดินทางมาหัวหินนะครับสังเกตนะครับทั้งออกมาทางเกษตร
2: ครับ
6: ความประสงค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผม
2: ครับ
6: วิ่งได้ค่อนข้างดีแต่ก็เป็นทุกค่อนข้างเยอะนิดนึง
2: อ๋อ
6: นะครับวันนี้ลองวิเอ็ดมันเป็นทุกค่อนข้างเยอะนิดนึง
2: ครับผม
6: อย่างนั้นสมาชิกเดินทางมาก็จะเย็นๆมีปิดเบี่ยงช่วงที่ก่อนจะเข้าเพชรบุรีนะครับต้องผิวจราจรนะครับขาล่องเนี่ยปิดเบี่ยงนะครับต้องผิวจราจรปิดเบี่ยงคงจะปิดยาวๆนะครับผมนานๆ
2: ช่วงไหนครับคุณบอล
6: ช่วงก่อนเข้าเพชรบุรีครับผม
2: ก่อนเข้าเพชรบุรีใช่ไหม
6: ใช่ครับผมก่อนเข้าเพชรบุรีมีปิดเบี่ยงนะครับเขาก็จะปิดเลยแล้วก็ให้เราวิ่งปิดช่องหนึ่งนะครับผมปิดเบี่ยงแล้วก็มาปิดเบี่ยงอีกทีนึงตรงอุโมงค์ใต้สนามบินหัวหินนะครับอันนี้ก็ปิดเบี่ยงเหมือนกันในอุโมงค์นี้วิ่งสวนทางกันเลยนะครับอย่างนั้นระวังนิดนึง
2: ใช่ใช่
6: สำหรับลองวิเชียรนี
2: ้
6: นะครับมาถึงตัวเมืองหัวหิน
2: ครับ
6: ก็ช่วงโรงเรียนเลิกรถก็จะเยอะนิดนึงนะครับผมท้องฟ้ามืดครึ้มเจอฝนแน่นอน
2: หมายถึงที่หัวหินใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับใช
2: ่
6: แน่นอนนะครับเนี่ยท้องฟ้ามืดคร
2: ึ้มแล้วลมอะไรมันแรงไหมฮะแถวหัวหินเน
6: ี่
2: ย
6: แรงอยู่
2: แรงอยู่นะ
6: มองดูด้านนอกนี่นะครับต้นไม้อะไรเงี้ยนะครับก็นะครับลมค่อนข้างน่าจะแรงนิดนึง
2: ครับผม
6: นะครับแต่ฝนยังไม่ลมแต่ผมเชื่อว่าทางสารละอูนี่ตกแล้วนะครับบนภูเขาเนี่ยมองไปทางด้านขวาเนี่ยนะครับตกแน่นอนเลยนะครับแต่ในตัวเมืองก็ไม่แน่จะมาถึงไหมนะครับอย่างนั้นลองวิกเอนนี้นะครับไทยเที่ยวไทยก็มานะครับหัวหินแต่เราไม่ได้มาเที่ยวนะครับเรามีภารกิจครับผม
2: ไปทำอะไรครับ
6: อะไรครับมีภารกิจนิดนึงครับผมที่หัวหิน
2: ความลับใช่ไหมครับความลับใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับผม
2: อ๋อผมชอบนะความลับเนี่ยผมยิ่งซักเลยนะ
6: อย่างนั้นเดี๋ยวให้เบอร์แล้วโทรมาสั่งมาคุยตัว
2: ครับ
6: อย่างนี้ก็สมาชิกท่านจะเดินทางมาก็ใจเย็นๆนิดนึงครับมีปิดเบี่ยง2แห่ง
2: ครับครับแต่ฝั่งกลับกันก็ใช้ได้ใช่ไหมฝั่งขาขึ้นก็
6: ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู
2: ่ได้ได้ได้ครับกลับวันไหนครับได้คุณบอล
6: น่าจะวันอาทิตย์เย็นเย็น
2: อ๋อครับได้เดินทางปลอดภัยนะครับ
6: ก็ผมเดี๋ยวถ้าเกิดไม่รู้ผมคงไม่มีโอกาสเข้ามาในตลาดนะครับก็เดี๋ยวลองดูวันกลับอาจจะรายงานอีกที
2: ได้ครับ
6: นะครับ
2: ขอบคุณมากเลยคุณบอล
6: ครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณบอล นะครับเดินทางไปทำความลับนะฮะไปทำความลับนะก็ยิ่งอยากรู้เลยฮะนี้ความลับอะไรก็ไม่รู้นะเดินทางปลอดภัยนะมีฝนแล้วนะที่แถวหัวหินอ่ะแล้วก็คนหัวหินมาพอดีเลยคุณอนุกูลนะฮะสวัสดีพี่อนุกูลด้วยนะนี่ก็อยู่หัวหินเหมือนกันไม่ใช่เหรอพี่อนุกูลเนี่ยคุณนิรุตนะฮะบอกว่าเยาวราช37องศาครับนะคุณอนุกูลก็บอกทางนี้ก็3ครับแต่เป็น3หาวแล้วก็หัวเราะมาด้วยคลิกพักกันก่อนครับ
7: 3 2 1
8: สวัสดีรีไฟแนนซ์ไป
9: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
12: อัมพลฟู้ดวันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้าง หรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรักเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.หยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
4: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

0: ดี๋ยวทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับกรณีของคุณกระต่ายที่บอกว่ามีชายเล่ร่อนไม่ใส่เสื้อแล้วก็ใส่กางเกงขายาวสีดำยืนเหมือนกระชากสายไฟนะครับส่องสว่างต้นที่147กับ148เนี่ยก็เดินไปเดินมาอยู่ที่รัชดาภิเษกนะครับบริเวณเกาะกลางถนนเลยระหว่างช่วงศาลอาญากับศาลแพ่งนะแล้วก็ไปดึงสายไฟก็ไม่รู้ว่าจะขโมยหรือจะทำอะไรนะก็เห็นแล้วก็อันตรายก็เลยแจ้งมาเราประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เลยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ไปดำเนินการล่าสุดเจอตัวแล้วฮะเจอแล้วนะฮะขอบคุณทั้ง191ขอบคุณทั้งสน.พหลโยธินเลยนะฮะล่าสุดเจ้าหน้าที่บอกว่าเจอตัวแล้วนะเดี๋ยวเข้าดำเนินการต่อนะครับขอบคุณทางสน.พหลโยธินด้วยนะฮะเพิ่มเติมกลับมาให้การจราจรบอกว่ารถเยอะนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับฝั่งกลับกันไม่มีปัญหานะครับฝั่งกลับกันก็บอกเคลื่อนตัวได้ดีกว่าคุณจิรายุทธแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะครับในแอปพลิเคชันของ JS100 ของเรามีอุบัติเหตุบริเวณช่วงถนนหัวหมากปากซอยหัวหมาก21ครับบอกว่าเป็นรถเก๋งนิสสันเสียหลักชนแบรีเออร์กีดขวางอยู่ช่องทางฝั่งซ้ายนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับพิพันธ์อยู่แถวพระราม6กำแพงเพชรไปปฏิพัฒน์เคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็เพชรเกษมคุณบอล นะครับชะอำเพชรบุรีหัวหินประจวบก็มีชะลอตัวที่ปิดเบี่ยงจราจร นะครับ2จุดตรงอุโมงค์หัวหินจุดหนึ่งแล้วก็ตรงก่อนเข้าเมืองชะอำอีกจุดหนึ่งนะครับก็เปิดสวนเล่นกันแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเพียงแต่ว่าขาออกเนี่ยรถจะเยอะหน่อยขาเข้านี่จะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าคุณชัยรัตน์สวัสดีครับพี่ชัยรัตน
1: ์สวัสดีครับคุณเสบัง
0: ครับเชิญเลยครับ
1: สวัสดีผู้ฟังจอสอได้ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผม
0: ครับผม
1: เข้าบรรยากาศรถเริ่มกำลังสะสมเมื่อกี้มาจากอรุณอมรินทร
0: ์ครับ
1: จับฉลากผิดที่แรกว่าจะข้ามปิ่นเก้าก็เลยมาข้ามพระรามแปดก็ติดตั้งแต่กลางสะพานมาแล้ว
0: รอครับผม
1: ตรงมันก็ติดเลี้ยวซ้ายเข้าประชาธิปไตยไปไม่ได้ก็เลยตรงมาที่แยกอรุณอมรินทร์ติดนะไม่ใช่แยกวิสุทธิกษัตริย
0: ์วิสุทธิกษัตริย
1: ์ราชรถเยอะครับตอนนี้รถเริ่มเยอะนะเพราะว่าเหมือนหน่วยงานราชการกำลังจะเลิกอ่ะ
0: ครับผม
1: ตัวช้าตอนนี้กำลังจะเลี้ยวเข้าแวะเสริมแล้วมาส่งขนมให้เขา
0: อ๋อครับ
1: แต่ไม่แอบกินนะน่ากินน่ากินขนม
0: นอกจากส่งผู้โดยสารแล้วยังส่งขนมด้วย
1: ส่งขนมฮะว่าผู้โดยสารไม่มาด้วย
0: ครับผม
1: ครับผมก็ตอนนี้กำลังจะเข้าวัดแต่ว่าเรียบคลองประดิษฐ์ตรงแถววัดโสมยังใช้ได้อยู่นะครับผม
0: ครับ
1: ยังใช้ได้อยู่ไม่มีปัญหาการจราจรตอนนี้กำลังจะเลี้ยวเข้าวัดก็ขอจบรายงานตรงวัดแล้วกันเพราะว่าจะต้องติดต่อจะให้เขามารับขนม
0: ได้เลยได้เลย
1: เดี๋ยวไว้ชั่วโมงหน้าโทรกลับไปใหม่ขอบคุณและสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยนะครับใช้สะพานพระราม8นะครับวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยต่อเนื่องกันมานะครับก็บอกว่าการจราจรนี่เหมือนเป็นช่วงเลิกเรียนเลิกงานนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้ก็มีปริมาณรถจะมากซะหน่อยแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับทุกจุดนะยังไม่มีปัญหาระหว่างเพิ่มเติมก็ถึงที่หมายแล้วนะครับคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
0: สวัสดีครับ
2: นักจัดรายการวิทยุอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับ
0: โอ้โห
2: และเอเชียอาคเนียแปซิฟิก
0: โอ้โหทั้งทวีปนี้มีอยู่คนเดียวแล้วล่ะฮะถ้าอย่างนั้น
2: กำลังจะไปถึงตะวันออกกลางเร็วๆนี้นะครับรอช่องแคบเปิดก่อน
0: อย่าเพิ่งไปฮะรอลายเซ็นก่อนฮะตอนนี
2: ้คุณเสมาพอดีผมคุณเสมารายงานเมื่อสักครู่พอดีเลยที่มีรถชนตรงหน้าหัวหมาก21ใช่ไหม
0: ใช่
2: ตรงนี้เรียกอะไรถนนหัวหมากใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: จะไปต่อกับราม24นะครับหลังรามอ่ะนะ
0: แหมก็รู้แหละทำมาเป็นแกล้งถามผมไปงั้นแหละ ตัวเองก็รู้ดีกับผมด้วยเผลอ
2: ๆคือผมเนี่ยยาวๆเลยนะจากนู่นแหละตั้งแต่ฉลองกรุงเลย
0: ครับ
2: แล้วก็มาต่อกับศรีนครินทร์ล่ม9นะครับ
0: ครับ
2: ยาวๆไปเลยไม่มีปัญหาเลยนะ
0: ครับ
2: แล้วก็มาข้ามศรีนครินทร์นะครับเนี่ยแหละมาต่อหัวหมากเนี่ย
0: ครับ
2: ลงมาสักแป๊บหนึ่งเอ๊ะทำไมรถมันติดก็เลยงง
0: ๆ
2: กำลังจะโทรถามจสเลยครับก็พอดีมีรายงานพอดีว่ามีรถชนอยู
0: ่ใช่ใ
2: ช่ซอยนะครับ
0: ใช
2: ่ตอนนี้กำลังขึ้นรถยกมาลากแล้วนะ
0: อ๋อครับ
2: กำลังจะเคลื่อนแล้วก็คือรถเนี่ยก็คือดำเนินการหมดแล้วนะครับค่อยขึ้นไปแล้ว
0: ครับ
2: อีกสักครู่นะฮะเพื่อนสมาชิกข้างหลังแต่ว่าท้ายแถวก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะคุณเสมา
0: ครับผม
2: ประมาณน่าจะประมาณสัก300เมตรประมาณเนี้ยครับท้ายแถวอยู่ประมาณปั๊มซัดโก้นะคร
0: ับ
2: แถวไม่ได้ยาวเท่าไหร
0: ่
2: โอ้แต่รถพังเยอะเหมือนกันครับคุณเสมา
0: เนาะเสียหายค่อนข้างมากใช่ไหม
2: ใช่ใช่
0: ครับผม
2: เก็บรูปได้รูปหนึ่งพอดีเดี๋ยวส่งไปให้ในไลน
0: ์ได้ครับรูปรถใช่ไหม
2: รูปรถแท้มีคนข้างๆนะ
0: โอเคโอเคได้ได้ส่งมา
2: คุณเสมานี่เอ๊ะจะจับผิดอะไรหรือเปล่าครับผม
0: ไม่จบกับผมก็กลัวนะพี่จะส่งรูปอะไรมาร
2: ูปรถสิครับคุณเสมา
0: ก็ได้ก็เคลื่อนย้ายแล้วเนาะรถก็ดีขึ้นไหมหรือยัง
2: ใช่ใช่ใช่กำลังจะเคลื่อนแล้วครับ
0: ครับ
2: สักครู่เพื่อนสมาชิกนะครับ ก็พอเลยจุดนี้มาแล้วก็ไม่มีปัญหานะ
0: ครับ
2: มาหลังรามเนี่ยนะครับก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับกำลังจะมาต่อจะไปเข้าออฟฟิศแล้ว
0: ทำไมวันนี้พี่ไปทางนั้นนะไปทาง24
2: อ่ะอ๋อผมมาจากปราจีนบุรีครับคุณเสมา
0: แล้วมันเกี่ยวอะไรปกติพี่มาจากปราจีนพี่ก็มาลงตรงด่วนตรงนี้มาตรงนี้ไม่ใช
2: ่
0: หรอพระรามเก้าเลยของพี่ไม่ใช่หรอ
2: แต่วันนี้ผมก็มาชมวิวมาเข้าสุวินทวงศ์นะคุณเสมาบอกปลาน้ำเปรี้ยวครับ
0: ส่งใครชัวเชื่อผม ถ้าคนที่บ้านพี่ฟังอยู่นะพี่เชื่อผมนะ เขาต้องแวะส่งใครไม่งั้นอยู่ดีเขาไม่มาโผล่ราม24หรอก
2: แหมลูกค้าสิครับแหม
0: จริงๆมันอ้อมนะถ้าพี่เข้าตรงหัวมากอ่ะมันอ้อม
2: มาตรงนี้มันก็เข้าแบบข้างหลังออฟฟิศก็สบายๆครับคุณเสมาฮะ
0: พี่ก็รู้ว่ามันอ้อมโถพี่ต้อม
2: คุณเสมาจะถามเยอะสิครับผม
0: พี่ตรงมาพี่ก็พระราม9แล้วพี่มาศรีรัตน์ก็ได้พี่มาพระราม9ก็ได้พี่ไม่ไปพี่ไป24
2: แหมคือทางถนนในมีให้เลือกเยอะครับคุณเสมาครับ
0: ฮะ
2: นะฮะแต่ว่าทางใจเนี่ยมันค่อนมีให้เลือกน้อยสักหน่อยนึงครับคุณเสมาครับผม
0: นี่เขายังเปิดรับสมัครอยู่นะผู้ว่าเอาซะหน่อยไหมพี่มีคนหลายคนเขาชอบสโลแกน
2: พี่นะผมขอเสียสละเลยนะปลดเลือกผมเลยนะครับเบอร์ศูนย์นะครับคุณเสมา
0: ครับ
2: สโลแกนของผมก็คือลางานแล้วก็ลางานนะคร
0: ับ
2: ผม
0: สัปดาห์
2: เนี
0: ่
2: ยให้ลาได้4วันนะครับเพื่อเราเนี่ยจะได้มีเวลาเที่ยวกรุงเทพครับคุณเสมา
0: โอ้โห
2: กร
0: ุ
2: งเทพของเราเนี่ยจะได้ค้าขายได้ดีขึ้นนะครับผม
0: คะแนนท่วมท้น
2: แล้วเราก็จะรวยแน่นอนครับผมนะฮะ
0: โอ้นี่ยิ่งกว่าน้ำในคลองกินได้แกเนี่ยโอ้ยเอา
2: น้ำแสนแสบเนี่ยไม่ต้องกลัวครับนะฮะใสกว่าแน่นอนนะครับผม
0: ครับผม
2: จานบินก็มีให้ใช้นะฮะ
0: เอาน่าลงนะพี่นะ
2: ยังไงก็หมดเรื่องด้วยครับผมเป็นผู้สมัครฟรีดอมนะฮะก็เสียมาครับเพื่อสมาชิกนะ
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
2: ครับผม
0: ครับ
2: มีอะไรเคลียร์คุณเสมานะฮะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองนะครับฉายาใหม่นะมีหลายๆท่านก็แอบแซวมานะบอกว่าชายร้อยชื่อนะอ่ะต่อไปนี้เรียกพี่ต้อมว่าชายร้อยชื่อบุรุษพันกรอนแล้วกันนะเพราะว่าเขาเจ้าบทเจ้ากรอนนะใครที่ติดตามกันอยู่ก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะฮะผมอนุญาตตั้งฉายาให้พี่เลยนะชายร้อยชื่อบุรุษพันกรอนชอบไม่ชอบไม่รู้นะฮะคุณเลดมูฟสวัสดีด้วยนะครับคุณอนุกูลนะแซวพี่ต้อมมาบอกว่าชายร้อยชื่อมาแล้วคุณ 3M นะไม่น่าเล่นมุก3 3 3เลยอ่ะนี่เขามา3-2แล้วอันนี้ไม่ใช่หมายถึงแดดนะก็หมายถึงสกอร์แดงเดือดที่ผ่านมาล่าสุดที่ลิเวอร์พูลแพ้แมนยูไป 3-2 พี่ก็ยังจะความจำดีเหลือเกินนะฮะพี่ 3M เนี่ยอ่ะขอบคุณทุกข้อความทุกข้อมูลนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนชั่วโมงหน้ากลับมาเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนแล้วก็มีเรื่องของประกาศดับไฟนะจากทางด้านของ MEA มาให้ติดตามกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับอธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยระบุถูกดิสเครดิตล่าสุดนายกจ่อตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: อธิบดีกรมการปกครองโต้ทนายอันปมเปิดแชทหลุดพาดพิงสั่งช่วยน้ำเงินด้วยยืนยันไม่ใช่บทสนทนาของตนเองบิดเบือนข้อเท็จจริงเตรียมตอบโต้ทางกฎหมายคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
6: กรณีทนายอันเปิดแชทหลุดพาดพิงอธิบดีกรมการปกครองวันนี้กรมการปกครองเผยแพร่คำชี้แจงของนายวฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองยืนยันว่าไม่ได้เป็นบทสนทนาของตนเองแต่อย่างใดและข้อความบทสนทนาที่กล่าวอ้างนั้นยังปรากฏข้อความหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเช่นรายชื่อบุคคลที่อยู่ในบทสนทนาที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาและเห็นว่ามีเจตนาแอบแฝงในการเปิดเผยเรื่องดังกล่าวในห้องเวลาปัจจุบันทั้งที่ผ่านการเลือกตั้งมานานแล้วประกอบกับกรมการปกครองอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้าราชการบางกลุ่มที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและกรณีที่มีการนำประเด็นดังกล่าวไปบิดเบือนและคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงและความเสียหายต่อทางราชการนั้นอธิบดีกรมการปกครองขอใช้สิทธิทางกฎหมายในการปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิและประโยชน์ของทางราชการยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ขณะที่นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์เดินทางยื่นหลักฐานเป็นแชทไลน์หลุดของอธิบดีกรมการปกครองที่สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาช่วยพักสีน้ำเงินต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะย้อนก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาตนยื่นส่งหลักฐานส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาประกอบการไต่สวนในคดีบาร์โค้ดแต่เนื่องจากมีพยานหลักฐานใหม่ที่น่าเชื่อว่าจะเป็นประเด็นสำคัญคือแชทไลน์หลุดซึ่งเป็นการพูดคุยระหว่างอธิบดีกรมการปกครองคนปัจจุบันกับทางปลัดจังหวัดภูเก็ตล่าสุดนายกรัฐมนตรีนะครับเตรียมตรวจสอบข้อเท็จจริงปมแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยของอธิบดีกรมการปกครองยืนยันไม่เคยช่วยฝ่ายใดปฏิเสธตอบปมขัดแย้งย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานครับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีแชทไลน์บทสนทนาระหว่างนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่มีข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยช่วงการหาเสียงเลือกตั้งรวมถึงกรณีที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตอ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองว่าขณะนี้ได้รับทราบเรื่องแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดเนื่องจากเพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดเพชรบุรีและเพียงเป็นการแถลงการเบื้องต้นของอธิบดีว่าถูกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองว่าขณะนี้ได้รับทราบเรื่องแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดเนื่องจากเพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัด

0: ช่วยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนถึงความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการยกย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนายอนุทินตอบสั้นๆว่าไม่มีพร้อมระบุว่าให้ดูที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.1เพียงคนเดียวไม่จำเป็นต้องมองบุคคลอื่นในกระทรวงพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากถวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม่
0: ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

0: ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรำเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
1: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามข้อมูลสภาพการจราจรกันนะครับหลัง16นาฬิกาเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกับทางศูนย์ข่าวจราจรสส100ในช่วงแรกกันนะครับช่วงเย็นวันนี้นะครับรับแจ้งก่อนหน้านี้มีบริเวณซอยหัวหมาก21นะครับที่คุณจิรายุทธแล้วก็คุณต้อมจอมทองแจ้งเข้ามาจุดเดียวกันเลยนะครับ SOS มามีรถเกิดอุบัติเหตุนะครับไปชนกับตัวแบรีเออร์แล้วก็ไปกีดขวางอยู่เลนซ้ายดูสภาพรถที่ทางคุณต้อมจอมทองส่งมาประกอบเนี่ยโอ้เสียหายเยอะเลยนะครับตามที่เขาบอกเลยนะก็ตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับพ้นกีดขวางไปตั้งแต่ช่วงที่คุณต้อมเพิ่มเติมให้ก็บอกว่ากำลังดำเนินการกันอยู่อีกสักครู่หนึ่งน่าจะดีขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยการจราจรก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับก่อนหน้านี้มีชะลอตัวการประมาณสัก300เมตรนะครับที่เขาแจ้งกันเข้ามาสำหรับผู้ใช้เส้นทางในจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันยังไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็ด้านของสะพานพระราม8จากคุณชัยรัตน์เมื่อคู่นี้นะครับใช้ฝั่งขาเข้ามาการจราจรนี้เคลื่อนตัวได้ช้าก็บอกว่ารถติดนะครับแล้วก็มีท้ายแถวสะสมส่วนฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวช้าเช่นเดียวกันไปเพิ่มเติมกรณีรถบรรทุกพ่วงเขาทำหางพ่วงหลุดแล้วก็มีดินกระจายเต็มถนนเลยนะครับพลิกตะแคงอยู่ที่พระราม2กับทางด้านของท่านพันตำรวจโทสงัดเป้าแบบดีท่านรองผู้กำกับปราบปรามที่สภ.เมืองสมุทรสงครามนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านรองผู้กำกับครับอุบัติเหตุที่พระราม2ที่บอกว่าเป็นพ่วงท้ายมันหลุดแล้วก็พลิกตะแคง
2: ครับครับ
1: ตรงนี้
2: ก็เกิดเหตุตั้งแต่บ่ายโมงแล้วครับก็มีการเคลียร์พื้นที่มีเอารถมาฉีดล้างต่างก็กว่าจะเสร็จได้ก็เกือบ4โมงเย็นนะครับ
1: โอ
2: ้ก็สักครู่นี่คร
1: ับแล้วมันกระทบของเรื่องการจราจรผู้ใช้เส้นทาง
2: การจราจรวิ่งได้2เลนขวาแล้วก็คู่ขนานครับ
1: ก็คือไม่ได้ติด
2: แต่ว่าใช่ครับแต่ว่าเอาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยรถขาออกกลายเป็นว่าติดมากกว่าขาเข้าด้วยซ้ำเพราะผมว่าคนชะลอดู
1: อ๋อก็น่าจะเดินทาง
2: ด้วยวันศุกร์ด้วย
1: เออใช่วันศุกร์ด้วยเนาะแต่ไม่มีฝนอะไรใช่ไหมครับในพื้นที
2: ่ไม่มีครับไม่มีคนเจ็บไม่มีของอะไรหายแต่ว่าเป็นพวกดินลูกรังมันหล่นในพื้นเลยฮะแล้วก็ต้องเอารถมายกอีตัวโปพ่วงขึ้นแล้วก็ล้างทำความสะอาดก็เปิดการจราจรปกติ
1: แล้วคนขับมีใครเป็นอะไรยังไงไหมครับ
2: อ๋อไม่เป็นไรครับเพราะว่าตัวพ่วงไงครับตัวคนขับก็อยู่ปกติ
1: เขาบอกไหมว่าทำไมมันถึงหลุดออกจากกันได้
2: ผมว่ามันน่าจะสะบัดนะฮะอาจจะตอนแซงตอนอะไรเงี้ยมันสะบัดพอสะบัดแล้วก็ถลายเลยฮะ
1: ไม่ได้ไปโดนใครใช่ไหมครับคันอื่น
2: ไม่มีครับไม่มี
1: ได้ตอนนี้ก็เป็นปกติแล้วนะครับจุดดังกล่าว
2: ใช่ครับปกติแล้วครับ
1: ไม่มีท้ายไม่มีอะไรสะสมนะ
2: ไม่มีเลยครับปกติเลยคร
1: ับ ได้ครับยังไงขอบคุณมากครับท่านรองผู้กำกับครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามประกาศดับไฟจากทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าทาง MEA กันนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็เดี๋ยวช่วงเสาร์อาทิตย์นี้จะมีการทำงานนะครับการไฟฟ้านครหลวงมีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูงเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 นถึง 16:30 นครับถนนกรุงเทพนนท์ซอยกรุงเทพนนท์43ถนนอ่อนนุช86ซอยอ่อนนุช65แยก8ถนนสุขุมวิท71ซอยปรีดีพนมยงค์8ถนนสุขุมวิทซอยเทศบาลบางปู96วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ถนนลาซานซอยลาซาน26ถนนประชาราชบำเพ็ญซอยธนพล2ถนนสุภาพบุรุษซอยหมู่บ้านเดอะซิตี้ปิ่นเกล้าสาย4หมู่บ้านศรีประชาและบริเวณชุมชนเลียบคลองเนินทรายบางส่วนถนนติวานนท์ซอยติวานนท์2มิ่งขวัญวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 นถึง 15:30 นครับถนนอ่อนนุชขาเข้าซอยอ่อนนุช80แยก5ถนนบางกรวยไซน้อยซอยปิ่นทองธานีถนนบางสีเมืองซอยบางสีเมือง 1/23 ซอยอัยการถนนสุขสวัสดิ์ซอยสุขสวัสดิ์70แยก13ถนนพุทธมณฑลสาย1ซอยพุทธมณฑลสาย1แยก9ซอยลุงฮกชุมชนริมคลองราชมนตรีและบริเวณใกล้เคียงถนนสงประภาซอยประชาอุทิศ4ถนนสายลวดซอยคลองตะเข็ดถนนราชบุรณะซอยราชบุรณะ4ถนนประชาอุทิศตั้งแต่บริเวณตลาดชุมชนชุมพลพาณิชย์และเลียบคลองประปามุ่งหน้าไปทางด่วน M81 ถึงบริเวณซอยนวลทองเลียบคลองเจริญสุขตะวันออกหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทุกเขตและ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลประกาศดับไฟจากการไฟฟ้านครหลวง MEA ครับคุณแม่น้องแชมป์สวัสดีครับ
2: พี่ค่ะคุณเสมา
1: ครับอยู่ที่ไหนครับคุณแม
2: ่ตอนนี้มาถึงรามินทาแล้วค่ะ
1: ครับก่อนหน้านี้มีรถจอดเสียเหรอครับ
2: พอดีไปแวะจ่ายชำระเงินที่ NT นะคะตรงช่วงแจ้งวัฒนะอะค่ะ
1: ครับ
2: รถค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็พอดีว่าตอนที่รอระยะยูเทิร์นกลับมาอะ
1: ค่ะ
2: อยู่ตรงเบี่ยงที่จะผ่านตรงสังเกตเห็นตรงฝั่งขวามือมันจะตรงข้ามตรงกับกสทช.ค่ะจะมีรถเปิดตากระโปรงรถอยู
1: ่
2: เป็นน่าจะต้องการความช่วยเหลือค่ะเป็นรถรู้สึกจะเป็นรถกระบะสีขาวอะค่ะ
1: เขาอยู่
2: รถส่งของ
1: เขาอยู่เลนไหนคะฝั่งซ้ายฝั่ง
2: เลนขวาขวาสุดเลย
1: ขวาสุดนะโอเคเดี๋ยวแจ้งให้
2: แล้วรถค่อนข้างหนาแน่นนะคะ
1: ได้ครับแต่ผ่านพ้นจุดนั้นไปดีขึ้นไหมครับหรือว่าก็ยังชะลอตัวกันอยู่ดี
2: ก็หมายถึงว่าเราตอนแรกเราไปฝั่งปู่ราชการใช่ไหมคะพอเสร็จธุระเสร็จเราก็มันจะหนาแน่นเพราะว่าเป็นช่วงเวลาเลิกงานของปู่ราชการทีนี้พอเราหลุดออกมาได้ก็ที่อายุเทินกลับมาพอจีกลับมาก็จะเห็นเขาจอดแล้วยกตากระโปรงไว้ค่ะอาจจะต้องรอความช่วยเหลือแล้วมันอยู่ขวาสุดพอดี
1: ครับครับก็ชะลอตัว
2: ใช่รถค่อนข้างหนาแน่นทุกพื้นที่เลยค่ะนี่ก็มาเรื่อย
1: ๆได้ครับ
2: แต่เวลาค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าถ้าหลุดมาแล้วก็มันจะมีหลุดจากตรงช่วงนั้นมาพอขึ้นสะพานข้ามแยกตรงวงเวียนวัดพระศรีอะค่ะ
1: ครับ
2: ก็จะชะลอตัวบนสะพานข้ามแยกอีกทีหนึ่งแล้วก็มาลงเซ็นทรัลลาดตรงเซ็นทรัลรามินทาเนี่ยก็จะติดขัดนิดนึงพอพ้นมาตรงเลยลาดประเขามาก็วิ่งได้แล้วค่ะ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณแม่น้องแชมป
2: ์พอดีมีส่วนที่เมื่อวานแจ้งไปนะคะพอผ่านไปตรงช่วงระยะใต้แนวรถไฟฟ้านะคะเห็นเมื่อไม่กี่วันนี้เขามาซ่อมไฟแต่ตอนเมื่อวานเย็นขับออกไปก็เห็นมืดอีกแล้ว
1: ไฟมันดับอีกแล้วเหรอ
2: ใช่ระยะทางเป็นกิโลแล้วจุดตรงนั้นมัน มันจะถึงก่อนสถานไอ้ตรงช่วงซอยมิยราบหรืออะไรเนี่ยที่มันตัดตรงก่อนถึงลาดตะเคาอะค่ะตรงนั้นจะมืดเป็นกิโลเหมือนกัน
1: รามอินทราใช่ไหม
2: ใช่ใช่ค่ะแล้วทีนี้คือปัญหาคือตรงนั้นมันมีจุดที่รถยูเทิร์นกลับอะค่ะมองไม่เห็นกันเพราะว่ามันไม่มีส่วนเบนนะคะ
1: คือมาซ่อมแล้วแล้วมันก็เสียอีกแล้วอย่างเงี้ยหรอ
2: ไม่แน่แต่ว่าเขาซ่อมแล้วเสียหรือเขาลืมเปิดสัญญาณไฟเพราะว่ามันกลายเป็นมืดทางเส้นนะฮะถ้าเลยจากตรงนั้นมาหรือว่ามาตรงโผล่รามอินทราเนี่ยคือตรงแจ้งสว่างแต่จุดนั้นเมื่อกี้ค่อนข้างมืดแล้วมาเป็นจุดกลับรถอยู่ประมาณ2จุดนะฮะ
1: ได้เดี๋ยวลองถามให้
2: เก่งว่าอุบัติเหตุเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เวลาบางทีเขาเห็นว่างๆเขาจะขี่ชิดขวาแล้วแจ้งก็ไปกับรถที่ตัดมาแล้วถ้าเป็นรถสีเข้มหรือสีมืดเงี้ยฮะเพราะบางทีมาเห็นรถบางคันจะไปท้ายเสียไปหน้าเสียดวงนึงเนี่ยมันจะมองระยะไกลจะกลายเป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์เนาะแทนที่จะมองเห็นเป็นรถยนต์เกรงว่าเกิดอุบัติเหตุไม่คุ้มอ่ะ
1: ใช่ได้ยังไงเดี๋ยวแจ้งให้ขอบคุณมากครับคุณแม่น้องแชมป์
2: ขอบคุณมากครับ
1: ได้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณเอกสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาอากาศร้อนผิดปกติอ่ะ
1: หรออยู่ไหนครับพี่เอก
2: ปกติแล้วผมวิ่งมาจาก345
1: ครับ
2: นะฮะการจราจรคล่องตัวดี
1: คร
2: ับฝั่งขาออกก็จะติดครับปริชาติอ่ะท้ายแถวจะอยู่แถวสะพานข้ามแยกบางขวดอ่ะ
1: ครับ
2: นะแต่ฝั่งขาที่ผมจะออกไปเนี่ยก็คือไปทางซ่อมสร้าง
1: ครับ
2: นะการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีนะครับมาถึงตรงแยกบางพูนนะฮะก็ท้ายแถวอ่ะประมาณ2ไฟแดง
1: ครับ
2: แน่นๆ
1: แน่นๆเลยนะ
2: นะครับแน่นๆเลยแล้วก็มองไปทางด้านรังสิตอ่ะก็แน่นๆ
1: โอ
2: ้
1: โห
2: นะครับผมเลยตัดสินใจเลี้ยวซ้ายมาขึ้นทางด่วนนะครับตรงฝั่งขาออกเนี่ย346เนี่ยนะท้ายแถวอยู่ที่ตรงทางด่วนพอดี
1: ครับ
2: นะฮะตอนนี้ผมอยู่บนทางด่วนอยู่ว่าจะไปออก347347แล้วก็ไปเลี้ยวเข้าทางด้านธรรมศาสตร์รังสิต
1: ครับเชียงรากไปตรงนั้น
2: ไม่รู้จะดีไหม
1: ดีใช้ได้มันจะไปชะลอตัวตรงคลองหลวงนี่แหละก่อนถึงตรงทียูโดมอ่ะตรงธรรมศาสตร์ที่จะไปนู่นอ่ะไปบางขันไปพะขนนะ
2: แค่ตรงนั้นโอเคก็ถูกต้องละตอนนี้กำลังอยู่บนทางด่วน
1: ครับครับ
2: อากาศก็ร้อนดี
1: ร้อนดี
2: นะข้างนอกสดใส
1: ครับผม
2: ท้องฟ้าสีฟ้
1: าน
2: ะฮะเมฆนิดหน่อยขาวๆนิด
1: ครับ
2: ครับโอเคครับรายงานเท่าน
1: ี้ขอบคุณครับพี่เอกสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณพีรยุทธสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เชิญเลย
3: ครับ
1: เชิญเลยครับพี่พีรยุทธ
3: ครับผมจะแจ้งไอ้มันมีกลุ่มควันเนาะกลุ่มควันบนถนนเส้น3111อะครับ
1: ครับผม
3: จากอำเภอเสนามุ่งหน้าไปสามโคก
1: ครับ
3: ปกติตรงนี้มันจะเป็นท้องนาครับคุณเสมาก็เขาจะมีเผานาเป็นระยะของเขาอยู่แล้วอะซึ่งก็จะเจอบางช่วงแต่ว่าวันนี้ผมสังเกตมันควันมันดูค่อนข้างกว้างค่อนข้างไกลเป็นมากกว่าปกติอ่ะมันไม่ถึงกับบังจนรถขับไม่ได้นะแต่ว่ามันบริเวณมันกว้างมากเลยพยายามมองหาว่าม
1: ันอยู่ช่วงไหนอ่ะพี่พีรยุทธ
3: ช่วงถนน3111ตรงที่ผมเห็นเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ตรงเขาเรียกสนามกอล์ฟบางไทรคันที่ขับอ่ะครับ
1: โอเคไปจน
3: ยาวมาจนถึงไอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นโรงไฟฟ้าของบางไทรอ่ะ
1: โรงไฟฟ้าบางไทรใช่ไหมเขาเรียกอย่างนี้ป่ะ
3: ใช่ก็พยายามมองอยู่ก็ข้างทางผมวิ่งจากฝั่งเสนามาสามโคกนะก็คือวิ่งกลับเข้าเมืองอ่ะ
1: uh-huh.
3: เห็นมันมีอยู่จุดนึงแต่ว่ามันไม่น่าเป็นเหตุที่มันเห็นเยอะขนาดเพราะว่ามันเป็นกอหญ้านิดเดียวเองนี่มีควันแล้วก็พยายามมองหาก็ไปเห็นตรงลึกเข้าไป uh-huh. ตรงฝั่งที่มันอยู่ตรงทางฝั่งที่เป็นเขตอำเภอที่ว่าการอำเภอบางไทรอ่ะครับ
1: ครับครับ
3: อยู่ฝั่งนั้นแหละอันนั้นตรงนั้นจะมีตึกอันนึงไม่แน่ใจเป็นโรงงานเหมือนกันแต่ว่าผมว่าไม่น่าใช่ควันโรงงานมันเป็นควันค่อนข้างเยอะเลย
1: แต่ว่ารถมันไม่ได้กระทบใช่ไหมก็ยังวิ่งได
3: ้ไม่ตอนนี้ผมว่ามันไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้มันกระทบหรือเปล่าหรือหลังจากนี้จะกระทบหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ยังมีควันที่มันค่อนข้างเยอะแล
1: ้
3: วก็เมื่อกี้พอพี่คนเมื่อกี้ก็บอกว่าทางด่วนเนี่ยเห็นท้องฟ้าสดใสว่าทางเนี้ยมันเหมือนเป็นหมอกเป็นหมอกเนี่ยจนมาถึงตรงทางแยกต่างระดับ3โคกแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีความใสเลยนะท้องฟ้ามันจะขุ่นๆตลอดเลยพยายามมองมันเป็นควันไฟหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
1: อ
3: ๋
1: อเดี๋ยวยังไงลองประสานงานให้นะครับ
3: ลองประสานดูนะเพราะว่าผมว่าชาวบ้านแถวนี้เขาเผากันอยู่เรื่อยเลยผมก็ปวดหัวมาก
1: แล้วเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรมันมีไหม
3: ใช่ทั้งกลิ่นด้วยทั้งทัศนวิสัยด้วยนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าทางราชการเขามีประชาสัมพันธ์ไม่ให้เผาหรือเปล่าไม่รู้เราก็รณรงค์ลดโลกร้อนนี่ก็เผากันจังเลย
1: อันนั้นมันอยู่ส่วนของอยุธยาใช่ไหมใช่ปะ
3: ใช่ใช่ตรงเขตที่ผมเห็นเนี่ยมันจะเป็นตรงนั้นเป็นพื้นที่ของอำเภอบางไทร
1: เป็นอยุธยาเดี๋ยวแจ้งให้เดี๋ยวแจ
3: ้
1: ง
3: ใช่ใช่ครับ
1: ขอบคุณครับคุณพีรยุทธ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณเวทินสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเซมา
1: เชิญเลยพี่เวทินอุบัติเหตุเนาะ
2: อุบัติเหตุนะครับบนต่างระดับบางใหญ่นะคุณเซมานะ
1: ครับ
2: เป็นรถกระบะตู้ทึบชนท้ายรถตู้รถตู้ป้ายแดงเลยนะคุณเซมาเป็นรถตู้ส่วนบุคคล
1: รออยู่เลนไหนครับพี่เวทิน
2: อยู่เลนขวาเลยอยู่เลนขวาครับตอนนี้มีท้ายแถวแล้วนะคุณเซมา
1: อันนี้มาจากกาญจนาหรือมาจากรัตนธิเบศอะพี
2: ่มาจากรัตนธิเบศที่จะหมุนลงไปตลาดบางใหญ่อะครับ
1: มาจากรัตนธิเบศที่จะวนไปกาญจนาขาออก
2: ใช่ครับ
1: โอเคโอเคเดี๋ยวแจ้งให้พี่มีใครเจ็บมีใครเป็นอะไรไหมอะ
2: ไม่น่าจะมีคนเจ็บอะครับแต่ว่าเหมือนเขาจอดไปเปิดไฟฉุกเฉินไว้ทั้งสองคันเหมือนก็จะรอประกันประมาณอย่างนั้นเลยแหละ
1: ครับครับ
2: แล้วก็จะไม่เห็นมีอะไรนะมีเจ้าคนขับลงมาดูรถมาดูอะไรหรอกเหมือนต่างคนต่างจะอยู่ในรถเหมือนจะเรียกประกันประมาณอย่างนั้นนะครับ
1: แล้วรถมันติดไหมครับท้ายมันยาว
2: ตอนนี้มีท้ายแถวแล้วคุณเส
1: ม
2: า
1: อ๋อเริ่มม
2: ีท้ายแล้วข้างบนมันจะไม่ได้แค่เลนมันมีแค่สองเลนใช่ไหมล่ะ
1: ครับผม
2: มันก็เลยอันนี้เหตุมันเกิดอยู่เลนขวาเขาก็เบี่ยงซ้ายกันหมด
1: ได้
2: นั่นแหละครับนั่นแหละทางเลยทางขึ้นไปหน่อยนึงอ่ะประมาณสัก100เมตรอ่ะคุณเสมา
1: เป็นช่วงที่จะวนไปกาญจนาใช่มั้ยครับ
2: ใช่ๆครับ
1: ใช่ๆ
2: ใช่วนกาญจนาคุณเสมา
1: ครับ
2: คุณปีนี้คุณคิดว่าคุณจะได้ดูบอลโลกมั้ยถ่ายทอดมั้ย
1: หมายถึงทางลัดหรอหรือว่าผมไปหาช่องทางผมดูเอง
2: ทางลัดสิ
1: ไม่ได้ต่างโลนี่เขายังมีความหวังนะก็รอใกล้ๆอะไรเงี้ยแต่คิดว่าคงไม่ได้ดูหรอก
2: แต่เมื่อเช้านี่ผมเห็นดูเพจหนึ่งที่เขาบอกว่าอาเซียนที่ไม่ได้ซื้อลิขสิทธ
1: ิ์
2: มีไทยมีพม่าลาวแล้วก็อะไรก็อีกประเทศนึงอ่ะ
1: กัมพูชาน
2: ี่3 4ประเทศอ่ะที่ไม่ซื้อลิขสิทธิ
1: ์
2: ถ่ายทอดฟุตบอลโลกอ่ะผมยังว่าอันนี้จริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ว่าคือถ้าไม่มีนี่ก็คงจะน่าเสียดายนะพูดถึงนะ
1: ใช่ใช่
2: เพราะว่าผมว่าแฟนบอลโลกอยู่แล้วผมนะ
1: อ
2: ๋
1: อเชียร์ทีมชาติอะไรครับ
2: เพราะผมก็ชาติเดิมๆผมนั่นแหละผมชอบเยอรมันมากที่สุดอะ
1: อ๋อชอบเยอรมัน
2: ชอบเยอรมันผมดูผมติดตามเชียร์ตลอดเยอรมันผมชอบมาก
1: ครับผมก็เดี๋ยวรอลุ้นเอาเนาะติดตามข่าวสาร
2: แต่อังกฤษไม่ชอบอยู่อย่างเดียวคือลิเวอร์พูลนี่แหละเดี๋ยวมันเจ็บใจตอนนี้แหละคุณเสมา
1: เอ้ยอย่าก็พูดให้ช้ำใจสิก็อย่าพูดสิ
2: เอ้าเหรอมันช้ำใจใครเอาใจดำใครครับ
1: โดนผมนี่แหละเต็มๆเลย
2: จริงว่า
1: ใช่
2: ตายแล้วโอ้โหไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าคุณเสมาเป็นเอฟซีของลิเวอร์พูลเนี่ย
1: ใช่ใช่ขอบคุณครับพี่เวทินเด
2: ี๋
1: ยวอุบัติเหตุจะแจ้งให้ได้ได
2: ้
1: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีครับ
3: มาแล้วมาแล้วปีเสมา
1: เชิญเลยพี่ไก่วันนี้อยู่ไหนครับเนี่ย
3: บางพูมาเลยวิ่งหวานมาตลอดเลยพอแค่พระราม6มีติดหน่อยนึงขาเข้านะ
1: เริ่มขมแล้วนะพระราม6
3: พระราม6อ่ะนะหน่อยนึงพอรู้จักตรงนั้นมาปุ๊บก็ยังหวานอยู
1: ่
3: หวานมาเสร็จเจอสุขุมวิทเรียบร้อย
1: ขมเลยขมนะหนักเลยทีนี้สุขุมวิท
3: แล้วก็เสร็จปุ๊บมาตายระดับมาโค้งตัววาย
1: ครับ
3: เตย
1: ครับ
3: มุ่งหน้าบางนาตรงเนี้ยคุณเสมาถ้าลองให้ใครขึ้นมาดูเลยมันเป็นจุดอะไรผมก็ไม่รู้นะ
1: มันติดตลอดเวลา
3: ไม่ใช่ฮะพอแรกตัววายมาเสร็จปุ๊บพอเลยถนนอัน
1: อ
3: ลงแล้วมันโฟร์เนี่ยแต่ตรงนั้นน่ะแล้วตรงนี้ไม่มีอุบัติเหตุนะคุณเสมา
1: ใช่
3: ใช้บนทางด่วนแหละมันจะติดพอเลยอาจจะลงว่า140ไปได้เลยคุณเสมาว่าความปลอดภัยเรื่องกระจกบ้านเราใช้ได้หรือยังอ่ะ
1: หมายถึงกระจกอะไร
3: กระจกบ้านกระจกห้างร้านเนี่ย
1: โอ้มันก็ลำบากนะมันแล้วแต่บริษัทแล้วแต่อันนี้ด้วยนะ
3: ไม่ใช่ครับผมอยากให้อุตสาหกรรมเนี่ยไปบอกโรงงานทำกระจกว่าโรงงานของคุณน่ะต้องเป็นเซฟตี้กลาสคุณเสมาที่แถวบ้านผมเลยจำได้ไหมรถเก๋งคันหนึ่งวิ่งเข้าไปร้านขายฟู้ดคอร์ทไอ้แฟร์ฟู้ดแถววัสดุไม่62จำได้ไหมที่ปั๊มน้ำมันบางจากอะไอพีดีทีคุณเซมาเข้าไปดูในคลิปเลยครับกระจกเนี่ยจะเป็นแผ่นบะเริ่มเลยผมเคยบอกคนนะครับว่าเฮ้ยคุณต้องเป็นมาตรฐานเลยวิศวะเซ็น ต้องเป็นมาตรฐานถ้าคุณเอาโรงงานเล็กมาผมไม่นับจากกระจกคุณได้ไหมเราออกให้เป็นมาตรฐานเลยตอนนั้นเสคุณเสมาอายุเท่าไหร่ไม่รู้นะผมเคยไปทะเลาะกับที่สภาอุตสาหกรร
1: ม
3: ผมคุณเสมาถือน็อตไปตัวหนึ่งผมอยากจะซื้อน็อตรถยี่ห้อเนี้ยเขาบอกว่าไม่มีผมบอกอาจจะไม่มีเขาไม่ได้ขายยี่ห้อนี้แต่ผมก็บอกทำไมไม่ทำให้น็อตล้อเนี้ยให้มันมาตรฐานทุกวันนี้คุณเสมาเดินเข้าไปปุ๊บเขาจะไม่ถามว่าคุณซื้อนิสสันโตโยต้าอะไรเนี้ยน็อตเหมือนกันหมดฮะแต่เขาจะถามว่าเอาเบอร์อะไรเบอร์21หรือเบอร์19น็อตขันล้อนะฮะที่เราประกอบล้อล้อแม็กล้อกระทะเหล็กเนี่ยตอนนี้เราเริ่มมีมาตรฐานแต่กระจกคุณเสมาดูเวลามีอุบัติเหตุนะคุณดูสิอุ้ยกระจกมันไม่ได้เป็นไมโครโฟนนะ
1: อ๋อมันไม่กระจกมันไม่ใช่กระจกเซฟตี้ใช่ไหมคือพี่อยากให้มันแบบปรับเป็นให้กระจกเซฟตี้ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยเหรอ
3: ถ้าวันนั้นถ้าคนจีนคนนั้นหล่นในรถหรือมีคนซื้อของเห็นไหมฮะผมบอกเลยว่ากระจกต้องบาดคอเขานะแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยผมอยากคือว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมไปเลยคุณโรงงานเล็กคุณไปเอามาคุณใช้ระบบเซฟตี้วันนี้ผมซื้อกระจกบาทหนึ่ง70 บาทแต่ของคุณเซฟตี้ร้อยหนึ่งผมซื้อเซฟตี้ร้อยหนึ่งไม่ใช่ใครนะผมต้องการเซฟตัวผมด้วยเกิดลูกหลานผมวิ่งกับมันชนโตปุ๊บมันได้แตกไปไม่ข้าวโพดไม่ใช่แตกมาเป็นชิ้นๆอยู่เสมา
1: แต่ถ้าเป็นผมจะดูแลลูกหลานผมก่อนนะไม่ให้ไปวิ่งชนกระจกใครเขานะ
3: ใช่ฮะคุณเสมาต้องลองดูคุณเสมาเปิดข้าไปอากูดูก็ได้ครับว่าวันเหตุสุวิจารสอง
1: ขอบคุณมากพี่ไก่เดี๋ยวพอดีต้องมีช่วงกรมทางหลวงแล้วขอบคุณนะครับ
3: ตอนนี้ถ้าแยก62ไปเนี่ยวิ่งไปถึงนู่นเลยพี่เสมาถ้าเรือของเตยอ่ะ
1: ครับผม
3: ตอนนี้ของเขาหนาแน่นผมหลุดมาแล้ว
1: ก็ใช้ได้แล้วเน
3: า
1: ะได้ครับขอบคุณครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับตามที่กรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างนะครับเป็นโครงการก่อสร้างทางสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตระยะ3บนทางหลวงหมายเลข31ช่วงหลักกิโลเมตรที่8บวก700ถึงหลักกิโลเมตรที่25บวก500ครับจำนวน1แห่งตามสัญญาเลขที่สท1ทับ23ทับ2566ลงวันที่27กรกฎาคม2566เริ่มต้นสัญญาวันที่28กรกฎาคม2566สิ้นสุดสัญญาวันที่11กรกฎาคม2569ระยะเวลาทำการ1080วันโดยบริษัท Civil Construction Services and Product จำกัดเป็นผู้รับจ้างและเนื่องจากโครงการมีความประสงค์เข้าดำเนินการก่อสร้างบริเวณหลักกิโลเมตรที่18บวก233.50 ด้านขวาทางซอยวิภาวดีรังสิต64ซึ่งจำเป็นต้องทำการปิดเบี่ยงจราจรตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569จนถึงวันที่18มิถุนายน2569จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบโดยทั่วกันพร้อมกันนี้ได้มีการมอบหมายให้กับทางนายช่างโยธาชำนาญงานนะครับนายชลัมพลพิพัฒน์พงชัยตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงานหมายเลขโทรศัพท์061-545-9488และนางสาวอุบลรัตน์จันใบเล็กตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหมายเลขโทรศัพท์098-269-1981เป็นผู้ติดต่อประสานงานและแขวงทางหลวงกรุงเทพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีขอบคุณมาณโอกาสนี้ครับเป็นข้อมูลฝากประชาสัมพันธ์จากทางด้านของช่วงกรมทางหลวงครับ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: คุณวศินสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับเดี๋ยวอีกรอบนะครับผม
1: ครับเชิญเลยครับพี่วศิน
5: ครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวแจ้งเตือนในรถ จอดเสียที่เป็นจุดอันตรายก่อนนะคุณเจมา
1: ครับ
5: ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตกนะครับ
1: ครับ
5: ก็ตรงที่ตรงเชิงทางลงต่างระดับสินทีนะครับ
1: ครับ
5: ที่ทางที่จากบรมราชชนนีมุ่งหน้าผ่านนกกาญจนานะคุณเจมา
1: ครับ
5: ต้องทางหลักเลนซ้ายนะครับตรงไหลทางจะมีรถกระบะตู้ทึบสีขาว1คันนะครับ
1: ครับ
5: จอดเสียแล้วรู้สึกยางเขาแตกนะคุณไปมาเป็นล้อหลังขวานะครับ
1: ครับ
5: แล้วเมื่อสักครู่ก็เห็นมีผู้ชาย2คนน่าจะเป็นคนขับกับเด็กรถอ่ะเขาพยายามมายืนโบกครับเพราะว่าเขากลัวรถลงจากเนินลงมาที่มาชนท้ายเขาครับ
1: ครับ
5: เมื่อกี้ผมก็ข้ามตรงนี้มาเหมือนกันนะพอดีว่าโอเคผมวิ่งไม่เร็วก็เลยค่อยเบี่ยงหลบมาครับ
1: ครับ
5: ครับก็แล้วก็จากจุดนี้นี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าแกจะไม่มียางอะไรนะคุณไปมา
1: คร
5: ับ เห็นกันนะครับแต่ก็ยังเปี้ยงอยู่นะครับ
1: คร
5: ับ ก็เพิ่มเติมจราจรนิดนึงก็เมื่อสักครู่ผมมาจากถนนนครดินนะคุณไปมานะครับนครดินมาบรรจบกาญจนาตรงข้ามโลตัสบางใหญ่นะครับเลี้ยวซ้ายมาก็มุ่งหน้ามาที่ต่างระดับสินทีนะครับ
1: ครับ
5: ช่วงนี้ก็รถยังถือว่าโอเคนะครับตรงอาจจะมีรถเยอะหน่อยแถวหน้าโรงเรียนอะไรนะเทพศิรินครับเทพศิรินนนทบุรีครับ
1: ครับ
5: ตรงนั้นต่อยเพราะช่วงนี้เด็กเลิกเรียนแล้วนะครับ
1: ครับ
5: ผ่านพ้นจุดนั้นมาแล้วนี่ก็ถ้าตรงมาทางผ่านนกกาญจนาทางนี้ช่องทางหลังนี่ไม่มีปัญหาแต่ให้ระวังตรงจุดที่รถจอดเสียเมื่อสักครู่ผมบอกนิดนึงนะ
1: คร
5: ับ ก็ส่วนรถที่จะเลี้ยวขวาไปบรมราชชนนีขาออกนี่ช่วงนี้ก็ถือว่ารถเยอะแต่วันนี้ต่อช่วงนี้ก็ยังดีครับยังเคลื่อนตัวได้นะคุณไปมานะครับ
1: ครับ
5: ต่อเนื่องมามุ่งหน้ามาที่ผ่านนกกาญจนาแล้วมาแยกบางแวกนะครับตอนนี้สองด้านก็ยังถือว่าใช้การได้ดีนะครับขณะรายการนี่ผมยูเทิร์นแล้วผมเยอะแยะบางแวกแล้วผมก็มายูเทิร์นเพื่อมาเลี้ยวซ้ายแยกบางแวกเพื่อมาออกตรงทศกัณฐ์นะครับก็เข้ามาแล้วนี่ช่วงที่เข้ามาตรงแยกทศกัณฐ์เนี่ยท้ายแถวห่างจากแยกทศกัณฐ์นี่ประมาณ500เมตรนะคุณไปมานะคร
1: ับ
5: ตอนทศกัณฐ์นี่จากทศกัณฐ์ไปออกบางแวกอันนี้ลดน้อยนะครับไม่มีปัญหานะครับ
1: ครับ
5: โอเคแต่ยังแรงอยู่ครับคุณไปมา
1: ใช่ครับเดินทางปลอดภัยครับพี่วสิน
5: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: ประตูรั้วกำลังจะป
2: ิ
1: ด
2: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRTสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรที่พิพรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

วัสดีคุณพักคีอินคุณอุทัยคุณนิรวัฒน์ด้วยนะครับมาเพิ่มเติมข้อมูลให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับคุณพักคีอินบอกว่าเห็นฝนกลุ่มใหญ่กำลังเคลื่อนตัวมานะครับคุณอุทัยบอกว่าอยู่ที่ซอยโรงเรียนราชวินิตบางแก้วติดมากครับเนื่องจากโรงเรียนเลิกคุณดิลวัฒน์บอกว่ามีรถชนกันก่อนถึงสำเพ็ง2ก่อนออกกาญจนาเป็นรถกระบะตู้ทึบกับรถกระบะฟอร์ดกีดขวางช่องทางกลางกับซ้ายเป็นกระปะพึกนะฮะที่ทางคุณดิลวัฒน์แจ้งเข้ามาในคอมเมนต์เนี่ยก็จะเป็นด้านของกระปะพึกขาออกนะก่อนถึงตัดกาญจนาหรือว่าบริเวณช่วงสำเพ็ง2นะครับก็ชนกันกระบะตู้ทึบกับกระบะฟอร์ดอีกคันหนึ่งอยู่2เลนซ้ายนะครับก็คืออยู่เลนกลางกับอยู่เลนซ้ายนะขอบคุณทุกข้อมูลเลยนะครับที่ช่วยกันเพิ่มเติมมาให้นะในคอมเมนต์ทาง YouTube ด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเห็นบอกว่าฝั่งขาเข้ารถเยอะแล้วนะสาทรเหนือสาทรใต้หนาแน่นคุณเอกซ่อมสร้างขาออกนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าแล้วก็มีสลับหยุดเป็นบางช่วงด้วยส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้พี่เวทินฝากไว้2จุดเลยตอนแรกเป็นรถจอดเสียตรงต่างระดับบางรักน้อยนะครับบอกว่ารัตนาธิเบศขาออกต่างระดับบางรักน้อยมีเก๋งจอดเสียอยู่เลนขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นคุณเวทินก็บอกว่ากลางต่างระดับบางใหญ่นะช่วงโค้งที่จะไปลงกาญจนามีอุบัติเหตุรถกระบะตู้ทึบชนกับรถตู้กีดขวางช่องทางด้านขวาไม่มีคนเจ็บนะครับน่าจะรอประกันกันอยู่แต่ว่ารถติดแล้วนะมีท้ายแถวสะสมบริเวณจุดดังกล่าวครับในขณะที่ฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้กรณีของคุณพีรยุทธ์ที่บอกว่าเป็นกลุ่มควันนะครับทางหลวง3111เรามีการประสานงานไปทางด้านของสภ.บางไทรอยุธยานะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบถ้ามีความคืบหน้าจะเพิ่มเติมกลับมาให้เบื้องต้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องของเหตุเพลิงไหม้บ้านนะครับน่าจะเป็นเพลิงไหม้พวกป่าหญ้าข้างทางหรือเป็นการเผาสั่งข้าวเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการต่อให้นะอันนี้ขอบคุณทางสภ.บางไทรที่อยุธยาด้วยนะครับเราแจ้งไปแล้วเขาก็ตอบกลับมานะฮะก็บอกว่าเดี๋ยวไปดำเนินการประสานงานต่อทางพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบเลยนะครับมีคุณผู้ใช้เส้นทางทางด่วนนะครับบอกว่ารถแน่นนะเขาบอกว่าแถวเพลินจิตบ่อนไก่ท่าเรือนะเขาบอกรถเยอะเลยแล้วก็มีท้ายแถวสะสมเหมือนกันส่วนฝั่งกลับกันก็ชะลอตัวนะครับคุณวศินป์การจราพิเศษด้านฝั่งประแวกตะวันตกเป็นฝั่งขาเข้าครับเชิงทางลงต่างระดับฉิมพลีมีรถกระบะตู้ทึบจอดเสียยางหลังด้านขวาน่าจะแตกกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางหลักนะครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันการจราจรรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับคุณจตุพรครับมีรถจอดเสียถนนเพชรบุรีเป็นฝั่งขาออกครับปากซอยเพชรบุรี17เป็นรถเมย์นะครับที่บอกว่าจอดเสียเป็นรถเมย์จอดเสียกีดขวางช่องทางฝั่งซ้ายส่วนสภาพการจราจรก็บอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเนื่องจากว่ามีรถเมย์จอดเสียปากซอยเพชรบุรี17กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายส่วนฝั่งกลับกันก็ให้ข้อมูลไว้หลังไมค์บอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีทางอาสาสมัครดับเพลิงและกู้ภัยฐานบุญวิภานะครับเขารับแจ้งเรื่องของเพลิงไหม้หญ้าที่ถนนเพชรเกษมแถวท่าตำหนักนครชัยศรีนะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่นะครับรถน้ำรถดับเพลิงเห็นบอกว่า4คันนะแล้วก็มีการร้องขอรถน้ำเพิ่มเติมสนับสนุนนะครับในที่เกิดเหตุด้วยนะก็มีการเข้าดำเนินการนะครับเห็นบอกว่าเป็นเพลิงไหม้หญ้าใกล้เคียงกับโรงแรมวูดดี้แล้วก็ลักษณะเนี่ยมันขยายเป็นวงกว้างขึ้นนะครับอยู่ที่ตำบลท่าตำหนักอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับขอบคุณทางอาสาสมัครดับเพลิงและกู้ภัยฐานบุญวิภาด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลมาให้คุณสุวัฒน์สวัสดีครับ
2: ครับผม
1: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่สุวัฒน์
2: อยู่ตรงเชิงทางขึ้นที่จะข้ามไปตลาด200ปีอ่ะครับผม
1: สามสี่หกรังสิตปทุม
2: ใช่ใช่รังสิตปทุม
1: เป็นรถอะไรชนกันนะครับพี่เป็นอุบัติหรอ
2: เป็นรถเข็นผลไม้อ่ะชนกับเก๋ง
1: โอ้แล้วคนเข็นผลไม้บาดเจ็บไหมครับเนี่ย
2: ไม่มีแต่เขาเอาประกัน
1: อ๋อเขาอยู่เลนไหนกันครับ
2: เลนสองกับเลนสามประมาณนั้น
1: อยู่ซ้ายหรือขวาครับ
2: เลนซ้ายครับ
1: ซ้ายสองเลนซ้ายเนาะ
2: สองเลนซ้ายแล้วเลนสองกับเลนสาม
1: อยู่สองเลนซ้ายเนาะ
2: ครับผม
1: ตรงนี้มันก่อนถึง200ปีหรือว่าก่อนถึงต่างระดับรังสิตหรือก่อนถึงอะไรครับพี
2: ่ก่อนจะขึ้นสะพานข้ามไปอ่ะ
1: ข้ามไปไหนอ่ะ
2: ข้ามมาทางตลาด200ปี
1: อ๋อสะพานข้ามคลองไอ้คลองเปรมประชากรป่ะ
2: การจะไอ้ข้ามไอ้ตรงทางรถไฟอ่ะ
1: ทางรถไฟใช่ไหมโอเคก่อนถึงข้ามทางรถไฟนะ
2: ครับ
1: ได้ครับแล้วฝั่งกลับกันติดไหมครับ
2: โอ้ฝั่งกลับกันนี่วิ่งกัน180ได
1: ้โอ้แต่ฝั่งที่พี่สุวัฒน์วิ่งนี่ท้ายมันยาวเลยนะเนี่ย
2: โอ้โห
1: ท้ายยาวเลยอ่ะ
2: ไปคลองสองไม่รู้
1: ยาวยาวยาวยาวยาวหัวแถวมันอยู่ประมาณคลองหนึ่งถ้าผ่านคลองหนึ่งไปได้ก็ดีแล้วรังสิตนครนายก
2: อันนี้มันเยอะเลย
1: มันติดนิ่งเลยไหม
2: ก็คานได้คาน
1: รอ
2: คานคานแล้วมีรถพยาบาลสองคันผ่านไปด้วย
1: อ๋อจากจุดที่พี่อยู่น่าประมาณ2กิโลครึ่งอ่ะกว่าจะเจอหัวแถวอ่ะนะทำใจนะพี่นะฝนไม่มีนะ
2: ขอบคุณมากเลย
1: ครับฝนไม่มีนะ
2: ไม่มี
1: ครับผมอ่ะเอาใจช่วยพี่สวัสดีครับ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับครับขอบคุณคุณสุวัฒน์นะฮะนี่ไม่รู้ตอนหลังนี่หัวเราะหรือร้องไห้ก็ไม่รู้นะฮะพอบอกว่าอีกประมาณ2กิโลครึ่งนะจะเจอหัวแถวนะฮะเพราะว่าจุดที่คุณสุวัฒน์เขาอยู่เนี่ยมันอยู่ก่อนถึงสะพานข้ามทางรถไฟนะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุรังสิตปทุมนะฮะก่อนถึงเลียบคลองเปรมประชากรหรือว่าก่อนถึงตรงสะพานข้ามทางรถไฟอ่ะเป็นรถกระบะคอกที่บรรทุกผลไม้มานะชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่2เลนซ้ายเลยนะแต่ผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ยังติดอยู่นะอย่างที่บอกว่าจุดที่เขาอยู่เนี่ยหัวแถวมันจะอยู่ก่อนถึงคลอง1รังสิตนครนายกนะก็คือมันจะเลยตรงต่างระดับรังสิตมาตัดประขนมาเข้ามาส่วนของรังสิตนครนายกเล็กน้อยอ่ะต้องผ่านพ้นจุดนี้ไปอ่ะถึงจะดีขึ้นนะครับส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหานะเห็นฝั่งกลับกันแล้วโอ้โหโล่งเลยอ่ะนะตามที่คุณสุวัฒน์เขาบอกเลยว่าฝั่งกลับกันเนี่ยค่อนข้างโล่งนะฮะแต่ว่าฝั่งรังสิตปทุมต่อเนื่องไปประขนไปรังสิตนครนายกฝั่งเนี่ยค่อนข้างติดนะครับแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยยาวนะยาวมาจาก345 346นะครับมาจากซ่อมสร้างก็ยาวท้ายแถวอ่ะอยู่ใต้ทางพิเศษอุดรรัตยามาจาก346รังสิตปทุมท้ายแถวก็อยู่ประมาณก่อนถึงใต้ทางด่วนอีกอ่ะโอ้ท้ายแถวค่อนข้างยาวนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงแยกตลาดพูนทรัพย์นี่ชะลอตัวเหมือนกันนะนะครับทั้งฝั่งของ306ทั้งฝั่งของ346ชะลอตัวทั้ง3ด้านเลยอะตรงแยกตลาดพูนทรัพย์อะนะวันนี้รถเยอะนะในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ด้านของสุขสมเด็จนี่ก็ชะลอตัวเหมือนกันติวานนท์ออกนะห้าแยกปากเกร็ดใช้ได้สะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ใช้ได้แจ้งวัฒนะไม่ดีเลยแจ้งวัฒนะรถเยอะครับผ่านพ้นเลี่ยงเมืองไปใต้ด่วนแยกคลองประปานะครับหน้าศูนย์ราชการหลัก4นี่เต็มพื้นที่มาตลอดเลยนะ พอขนช่วงเกษตรช่วงเสนาช่วงรัชโยธินไปกลับเลยรัชดาท้ายยาวนู่นเลยครับเชิงทางลงสะพานพระราม7ฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งท้ายอยู่ประมาณก่อนถึงศาลอาญาส่วนด้านของวิภาวดีรังสิตนะครับสุทธิสารไม่ค่อยมีปัญหาจะมีปัญหาหลังจากผ่านพ้น5แยกไปครับไปรัชวิภาไปวัดเสมียนไปบางเขนอันนี้จะเริ่มติดละแล้วก็เกษตรหอมินยังไม่ทันถึงเชิงทางลงอุโมงค์เกษตรเลยตอนนี้เจอท้ายแถวแล้วนะส่วนฝั่งกลับการชะลอตัวลาดประเขาอเวนิวสุคนทศวรรษเรียบด่วนผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นเอาปิดท้ายกลุ่มฝนกันหน่อยนะครับมีกลุ่มฝนด้านตะวันตกแถบเพชรบุรีราชบุรีมีฝนฟ้าคะนองกลุ่มใหญ่ฝนตกปานกลางถึงหนักกำลังเคลื่อนตัวตามลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำท่าจะเข้ามาเที่ยวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงค่ำคืนนี้นะอันนี้คุณบุษบงฝากมาเพราะฉะนั้นขออนุญาตเลิกงานก่อน1ชั่วโมงได้ไหมได้ไหมอนุญาตไหม1ชั่วโมงผมบอกตรงๆเลยผมขออนุญาตออกตอนนี้ตอน17นาฬิกาแล้วเดี๋ยววันจันทร์ก็ได้เดี๋ยวผมมาเร็วกว่า1ชั่วโมงได้ไหมเงียบเงียบถ้าเงียบผมถือว่าผมได้นะผมกลับเลยนะผมจะได้ลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปเคลียร์ด้านนอกก่อนละกันถ้าเขาให้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวจะมาตั้งแต่11โมงเลยวันจันทร์โอเคไหมแต่วันนี้ขอออกก่อนนะฮะบอกบอสให้ค่ะโอ้ไม่ต้องบอกไม่เป็นไรไม่ต้องถึงบอสหรอกค่อยคุยกันใจเย็นๆชยานิดแหมเธอก็มาซะไวเลยอย่าเพิ่งฉุนเฉียวสวัสดีชยานิดด้วยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปสื่อสารใหม่เดี๋ยวไปทำความเข้าใจกับบอสแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาหลัง17นาฬิกาครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: 7 วัน 7 วัน 7 วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: ใหม่ดีทอบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงช่วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: สภาสัตว์ดื้อเท้งอภิสิทธิ์ประสานเสียงดับเครื่องชนแลนบริดจ์จี้พัฒนาคุณภาพชีวิตคนใต้ก่อนอย่ามองด้ามขวานเป็นแค่ทางผ่านสินค้าโลกอัดยับเอื้อทุนเก่งกำไรที่ดินวันทำลายปักใต้คณะมติสภาเห็นชอบ266เสียงส่งโครงการแลนบริดจ์ให้รัฐบาลเดินหน้าพิจารณาต่อหลังสมาชิกอภิปรายทางด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนลงมติชี้ขาดในที่ประชุมมติสภา308เสียงไม่ส่งตัวส.ส.ชนภัทรให้ DSI ในคดีเกี่ยวพันเว็บพนันระหว่างสมัยประชุมขณะเจ้าตัวขอยึดหลักการเป็นส.ส.บอกปิดสมัยประชุมก็หนีไม่พ้นพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมล่าสุด DSI ออกหมายเรียกส.ส.ชนภัทรรับทราบข้อกล่าวหาคดีอ้างยี่เพิ่มเติมอีกคดีนายกจอตรวจสอบข้อเท็จจริงปมแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยของอธิบดีกรมการปกครองยันไม่เคยช่วยฝ่ายใดปัดตอบปมขัดแย้งย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตขณะอธิบดีปกครองโต้ทนายอันปมเปิดแชทหลุดพาดพิงสั่งช่วยน้ำเงินด้วยยันไม่ใช่บทสนทนาของตนเองบิดเบือนข้อเท็จจริงเตรียมตอบโต้ทางกฎหมายหาเสียงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.คึกคักชัดชาติลงพื้นที่เขตบางกอกน้อยชูแก้น้ำท่วมริมเจ้าพระยาย้ำปิดจุดฟันหลอชาวบ้านกรี๊ดแห่ขอถ่ายรูปชนหมัดเชียร์เป็นผู้ว่าต่ออีกสมัยขณะเจ้าตัวลั่นเลือกใครก็ได้แต่ขอเป็นคนทำงานด้านดร.โจชัยวัฒน์ปูบิวบอร์ดทั่วกรุง10นโยบายเมืองแขกคนส่วนติ่งมลิกาลงพื้นที่มักกะสันจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์ชี้ AI ทราฟฟิกทำงานเชิงรุกเชื่อมระบบแจ้งเตือนเข้ากับทุกฝ่ายผอ.สำนักสืบสวนปปช.ควงทนายมอบตัวตำรวจรับทราบข้อกล่าวหาขับกระบะชนไรเดอร์เสียชีวิตไหว้ขอโทษยอมรับว่าดื่มยันไม่มีเจตนาเปลี่ยนตัวคนขับพร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งเสียลูกทั้งสองคนให้เรียนสูงที่สุดมติกตร.ถอนวาระแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินเวชวิทานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนั่งผู้ช่วยผบ.ตร.ขณะโฆษกตำรวจชี้อีก1เดือนเข้าสู่การแต่งตั้งประจำปีอย่างไร้แรงกดดันคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจลำปางอ่วมน้ำป่าดอยขุนตานทะลักเข้าท่วมพื้นที่อำเภอห้างฉัดตั้งแต่กลางดึกกระทบ4หมู่บ้านกว่า400หลังคาเรือนพังเสียหายก่อนขยายวงกว้างเข้าท่วมตลาดบ้านจำตำบลปงยางคกและถนนสายเกาะคาห้างฉัดระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตรด้านอุตุเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก51พื้นที่ทั่วไทยรวมกรุงเทพและปริมณฑลส่วน6จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนอุบลราชธานีพังงาตรังระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลากลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 60/40ตั้งแต่25-29พฤษภาคม69คงเหลือ4ล้านสิทธิ์กระทรวงการคลังย้ำปิดระบบ4ทุ่มตรงคืนนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แถลงความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ผลิต Lab on a Chip ฝีมือคนไทยย่อห้องแลบสู่ชิปขนาดเล็กขึ้นสถานีอวกาศนานาชาติสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายนนี
3: ้กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณ
2: 69ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายนนี้

0: 11นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัย

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาในทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับอยู่กับจช.ร้อยครับมีคุณชยานิษฐ์นะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับคุณชยานิษฐ์รัตนาธิเบศรครับมุ่งหน้าไปแยกแครายช่องทางหลักรถมากมีท้ายแถวเกือบถึงเซ็นทรัลนะฮะเขาบอกว่าช่องทางคู่ขนานรถจะน้อยแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับขอบคุณข้อมูลจากทางคุณชยานิษฐ์ด้วยฟังกลับกันรถน้อยคล่องตัวนะครับทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานเลยจะไปรัชดา18หรอตอนนี้อยู่รัตนาธิเบศรใช่ไหมติดนะเพราะว่าตรงรัชดา18อะติดนะไม่ว่าคุณจะมาจากทิศทางไหนอะมันก็ดูที่จะรถมันจะแน่นๆไปหมดเลยอะนะครับคือตรงปากทางอะไม่ติดมันจะเว้นระยะไว้ช่วงลาดพร้าวไปจนถึงเทียมร่วมมิตรช่วงนี้จะไม่ค่อยติดแต่ว่าระหว่างทางที่คุณจะเข้าไปเนี่ยนะงามวงวานเนี่ยไม่แนะนำนะตัดออกไปก่อนเลยพอหนโยธินรัชโยธินอันนี้ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะวิภาไหมมาจากรัตนาธิเบศรแต่มันค่อนข้างยาวเลยนะถ้าจากรัตนาธิเบศรจากแครายมาจริงๆก็ท้ายแถวยาวตั้งแต่รัตนาธิเบศรก่อนถึงแครายละแล้วไหนจะจากงามวงวานจะมาถึงบางเขนอีกท้ายแถวค่อนข้างยาวประชาชื่นหรอประชาชื่นก็ชะลอตัวตรงประชานุกูลนะหลังจากนั้นพอเข้ามาในส่วนของรัชดาก็นิดเดียวน่าจะดูดีสุดนะสำหรับเส้นทางเนี้ยนะครับเข้ามาจนถึงตรงไหนของรัตนาธิเบศรแล้วครับผ่านตรงแครายมายังถ้าผ่านแครายมาแล้วก็น่าจะเป็นประชาชื่นแหละนะแล้วก็มาทางด้านของประชานุกูลแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปรัชดาแล้วก็ตรงไปตามทางหลักเลยก็รัชดายาวๆเลยจนไปถึงซอย18มันก็ไม่ติดอ่ะจะไปติดอีกทีนึงก็ต้องเลยซอย18มาทางห้วยขวางมาทางเทียมร่วมมิตรอ่ะมันถึงจะติดอีกทีนึงนะครับก็เป็นช่วงแยกเทียมร่วมมิตรแล้วก็ตรงแยกพระราม9ท้ายก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะในช่วงเวลานี้นะครับส่วนทางฝั่งของวงสว่างยังไม่ทันลงมาจากสะพานพระราม7เลยนะเจอท้ายแล้วนะท้ายนี่อยู่บริเวณช่วงกลางสะพานพระราม7ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาวงสว่างนะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยถ้าผ่านพ้นแยกวงสว่างไปก็ดีขึ้นนะแต่กว่าที่จะฝ่าฟันกว่าจะผ่านพ้นแยกวงสว่างไปเนี่ยต้องไปสู้รบกับทางรัชดาตั้งแต่ก่อนถึงโค้งศาลอาญาเลยนะมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลแล้วก็วงสว่างเนี่ยถ้าผ่านวงสว่างขึ้นสะพานพระราม7ไปถึงจะเคลื่อนตัวได้แต่ลงไปจรันวันนี้ก็รถเยอะนะครับทั้งฝั่งที่มาจากบางพลัดแล้วก็ฝั่งที่ลงมาจากสะพานพระราม7ก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นเช่นเดียวกันครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณอั๋นพันท้ายนะครับแล้วก็ป่าวัดด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของก่อนหน้านี้มีคุณครูน้อยพี่ประพบพรด้วยนะครับแล้วก็คุณพักเกอินนะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้นะคุณชยานิตยังไม่ถึงศูนย์ราชการนนเลยนะครับก็เอาใจช่วยนะวันนี้รถค่อนข้างติดนะเป็นศุกร์สุดสัปดาห์ด้วยนะครับวันจันทร์หยุดชดเชยวันอังคารบางท่านก็ลาไปแล้วบางท่านก็กำลังยับยั้งชั่งใจอยู่นะฮะแต่บางท่านก็ต้องมาทำงานนะส่วนวันพุธก็หยุดอีก1วันนะครับกรณีลืมแผงลอตเตอรี่มูลค่า 100,000 เมื่อวานนี้นะครับเขาบอกว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่แล้วก็ฝากจตร้อยช่วยประชาสัมพันธ์นะครับเป็นกระเป๋าสีดำลักษณะเหมือนฟิวเจอร์บอร์ดก็คือเป็นแผงลอตเตอรี่นั่นแหละนะครับราคาเนี่ยประมาณ 100,000 กว่าบาทจำได้แค่ว่าเป็นแท็กซี่สีชมพูคาดน้ำเงินนะเนื่องจากว่าไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแต่ว่ามันเห็นทะเบียนไม่ชัดไม่ชัดในที่นี้คือไม่ชัดเลยนะครับไม่ชัดทุกตัวอักษรเลยหมายเลขทะเบียนนะครับขึ้นมาจากปั๊มเชลตลาดรวมทรัพย์อโศกมนตรีมาลงที่ All Season Place ที่วิทยุนะครับตอนประมาณ 5:40 ของวันที่28นะเมื่อวานนี้ที่แจ้งมาฝากประชาสัมพันธ์กับทางจสร้อยของเรานะฮะเชื่อไหมว่าได้คืนคุณอนิสาดีใจด้วยนะดีใจกับทางคุณอนิสาด้วยนะครับได้ของคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการให้สินน้ำใจไปด้วยนะฮะก็หลายพันเหมือนกันนะสำหรับสินน้ำใจที่เขาให้ไปเนี่ยนะฮะได้รับคืนเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณพี่คนขับรถแท็กซี่คันนั้นมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับมูลค่าเป็นแสนเลยนะแสนกว่าบาทเลยนะลอตเตอรี่ทั้งแผงเลยอ่ะนะครับคนขับรถแท็กซี่เนี่ยเขานำไปคืนให้ที่สน.ลุมพินีเมื่อวานนี้ตอน 6:30 6:00 น.นะ 6:30 18:30 น.อ่ะตอน 6:00 น.น่ะเพราะว่าเขามาเจอช่วงที่เขานำรถเนี่ยไปล้างเพราะว่าตัวเขาเนี่ยขับรถกะดึกหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจนะก็ให้นำมาคืนให้นะครับกับทางเจ้าของก็คือคุณอนิสาที่ฝากจสร้อยเราประชาสัมพันธ์เนี่ยแหละแล้วก็มีการให้สินน้ำใจกันไปด้วยนะฮะขอบคุณมากๆแม้เสียดายไม่ทราบทะเบียนแล้วก็ไม่ทราบชื่อพี่เขาอะนะพลเมืองดีท่านนั้นอะแต่เอาเป็นว่าได้คืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะขอบคุณหลายๆท่านที่ติดตามและเอาใจช่วยนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมมาทางหลังไมค์ครับในช่วงเวลานี้ทางด้านของคุณเอกบอกว่าคลองหลวงเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าต่างระดับบางขันมีรถบัสจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับบริเวณช่วงต่างระดับบางขันมีรถบัสจอดเสียช่องทางซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าเป็นรถใหญ่ด้วยแล้วก็ไปจอดเสียตรงต่างระดับบางขันเลยเลนซ้ายนะครับฟังกลับกันพี่เอกบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็กรณีคุณตุ๊กบอกว่ามีงานลักษณะก่อสร้างนะครับ 340ใช่ตรงนี้เขามีเปิดช่องทางพิเศษกันแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยตรงสะพานบางยี่หนมีอุบัติเหตุแล้วก็เปิดเป็นช่องทางพิเศษเกิดอุบัติเหตุก็เลยติดทั้ง2ฝั่งแต่เคลื่อนย้ายไปแล้วนะตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นๆที่ผ่านมานะเคลื่อนย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว3โมงนะรู้สึกจะ3โมงกว่าๆก็เคลื่อนย้ายไปแล้วก็ติดอยู่พักหนึ่งนะซึ่งล่าสุดคุณตุ๊กเขาบอกว่าก็มีปัญหาเรื่องแนวตรงก่อสร้างตรงต่างระดับสาลีนี่แหละนะครับเขาบอกว่ามีป้ายแนะนำให้ไปทางหลวง3039ตลาดบ้านสุดที่ไผ่กองดินจะไปทะลุแถวบางยี่หนน่าจะสะดวกกว่าขอบคุณคุณตุ๊กด้วยนะครับก็จุดนี้340ขาออกชะลอตัวกันอยู่เนื่องจากว่าเปิดให้วิ่งสวนทางกันฝากระวังด้วยนะครับในพื้นที่จุดดังกล่าวนะถึงแม้ว่าอุบัติเหตุจะไม่มีแล้วนะเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปละแต่ก็เหลือแต่สภาพการจราจรอย่างที่บอกว่าวันนี้ค่อนข้างหนาแน่นนะครับการจนาตะวันตกเองช่วงบางใหญ่บางบัวทองทางฝั่งแจ้งวัฒนะงามวงวานติวานนท์แครายรัตนาธิเบศรพหลโยธินห้าแยกลาดพร้าวเสนาเกษตรวงสว่างลงมาจากพระราม7จรัญบางพลัดจรัญบางขุนนนท์ราชพฤกษ์ท้ายยาวมากราชพฤกษ์นี่ใจไม่แข็งนี่เลี่ยงเลยนะหรือว่าชะลอการเดินทางดีกว่าท้ายนี่ก่อนถึงบางแวกนะครับหัวแถวเนี่ยอยู่ข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะฮะ พราะฉะนั้นใครที่จะไปราชพฤกษ์เนี่ยคุณต้องใจนิ่งนะคุณต้องจิตนิ่งๆเลยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวสลิงแตกแน่นอนฮะเพราะว่าติดยาวมากนะครับเดี๋ยวจะหงุดหงิดเสียเปล่าๆหลีกเลี่ยงไปใช้กาญจนากาญจนาก็ดีกว่าไม่เท่าไหร่นะกาญจนาก็จะมีตรงพันนกสาย4ไปทางด้านของตังระดับฉิมพลีต่อเนื่องไปทางด้านของภาษีประวัติเขาก็จะชะลอตัวกันระยะทางประมาณเนี้ยแต่ก็ดูแล้วเขาเคลื่อนตัวได้ดีกว่าราชพฤกษ์นะครับเพราะว่าราชพฤกษ์ขาออกนี่ดูค่อนข้างเต็มๆแน่นๆมาตลอดเลยต้องผ่านพลข้ามคลองมหาสวัสดิ์ไปก่อนถึงจะดีขึ้นนะครับส่วนบนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้สะพานพระราม3เนี่ยติดนะแล้วก็ท้ายเนี่ยล้นเข้ามาถนนพระราม3ก่อนถึงช่วงใต้สะพานแขวนหรือว่าสะพานพระราม9นะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนตกขึ้นสะพานพระราม3เนี่ยรถเยอะนะสะพานกรุงเทพขาออกก็ชะลอตัวบุคโลมาให้สวรรค์กลับกันชะลอตัวถนนตกสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับเนี่ยหมดปัญหาไปแล้วก็จะเหลือทางฝั่งสาทรใต้สาทรเหนือมเหสักสุรศักดิ์ใต้ด่วนเจริญราษฎร์ใต้ด่วนเนี่ยถ้าจะไปถนนจันทร์ไปพระราม3เนี่ยไม่ติดอ่ะแต่ถ้าเป็นฝั่งกลับกันมาสาทรเนี่ยรถเยอะได้ตามรอบฝ่ายนราธิวาสราชนครินทร์แยกนรินทรแยกนาลาลมสีลมเข้าออกสีพญาสุรวงศ์ที่จะมุ่งหน้าตัดพระราม4แล้วก็ด้านของพระราม4นะครับสะพานเหลืองสามย่านสารแดงวิทยุใต้ทางด่วนรถอย่างเยอะอยู่ครับสำหรับในพื้นที่ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีสอบถามข้อมูลพระราม7ติดไหมครับสะพานพระราม7ใช่ไหมสะพานพระราม7ขาออกไปจรัญบนสะพานไม่ติดแต่จะติดลงสะพานมาแล้วมาในส่วนของจรัญเนี่ยจะเริ่มลดเยอะแต่ถ้าเป็นสะพานพระราม7ฝั่งขาเข้าไปวงสว่างติดตั้งแต่กลางสะพานครับแล้วหัวแถวฝั่งนี้เนี่ยโอ้โหไปถึงนู่นเลยครับรัชวิภานู่นน่ะที่ตัดกับวิภาวดีรังสิตนั่นน่ะรัชดาที่ตัดกับวิภาวดีนั่นแหละอันนั้นหัวแถวเขาฝั่งนี้นะฝั่งที่มาจากพระราม7ท้ายแถวอยู่ประมาณกลางสะพานพระราม7นะครับส่วนฝั่งกลับกันถ้านับแค่เฉพาะบนสะพานเนี่ยไม่ติดถ้ามันลงจรัญเนี่ยอันนี้ไม่ติดจะมาติดตรงหน้าโรงพยาบาลยันฮีตรงจรัญนะครับแต่ว่าฝั่งที่จะไปบางพลัดอ่ะเขาดูดีกว่านะฝั่งที่มาจากบัลลมมาจากบางพลัดที่จะมุ่งหน้าขึ้นพระราม7เนี่ยฝั่งเนี้ยเขาดูแน่นกว่านะครับติดอยู่ที่พระราม6จะไปรัชวิภาหรอติดอยู่ตรงพระราม6ช่วงไหนของพระราม6แล้วครับอุรุพงษ์อะไรตรงนี้ป่ะหรือว่าเลยมาได้แล้วช่วงไหนเอ่ยลงกองน้ำไหมหรือว่าตรงไหนครับจะไปรัชวิภาเหรอรัชวิภาก็จะติดตั้งแต่ตรงรัชวิภาเลยนะครับรัชดาตั้งแต่รัชวิภาไปจนถึงวงสว่างเลยครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าไม่ติดแล้วครับด้านหน้าขึ้นพระราม7ไปก็ดีขึ้นแล้วนะครับประชาชื่น2ฝั่งประชานุกูลยังได้ช้านะครับกรุงเทพนนท์วันนี้รถเยอะนะตั้งแต่ช่วงตัดติวานนท์มาเลยนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของวงสว่างติดนะฝั่งนี้ติดยาวกว่าด้วยแต่ฝั่งกลับกันดูแล้วก็ลดแน่นแต่เขาไม่ยาวเท่าฝั่งที่มาจากติวานนท์นะครับแล้วก็โค้งวัดเขมาที่จะไปทางด้านของสะพานพระราม5ฝั่งนี้ก็ลดเยอะเหมือนกันนครชัยแอร์ลดเยอะนะครับตรงแถวนครชัยแอร์ที่สอบถามเข้ามาเนี่ยลดเยอะนะครับบริเวณจุดดังกล่าวกำแพงเพชร2ด้านหน้าพะขนแถวหมอชิดตะจุดจักสะพานควายแถว5แยกวิภาพะขนลาดพร้าวโอ้โหแน่นครับวันนี้แน่นเลยแล้วก็ด้านของลาดพร้าวช่วงโชคชัย4สะพาน2เรียบด่วนนี้ก็แน่นเหมือนกันเดี๋ยวไปเพิ่มเติมในพื้นที่สนบางพลัดกันนะฮะกับทางด้านของท่านร้อยตำรวจตีโสพลร่ำรวยรื่นท่านรองสารวัตรจราจรสนบางพลัดสวัสดีครับท่านรอง
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านรองวันนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับแน่นไหมครับเนี่ยวันศุกร์
2: เมื่อตอนช่วงนี้นี่ดีขึ้นแล้วครับ
1: ดีขึ้นแล้ว
2: สักประมาณ15:30ประมาณช่วงนั้นก็ลดหนาแน่นหน่อยครับแต่ตอนช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีแล้วครับ
1: อ๋อฮะแถวตรงหมอช่วงหมอชิดอะไรตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับสถานีกลาง
2: ครับ
1: แถวสถานีกลางแถวขนส่งตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
2: แถวขนส่งไหนครับ
1: อ้าวไม่ได้ดูแลตรงแถวพะขนอะไรตรงจตุจักรอะไรตรงนั้นเหรอฮะ
2: ไม่ใช่ครับผมพื้นที่สนบางพลัดครับแถวสะพานกรุงทนนะครับเส้นถนนจรัญ
1: อ๋อฝั่งจรัญฝั่งบางพลัดฝั่งสิรินธรอะไรตรงนี้ป่ะฮะ
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับ อ๋ออ๋อนั้นบางซื่อ
2: ครับ
1: ใช่มั้ย
2: ทางด้านนั้นน่าจะเป็นบางซื่อ
1: แต่ของเราไม่มีปัญหาตั้งแต่ 3:30
2: ไม่มีครับช่วงนี้ไม่มีแล้วครับมีก็ขึ้นสะพานกรุงทนครับเพราะขึ้นสะพานกรุงทนตอนนี้อาจจะขึ้นข้ามฝั่งไปฝั่งสามเสนเนี่ยจะขึ้นได้1ช่องทางครับก็ลดสะสมหน่อยครับแต่ว่าด้านอื่นก็ไม่มีปัญหาแล้วครับ
1: มีรถจอดเสียมีอุบัติเหตุไหมครับในช่วงเย็นแบบนี
2: ้ก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่ได้เป็นอุบัติเหตุใหญ่ครับก็เฉียวชนกันบ้างเล็กน้อยครับ
1: ไม่มีฝนนะในพื้นที่มีฝนไหมครับ
2: ไม่มีครับไม่มีฝนครับ
1: อ๋อก็ถือว่าใช้ได้ดีขึ้นเนาะตั้งแต่ช่วงบ่ายสามที่รถเยอะ
2: ครับมีช่วงบ่ายสามนั่นแหละครับถึงประมาณสักสี่โมงครึ่งนี่รถขึ้นสะพานกรุงทนหนาแน่นครับเคลื่อนตัวได้ช้าแต่ช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ
1: มาได้ดีขึ้นแหละได้ยังไงขอบคุณมากครับท่านรองที่เพิ่มเติมให้นะครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณวิทยาภักดีโชตนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆกันนะครับสวัสดีครับพี่วิทยาครับ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณเซมาสวัสดีผู้ฟังจะสร้อยทุกท่านนะครับผม
1: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมขอบคุณมากนะครับการจราจรในช่วงเวลานี้นะครับจากทางของดินแดงนะครับมุ่งหน้าไปทางบางนานะครับเริ่มมีปริมาณในการตั้งแต่ช่วงมักกะสันนะครับทางลงไปทิศฝั่งเหนือลงไปทิศฝั่งใต้และออกทางด้านของทางด้านขึ้นเรือสองนะครับช่วงนี้ก็จะมีรถมากโดยตลอดเลยนะครับรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านพ้นช่วงอาจจะลงไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับจนถึงท่อบางนาเลยนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับในช่วงของบริเวณตั้งแต่ดังขึ้นด่าน062ในช่วงนี้มีรถมากนะครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงท่าเรือนะครับรถมากอย่างเดียวนะครับส่วนท่าเรือออกไปทางดินแดงมีชะลอกันอีกครั้งช่วงของบริเวณท่าปังไกครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณมักกะสันนะครับผ่านมักกะสันตรงดินแดงก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนท่าเรือไปที่สะพานพระราม9นะครับในช่วงของบริเวณเชิงดังขึ้นสะพานพระราม9ช่วงนี้มีรถมากนะครับผ่านบนช่วงกลางสะพานออกไปทางด้านของสุขสวัสดิ์ไปดาวคอนองไปกันได้ดีนะครับขาเข้ามาจากทางด้านของดาวคอนองเข้ามาที่ท่าเรือนะครับเพิ่มมีรถมากนะครับตั้งแต่ช่วงทางขึ้นด่วนสายธนบุรีตลอดช่วงเส้นทางพระราม3นะครับตัวนั้นเข้าไปจนถึงช่วงท่าเรือนะครับส่วนศรีนครินทร์นะครับมาที่โศก4นะครับในช่วงของบริเวณหน้าด่านในช่วงนี้ก็จะมีรถมากอยู่นะครับผ่านไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของมักกะสันก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนมักกะสันออกไปทางด้านของศรีนครินทร์นะครับรถยังมากนะครับตั้งแต่ช่วงมักกะสันต่อเนื่องไปถึงช่วงบริเวณหนังเกี่ยวข้ามทางอโศก3นะครับผ่านอโศก3แล้วก็ออกไปทางด้านของศรีนครินทร์ในช่วงนี้จะมีรถมากในช่วงของบริเวณทางลงรามคำแหงด้วยนะครับรถมากอย่างเดียวนะครับส่วนเพื่อไทยไปทางด้านของแจ้งวัฒนะนะครับเหนือข้อปปาบกสออกไปจนถึงทางด้านของด่านเก็บข้ามทางประชื่นนะครับออกแครายช่วงนี้มีรถมากโดยตลอดเลยนะครับขาเข้ามานะครับจากทางด้านของแจ้งวัฒนะนะครับเข้ามาที่ด่านเก็บข้ามทางประชื่นนะครับวันนี้มีรถมากนะครับตั้งแต่ทางขึ้นด่วนแจ้งวัฒนะเข้ามาเลยนะครับตอนนั้นเข้ามาที่ด่านเก็บข้ามทางประชื่นนะก็ออกไปทางด้านของคู่ขนานรัชดาด้วยนะครับเหนือบขสเข้ามาจนถึงเพียไทยวันนี้มีรถมากนะครับบางโครกเข้าไปทางด้านของเพียไทยนะครับในช่วงของบริเวณเหนือด่านหัวลำโพงนะครับตอนนี้ไปจนถึงช่วงของเพียไทยช่วงนี้มีรถมากนะครับฝั่งเอากันนะครับช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนจันนะครับตอนนี้ไปจนถึงช่วงตลาดบางโครกช่วงนี้ไปกันได้เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะครับส่วนทางพิเศษกัญญนานะครับตั้งแต่ช่วงทางขึ้นดวดบางครูนะครับข้ามสะพานกัญญนามาร่วมตรงปู่เจ้าวันนี้มีรถมากนะครับไปกันได้ช้านะครับผ่านพ้นช่วงทางขึ้นดวดปากน้ำออกไปทางด้านของด่านเก็บข้ามทางบางแก้วนะครับช่วงนี้มีรถมากตั้งแต่ช่วงของบริเวณปากน้ำบางเมืองออกไปนี่ยังไปกันได้ช้าอยู่นะครับผ่านพ้นช่วงของบริเวณทางขึ้นดวดเทพรักษ์ไปแล้วนี่ถึงจะไปกันได้ดีนะครับส่วนประกอบกันนะครับหน้าด่านตรงบริเวณบางแก้วนะครับที่มาจากถนนบางนาตราดวันนี้ยังมีรถมากโดยตลอดเลยนะครับผ่านจุดนี้แปลเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ทางลงเทพรักษ์ในช่วงนี้ก็ยังมีรถมากนะครับผ่านจุดนี้แปลเนี่ยออกไปทางด้านของด่านเก็บข้ามทางบางขุนเทียนก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับจากด้านของชลบุรีนะครับมาที่บางนานะครับตั้งแต่ช่วงเหนือเมกะบางนาเข้ามาเนี่ยก็จะมีรถจะเสียยืดหนึ่งคันนะครับแต่นี่จะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับอยู่ในจุดเฉินก็ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับสำหรับช่องทางนี้นะครับส่วนทางพิเศษชลอรัฐนะครับตั้งแต่ช่วงทางขึ้นพระราม92ไปนะครับจนถึงช่วงของบริเวณทางขึ้นลาดพร้าววันนี้มีรถมากโดยตลอดเลยนะครับผ่านจุดนี้แปลงได้ออกไปที่ทางลงจตุช่วยก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษอุดรธัญญานะครับในช่วงของบริเวณเมืองทองเข้ามาในช่วงนี้ยังมีรถมากอยู่นะครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงของบริเวณแจ้งวัฒนานะครับรถมากอย่างเดียวนะครับก็ในส่วนของทางพิเศษประจิมรัฐยาในภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับคุณเจมาครับผมก็ในส่วนของกรณีรถจะเสียรถบริษัทสินของตกหล่นหรือว่าเสียเลี้ยงหรือมอเตอร์ไซค์นะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543เลยไหมก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับคุณเซมาครับผมก็คนเติมทราบนี้ครับคุณเซมา
1: ครับขอบคุณครับพี่วิชยาครับ
2: ครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับ
1: เช่นกันครับมีหลายท่านเขาแซวมาเขาบอกว่าพี่วิชยาเสียงใสแล้วนะครับ
2: ครับผมก็พร้อมครับผมเต็ม 100% ครับแถมมา
1: หลายท่านให้กำลังใจมานะครับทั้งทีมงานหลังไมค์ด้วยทั้งคุณผู้ฟังติดตามจสรอยด้วยนะครับพี่วิชยา
2: ครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ
1: แข็งแรงแข็งแรงครับพี่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: นะครับผมยินดีครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณวิทยาภักดีโชติ นะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับหลายๆท่านเอากำลังใจส่งกำลังใจให้นะผมส่งต่อให้นะร้อยตำรวจเอกนพดลปัญญาครองครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีครับท่านรอง
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ครับวันนี
0: ้ในพื้นที่ถนนเจ้าหน้าที่จากถ้าแยกบางเกตที่มุ่งหน้าไปทางหลักสี่ท้ายแถวอยู่จุดกับรถเลี่ยงเมืองนะครับผมหน้าใกล้ๆตัวข้ามไปห้างบิ๊กซีนะครับผมเพราะว่าติดมาจากถ้าจะติดมาจากบางเขนนะครับผมดูแล้วดูจากทุกสองห้องบางเขนติดมานะครับเหมือนช่วงเช้าเลยครับไปข้ามไม่ดีครับฝั่งตรงข้ามกลับกันก็ตอนนี้ถ้าเลยหน้าห้างบิ๊กซีอยู่กับรถเลี่ยงเมืองไปแล้วเช่าความเร็วได้ดีครับท้ายแถวจ่าสมอยู่ในเขตทุ่งสองห้องนะครับถนนบริเวณถนนแจ้งวัฒนะนะครับ
1: คร
0: ับ ในเมืองทองธานีก็ถือว่าตอนนี้ทยอยกลับรถทยอยกลับเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับขึ้นทางด่วนจะช้านิดนึงเพราะว่าเป็นช่องเก็บเงินติดช่องเก็บเงินนะครับผม
1: ครับผม
0: ช่องอีซีก็มีคนใช้ไม่เยอะครับผมครับ
1: ครับครับ
0: ในถนนทิวานนท์ก็ตอนนี้ก็หนาแน่นนะครับถนนทิวานนท์ที่จากแยกบางเกตที่จะมุ่งหน้าแยกสุขสวัสดิ์ให้เลี้ยวขวาไปถนนศรีสมานนะครับตอนนี้การจราจรยังหนาแน่นเลยสุดท้ายแถวอยู่หน้าหมู่บ้านลานทองครับยังติดอยู่ครับผมยังเลี้ยวขวาไม่ดีนะครับที่ข้ามไปในเขตของสนทุ่งของนครเมืองครับเขตสงขลาครับผมติ ดอยู่ครับผม
1: ครับ
0: ครับถือว่าบนถนนจราจรบนถนนที่ถนนเจ้าหน้าที่ถนนเจ้าหน้าที่การจราจรหนาแน่นแต่ในเมืองทองถือว่าโอเคครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับไม่มีปัญหาครับทยอยกลับแล้วครับผม
1: รถจอดเสียอุบัติเหตุไม่มีนะครับช่วงเย็น
0: ยังไม่มีแจ้งเลยครับผมรถเยอะนิดหน่อยครับวันนี้ครับเป็นวันศุกร์นะครับน่าจะหยุดกลับแล้วและจะออกเยอะครับ
1: ได้ครับขอบคุณนะครับท่านรอง
0: ครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณยมพญายางสวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณโยมมาผมแจ้งประเด็นนะฮะ
1: เชิญเลยครับพี่โยม
2: ที่ไหนที่สู่ขาออกครับ
1: ครับ
2: ผ่านข้ามสะพานราชโยธินลงมานะฮะ
1: ครับ
2: ลงจากสะพานราชวิภาเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เป็นรถเลนขวาสุดนะฮะรถ3คันชนกันอยู่คันหน้าเป็นรถเก๋งคันที่2เป็นพิกอัพตู้ทึบแล้วคันที่3เป็นรถเก๋งฮะ
1: ครับ
2: ติดต่อการจราจรขวาสุดก่อนถึงประชานุกูลนะ
1: ครับ
2: การจราจรเนี่ยผมเลี้ยวเข้าซอยรัชดา32เนี่ยยังไม่เห็นท้ายแถวเลยฮะ
1: อ๋อครับ
2: แต่ท้ายแถวที่มาจากรัชดาลาดพร้าวอ่ะเต็มเต็มร้อยฮะ
1: เต็มร้อยเลย
2: เต็มร้อยครับ
1: ยาวนะวันนี
2: ้โอ้แน่นมากฮะ
1: ครับผม
2: ตอนนี้ผมเลี้ยวเข้ามาในซอยเสือใหญ่ก็ไม่ได้มาซอยอาภาพิรมเนี่ยก็ติดเพื่อที่จะเลี้ยวไปโชคชัยสี่ฮะการจราจรค่อนข้างจะหนาแน่นวันนี
1: ้หนาแน่นเนาะได
2: ้หนาแน่นนะ
1: สง
2: สัยจะหยุดหลายวันนะ
1: ใช่ใช่แล้วพี่โยมหยุดไหมเนี่ยหยุดไหม
2: ผมไม่เคยหยุดคุณเสมา
1: โอ้เสาร์อาทิตย์วิ่งไหมพี่
2: ผมนี่ถ้าผมไม่เสียเนี่ยรถวิ่งได้ผมไม่เคยหยุดนะ
1: รอเสาร
2: ์ต่อปีเนี่ย
1: เสาร์อาทิตย์วันหยุดนะครับตะเลอร์นี่ก็วิ่งปกติ
2: ไม่เคยหยุด
1: โอ้
2: ถ้ารถวิ่งได้ไม่เคยหยุดครับ
1: โอ้โหขอบคุณมากพี่โยม
2: ขอบคุณครับ
1: เดินทางปลอดภัยสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หลายพื้นที่รับแจ้งว่าการจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับแล้วก็ติดขัดกันนะไม่ว่าจะเป็นงามวงวานพหลโยธินห้าแยกลาดพร้าววิภาวดีรังสิตขาออกซึ่งทางลงสะพานพระราม7แครายรัตนาธิเบศรติวานนท์สามัคคีนะครับแจ้งวัฒนะไปกลับพหลโยธินนะครับเกษตรนวมินทร์รามินทาก่อนถึงลาดประเขาศรีนครินทร์เข้ามาลำสันลีแยกสีพัฒน์พัฒนาการถาวรทวัฒน์ออกไปสุขุมวิทพระขนงอโศกอโศกมนตรีไปกับอโศกเพชรแยกพระราม9พระราม9เข้าออกรวมไปถึงดินแดงพหลโยธินอนุสาวรีย์ชัยอารีสนามเป้ารัฐวิถีแยกสังฮีนะครับจรัญบางพลัดนะราชพฤกษ์เนี่ยขาออกเนี่ยท้ายค่อนข้างยาวกาญจนาตะวันตกขาออกนะครับไปทางฝั่งบางบัวทองบางใหญ่บรมแยกบรมจรัญบางขุนนนท์ไฟฉายสะพานปิ่นเกล้ารถเยอะนะครับแล้วก็ทางฝั่งอรุณอมรินทร์ที่จะมุ่งหน้ามาตัดบรมราชดำเนินกลาง2ฝั่งไปกลับแยกคอกบัวจักรวรรดิสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธกรุงธนบุรีโพนิมิตตลาดภูวุฒากาศราชพฤกษ์สะพานพระราม3เจริญนครบุคโลตากสินมหาสวรรค์สุขสวัสดิ์นะตัดประชาอุทิศพระประแดงขาออกนะครับห้าแยกนารนองเชื้อเพลิงขับรถไฟขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมรัชดามุ่งหน้าไปแยกอโศกสุขุมเนี่ยที่รับแจ้งว่ารถติดกันอยู่นะครับศรีนครินทร์ศรีเอี่ยมศรีอุดมลาซานสุขุมวิทสำโรงบางนาสันพวุฒิมุ่งหน้าบางนานะครับทางฝั่งรับกำแพงมุ่งหน้าลำสันลีเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำอโศกเพชรอุทัยนะครับเทพารักษ์คงขุดศรีเทพาสำโรงนะครับแล้วก็ปู่เจ้าไปสำโรงที่รับแจ้งว่ารถเยอะนะครับในช่วงเวลานี้ทางฝั่งของเสรีไทยตรงนี้ได้ก็ดูแล้วยังท้ายก็ไม่ค่อยยาวนะครับก็เหมือนได้ตามรอบไฟอยู่นะทางฝั่งรามินทาดูจะแน่นตรงแถวแมคโครบางชันเศรษฐบุตรแยกโรงพยาบาลนพรัตน์นะฮะจุดเนี้ยรถจะเยอะแล้วก็รัชดารามินทาถ้าไปนวลจันทร์เนี่ยไม่ค่อยติดนะแต่ถ้ามาทางฝั่งของรามินทาเนี่ยรถจะมากแล้วก็รามินทาสินแพทย์ขาเข้านะครับนวมินไปรามินทาคูบอนคูบอนมารามินทากม8เนี่ยก็มีชะลอตัววัชรพลเลียบด่วนขาออกกม6กม4ขาเข้ามายาลาบเนี่ยพวกเนี้ยที่ชะลอตัวกันอยู่รังสิตปทุมเนี่ยแน่นเลยท้ายยาวมากนะรังสิตปทุมซ่อมสร้างต่อเนื่องไปรังสิตปทุมรังสิตนครนายกมาแล้วนะครับเริ่มติดแล้วกาญจนาตะวันออกมาคลอง3นะฮะชะลอตัวฝั่งกลับการชะลอตัวก่อนถึงหน้าสนามกีฬาเนี่ยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ค่อยติดแล้วนะก็ใช้การได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็คูคตลำลูกกาสายไหมวันนี้ใช้ได้นะครับนอกจากคลอง4อ่ะเฉลิมพงษ์อะไรตรงนู้นน่ะรถจะแน่นนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับด้านของลำลูกกาถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นทั้งสองด้านครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครวะยาก
3: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
2: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
6: ่40ครับ
7: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
6: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
8: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
9: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
10: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
11: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ก่อนหน้านี้กรณีพี่เอกนะครับที่เพิ่มเติมบอกว่าคลองหลวงบนต่างระดับบางขันที่มีรถบัสจอดเสียเนี่ยโอ้โหท้ายยาวมากนะครับตอนนี้เห็นรับแจ้งหลังไมค์ว่าติดขัดสะสมกันค่อนข้างยาวเลยคุณสุวิทย์นะบอกว่ากำแพงเพชร2ยังใช้การได้นะครับไปกลับนะอันนี้คุณสุวิทย์เพิ่มเติมมาให้นะฮะคุณเอบอกว่ามีรถจอดเสียเพชรเกษมฝั่งขาออกช่วงบริเวณเลยตลาดธัญญาอ้อมใหญ่มาจะมีกระบะตู้เย็นจอดเสียอยู่ช่องทางที่2จากซ้ายเตือนให้ระวังการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ราชพฤกษ์ขาออกหลายท่านนะครับตอนนี้บอกว่าติดยาวมากทั้งนั้นเลยมีรถไปจอดเสียที่สะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะครับก็มีการประสานงานสนตลิ่งชันรับทราบการจราจรเห็นบอกท้ายแถวค่อนข้างยาวนะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เมื่อสักครู่กรณีคุณยมพญายังนะครับรัชดาฝั่งขาออกจนทางลงสะพานข้ามแยกราชวิภามีชนกันอยู่3คันนะเก๋ง2กระบะ1ไม่มีคนเจ็บอยู่เลนขวานะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเห็นบอกช้าสลับหยุดเลยคุณพันบรมขาออกก่อนถึงบรมซอย5เล็กน้อยนะครับมีเก๋งชนกับ SUV กีดขวางช่องทางคู่ขนานด้านขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งกลับกันพิพันธ์บอกช้าสลับหยุดนิ่งคุณไพฑูรย์เลี่ยงเมืองชะอามปราณบุรีก่อนถึงแยกผู้หวายเล็กน้อยมีรถกระบะเสียหลักชนขอบทางด้านขวาแต่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้งสองฝั่งกรณีเหตุรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่เป็นตรวจสอบกลุ่มควันก่อนหน้านี้นะครับที่เรามีการประสานงานไปทางด้านของทางเจ้าหน้าที่ในส่วนของพระนครศรีอยุธยาตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเพลิงสงบแล้วนะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้ป่าหญ้าข้างทางที่คุณพีรยุทธ์แจ้งเข้ามานะครับขอบคุณทางสภ.บางใหญ่บางไทรขออภัยขอบคุณทางสภ.บางไทรด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นไฟไหม้ป่าหญ้าข้างทางใกล้กับสนามกอล์ฟบางไทรขนาดนี้เพลิงได้สงบเรียบร้อยแล้วนะฮะขอบคุณในพื้นที่ด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลมาให้พี่สันบอกว่าอยู่เพชรเกษมฝั่งขาออกต่างระดับวาวดอนนครชัยศรีจะมุ่งหน้าไปพระประโทนฝั่งนี้เนี่ยคุณสารบอกเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ตอนนี้ยังเหลืออีกจุดหนึ่งที่ยังไม่ดับนะครับอันนี้เนี่ยดูแล้วค่อนข้างรุนแรงเลยนะที่เพชรเกษมนครชัยศรีนะที่ก่อนหน้านี้เรารับแจ้งว่าท่าตำหนักนะครับที่ทางอาสาสมัครดับเพลิงและกู้ภัยฐานบุญวิภาเนี่ยแจ้งมานะครับช่วงแรกๆเลยตอนที่เกิดเหตุเห็นบอกว่าไฟเนี่ยลุกลามนะครับบริเวณโดยพื้นที่โดยรอบเป็นป่าหญ้าขนาดใหญ่นะก็บอกว่ามันลุกขยายเป็นวงกว้างเลยก็เลยต้องมีการร้องขอรถดับเพลิงเข้าสนับสนุนที่เกิดเหตุรถน้ำนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยไปถึงที่เกิดเหตุแล้ว4คันแล้วก็มีการร้องขอรถน้ำเพิ่มเติมสนับสนุนนะครับในจุดที่เกิดเหตุนะเห็นบอกว่ามีทางรถน้ำเทศบาลตำบลขุนแก้วกำลังเดินทางมาสมทบด้วยใครที่อยู่เส้นทางดังกล่าวนะครับกลุ่มควันนี่ลอยดำหนามากเลยนะเพชรเกษมนี่น่าจะมองเห็นด้วยแหละนะครับก็ฝากเปิดทางให้เจ้าหน้าที่หน่อยนะครับเขาบอกว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้หญ้าขยายเป็นวงกว้างใกล้เคียงกับโรงแรมวูดดี้นะครับที่ท่าตำหนักอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมใครที่อยู่เส้นทางดังกล่าวถ้าเห็นรถเจ้าหน้าที่รบกวนช่วยเปิดทางให้หน่อยนะครับเพราะว่ามันลุกไหม้เป็นบริเวณกว้างสำหรับในพื้นที่แล้วก็เชื้อเพลิงเป็นพวกป่าหญ้าข้างทางนะครับกระทบกับคนที่สัญจรใช้เส้นทางไปมาเขาบอกว่ากลุ่มควันมันลอยขึ้นสูงแล้วก็เป็นสีดำด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเพิ่มเติมกันต่อนะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับในพื้นที่นะแล้วก็การจราจรเพชรเกษมขาออกเขาบอกแน่นนะเคลื่อนตัวช้านะฮะก็น่าจะเป็นวันศุกร์แล้วก็ติดกับวันหยุดด้วยนะครับพระราม3ออกก็แน่นนะรับแจ้งหลังใหม่ด้านของสาธุใต้ด่วนถนนจันทร์นะครับเขาบอกว่ารถมากเหมือนกันพระราม4ติดนะครับพระราม4จะเป็นช่วงสะพานเหลืองมาจนถึงใต้ด่วนคลองเตยแถวๆนี้จะติดนะครับไปกลับแต่ถ้าเป็นโซนแถวเกษมราชไปกล้วยน้ำไทยไปพระขนงถ้าเป็นโซนฝั่งนี้จะได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟรัชดาถ้ามาจากอโศกไปพระราม3ไม่ติดแต่ถ้าเป็นกลับกันจะติดมากกว่านะราชดำรินะครับใช้ได้นะครับพญาไทชะลอตัวปทุมวันและเทวี เพชรบุรีอุรุพงษ์เพชรพระรามอโศกมาจนถึงประตูน้ำก่อนอันนี้ติดแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ติดก็ไปติดอีกทีนึงก่อนถึงแยกอโศกเพชรไปทางด้านของเพชรอุทัยไปคลองตันชะลอตัวกลับกันแน่นนะครับมาทางด้านของเอกมัยทองหล่อนี่ก็แน่นเข้ามาเหมือนกันพระราม1เพลินจิตได้ช้าสารสินไปวิทยุติดอีกด้านนึงไม่ติดราชดำริไปลาดประสงค์ไม่ติดแต่ถ้ามาสารแดงรถแน่นสีลมเป็นช่วงสารแดงกับนาราลมนะไปกลับ2ฝั่งอันนี้จะแน่นแต่ถ้าเป็นช่วงนาราลมมาเดโชมาถนนปั้นประมวลโซนนี้ใช้ได้สุรวงศ์ไปพระราม4แน่นนะครับ4พญาเหมือนกันไปพระราม4รถเยอะนราธิวาสราชนครินทร์ถ้าเป็นช่วงนาราลมกับนรินทร์จะได้ตามรอบไฟแต่ถ้าเป็นช่วงถนนจันทร์เป็นช่วงใต้ด่วนเป็นฝั่งที่จะไปพระราม3อันนี้2ด้านยังใช้ได้คลองสานเจริญนครสมเด็จเจ้าพระยาอิสรภาพตัดใหม่อินทรพิทักษ์โซนนี้ยังใช้ได้นะครับลัดย่าอะไรพวกนี้ยังใช้ได้ใกล้เคียงกันที่แน่นก็คือจักรวรรดิต่อเนื่องสะพานพระปกเกล้ามาลงประชาธิปกบ้านแขกแล้วก็ทางฝั่งของสะพานพุทธฝั่งขาออกนะครับที่ดูแล้วปริมาณรถค่อนข้างมากแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้ากันสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าขาออกรถเยอะกว่าขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสะพานพระราม8ใช้ได้ไปกับทางฝั่งจากวัดที่พงไปจปลชะลอตัววิสุกษัตริย์ใช้การได้แล้วนะครับแล้วก็ด้านบนสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านลัดวิถีชะลอตัวก่อนถึงแยกกันเรือนต่อเนื่องแยกสังฮีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ขอบคุณพี่น้อยด้วยนะครับเพิ่มเติมสมุทรสาครโกรกกาดท่าฉลอมมหาชัยมืดครึ้มมีพายุลมแรงระวังต้นไม้หักโค่นขับขี่โปรดระมัดระวังค่ะนี่พี่น้อยแซวมานะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีพี่เอพันท้ายนะครับแล้วก็ป่าวัดนะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะครับแล้วก็ใน YouTube ก็จะมีคุณปัญญาสวัสดีพี่ปัญญาด้วยนะครับพี่ละพีคุณ AA พี่วันลบนะฮะคุณกระปุกแดงคุณชยานิษฐ์คุณนิรวัฒน์นะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะครับในช่วงรอบเย็นนี้นะพี่ปัญญาบอกว่าเทพารักษ์มุ่งหน้าไปขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์รถหนาแน่นนะแต่ที่แน่ๆวันนี้ จะรอดไหมเห็นตั้งเขามามืดอีกแล้วโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะรอดนะผมคิดว่าผมไม่น่าจะโดนฝนวันนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้หยุดลองพรุ่งนี้ต้องมาทำงานสิรับรองว่าคืนนี้ไม่น่ารอดแต่ถ้าพรุ่งนี้หยุดวันนี้ผมว่าวันนี้ผมรอดนะฮะเดี๋ยวมารอดูกันเดี๋ยวมาเฉลยวันจันทร์แล้วกันว่าจะรอดไม่รอดสำหรับเย็นวันศุกร์นี้นะฮะคุณนิรวัตรบอกว่าท้องฟ้ามืดครึ้มไปทางนครปฐมไม่ทราบว่าฝนจะตกหรือเปล่าบางขุนนนท์คุณละพีบอกว่าเริ่มครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีลมพัดมาแล้วนะฮะแล้วก็คุณวันลบบอกว่าวันนี้อากาศร้อนจัดเลยใช่ไหมครับหลายพื้นที่ก็รับแจ้งมาว่าร้อนจัดเหมือนกันแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณชยานิษฐ์กรุงเทพนนท์มุ่งหน้าวงสว่างบริเวณช่วงเสารถไฟฟ้าที่ PL ขีด P487 ถึง488มีรถยนต์2คันเปิดไฟกระพริบในช่องทางด้านซ้ายสุดน่าจะชนกันยังไม่มีเจ้าหน้าที่ขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงลองประสานงานตามต่อให้นะแล้วก็ทิ้งท้ายกันนะด้วยข้อมูลการจราจรในช่วงนี้พอขนเข้าออกอนุสาวรีย์ชัยอารีสนามเป้าค่อนข้างเยอะสำหรับปริมาณรถสะพานพระราม7ช่วงที่แล้วท้ายแถวกลางสะพานใช่ไหมช่วงนี้ท้ายแถวไปเชิงทางขึ้นแล้วจ้ะไปทางด้านของวงสว่างค่อนข้างติดนะครับแล้วก็ฝั่งกลับกันที่มาจากลาดพร้าวชะลอตัวก่อนถึงหน้าศาลอาญาหัวแถวอยู่ช่วงวงสว่างงามวงวานขาออกรถแน่นนะครับท้ายล้นเข้าไปเกษตรเลยส่วนฝั่งที่มาจากแคลายท้ายแถวล้นเข้าไปรัตนาธิเบศรครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับขอบคุณครับสำหรับทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวรอกลับมาติดตามจสร้อยได้ใหม่นะครับช่วงหลัง18นาฬิกาเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเตรียมตัวพักรอเวลาการรับตรงชาติช่วง18นาฬิกากันก่อนครับ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: หนึ่งมิถุนายนเป็นต้นไปการประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
4: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
3: ่40ครับ
5: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
3: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
6: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
9: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
10: 3 2 1สวัสดีรีไฟแนนซ์ใหม่
11: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: ยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไป

ึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 아니면 예뻐봐.
1: 걔 어머니?
0: 어머니가?
1: 뭐 축사
2: 부족한
3: ใหญ่ก่อยเตอร์เหมือนกันวันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหมเกลือมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมเราไม่ก่อนเป็นเนี่ยสิบนะครับพระเจ้าอายุยังไม่เท่าไหร่เลยเอาส่งไปมีบางครั้งกับยาเรามีที่ผ่าตัดแม่แน่
4: มีรีแม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
0: นามสกุลอะไรนะจ๊ะนามสกุลตังเปาตังเปาเอ้ตังผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหมถ่ายรูปไว้อย่างนี้ผู้ใหญ่คือขนาดที่มาพูดเนี่ยนะสักคนใครก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติจดไว้ให้ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่บ้านเอาใส่ผู้ใหญ่บ้านให้ให้ช่วยดูแลสักมันช่วยดู
5: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
6: ขอบคุณแม่ท่าน

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฐยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับกับเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพาส60-40นะฮะจนถึงช่วง22 นาฬิกาหรือว่า4 ทุ่ม
2: ใครยังไม่ลงก็ลงได้เลยนะตอนนี้กดปุ๊บได้ปั๊บเพราะสิทธิ์ยังเหลืออีกประมาณ4 ล้าน
1: ใช่4,24,410สิทธิ์นะณเวลานี้นะนะครับแต่เขาก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็29ก็คือวันนี้จนถึงวันที่1 มิถุนายนนะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นตามข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางส่วนเรื่องของการพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยวันนี้อุตุให้ฝนฟ้าคะนองที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล60%ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งไอ้60%กับไอ้บางแห่งเนี่ยคาดว่าเดี๋ยวน่าจะเจอกันกลางทางแน่ๆเลยตอนที่กลับไป
2: เจอใคร
1: เจอฝนเพราะว่าดูจากเรดาร์แล้วนะฮะ
2: น่าจะไม่รอด
1: แต่ผมว่าผมไม่เปียกวันนี้ผมไม่เปียกเพราะพรุ่งนี้ผมหยุดถ้าพรุ่งนี้ผมมาทำงานวันนี้ผมจะเปียกมันจะชอบเป็นอย่างเงี้ยเทวดาชอบกันแกล้งนะฮะมีกรณีของเอาข่าวไม่ดีก่อนละกันข่าวไม่ดีที่เรายังต้องติดตามกันอยู่ก็คือว่ายังไม่มีความคืบหน้ายังไม่เจอคุณพ่อสมควรชัยพัฒน์หรือว่าคุณพ่อสมที่เราตามหากันเนี่ย คุณพ่อท่านเนี่ยหายตั้งแต่วันอาทิตย์เลยนะครับตอนประมาณบ่าย 3-4 คือท่านเนี่ยอยู่ลักษณะเหมือนเป็นห้องเช่าใกล้ๆกับบ้านของลูกชายคุณจักริดที่แจ้งมาท่านแรกนะฮะก็ปรากฏมาจากชัยภูมิมาพึ่งมาอยู่ได้แค่ประมาณ2 เดือนแค่นั้นเองแล้วเหมือนกับว่าท่านก็คิดถึงบ้านที่ชัยภูมินะก็เดินหายออกไปนะครับซึ่งตอนที่หายออกไปเนี่ยคุณพ่อไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยมีสตังค์แค่แบบนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับแล้วที่สำคัญคือคุณพ่อท่านหลงลืมนะท่านมีอาการหลงลืมอัลไซเมอร์ท่านป่วยเป็นโรคความดันเบาหวานไขมันแล้วก็ต้องทานยาประจำต่อเนื่องแต่ตั้งแต่หายไปวันอาทิตย์อ่ะท่านไม่ได้เอายาติดตัวไปด้วยนะใส่เสื้อคอปกสีขาวกางเกงฟุตบอลขา

0: สั้นสีดำรองเท้าหนังแบบสวมสีน้ำตาลแล้วก็ล่าสุดตรวจสอบจากในกล้องซึ่งทางเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงเทพที่ประชาอุทิศนะก็ให้ความอนุเคราะห์โดยการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณด้านหน้าธนาคารก็ปรากฏว่าเห็นคุณพ่อสมควรเนี่ยท่านถือล่มด้วยวันนั้นน่ะก็คือไปดูวันจันทร์แล้วก็เห็นว่าท่านถือล่มคันเล็ก
1: ๆ
0: สีออกม่วงๆไปด้วยคือรถเมย์ปอ
1: 75
0: สีน้ำเงินตรงหน้าธนาคารกรุงเทพนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วก็เลขข้างรถเนี่ยเราก็มีหมดแล้วนะ4-1322เนี่ยก็ไปตรวจสอบกันปรากฏก็ตรวจสอบกับทางไทยสมายนะข้อมูลก็เหมือนกับว่าไปขึ้นที่ตรงประชาอุทิศหน้าธนาคารกรุงเทพหลังจากนั้นพอมาวันที่26วันอังคารก็มีคนเห็นว่าท่านเหมือนก็มาลงรถเมย์แล้วก็เป็นสายเดิม อ่ะเหมือนท่านยังวนเวียนอยู่แถวๆนั้นอ่ะ
1: แล้วลงที่ไหนคะ
0: ลงที่ตรงแยกนาหลวง
1: แยกนาหลวง
0: ใช่แต่ข้อมูลเนี้ยยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าสรุปว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าเป็นข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ที่ให้มาเบื้องต้นก่อนว
1: ่
0: าพบเห็นชายสูงอายุลักษณะดังกล่าวอย่างเงี้ยมาลงตรงจุดนั้นซึ่งทางลูกสาวคุณกฤษณีนะกับทางคุณจักรีเนี่ยเขาก็ตามไปที่หัวลำโพงไปบอกคนที่หัวลำโพงคนที่หัวลำโพงก็บอกว่าเห็นเมื่อตอนวันจันทร
1: ์
0: นะครับประมาณสัก4โมงนะครับเห็นว่าอยู่มาแถวๆที่หัวลำโพงแต่ก็ไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันว่าใช่หรือไม่ใช่เขาก็ตามไปทุกที่เลยที่พอจะมีเบาะแสนะครับก็สูงประมาณ168ซมนะสำหรับคุณพ่อสมควรท่านอายุ70ปีแล้วนะผิวขาวเหลืองแล้วก็ผมรองทรงสั้นเป็นขาวแซมดำนะฮะยังไม่พบนะฮะท่านใดที่พบหรือว่ามีเบาะแสเพิ่มเติมเขาแจ้งความไปที่สน.ราชบูรณะหรือว่าจะติดต่อกลับมาที่จสร.ก็ได้นะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับอีกเรื่องนึงเป็นข่าวดีลืมแผงลอตเตอรี่ไว้คุณอนิสาให้จสร.ช่วยประชาสัมพันธ์ปรากฏว่าได้คืนฝากประชาสัมพันธ์มากับทางจสร.เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนะครับปรากฏว่าเช้าตรู่นะฮะคนขับรถแท็กซี่เนี่ยเขาเอารถไปล้างแล้วเขาก็ขับกะกลางคืนนะครับพอตอนที่เขาเอารถไปล้างเนี่ยเขาก็คงเห็นแหละก็เลยนำไปส่งคืนให้ที่สน.ลุมพินีนะฮะทางคุณอนิสาที่ฝากเราประชาสัมพันธ์ก็มีความคืบหน้าแจ้งกลับเข้ามาอ่ะก็ให้สินน้ำใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเสียดายไม่ทราบรายละเอียดคนขับรถแท็กซี
1: ่
0: นะทราบแค่ว่าเป็นรถแท็กซี่สีชมพูคาดน้ำเงินนะครับก็ได้ของคืนไปที่เรียบร้อยสำหรับแผงลอตเตอรี่นี้เนี่ยมูลค่าแล้วเนี่ยประมาณแสนกว่าบาท
1: เพิ่มมีรางวัลที่หนึ่งนะ
0: ไม่แน่เหมือนกัน
1: ใช่ไหม
0: ไม่แน่นะไม่แน่นะเออไม่แน่นะนะฮะแต่คงยากเพราะรางวัลที่หนึ่งอยู่กับผมแล้วตอนนี้อยู่กับผมแล้ว
1: ข่าวต่อไปเลยค่ะ
0: ต่อไปเลยนะต่อไปเป็นเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ช่วงเย็นนะประมาณสักห้าโมงกว่ารับแจ้งจากทางอาสาสมัครดับเพลิงและกู้ภัยฐานบุญวิภาเขาบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้หญ้าที่เพชรเกษมนะครับที่ท่าตำหนักนครใจศรีนครปฐมใกล้เคียงกับโรงแรมบุดดี้นะครับแล้วก็ลักษณะเนี่ยมันเป็นป่าหญ้าข้างทางอ่ะนะแล้วมันก็ขยายเป็นวงกว้างเลยเจ้าหน้าที่ก็ระดมรถดับเพลิงรถน้ำมาถึงที่เกิดเหตุ4คันแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะเอาไม่อยู่อ่ะก็เลยมีการร้องขอรถน้ำเพิ่มเติมสนับสนุนที่เกิดเหตุซึ่งก็ได้ทางรถน้ำจากเทศบาลขุนแก้วเข้าไปดำเนินการต่อด้วยนะฮะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อช่วง5โมงกว่าเห็นบอกว่ายังไม่ดับนะเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับที่ท่าตำหนักนครใจศรีนะนครปฐมที่เป็นเหตุเพลิงไหม้หญ้านะครับแล้วก็อันนี้ทางคุณบุษบงฝากมาเมื่อสักครู่นี้นะเป็นเรื่องของการรายงานยอดผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.นะครับณนะวันที่29ก็คือวันนี้ตอน 16:30 นก็มีสรุปยอดมาให้ตอนช่วง 4:30 นะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตจำนวน246คน5อันดับเขตที่มีผู้สมัครมากที่สุด1คลอง3วาอันนี้10คนคันนายาวกับภาษีเจริญเท่ากัน9คนยานาวา8คนพญาไท7คนส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณตอนนี้16คนนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการ เลือกตั้งผู้ว่าและสก.เนี่ยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ 14:30 นเราก็จะมีอัปเดตข่าวความคืบหน้าให้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้อยู่ต่อกับทางคุณนาตยานะครับ หลายๆท่านก็อวยพรมา นี่กำลังจะกลับบ้านแล้วนะ เขายังอวยพรกันไม่เสร็จเลยเปียกแน่เสมาเปียกแน่อย่างงู้นอย่างนี้เอาไม่มีวันสมหวังหรอกพวกคุณนะเพราะวันนี้ผมกะว่าผมไม่เปียก
1: เพราะผมจะไม่กลับ
0: ใช่ไปแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 18:19 นะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจส.100สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ชั้นนาฏยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะรับหน้าที่อยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้ไปจนถึงช่วงเที่ยงคืนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะช่วงนี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของการจราจรแล้วเนี่ยเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยตามเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำณขณะนี้นะคะ เวลา 18:00 นตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยนะคะในพื้นที่เขตบางขุนเทียนแล้วก็อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำอยู่ที่31องศาเซลเซียสนะคะส่วนกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ๆเลยที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่มาจากทางด้านของแถบทางด้านของจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีทางด้านของขึ้นไปทางด้านของนครปฐมนะแล้วก็แนวโน้มเนี่ย ดูจากการเคลื่อนตัวของฝนแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปทางด้านของทางตะวันออกนะแล้วก็เฉียงไปทางด้านของทางเหนือแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยพื้นที่ทางด้านของเขตบางขุนเทียนเริ่มมีกลุ่มฝนเริ่มมีฝนตกแล้วนะเพราะจะมีกลุ่มเล็กๆอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ทางด้านของแถบบ้านแพ้วสมุทรสาครแล้วก็กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาทางด้านในด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่คุณธวัชค่ะอยู่ถนนกาญจนาพิเศษคุณธวัชสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: ค่ะเจอเลยค่ะเจอฝนหรือยังตรงนั้น
1: ยังไม่มีฝนแต่วันนี้ฝนจริงครับรถติดมากเลยติดตั้งแต่ตอนที่ผมมาเนี่ยตั้งแต่ฝั่งระดับอ่อนนุ่งเกลีย
0: ค่ะ
1: ก่อนที่จะเขาเรียกอะไรทับช้างเนี่ยนั่นแหละก่อนจะเข้าหน้าด่านทับช้างอ
0: ่ะ
1: รถติดไวมากแล้วก็ประมาณว่ารถเยอะ
0: รถขาออกนะคะ
1: ใช
0: ่
1: ทั้งขาออกขาเข้าเลยนะ
0: หนาแน่นเลยเนาะ
1: หนาแน่นวันนี้แล้วก็ไอ้นั้นไม่เท่าไหร่พอจ่ายตังค์มาเสร็จปุ๊บติดอีกทั้งหน้าด่านทั้งหลัง
0: เออเนาะตรงทับช้างใช่ไหมคะที่บอกว่าท
1: ั
0: ้งหน้าด่านจึงติด
1: ใช่ครับคุณนัตยา
0: ทั
1: ้งหน้าทั้งหลังเลย
0: ค่ะแล้วตอนนี้เลยมาถึงไหนแล้วฮะ
1: ตอนนี้เหรอ
0: ค่ะ
1: ถึงนวลจันทร์แล้วครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ไปงานแล้วถึงที่พักแล้ว
0: ถึงที่พักแล้วก็คือติดอยู่แค่ตรงช่วงที่ตรงด่านทับช้างแถวนั้น
1: ใช่แล้วก็มันติดยาวเลยนะพอดีผมอ่ะหนีออกมาทางเขาเรียกอะไรอ่ะเรียบด่วนทับช้าง
0: ค่ะ
1: คือถ้าไปตรงทับช้างอ่ะไปไม่รอดเลยคือมันรถมันเยอะ
0: ใช่ๆแล้วก็พอเลยด่านมาแล้วก็ยังช้ากันอยู่ใช่ไหมคะ
1: ติดเลยไม่ช้าติดสลับหยุดนิ่งเลยนะ
0: ค่ะแต่ว่าตอนเนี้ย
1: ตรงแถวก่อนเลยเสรีไทยมานิดนึงนะ
0: ค่ะ
1: สองฝั่งเนี่ยเขาจะมีการทำทางกันอยู่ข้างๆเนี่ย
0: ค่ะ
1: ด้านข้างเนี่ยเป็นก็ทำอะไรกันไม่ยั่วมันจะเสียไปหนึ่งเลนแล้วก็กั้นกลวยไว
0: ้ค่ะ
1: ทั้งสองฝั่งเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลย
0: อ๋อค่ะ
1: ติดประจำตรงเนี้ย
0: ค่ะ
1: ผมก็เลยหนีออกมาทางเรียบพอเรียบมาเขาค่อยยังชั่วมาสบายสบาย
0: ลงข้างล่างดีกว่าเนาะ
1: ข้างล่างดีกว่าครับแนะนำถ้าเกิดใครหนีได้หนีเลยเพราะว่าผมอะเป็นรูทกลับบ้านผมรูทเนี่ยรูทประจำ
0: รู้เลยว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะ
1: แต่เย็นเย็นมันสุกนะอย่าไปแตะอะไรครับไม่ได้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วพอมาถึงตรงเนี้ยมันก็จะมีรถอีกนิดนึงตรงแถวเขาเรียกอะไรอ่ะแยกที่มันรัชดาที่ตัดกับเกษตรตรงนั้นอ่ะตามสัญญาณไฟแดงตามสัญญาณไฟแดงตรงเนี้ยก
0: ็
1: จะติดตามไฟแดงแล้วก็พอผมจะยูเทิร์นหน้าโรงพยาบาลนวเวศ
0: อ
1: ่ะตรงนั้นก็ติดอยู
0: ่
1: รถยูเทิร์นเยอะอยู
0: ่ได้ค่ะ
1: เขาฝนก็เริ่มมาแล้วนะคุณนัตยา
0: เริ่มตั้งเขามาแล้วเนาะเห็นมาแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ตั้งเขามาแล้วเขาจะรับเสมาไงให้เสมาเปลี่ยน
0: เซมากำลังรีบอยู่ค่ะ
1: ไม่รอดยังไงก็ไม่รอด
0: ใช่ไหม
1: แหมคุยจังเลยนะเมื่อกี้โอ้ยวันหยุดผมไม่เปียกหรอกวันหยุดผมไม่เปียก
0: อะไรเดี๋ยววันจันทร์เรามาติดตามผลงานค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะบริเวณถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกค่ะบนสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์มีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ล่าสุดตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ตลิ่งชันเพิ่มเติมให้บอกว่าเดินทางไปตรวจสอบแล้วไม่เจอรถจอดเสียแล้วนะคะก็เข้าใจว่าน่าจะเคลื่อนย้ายกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ 17:00 นในเส้นทางทางด้านของถนนทางคลองหลวงตัดกับ347คลอง5นะคะช่วงต่างระดับบางขันมีรถบัสจอดเสียอยู่ค่ะกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายทำให้การจราจรนั้นจะติดขัดมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมการจราจรทางวงแหวนตะวันออกกับท่านพันธบทโทชยธรทวินเพชรสกุลนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับผมก็สภาพการจราจรในช่วงเย็นวันนี้ครับก็ปกติโดยปกติก็จะเป็นรถที่เริ่มทยอยกลับบ้านจากที่ทำงานกันนะครับแต่ว่าก็ครับก็ปริมาณรถเนี่ยก็จากที่เป็นช่วงหยุดยาวก็อาจจะเพิ่มเล็กน้อยแต่ว่าเท่าที่ติดตามก็ยังถือว่ายังเพิ่มไม่มากครับก็ช่วงนี้ก็มีขาออกนะครับก็จะมีที่ด่านทับช้างครับตอนนี้ต้องติดที่ด่านทับช้างแล้วก็ยาวไปถึงตรงต่างระดับเสรีไทยจะเข้าไปที่ตรงกม.ที่43อ่ะครับจะเป็นตรงนั้นจะเป็น4เลน4ช่องทางนะครับก็ค่อนข้างจะแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้ที่ตรวจสอบจากภาพในกล้องก็ขึ้นตัวได้ต่อเนื่องได้ใช้ความเร็วได้ปกติเลยครับ
1: ค่ะแค่รถเยอะอย่างเดียวใช่มั้ยคะ
2: พอเลยจุดนั้นไปก็ไม่มีปัญหาครับก็ไปชะลอตัวแค่ชำระค่าผ่านทางที่ด่านธัญบุรีครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนครับก็จะมีรู้สึกจะเป็นของมอเตอร์เวย์สาย7ครับที่ตรงต่างระดับลม9คร
1: ับ ค่ะครับค่ะครับค่ะก็คือว่าวันนี้รถจะมากกว่าวันธรรมดามากกว่าปกติเท่านั้น
2: ก็เพิ่มเล็กน้อยครับว่าช่วงเย็นเนี่ยคนเลิกงานก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวกันนะเมื่อกี้เดี๋ยวสักครู่ครับตรงนั้นจะไม่มีเรื่องบัตรเหตุครับตรงแถวก่อนถึงแฟชั่นเนเธอร์แลนด
1: ์
2: ก็มีรถเสียโทษทีครับจะมีรถเสียอยู่กม47อันนี้มุ่งหน้าบางพีไม่มีอะไรครับมุ่งหน้าครับมุ่งหน้าบางปะอินก็ไม่มุ่งหน้าปะอินก็โอเคตรงจุดนั้นไม่มีครับมีแค่คือจริงๆครับรถเนี่ยมันจะมาเพิ่มจากถนนเสรีไทยเข้ามาด้วยเลยครับก็เลยทำให้ปริมาณรถเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่การจอดก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู
1: ่
2: ซึ่งตรงนั้นก็จะมีแขวงทางหลวงเนี่ยก็จะได้ทำขยายอีกช่องทางหนึ่งตรงเลนซ้ายสุดนะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จครับพอเลยจุดนั้นจริงๆก็ตรงนั้นการก่อสร้างก็ไม่กระทบกับการจอดเพราะว่าใช้ช่องทางที่4ช่องทางปกติครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะค่ะได้ครับตอนนี้ฝนมีฝนบ้างหรือยังคะในพื้นที
2: ่ยังครับครึ้มแต
1: ่ครึ้ม
2: ๆยังไม่ตกครับยังไม่ตกครับ
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรคะ
2: ครับได้ครับยินดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็จะไปในพื้นที่ของนครปฐมกันบ้างนะคะคุณหัวโต99สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณมัตยาครับ
1: ค่ะ
2: วันนี้มามืดหน่อย
1: กำลังจะถามว่าฝนตกหรือยังอะคะ
2: เอาจริงๆจังๆก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่ที่นี่เกิดขึ้นแต่เมฆกับลม
1: ค่ะ
2: ผมออกมาจากนนทูม
1: ค่ะ
2: ก็มาถึงนี้ก็เกิดขึ้นชั่วโมงทางฝนตกโปรยๆเท่านั้นเองจะมืดมาก
1: มืดมากเลยนะค่ะ
2: ไม่เอาจริงเอาจังอ่ะแต่ว่ามืดแม่ก็ต้องเยอะ
1: ครับ
2: ลมแรงสักครู่ลมแรง
1: ค่ะ
2: เมื่อต้นชั่วโมงงานเมื่อต้นชั่วโมงลมแรงมาก
1: น
2: ะครับก็มากันตกปกแปลกปกแปลกตลอดก
1: ็คือ
2: ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าถ้าตกเวลานี้เท่าที่ดูน่าจะอยู่แถวเข้าเขตนครปฐมก็ช่วงหนองดินแดงขึ้นไปทางด้านโป่งด้านนั้นนะ
1: ค่ะใช่
2: ออกไปที่นั้นที่มีกลุ่มฝนหนักอยู่นะ
1: ค่ะ
2: ที่นั้นพอพัดเข้ามาจะเข้ามาไหมแต่ว่ากำลังเคลื่อนตัวมาเรื่อยๆเข้ามาตัวเมืองแล้วก็มาตกนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ถ้าที่ดูกลุ่มฝนนะ
1: ค่ะ
2: ก็แต่ว่าจะสลายตัวไหมทั้งนั้นแต่ว่าฝนค่อนข้างหนักทั้งกลุ่มนี้ค่อนข้างหนัก
1: ค่ะใช่
2: ครับก็เดี๋ยวปีเลยเท่าที่ดูนะค่อนข้างหนักเลยค่อนข้างหนักก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาแต่จะสลายตัวก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวดูในแมตช์ก่อนเพราะว่าตอนนี้ดูด้วยสายตาก็ผ่านมาก็ใช้ได้ดีโดยตลอดจะ375เข้ามาฐานบกรถเยอะแล้วนะครับ
1: ค่ะ
2: มีตกรถเยอะนะ
1: ค่ะ
2: เลี้ยวขวาเข้าใช้ขาเข้าของฐานบกโอ้นั่นตกเท้าเลยก็ที่มุ่งหน้าข้ามทางรถไฟจะไปหน้าป่านะ
1: ค่ะ
2: หนาแน่นครับหนาแน่นแต่ในที่ทางขาออกดีฝ่าครับขาออกดีฝ่านะครับฝนยังไม่ตกตรงนี้นะครับแต่ยังมาแต่ทางงานบนนี้ดูแล้วหน้าเดียวสักพักน่าจะมานะจะขึ้นตัวช้ามากไม่เร็วเท่าไหร
1: ่ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ถ้าตกก็คือจะตกหนักจะต้องขึ้นตัวช้าครับก็ฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็มีทางด้านของผู้ใหญ่รัชศักดิ์ไม้เขียวแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าภายในซอยเอกชัย131เข้ามาจากทางด้านของถนนเอกชัยที่จะมุ่งหน้ามาถนนพระราม2เข้ามาจากถนนเอกชัยประมาณสัก500เมตรมีเสาไฟล้มเอียงอยู่คือมันเอียงอะนะแต่ว่ายังไม่ได้ล้มเอียงลงมาเอียงมาทางด้านของฝั่งถนนด้วยนะคะเดี๋ยวเราประสานงานทางด้านของไฟฟ้าตรงทางด้านตรงนี้น่าจะเป็นไฟฟ้าบางขุนเทียนนะคะเดี๋ยวประสานงานทางด้านของไฟฟ้าให้นะคะภายในซอยเอกชัย31 131ขออภัย131นะเข้ามาจากปากซอยประมาณ500เมตรมีเสาไฟเอียงอยู่แล้วก็เอียงมาทางด้านของถนนด้วยนะคะทำให้การจราจรในซอยเนี่ยการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็คุณธวัฒน์นะคะใช้เส้นทางทางด้านที่เมื่อสักครู่นี้ได้รายงานออกอากาศไปนะคะแล้วก็คุณมาร์คค่ะใช้ทางด้านของติวานนท์ฝั่งขาออกนะคะช่วงนี้จาก5แยกปากเกร็ดมาทางด้านของแยกสวนสมเด็จการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้แล้วก็ไปในพื้นที่ของสภ.คลองหลวงนะคะร้อยตำรวจอนุชาพิชากรค่ะรองสวัสดิ์จราจรสภ.คลองหลวงนะคะสวัสดีค่ะรองสวัสดิ์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตรงที่รถจอดเสียใช่ไหมตรงบางขัน
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: แบบบางขันครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เราไปตรวจสอบแล้วใช่ไหมคะ
2: เบื้องต้นได้นําเคลื่อนย้ายออกจากในเส้นทางเรียบร้อยแล้วครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วครับเบ
1: ื้อง
2: ต้นเป็นเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิงครับ
1: อ๋อค่ะ
2: คร
1: ับ น้ํามันหมดพอดีเลย
2: หมดใช่ครับใช่ครับใช่ครับตรงพอถึงพอดีเลยครับใช่คร
1: ับ
2: เรียบร้อยแล้วครับ
1: เขาเป็นฝั่งทางด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางไหนนะคะ
2: มุ่งหน้าไปทางไอ้นี่ครับมอเตอร์เวย์ครับมาผ่านคลอง5ครับ
1: ค่ะ
2: ขึ้นบางไอไปทางมอเตอร์เวย์ครับผม
1: ค่ะค่ะแล้วรถบัสคันนี้คือเป็นรถบัสโดยสารรับส่งพนักงานอ๋อรถส่งนักเรียนแล้วมีนักเรียนอยู่ไหมคะ
2: ได้เปลี่ยนรถเอารถใหม่คันนึงได้เคลื่อนย้ายทั้งหมดไปออกไปก่อนแล้วนานนั้นแล้วครับ
1: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างแล้วคะ
2: อ๋อเริ่มระบายได้นะครับเริ่มร้อนครับแต่ก็จะเป็นปกตินะครับ
1: ค่ะแล้วส่วนเส้นทางอื่นนะคะในพื้นที่ตอนนี้เป็นไงบ้าง
2: อ๋อเส้นทางอื่นไม่มีปัญหาครับก็การจราจรคล่องตัวเป็นปกติครับ
1: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะก็เจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนของรถบัสที่จอดตอนแรกบอกว่ารถบัสจอดเสียทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึงในจุดที่รถจอดอยู่ปรากฏว่าเป็นน้ำมันหมดนะคะน้ำมันหมดอยู่ตรงช่วงของบริเวณตรงแถวๆทางด้านของต่างระดับตรงช่วงของบางขันพอดีเลยแล้วก็เป็นน้ำมันหมดนะคะอยู่บนถนนคลองหลวงเป็นรถบัสจอดอยู่ตรงทางด้านของก่อนที่น่าจะเป็นช่วงที่กำลังจะขึ้นตรงต่างระดับเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ทำให้รถที่มาด้านหลังเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะสำหรับเส้นทางทางนี้ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายให้พ้นกีดขวางแล้วนะคะแต่ว่าพอเลยจากจุดตรงนี้มาแล้วเนี่ยใช้ทางด้านของต่างระดับออกไปทางด้านของคลองหลวงฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยก็ยังคงพอลงมาจากตรงต่างระดับแล้วเนี่ยก็ใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนเส้นทางทางด้านของพหลโยธินฝั่งขาเข้าที่มาจากคลองหลวงนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับรังสิตรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆตลอดเส้นทางจนมาถึงตรงช่วงประมาณก่อนถึงกองกระสาบลงกระสาบแถวนี้เนี่ยพอเลยจากก่อนถึงโรงกระสับมาเล็กน้อยนะคะก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นก่อนที่จะมาทางด้านของต่างระดับรังสิตค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปกันที่ทางด้านของคุณราชศักดิ์ไม้เขียวนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่9ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะที่แจ้งบอกว่าเสาไฟเอียงนะคะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ราชศักดิ์คะ
2: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
1: ค่ะที่บอกว่าเสาไฟมันเอียงนี่มันเอียงได้ยังไงใครเป็นไปชนหรือว่ายังไงฮะ
2: แรงลม
1: โอ้ลมเหรอฮะโอ้ตา
2: ครับ
1: เมื่อไหร่ฮะตอนนี้หมายถึงว่าลมมันมาตอนตั้งแต่เมื่อไหร่ทำให้เสาเอียง
2: ช่วงเย็นนะครับประมาณ40นาทีที่แล้วผ่านมาครับ
1: ก็คือตั้งแต่ประมาณ5โมงเศษได้ประมาณนั้น
2: โดยประมาณครับที่ช่วงที่สมุทรสาครมหาชัยมีลมแรงๆอ่ะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วลักษณะของเสาที่เอียงอ่ะมันเอียงลงมาเยอะไหมอ่ะคะ
2: ประมาณสัก45-50องศาจากถนนนะครับ
1: แล้วอย่างนี้มันรถมันผ่านไม่ได้สิฮะอย่างนี
2: ้สายไฟเนี่ยห้อยตกท้องช้างผ้าถนน
1: อืมค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยภายในซอยทำยังไงกัน
2: มีพี่วินมอเตอร์ไซค์อยู่ 3-4 นายนะครับอำนวยความสะดวกจราจรอยู่
1: ค่ะ
2: ก็ผ่านมาเมื่อกี้ยังไม่เห็นเจ้าที่มา
1: แล้ว
2: ก็แจ้งผ่านตอนร้อยแม่คุณน่าจะมาแล้วนะครับ
1: อำนวยความสะดวกการจราจรคือทำยังไงต้องมาให้เขาแบกคือยังไงให้มันไปคนละข้างกันหรือว่ายังไงฮะ
2: ใช่ด้วยแล้วก็คนละข้างแล้วก็ดึงสายไฟให้มันพ้นหลังคารถอ่ะ
1: ค่ะก็คือไอ้ตรงที่เสาที่มันเอียงลงมาเนี่ยมันรถถ้าเป็นรถเล็กยังพอผ่านได้ไหมคะ
2: รถเล็กผ่านได
1: ้ค่ะ
2: รถใหญ่ผ่านได้แต่ว่าสายไฟอ่ะที่มันห้อยตรงช้างมันก็จะมีปัญหากับรถหลังคาสูงสูง
1: ค่ะตรงนี้เนี่ยเข้ามาจากทางด้านของถนนเอกชัยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับจะมุ่งหน้าไปพระราม2นะครับ
1: เข้ามาลึกไหมคะประมาณมีพิกัดหน้าร้านหน้าบ้านหรือว่ายังไงบ้างไหมฮะที่แบบชัดเจนหน่อย
2: ถ้ามุ่งหน้ามาพระราม2จากแยกเอกชัยบางบอน5นะครับประมาณสัก500-600เมตรนะครับ
1: ถึงตรงแถวตรงอะไรซอยรางโพหรือยังคะ
2: ยังไม่ถึงครับก็ถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาไปเนี่ยก็จะมีโรงเรียนฐานเทคโนโลยีแล้วก็ข้ามทางรถไฟครับ
1: ค่ะข้ามทางรถไฟค่ะ
2: ครับ
1: แล้วอยู่ใกล้ๆกันกับตรงนั้นเหรอคะหรือว่ายังไง
2: ใช่ย่านนั้นเลยครับ
1: อ๋อแถวๆนั้นนะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะค่ะอ่ะได้เดี๋ยวเรารีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทางด้านของไฟฟ้าตรงนี้น่าจะเป็นไฟฟ้าพระรามสองหรือว่าไฟฟ้าบางขุนเทียนนะน่าจะเป็นอย่างนั้น
2: น
1: ั่
2: นแหละเขตบางขุนเทียนน
1: ั่
2: นแหละ
1: ค่ะได้ๆเดี๋ยวรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ค่ะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะก็เป็นเหตุทั้งที่เกิดขึ้นภายในซอยเอกชัย131นะเข้ามาจากทางด้านของถนนเอกชัยแล้วก็จะไปออกทางด้านของถนนพระราม2เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาภายในซอยตรงนี้นะคะอาจจะมีการคลุกคลักกันสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามันมี สายทั้งสายไฟสายสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยมันตกท้องช้างมามันอาจจะทำให้รถที่เป็นราคาสูงๆเนี่ยผ่านมาไม่ได้ก็เลยทำให้การจราจรจะมีการชะลอตัวตรงจุดนี้ค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณขวัญชัยนะคะแจ้งมีอุบัติเหตุบนถนนพญาไทฝั่งขาเข้าค่ะที่มาจากบริเวณแยกราชเทวีมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพญาไทในฝั่งขาเข้าที่บริเวณใต้ BTS พญาไทมีรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ชนกันอยู่นะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1คนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงกำลังให้การช่วยเหลืออยู่นำส่งโรงพยาบาลนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะอันนี้เป็นอุบัติเหตุตรงช่วงถนนพญาไทนะคะที่จะมาจากทางด้านของราชเทวีมุ่งหน้ามาแยกพญาไทจุดที่เกิดเหตุนั้นอยู่ตรงบริเวณใต้ BTS พญาไทเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: ุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาแล้วเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะมีผู้ใช้ทางเนี่ยโทรศัพท์มาสอบถามเส้นทางทางด้านของถนนอนามัยงามเจริญนะคะเข้ามาจากทางด้านของท่าข้ามที่จะมุ่งหน้าไปที่วัดท่าข้ามเนี่ยทางเข้าวัดท่าข้ามปรากฏว่ารถติดขัดนะคะเราก็เลยสอบถามไปที่สน.ท่าข้ามทราบว่ามีการซ่อมถนนบริเวณช่วงปากซอยอนามัยงามเจริญในช่องทางซ้ายนะคะก็เลยจะทำให้รถที่เข้าไปที่เลี้ยวมาจากทางด้านของถนนท่าข้ามเข้าซอยท่าข้าม7เพื่อที่จะไปทางด้านของซอยอนามัยงามเจริญ25มีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากทางด้านของซอยอนามัยงามเจริญ18ที่จะเข้ามาทางด้านของอนามัยงามเจริญ25ก็มีการชะลอตัวกันไปด้วยนะคะคือซอยนี้เนี่ยมันจะเชื่อมกันหลายๆทางนะคะก็เลยทำให้รถที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของซอยอนามัยงามเจริญ25เนี่ยรถมีการชะลอตัวแต่พอพ้นจากตรงบริเวณจุดที่เขามีการทำงานซ่อมถนนอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีแล้วนะคะไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะนี่ก็เป็นทางด้านของพื้นที่ภายในซอยอนามัยงามเจริญนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ทางผู้ใหญ่รัชศักดิ์แจ้งเข้ามาที่บอกว่าเสาไฟมันเอียงเนื่องจากว่ามีลมค่อนข้างที่จะแรงเลยนะคะที่ภายในซอยเอกชัย131ตอนนี้เนี่ยเราแจ้งไปที่ทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียนเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้นะคะบอกว่าขณะนี้ช่างกำลังเดินทางไปที่หน้างานแล้วก็แก้ไขสายไฟที่ตกท้องช้างมาเนี่ยตามภาพนี้เลยนะคือมันการจราจรเนี่ยคือถ้ารถเล็กเนี่ยมันผ่านไปได้แต่ถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าสายไฟสายสื่อสารต่างๆมันหย่อนลงมาทำให้รถเนี่ยผ่านไม่ได้นะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปดำเนินการให้นะคะที่ทางด้านของเอกชัย131นะคะเดี๋ยวไปที่คุณพึ่งค่ะบอกว่าไปเจอรถจอดเสียบนทางด่วนขั้นที่1คุณพึ่งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณพึ่งรถจอดเสียตรงไหนคะ
1: เข้าด่วนขั้นที่1จากด่านบางนามาค่ะ
0: จากด่าน
1: ช่วงเลยสุขุมวิท62เนาะก่อนขึ้นเนินที่มาทางท่าเรือค่ะ
0: เขา
1: โค้งมากำลังจะขึ้นมีรถเก๋งสีแดงจอดอยู่เลนขวาสุดอะค่ะเปิดไฟฉุกเฉินค่ะมันก็ติดยาวอยู่เหมือนกันเพราะว่าจากด่านบางนามาถึงช่วงนั้นนะคะก็เกือบ20กว่านาทีนะมาเมื่อกี
0: ้รถเยอะแล้วก็คือแล้วก็คือมาเจอตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะก็เลยทำให้
1: ใช่ค่ะ
0: ติดไปด้วย
1: ใช่ค่ะมันต้องเบี่ยงอะค่ะต
0: ้
1: องเบี่ยงจากขวาสุดมาค่ะแล้วมันก็จะมีที่มันเข้ามาจากด่าน62หรืออะไรสักอย่างที่มาจากทางซ้ายก็เบี่ยงกันอยู่ตรงนั้นนะคะตามเลนค่ะ
0: แล้วแต่มันยังไม่ถึงตรงอันนี้หรือยังที่ตรงอะไรต่างระดับตรงที่จะไปทางด้านของทางด่วนฉลองรัต
1: น์อ๋อยัง
0: ไม่ถึงนะ
1: กำลังจะขึ้นเนินตรงนั้น
0: กำลังจะขึ้นเนินตรงนี้พอดีนะคะ
1: ใช่
0: เป็นรถเก๋งสีแดง
1: ไม่แน่ใจใช่ไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่มาช่วยยังเห็นเขากดโทรศัพท์อะแต่ไม่แน่ใจว่าผู้หญิงผู้ชายยังอยู่ในรถอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะแล้วตอนที่ผ่านมาเขามีเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินอะไรไว้ไหมคะ
1: เปิดค่ะเปิดไฟฉุกเฉินอยู
0: ่
1: ค่ะ
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวนี้ทางด้านนอกแจ้งมาบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปถึงรถคันนี้แล้วกำลังให้การช่วยเหลือแล้ว
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเพิ่งแล้วก็เดี๋ยวพอตอนนี้บนทางด่วนผ่านมาจากจุดนั้นแล้วเป็นไงบ้างคะ
1: อ๋อก็ผ่านมาก็โอเคค่ะมาได้เรื่อยๆตอนนี้กำลังเลี้ยวจะมาทางดาวคะนองแล้วค่ะ
0: มาทางดาวคะนองได้ค่ะ
1: รถเยอะค่ะได้แต่คล่องตัวอยู่ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ก็เป็นรถจอดเสียอยู่บนทางด่วนขั้นที่1ฝั่งขาเข้านะคะก็อยู่ใกล้ๆกับทางด้านของบริเวณตรงต่างระดับตรงอนารงค์แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางด่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางไปให้การช่วยเหลือแล้วนะคะในส่วนของสภาพการจราจรในพื้นที่ที่คุณผู้ฟังใช้ทางอยู่ในขณะนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะคุณแม็กค่ะบอกว่าใช้วงแหวนอุตสาหกรรมฝั่งขาเข้านะคะช่วงสะพานภูมิพล1มาทางด้านของทางลงพระราม3การจราจรติดขัดหยุดนิ่งเลยส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะตอนนี้เราประสานไปที่ทางด้านของสน.บางพงพางให้ช่วยตรวจสอบนิดนึงนะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีผู้ใช้ทางรายงานบนทางด่วนขั้นที่2หรือว่าด่วนศรีรัตน์มาจากบางโคลนะคะแต่ต่างระดับบางโคลมุ่งหน้ามาทางด้านของแจ้งวัฒนะในช่วงนี้เนี่ยการจราจรยังคงเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะ ช่วงที่มาจากทางอุรุพงศ์มุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับพญาไทจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะเป็นถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากจังหวัดอุดรธานีมุ่งหน้าจากอำเภอเมืองอุดรมุ่งหน้ามาทางอำเภอกุมภาวาปีตรงบริเวณช่วงหนองไผ่อุดรธานีที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของขอนแก่นนี่แหละเมื่อตอนช่วง 18:20 มีอุบัติเหตุเป็นรถ SUV ไม่ทราบผู้กรณีนะเลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสำหรับจุดนี้นะไม่รู้ว่าคู่กรณีเป็นใครอ่ะนะคะแล้วก็คุณสุภลักษณ์นะน่าจะที่เมื่อสักครู่นี้ใช้เส้นทางทางด้านของถนนของถนนท่าข้ามเข้ามาจากพระราม2มุ่งหน้ามาทางด้านของซอยท่าข้าม23การจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าบอกว่าช่วงที่เลี้ยวไปสน.ท่าข้ามรถติดมากอันนี้ก็ที่เป็นที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกว่ามีซ่อมถนนอยู่ตรงช่วงของปากซอยอนามัยงามเจริญแล้วก็ตอนนี้ไปกันที่ท่านพันตำรวจตรีประภาสสีหาอาจนะคะท่านสวัสดิ์จราจรสน.บางพงพางวงแหวนอุตสาหกรรมการจราจรเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวสารวัตรคะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: ผมท่านผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับ
0: ค่ะ
2: ช่วงนี้ก็เหมือนจะพูดกันนะครับวันศุกร์หันษาก็ว่าได้ฮะก
0: ็
2: เรื่องจราจรก็เราต้องทำใจนิดนึงนะครับ
0: วันศุกร์ไม่หันษาเนี่ยสำหรับจราจร
2: ไม่หันษา
0: ค
2: ่ะก็คือว่ามีผู้ใช้รถใช้ถนนเยอะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แยกวงแหวนสากรรมปกติช่วงเย็นประมาณนี้นะครับก็มันเยอะอยู่แล้วก็คือก็พยายามเพิ่มขาออกนอกเมืองนะครับที่ดับมุ่งหน้าสุขสวัสดิ์แล้วก็ฝั่งไปฝั่งสำโรงใต้ส
0: ุ
2: เจ้าอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ขาลงได้มีโอกาสลงในน้อยหน่อยตอนนี้ก็ได้บอกประสานผู้กดสัญญาณไฟเพิ่มให้บาลานซ์กันนะฮะก็คือให้ไปได้ทั้งสองฝ่ายก็สองฝั่งก็นั่นนิดนึงนะครับอดใจรอนิดนึงถ้าท่านไหนที่ว่ายังไม่ได้แต่อุบัติเหตุไม่มีครับอุบัติเหตุในพื้นที่ไม่มี
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นฝั่งที่มาจากทางพระราม3ที่จะเลี้ยวขึ้นมาทางวงแหวนใช่ไหมฮะที่เลยที่จะเพิ่มเวลาให้เขาแต่ว่าเลยทำให้ทางฝั่งขาลงมาจากสะพานภูมิพลนี่ท้ายจะยาวหน่อย
2: ก็คือช่วงเย็นนี่คือจะตัดไฟเป็น2เฟสนะครับ
0: คือ
2: ตัดขึ้นกับลงเพราะว่าอย่างพระราม3ขาเข้าที่จะมุ่งหน้าคลองเตยเนี่ยจะไปดับรถที่ใต้สะพานที่ใต้วงแหวนนะครับเพื่อจะม้วนกลับมาเพราะว่าจะย่นระยะเวลาคือคนใช้ขึ้นกับลงเนี่ยโดยมากใช้เยอะก็เลยช่วงเย็นเร่งด่วนเนี่ยแต่โดยมากก็จะให้ความสำคัญช่วงขาออกเยอะครับเพราะว่ามันระยะคือยาวมาเลยจากนู่นน่ะจากแยกอโศก
0: โอ้โห
2: ยิ่งยาวข้ามมาหน้าศูนย์สี่จิตยาวมาแล้วก็ทางฝั่งนราธิวาสนะครับจากสีลมสีลมวงก็จะเลี้ยวม้วนขึ้นด้วยกันหมดนะฮะโดยมากจะมาสายยาวระยะเลยเยอะนะครับรถเยอะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับแยกอื่นของบางทางสาธุประดิษฐ์ก็ปกติครับไปได้ทุกเส้นทางรัฐบาลก็ได้อยู่ครับแล้วก็บรรยากาศฟ้าฝนก็เหมือนจะคลึ้มๆนะฮะแต่ว่ายังไม่ตกครับ
0: ยังไม่ตกนะคะก็คือว่าตอนนี้สารวัตรก็ได้ประสานให้ทางเจ้าหน้าที่คือเพิ่มช่วงรถที่ลงมาจากตรงสะพานภูมิพลเพิ่มเวลาหรือเพิ่มช่วงอีกสักนิดนึงใช่ไหมคะจะได้ระบายรถตรงนี้ไปได้
2: ครับผมได้ดูแล้วก็ให้เจ้าที่ได้ดูที่จอมีจอภาพ
0: ค่ะ
2: ดูด้วยก็พยายามให้บาลานซ์ในการที่นั่นครับถ้าเกิดว่าขึ้นแล้วมันเหนื่อยว่าขึ้นได้ช้าก็เอาขาลงมาช่วยด้วยนะครับก็จะได
0: ้ค่ะสารวัตรคะพอดีมีคนแจ้งเข้ามาบอกว่าก่อนถึงแยกวงแหวนอุตสาหกรรมเล็กน้อยลงมาจากวงแหวนมีอุบัติเหตุรถชนกัน3คันเดี๋ยวยังไงรบกวนสารวัตรด้วยนะคะ
2: เดี๋ยวครับเดี๋ยวงั้นผมให้เจ้าที่ ที่ว่าไม่ได้กดไปตรงนั้นไปตรวจสอบครับผม
0: ได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสารวัตรครับ
2: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพอดีเลยว่ามีอุบัติเหตุอยู่ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะได้ไปตรวจสอบดูนะแล้วก็จะได้ช่วยกันอำนวยการจราจรนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถที่ลงมาจากสะพานภูมิพลที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกวงแหวนตรงนี้ก็รถเยอะอยู่แล้วนะคะคุณเล็กค่ะอยู่ที่ติวานนท์คุณเล็กสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: คุณเล็กอยู่ติวานนท์ช่วงไหนคะ
3: จะเรียนรายงานมาจาก5แยกปากเกร็ดเลี้ยวมาทางติวานนท์ขาออก
0: อะ
3: ค่ะก็เลยสงสัยว่าทำไมรถติดมากยังไม่ถึงไหนเลยค่ะ
0: ค่ะ
3: นี่กินเวลาไปตั้งครึ่งชั่วโมงยังหน้าสวนกุหลาบนนท์เลยอยู่เลย
0: เออรถติดมาจากตรงนู้ตรงแยกตรงสีสมานที่จะเลี้ยวขึ้นตรงสะพานนนทบุรีนู่นนะคะ
3: อ๋อเหรอคะ
0: ค่ะ
3: ก็เลยจะแนะนำว่าถ้าท่านใดจะเข้าเมืองทองงานในเมืองทองลองไปทางแจ้งวันนะนะคะก็ติวานนท์รถติดมาก
0: ขาออกมันติดนะฮะอย่างง
3: ี้ก็ใช่ค่ะขาออกปกติไม่เคยติดเลยนะติวานนท์ขาออก
0: ค่ะ
3: นะคะพอดีที่จะบ้านอยู่ในเมืองทองแล้วค่ะท
0: ี
3: นี้มันมีงานในเมืองทองขนาดนี
0: ้
3: ก็ทราบว่ารถเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าท่านใดกำลังจะมุ่งไปเมืองทองลองใช้แจ้งวันนะดูนะคะถ้ามาติวานนท์แล้วมันจะติดมากเลย
0: ค่ะ
3: ไม่ค่อยขยับค่ะขอบคุณมากนะคะเรียนให้ทราบค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณเล็กนะเป็นติวานนท์ฝั่งขาออกนะที่ไปจากทางด้านของแยกปากเกร็ดที่จะมุ่งหน้าไปยาวๆไปทางด้านของสีสมานเนี่ยรถติดที่ตรงทางแยกนี้พอดีเลยนะคะแล้วก็ทำให้รถที่มาจากถนนสีสมานนะคะที่มาจากทางด่วนอุดรรัตยาเนี่ยติดทั้งสองฝั่งเลยถนนสงประพานี่ก็ติดยาวเลยเหมือนกันนะคะจนมาถึงตรงบริเวณแยกตรงสีสมานตรงนี้ค่ะคุณวิทูลค่ะอยู่ที่ถนนบ้านเก่าจังหวัดชลบุรีคุณวิทูลสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะการจราจรแถวนั้น
4: รถติดมากเลยคร
0: ับ รถติดมากค่ะมาจากที่ตรงไหนอะคะ
4: ผมมาจากพัทยาครับ
0: มาจากพัทยา
4: เข้าไปในคม
0: ค่ะ
4: อมตะนคร
0: ค่ะ
4: ช่วงเลิกงานเนี่ยครับ
0: ค่ะ
4: จอแจมาก
0: โอ้ค่ะ
4: ครับแล้วเป็นถนนรถส่วนนะคะพี่
0: อืมค่ะ
4: พวกไฟที่เขาติดเขามีกฎหมายเนี่ยไม่มั่นใจนะที่ไฟที่เขาติดไปสำรวจดาวเสาอะไฟหน้ารถอะ
0: ฮะคือยังไงนะคะ
4: รู้สว่างจ้าจนแสบจนแบบตาละลายเลย
0: ดาวสับเมื่อกี้เลยนะไฟสำรวจดาวเสา
4: ต่อไปสำรวจดาวเสา
0: ค่ะเออนะมันเข้าตาเราพอดีเลยใช่ไหมไปละสวนมาแล้วแบบโอ้ตามันพลาดไปได้ชั่วคราวนั่นแหละอย่างนั้นน่ะ
4: ใช่ใช่ดี
0: ค่ะ
4: เออพอดีเหตุง่ายครับยิ่งมันเล่นสวนพวกนี้ครับ
0: ค่ะ
4: อยากให้ปรับเปลี่ยนตรงนี้ละเกิน
0: อืมค่ะ
4: ครับ
0: ค่ะ
4: แล้วเจอจุดแล้วก็อาจจะเป็นเพราะเขาทำถนนทำท่อระบายน้ำด้วยนะครับ
0: อยู่ตรงช่วงไหนฮะที่เขาทำ
4: ข้างหลังเนี่ยนิคมที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์เนี่ยคร
0: ับ อ๋อค่ะโอ้จะแต่ตรงนี้เขาเรียกต่างระดับอะไรอะที่มันตัดกับถนนสุขประยูนเนี่ยค่ะ
4: อ๋อไม่มั่นใจอะครับพี
0: ่อ๋อแดนอะไรวะดอนหัวล้อตรงนี
4: ้ใช่ใช่
0: จ้าตรงนี้นะคะตรงมันติดพันกันหมดเลยนะคะแถวนี้เนี่ย
4: ใช่ใช่ใช
0: ่
4: ครับทางถนนก็ยาก
0: อ
4: ะไรครับ
0: ค่ะ
4: ยากครับ
0: มันติดแบบนี้ทุกวันไหมคะ
4: ทุกวันครับทุกวันตอนเย็นตอนเช้า
0: อันนี้คือรถที่เขาออกมาจากนิคมทั้งหมดเลยยังไง
4: ใช่ครับมาจากทางนิคมตอนเช้าก็มาทำงานก็จะเป็นอย่างรถมอเตอร์ไซค์ก็เยอะ
0: ส่วนใหญ่ก็รถนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นรถบัสที่เขารับส่งพนักงานได้ไหมมันเยอะ
4: รถยนต์เพราะว่าคนอยู่เยอะแถวเนี้ย
0: ค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิทูลค่ะ
4: ฝากถึงผู้ฟังเรื่องไฟหน้าหน่อยนะคร
0: ับเนอะหลายคนก็บอกว่าจริงมันผิดไหมอย่างนี้มันผิดเนาะดัดแปลงไม่ไฟ
4: ใช่ครับถ้ามาจากโรงงานจะไม่ค่อยสว่างอย่างนั้นนะคร
0: ับ มัน
4: จะ
0: ต้อง
4: ถนนในเดียวแต่ถ้ามาดัดแปลงเองครับหลอดไม่กี่บาทอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
4: โอ้โหบางทีเราขับตามเรายังนึกว่ามาถึงเราแต่จริงๆเราอยู่กันไกลมาก
0: โหเห็นมาแต่ไกลร้อย200เมตรอย่างนั้นเลยเน
4: า
0: ะ
4: แม้ว่าพาทิศวิ่งได
0: ้
4: คร
0: ับ ครับโอเค
4: คร
0: ับ ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณวิทูลค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็จริงๆนะถ้าเกิดว่าใครเจอแบบนี้บางทีนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบช่วงที่แบบว่า คือไกลๆอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เราเห็นแต่ไกลๆถ้ามาใกล้ๆนี่อันตรายมากเลยนะยิ่งถ้าเกิดมันยิงตรงเข้าตาทีเดียวนะน่ากลัวมากเลยทีเดียวพูดถึงถนนบ้านเก่าตรงบริเวณนี้นะที่ด้านหลังอมตะจังหวัดชนอมตะนครจังหวัดชลบุรีที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกดอนหัวล่อตรงจุดนี้เนี่ยรถติดขัดค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวแล้วก็รถเนี่ยกำลังออกมาจากน่าจะออกมาจากตรงเส้นทางโดยรอบตรงนี้เนี่ยก็รถหนาแน่นไปด้วยนะคะตอนนี้รถที่มาจากทางด้านของเส้นทางสายถนนสุขประยูนฝั่งที่จะมุ่งหน้าตรงมาที่บริเวณแยกดอนหัวล่อตรงจุดนี้ก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็รถเยอะเช่นเดียวกันเส้นทางทางด้านของสุขประยูนนะคะตอนนี้ต้องเรียกว่าตรงบริเวณนี้เข้าใจเลยว่าช่วงที่มีเขาเลิกงานกันรถก็กำลังเดินทางกลับบ้านกันรถทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะรถบัสรับส่งพนักงานก็ออกมาพร้อมๆกันก็เลยทำให้การจราจรนั้นติดขัดอยู่ตรงบริเวณตรงจุดนี้นะตรงแยกตรงดอนหัวล่อตรงนี้นะคะแล้วก็พอผ่านจากทางด้านแยกไปแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนบ้านเก่ามาตัดกับทางด้านของถนนสุขประยูนในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ไหนๆก็มาทางด้านของชลบุรีแล้วคุณผู้ฟังมาดูทางด้านของถนนอะไรนะถนนเทพรัตน์บางนาตราดตรงช่วงแถวๆตรงต่างระดับตรงหนองไม้แดงตรงฝั่งขาออกเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยรถเยอะเลยทีเดียวแล้วก็การเคลื่อนตัวของรถนะก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆตั้งแต่ก่อนที่จะมาถึงตรงต่างระดับตรงหนองไม้แดงตรงจุดนี้นะคะรถหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวช้ามาตั้งแต่ตรงทางแยกอ๋อน่าจะเป็นจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่เลยทำให้รถมีการชะลอตัวนะคะท่านพันตำรวจโทสมพรแสนดีค่ะสารวัตรจราจรสน.แสมดำนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
5: ครับผมครับ
0: ค่ะตอนนี้นี่เห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ไปช่วยอำนวยการจราจรในซอยเอกชัย131แล้วใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับตอนนี้เปิดการจราจรนะคร
0: ับ
5: ผม
0: อ๋อค่ะทางไฟฟ้าเขาดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเหรอคะ
5: จะซ่อมต่อในพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะทำจะมีการต่อกับเบื้องต้นก็เปิดการจราจรนะครับ
0: อ๋อเขาแล้วเขาทำยังไงมันจะหล่นลงมาอีกไหมทางสายไฟตรงที่มันหย่อนลงมาค่ะ
5: อ๋อเขาม้วนขึ้นครับม้วนขึ้นก่อนครับม้วนขึ้นพรุ่งนี้จะซ่อมแซมเต็มรูปแบบที
0: ่ค่ะอืมค่ะแต่ตอนนี้ก็สามารถให้รถวิ่งผ่านได้ตามปกติแล้วนะคะ
5: ใช่คร
0: ับ
5: ผมใช
0: ่
5: คร
0: ับ ค่ะแล้วก็ในพื้นที่มีการจราจรเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้
5: อ๋อเคลื่อนตัวดีครับเคลื่อนตัวดีครับ
0: ค่ะ
5: ไม่มีปัญหาการจราจรคร
0: ับ อ๋อค่ะเห็นตรงในซอยอนามัยงามเจริญที่บอกว่ามีรถติดตอนทางเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบตรงนี้เป็นพื้นที่ของอ๋อไม่ใช่ของสมแดมนะเป็นของท่าข้ามขออภัย
5: ของท่าข้ามใช่
0: ของท่าข้ามนะคะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรคะ
5: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเงินสับสนนิดนึงนะอันนี้เป็นฝั่งท่าข้ามเนื้อสมัยดำอีกฝั่งนึงนะคนละพื้นที่การขออภัยด้วยนะเห็นว่าอยู่โซนทางด้านบางขุนเทียนเหมือนกันก็ตอนนี้นะคะสำหรับใครที่เดี๋ยวย้ำอีกครั้งนึงแล้วกันสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของซอยจากทางด้านของท่าข้ามนะคะที่จะเข้าไปที่ซอยอนามัยงามเจริญในช่วงนี้เนี่ยเขามีการซ่อมแซมผิวการจราจรอยู่ตรงช่วงแถวๆซอยอนามัยงามเจริญ25ก็เลยทำให้รถที่จะเข้าไปจากทางด้านของถนนท่าข้ามเข้าไปในซอยเนี่ยที่จะมุ่งหน้าไปทางวัดท่าข้ามรถมีการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยช้าๆนะคะเนื่องจากว่ามีการชะลอตัวตรงจุดที่เขามีการทำงานนะคะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะนี่ก็เป็นเส้นทางที่มีการทำงานเลยส่งผลให้สภาพการจราจรนั้นติดขัดนะคะแล้วก็มีคุณเล็กพระราม2รายงานถนนบรมชนีฝั่งขาออกค่ะมาจากพุทธมณฑลสาย2มุ่งหน้ามาทางสาย4การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ทั้ง2ฝั่งนะคะไม่เป็นปัญหาแล้วก็มีอีกท่านนึงรายงานบนทางด่วนขั้นที่2เป็นทางด่วนศรีรัตน์นะคะมาจากต่างระดับบางโคร่มุ่งหน้ามาทางแจ้งวัฒนะทางลงอุรุพงศ์มาทางด้านของพญาไทการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะมีอุบัติเหตุนะคะถนนสิริโสธรฝั่งขาเข้าบางปะกงนะคะตรงบริเวณแยกเทพราชพอดีเลยค่ะเป็นรถบรรทุก ทำโครงเหล็กหล่นตอนนี้กีดขวางอยู่ในการจราจรในช่องทางซ้าย2ช่องนะคะทำให้การจราจรนี้จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วเนื่องจากว่าเนี่ยล่ะค่ะเป็นรถบรรทุกทำโครงเหล็กหล่นไม่ทราบคู่กรณีด้วยนะว่าเขาไปชนใครอะไรยังไงด้วยหรือเปล่านะคะตอนนี้สภาพการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะส่วนทางด้านกลับกันก็เคลื่อนตัวได้แล้วก็คุณวรวุฒิแจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะที่วงแหวนอุตสาหกรรมจากสะพานภูมิพล1มาลงมาทางด้านของแยกวงแหวนถนนพระราม3ก่อนถึงทางแยกพระราม3เล็กน้อยมีรถชนกัน3คันเป็นรถเก๋งรถกระบะอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะตอนนี้มีประกันเดินทางมาแล้วแต่ว่าการจราจรนี้จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเป็นเส้นทางทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมที่จะมุ่งหน้าลงมาทางด้านของถนนพระราม3นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ร้อยตำรวจโทพีรวิทย์สรุตาดุลยพรนะคะรองสารวัตรจราจรสน.ท่าข้ามนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
6: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะรองสารวัตรตรงจุดที่เขาทำงานซ่อมถนนเนี่ยมันอยู่ตรงช่วงไหนแถวซอยอนามัยงามเจริญนะคะ
6: อ๋อมันอยู่ตรงเลยจากโรงเรียนวัดท่าข้ามมานิดนึงครับ
0: ค่ะ
6: กำลังจะต่อแล้วครับจะต่อให้มันแม่เนี่ยสะดุดอ่ะ
0: ค่ะ
6: แต่วันอาทิตย์นี่ก็ยิ่งหนักวันนี้วันอาทิตย
0: ์
6: เพราะน
0: ั่
6: นจากว่าเขาจะต้องขุดท่อ
0: ค่ะ
6: ขุดท่อเพื่อจะวนน้ำอ่ะให้มันไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะตรงนั้นมันทางมันจะเป็นทางแคบแต่แล้วก็ให้จสร้อยช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยว
0: ัน
6: อาทิตย์จะประมาณสัก3ชั่วโมงเขาจะต้องปิดถนน
0: ต
6: ัดเป็น4ชั่วโมง
0: ตอนประมาณสักกี่โมงได้ฮะ
6: รถมันน้อยอยู่แล้ววันอาทิตย์ไม่ค่อยมีรถซิ่งอยู่แล
0: ้ววันอาทิตย์ที่31เนี่ยนะคะ
6: กลับวันอาทิตย์เนี่ยฮ
0: ะ
6: จะต้องตัดเอาแมคโครตัดกลางถนนเพื่อจะลอดท่อให้น้ำมันผ่านได้แล้วก็จะเริ่มดีขึ้นพอตัดท่อแล้วเราก็จะคราวนี้ก็จะวางคอนกรีตให้แล้วล่ะ
0: ค่ะเขาจะคือเจ้าหน้าที่เขาแจ้งไหมว่าเขาอาจจะต้องปิดถนนตอนประมาณสักกี่โมง
6: ใช่เขาบอกไปแล้วว่าประมาณสัก4ชั่วโมงอ่ะ
0: หมายถึงว่าตอนช่วง
6: ทำ
0: ค่ะช่วงเวลาไหน
6: แต่วันอาทิตย์มันก็ไม่หนาคอนกรีตใครแล้วล่ะ
0: ค่ะเขาจะคือเจ้าหน้าที่เขาแจ้งไหมว่าเขาอาจจะต้องปิดถนนตอนประมาณสักกี่โมง
6: ใช่เขาบอกไปแล้วว่าประมาณสัก4ชั่วโมงอ่ะ
0: หมายถึงว่าตอน

0: ประมาณสัก9โมงถึงเที่ยงนะ
1: ประมาณ9โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะ
0: 9โมงถึงเที่ยงนะฮะพอเขาทำงานประมาณ8โมงละ
1: อืมค่ะค่ะเขา
0: หลีกเลี่ยงหน่อยบอกให้ประชาชนช่วยหลีกเลี่ยงหน่อยละกัน
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนิดนึง
1: ค่ะ
0: พอเข้าถนนท่าข้ามแล้วก็ไปเข้าซอย23
1: ค่ะ
0: แล้วก็วนมาก็มันจะวนได้คร
1: ับ ค่ะค่ะแล้ว
0: คน
1: ค่ะเขา
0: คนที่จะเข้าซอย25ก็ถ้ามาจากถนนพระราม2ก็ไปให้ไปเข้าทางวัดเจริญร่มได้เลย
1: อ๋อค่ะ
0: เข้าทางนั้นได้เลยดีกว่าที่เราจะต้องวนมาทางนี
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้ามาจากเซ็นทรัลก็วิ่งเข้าซอยท่าข้ามไม่ออกท่าข้าม23แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอนามัยงานเจริญก็วิ่งได้เหมือนกันฮะ
1: อ๋อค่ะเขาได้มีแจ้งแบบติดป้ายบอกไว้ไหมว่าเขาจะทำ
0: ถนนประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยนะครับประชาสัมพันธ์อยู่
1: ค่ะค่ะอันนี้ก็คือถ้าเสร็จตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจากนี้ไปคือเขายังต้องมีปิดตรงไหนอีกไหม
0: ก็ยังมีเพราะเนื่องจากว่าเขายังไม่เสร็จอะครับเขาต้องเทคอนกรีตอีกครับ
1: ค่ะ
0: มันจะต้องเทคอนกรีตให้หมดแล้วก็วางท่อเขาวางหมดแล้วแหละแต่นี่ว่ามันต้องเทคอนกรีตเพื่อจะให้ชนกับถนนที่มันอยู่หน้าวัดตะข้ามอะ
1: ค่ะได้ค่ะก็ประมาณ
0: เสร็จแล้วก็จะคล่องตัวแล้วครับเท่านั้น
1: ค่ะก็เดี๋ยว
0: ถ้าจะมีปัญหาอีกนิดนึงก็เดี๋ยวเขาโอมาทำอ่ะเพราะทมเขาทำค่อยๆทำท
1: ี
0: ละกิโลหรือ2กิโลอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นโครงการของเขาอ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาไม่ได้ว่าทำทั้งถนนทั้งเส้นเลยเงี้ยมันไม่มีอ
1: ่ะ
0: แต่อันนี้มันเป็นเขาเมื่อก่อนมันจะเป็นยางมะตอยแต่ทีนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นคอนกรีตมีท่อระบายน้ำอ่ะ
1: ค่ะก็เป็นว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนช่วงสายๆเดี๋ยวคงต้องประชาสัมพันธ์ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะเพราะว่าสายๆวันอาทิตย์นะคะเพราะว่า
0: อาจจะตลอดช่วยประชาสัมพันธ์ในด้วย
1: ค่ะถ้าตอนวันอาทิตย์
0: ค่ะ
1: ตอนนี
0: ้แต่ก็ตอนนี้มันเนี่ยเป็นวันที่ติดน้อยกว่าวันอื่นนะ
1: ติดนี่ติดน้อยกว่า
0: แล้วที่แล้วติดจริงอันนี
1: ้ค่ะ
0: ไปไม่ได้เลยที่แล้วเพราะเขาไปเทพื้นพอเทไปแล้วเนี่ยมันยังวิ่งขึ้นไม่ได
1: ้
0: มันก็จะวิ่งได้แค่ช่องเดียว
1: ก็เลยต้องสลับกันไปมาอย่างยิ่งติดไปเลย
0: ใช่มันก็ต้องสลับกันไปสล
1: ับ
0: กันมาอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ครับคร
1: ับ ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตร
0: ค
1: ่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ภายในซอยอนามัยงามเจริญนะคะที่ซอย25แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือการจราจรเนี่ยยังพอไปได้คือแต่อาจจะไปช้าๆหน่อยและแต่ที่สำคัญก็คือเดี๋ยวช่วงประมาณ9โมงเช้าของวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์ที่31เขาอาจจะต้องมีการปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวตรงบริเวณจุดที่เขาทำงานเดี๋ยวอาจจะเป็นเช้าวันอาทิตย์อีกทีนึงแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยย้ำกันอีกครั้งนึงแล้วกันว่าเขาจะมีการปิดกันตรงบริเวณนี้ให้หลีกเลี่ยงไปเข้าในซอยอื่นนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราสาวัตรายงานเนี่ยก็คือว่าจริงๆจุดนี้เนี่ยมันสามารถเข้ามาได้จากหลายทางนะคะก็คือสามารถที่จะเข้ามาทั้งจากทางด้านของวัดไดร่มก็ได้หรือจะเข้ามาจากทางด้านของซอยอนามัยงามเจริญ23อะไรอย่างเงี้ยนะก็เข้าได้เหมือนกันนะแต่ว่าใครที่เข้ามาตรงบริเวณตรงจากทางปกติจากทางด้านของซอยท่าข้ามซอย7แล้วก็มาเลี้ยวเข้าทางซอยอนามัยงามเจริญตรงนี้เนี่ยอาจจะผ่านไปไม่ได้นะคะตรงแถวๆโรงเรียนวัดท่าข้ามเนี่ยแหละค่ะอาจจะไปไม่ได้ช่วงสายๆตอนวันอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งละกันเพื่อที่จะได้แจ้งให้คนที่ใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก่อนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมารายงานสภาพการจราจรกันต่อนะคะคุณผู้ฟังมาดูเส้นทางทางด้านของถนนรังสิตปทุมหรือว่าเส้น346นะตอนนี้เนี่ยรถฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับรังสิตตอนนี้รถเยอะทีเดียวนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆตลอดเส้นทางเลยนะคะรถนี้ต้องเรียกว่าต่อแถวกันมา5ช่องทางเนี่ยตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวช้าๆสลับกับหยุดชะงักไปตลอดเส้นทางเลยนะคะไปจนถึงตรงบริเวณต่างระดับรังสิตเลยแล้วก็พอผ่านจากทางช่วงบริเวณต่างระดับรังสิตไปแล้วนะคะพอพ้นจากตรงบริเวณช่วงตรงแถวๆโค้งตรงฟิวเจอร์อันนี้เนี่ยก็ยังช้าอยู่นะแต่ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆเลยจากตรงทางเข้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตไปแล้วเนี่ยก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของเส้นรังสิตปทุมก็คือท้ายแถวเนี่ยอยู่ตรงช่วงแถวๆตรงต่างระดับบางพูนเลยทำให้รถที่มาจากถนนซ่อมสร้างหรือว่า345ตอนนี้ก็ติดขัดไปด้วยเช่นเดียวกันนะก็ชะลอตัวต่อเนื่องกันไปจนถึงตรงต่างระดับบางพูนเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูในเส้นทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะกันบ้างนะคะในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดค่ะท่านพันตำรวจโทฐาปนพงษ์พึ่งมีนะคะสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะโหวันนี้ฝั่งทางด้านของติวานนท์แน่นมากๆเลยนะคะตอนนี
1: ้วันนี้นะครับของพื้นที่ปากเกร็ดทุกเส้นทางหนาแน่นทุกเส้นทางหนาแน่นมากนะคร
0: ับ
1: ในส่วนของถนนเส้นแรกเลยนะครับที่หนาแน่นก็คือถนนแจ้งวัฒนะนะครับทางเข้าและออกตอนนี้หนาแน่นนะครับชะลอตัวน
0: ะ
1: ครับบริเวณหน้าห้างนะครับจุดทางลงด่วนแจ้งวัฒนะแล้วก็จุดกับรถเลี่ยงเมืองนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับในส่วนของถนนในศรีสมานนะครับศรีสมานต่อเนื่องถนนติวานนท์นะครับเน
0: ื่
1: องจากช่วงนี้รถที่จะเข้าถึงศรีสมานนะครับแล้วก็ถนนติวานนท์จำนวนปริมาณมากนะครับส่วนหนึ่งก็ทยอยออกจากเมืองทองธานีนะครับทำให้ถนนศรีสมานนะทั้งเข้าและออกหนาแน่นนะครับชะลอตัวนะครับต่อเนื่องจากที่รถขาเข้าที่จะเข้าเขตดอนเมืองด้วยนะครับเข้าบริเวณจุดกับรถใกล้ด่วนศรีสมานนะครับที
0: ่
1: รถจะมากลับรถนะครับเข้าและออกนะครับทำให้เกิดวอล39นะครับเป็นวงกว้างนะครับในถนนศรีสมานต่อเนื่องถนนติวานนท์เนื่องจากว่าบริเวณทำให้แยกส่วนสมเด็จนะครับไม่สามารถปล่อยไฟหนึ่งได้เข้าปล่อยไฟที่จะเลี้ยวขวาเข้ามาถนนศรีสมานได
0: ้
1: นะทำให้มีท้ายแถวกระทบในถนนติวานนท์ไปถึง5แยกปากเกร็ดนะครับตอนนี
0: ้
1: นะครับจราจรก็อยู่ระหว่างเร่งระบายกำลังแก้ปัญหาให
0: ้
1: ประชาชนนะผู้ใช้เส้นทางอยู่ครับแต่ว่าด้วยรถปริมาณมากนะครับทำให้เคลื่อนตัวได้ช้าอยู่นะคร
0: ับ
1: ก็คาดว่าจะใช้เวลาสักระยะนะครับกว่าจะคลี่คลายนะครับ
0: ค่ะสาวัตรคะอันนี้คือรถคือเขาออกมาจากที่เมืองทองที่ในงานกันเลยใช่ไหมคะทั้งหมดประมาณ
1: นะครับคือส่วนหนึ่งด้วยวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะครับศุกร์สิ้นเดือนด้วยนะครับรถปกติในถนนศรีสมานช่วงเย็นเนี่ยก็ยังอยู่โดยเป็นปกตินะครับถนนศรีสมานนะครับก็แจ้งวัฒนะแล้วก็ประกอบกับมีรถออกจากงานไทเฟกออกมาเติมเป็นบนถนนติวานนท์นะครับแจ้งวัฒนะด้วยนะครับก็ทำให้มีวอร์39มากนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างจราจรก็ระหว่างเร่งระบายให้นะครับเส้นทางนะครับ
0: ได้ค่ะมีฝนหรือยังคะตอนนี้
1: ผู้ใช้เส้นทางครับเป็นข้อมูลนะครับว่าตอนนี้รถมีปริมาณมากจริงๆนะครับก
0: ็
1: อยู่ระหว่างบริหารการจราจรให้ครับ
0: ค่ะแล้วมีฝนหรือยังคะตอนนี้
1: ตอนนี้มีแต่ลมนะครับ
0: ลมแรงใช่ไหมคะ
1: ท้องฟ้าคืนนะครับแต่ว่ายังไม่มีฝนตกคร
0: ับ
1: ค
0: ่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เป็นพื้นที่ของทางด้านของสภ.ปากเกร็ดนะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยสภาพการจราจร อย่างที่ทางด้านของสารวัตรบอกเลยนะคะอย่างทางด้านของถนนติวานนท์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกสวนสมเด็จต่อเนื่องไปทางด้านของศรีสมานรถเนี่ยยังเต็มไปตลอดเส้นทางเลยนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปช้าๆตลอดเลยนะคะทำให้ทางด้านของถนนศรีสมานเองก็มีปัญหาด้วยนะคะในช่วงเวลานี้รถเนี่ยทั้งฝั่งขาเข้าขาออกติดแบบยาวต่อเนื่องกันเลยนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังเร่งระบายรถอยู่นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางไม่ว่าจะเป็นแจ้งวัฒนะติวานนท์ศรีสมานนะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านของบริเวณตรงช่วงเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยช่วงทางด้านของถนนเลี่ยงเมืองตอนนี้ เลี่ยงเมืองยังพอไปได้นะเลี่ยงเมืองยังใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาแต่ว่าแจ้งวัฒนะตอนนี้เนี่ยทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกก็รถเยอะไปด้วยนะคะแล้วก็ย้ำนะสำหรับใครที่กำลังจะมีการวางแผนว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไปงานไทเฟกเพราะว่าพรุ่งนี้รอบประชาชนหรือยังคะวันที่31นะวันที่30ถ้าเกิดว่าใครจะไปงานไทเฟกเนี่ยขอความกรุณาเลยนะคะว่าเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะสะดวกที่สุดเลยนะจะสะดวกที่สุดเลยสำหรับคนที่จะเดินทางไปที่งานไทเฟกซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นรอบประชาชนวันเดียวนะก็คือก่อนหน้านี้ก็จะเป็นรอบเจรจาธุรกิจแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าไปได้โหเขาบอกว่าจริงๆในงานไทเฟกในครั้งนี้เนี่ยคือเป็นงานที่หลายๆคนให้ความสนใจมากๆเลยทีเดียวนะเดินทางไปเยอะเลยทีเดียวแล้วเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจแต่ที่อยากจะย้ำกันก็คือว่าเรื่องของการเดินทางเนี่ยแหละค่ะเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีชมพูมาลงที่สถานีทะเลสาบเมืองทองธานีหรือว่าที่สถานี Impact เมืองทองแล้วก็เดินทางเป็น Skywalk เข้าไปเลยในตัวอาคารได้เลยนะสะดวกสบายไม่ต้องไปวนหาที่จอดรถนะตอนกลับออกมาเนี่ยก็ขึ้นรถไฟฟ้ากลับออกมาทางด้านนอกก็คืออาจจะไปจอดรถในบริเวณที่ใกล้เคียงกันก็ได้นะคะก็คือไม่ต้องเข้าไปถึงที่ในเมืองทองก็ไปจอดรถตรงบริเวณจุดไหนที่มีรถไฟฟ้าผ่านเส้นทางตามที่คุณผ่านเนี่ยค่ะอย่างถ้าเกิดว่ามาจากทางด้านของสายสีชมพูตลอดแนวทางด้านของรามอินทราถ้าเกิดว่ามีห้างสรรพสินค้าหรือมีจุดจอดรถที่สามารถจอดได้สะดวกนะคะก็จอดรถเอาไว้ตรงแถวๆสถานีรถไฟฟ้าอันนี้ก็จะดีกว่านะแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปลงที่ทางด้านของสถานีเมืองทองแล้วก็สถานี Impact แล้วก็เดินเข้าไปก็สบายๆนะเข้าไปที่ในงานนะคะเสร็จแล้วก็ตอนขากลับมาเนี่ยก็ไม่ต้องไปเดินหาที่จอดรถที่แบบเราจะอาจจะจอดไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะสะดวกที่สุดสำหรับเรื่องของการเดินทางในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นงานที่คิดว่าใครที่ติดตามอยู่นะคะถ้าเกิดว่าจะเดินทางไปงานในวันพรุ่งนี้นะคะงานไทเฟกอนุก้าในครั้งนี้นะคะมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะเพราะว่าเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของธุรกิจอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะเพราะว่าคิดว่ายิ่งรอบที่ผ่านมาก็คือเป็นรอบของการเจรจาธุรกิจเนี่ยคนที่อยากจะแบบว่าอยากจะหากำลังมองหาเรื่องของธุรกิจกำลังมองหาเรื่องของอาหารอยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยก็ให้ความสนใจแล้วก็ไปเดินในงานกันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วจะเป็นวันที่เป็นรอบของประชาชนที่สามารถเข้าไปชมงานได้นะคะก็จะเปิดจำหน่ายตั้งแต่เปิดให้เข้าชมแล้วก็เปิดขายของด้วยนะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะสำหรับงานไทเฟกอนุก้าเอเชียในวันพรุ่งนี้นะวันสุดท้ายละโหนะพูดถึงว่าคนที่ไปในงานในรอบเจรจาธุรกิจนี้ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะก็ไปกันเยอะมากเหมือนกันนะคะจริงๆถ้ามีเวลาก็ยิ่งอยากไปเหมือนกันนะไปดูงานแบบนี้เราจะได้ไอเดียอะไรแบบว่าใหม่ๆมาเผื่อว่าแบบบางคนกำลังจะคิดว่าจะทำธุรกิจอยากจะทำธุรกิจอะไรเล็กๆอย่างเงี้ยก็จะต่อยอดได้นะเพราะเขาจะมีแบบว่ามีผู้ประกอบการที่เป็นแบบเป็นเจ้าของธุรกิจต่างๆเนี่ยนำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาแสดงในงานนี้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเผื่อว่าพรุ่งนี้ใครไปมาเล่าให้ฟังบ้างจริงๆที่จสร้อยเราก็ไปแล้วก็มีการรายงานกันเข้ามาด้วยนะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศของในงานไทเฟกอนุก้านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราขอพักเรื่องของสภาพการจราจรเอาไว้กันสักครู่นะคะเราจะไปกันที่ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษปวนิชค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
3: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้กันนะคะ
0: ค่ะ
3: เดี๋ยวฉันเปิดเรดาร์ฝนดูก็คือตอนนี้ฝนล้อมรอบกรุงเทพมหานครเอาไว
0: ้โดนล้อมไว้แล้วใช่ไหมคะ
3: โดนล้อมไว้แล้วเพราะว่าฝนที่มาจากทางด้านของราชบุรีไปทางกำแพงแสนนครปฐมเนี่ยเขาขึ้นไปทางเหนือ ไปทางสุพรรณบุรีบางปะม้านะคะแล้วก็มาทางด้านลาดหลุมแก้วปทุมธานีนะคะละคองหลวงแต่ว่าตรงกรุงเทพเนี่ยก็จะมีเป็นหย่อมเล็กๆห้วยขวางนะคะมานิดหน่อย
0: แล้วก็คุณบุษบงเห็นไหมว่ามันจะมีจากทางด้านของชลบุรีขึ้นมา
3: ชลบุรีกำลังจะมาขึ้นมาคือล้อมไปทางชลบุรีไปทางด้านตัวเมืองชลบุรีแล้วก็มาทางด้านบ้านโพฉะเชิงเซา
0: เขาไม่ได้นัดกันที่กรุงเทพเนอะ
3: เขาล้อมเราไว้ไงเขายังไม่ได้มาคือไม่ได้มาอยู่ในกรุงเทพ
0: เขาไม่ได้มานัดเจอกันที่กรุงเทพนะไม่
3: ก็ไม่ได้เจอเขาขึ้นไปทางเหนือขึ้นไป
0: ค่ะ
3: แล้วก็มีบางส่วนที่อำเภอเมืองนครนายก
0: ค่ะ
3: แก่งคอยสระบุรีแล้วก็ไม่รู้ยังมีก้อนหนึ่งตรงอ่าวไทยเนี่ยว่าจะทะแยงขึ้นไปยังไง
0: ใช่แบบ
3: นะก็เราก็เลยว่าเราก็ลุ้นระทึกกันไปเลยทีเดียว
0: ค่ะ
3: นะคะเพราะว่าป่านนี้คุณเสมาคงถึงบ้านแล้วล่ะเพราะว่าเขาบอกเขายังทันนะคะก็ก่อนหน้านี้มีเล็กน้อยปานกลางแถวๆบางบอนนะคะก็เดี๋ยวเราก็อัปเดตกันเพราะว่าก็เป็นห่วงทุกคนเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงการหยุดยาวแล้วก็เดินทางกันด้วยช่วงนี้นะคะมาดูประเด็นการเมืองที่เป็นเรื่องร้อนเพราะว่ามีการเอามาเปิดเผยนะคะเป็นแชทไลน์บทสนทนานะคะที่อ้างอิงไปถึงนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดกรุงภูเก็ตนะคะที่อ้างว่าถูกยกย้ายไปช่วยราชการไม่เป็นธรรมเพราะว่าไม่สนองงานการเมืองแล้วก็เลยทำให้มีที่มาของการเปิดเผยข้อความที่ว่าช่วยน้ำเงินด้วยนะคะซึ่ง
0: 100% ครับเจ้านายเน
3: ี่
0: ยนะ
3: มันก็เลยค่ะกลายเป็นพาดพิงนะคะกับทางด้านของสีน้ำเงินก็พักไหนอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: คะ
3: ในช่วงการเลือกตั้งล่าสุดซึ่งวันนี้ทางด้านของนายนฤชาเป็นแถลงการของกรมการปกครองก็ออกแถลงการนะคะซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีไปประชุมกตร.ค่ะแล้วก็เลยมีคำถามว่าจะมีการสอบสวนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านายกก็บอกว่าก็ต้องไปดูในรายละเอียดก่อนนะคะว่าดูว่าทำไมไม่ถูกหรืออย่างไรต้องหรือถ้ามันมีปัญหาต้องตั้งชุดขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงยืนยันได้ว่าไม่มีใครช่วยไม่เคยมีใครช่วยส่วนถามว่าเรื่องนี้จะบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นะคะกรณีการยกย้ายครั้งนี้นะคะนายกก็บอกว่าไม่มีให้ดูม.ท.1ไว้อย่างเดียวกระทรวงมหาดไทยนะให้ม.ท.1ให้ดูม.ท.1ไว้อย่างเดียวนายกพูดก็ดิฉันก็งงนะ
0: ให้ดูก็ต้องดูตัวเอง
3: ดูตัวเองไงล่ะนะไม่ต้องไปดูคนอื่นก็นายกควบไงนะคะ
0: ก็เป็นว่าการอยู่นะ
3: ใช่ค่ะส่วนประเด็นอีกเรื่องนึงที่ถามนายกรัฐมนตรีก็คือเรื่องการขออนุญาตสร้างโบสถ์ยิวที่สุขุมวิท22ใจกลางกรุงเทพมหานครนายกก็บอกว่าอย่าทำผิดกฎหมายนะคะอันนี้ก็สั้นๆแต่ก็ต้องตีความด้วยเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องราวเศรษฐกิจที่วันนี้ต้องติดตามนะคะทางด้านของผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการแถลงว่าในเดือนเมษายนนี้ไทยมียอดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่ 7,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นผลมาจากการขาดดุลการค้าเป็นสำคัญนะคะด้วยจากมูลค่าการนำเข้าที่สูงขึ้นโดยเฉพาะมูลค่าการนำเข้าสินค้าในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และน้ำมันนะคะซึ่งโฆษกแบงก์ชาติก็มองว่าการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูงจะเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวเท่านั้นจากนั้นจะค่อยๆทยอยลดการขาดดุลลงเนื่องจากคาดว่าปัญหาสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางจะสามารถคลี่คลายลงได้ในช่วงปลายปีรวมไปถึงช่วงดังกล่าวจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวซึ่งรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะเข้ามามากขึ้นนะคะส่วนที่มีความกังวลว่าปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดพร้อมกับการขาดดุลการคลังนั้นโฆษกแบงก์ชาติบอกว่าการขาดดุลในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นได้และเคยเกิดขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะในช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมากแต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงการขาดดุลก็จะทยอยปรับลดลงซึ่งความน่ากังวลจะเกิดขึ้นต่อเมื่อยอดขาดดุลเนี่ยมันค้างอยู่นานจนทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจบางส่วนต้องเปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งแบงก์ชาติเองก็มีการเตรียมปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ อย่างเป็นทางการใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.เมื่อวันที่29เมษายนมีการประเมินว่า GDP ปีนี้น่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 1.5 หลังจากนั้นนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาติก็ประเมินจากการใช้เงินในพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยปีนี้เพิ่มขึ้นได้อีก 0.5 ถึง 0.7% ทำให้ GDP ไทยในปีนี้อาจจะขยับขึ้นมาได้ถึงระดับ 2.1% ได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายนเนี่ยภาพรวมเนี่ยชะลอตัวลงจากเดือนก่อนนะคะโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสงครามในตะวันออกกลางนั่นเองนะคะส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปก็กลับมาบวกโดยปรับเพิ่มขึ้นจากหมวดพลังงานเป็นหลักส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานก็เพิ่มขึ้นตามการส่งผ่านต้นทุนพลังงานไปยังหมวดอาหารสำเร็จรูปนะคะส่วนไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็จนถึง4ทุ่มวันนี้ก็จะปิดจ็อบนะคะซึ่งยอดก็ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่เดินนิ่งๆ นิ่งๆนะ
0: อาจจะแบบว่าได้กันหมดแล้วอะไรอย่างงี
3: ้ไม่อยากใช้อะไรอย่างงี้ไม่ได้กระทบรัฐบาลให้สิทธิ์เยอะๆไปอะไรเงี้ยเขาใช้ประมาณเท่านี้แหละนะคะซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจนถึงช่วงเย็นวันนี้มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว26ล้านสิทธิ์จากทั้งหมด30ล้านสิทธิ์นะคะก็ไม่ต้องกังวล4ล้านสิทธิ์ที่เหลือจะเอาไปทำอะไรเพราะว่าจะมีการนำไปใช้ในโครงการอีกหลายโครงการที่จะทยอยออกมาช่วยเหลือประชาชนไทยช่วยไทยพลัสเป็นเพียงโครงการหนึ่งเท่านั้นค่ะโดยมาตรการช่วยชดเชยค่าพลังงานให้กับผู้ประกอบการขนส่งขนาดเล็กของกระทรวงคมนาคมเองก็จะหมดอายุลงในเดือนพฤษภาคมนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีโครงการออกมาช่วยเพิ่มเติมอย่างไรโดยคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินจากพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทซึ่งจะมีการประชุมกันเร็วๆนี้ส่วนคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกังวลไม่ต้องลงทะเบียนเพราะเงินจะเข้า700บาทตั้งแต่วันที่1มิถุนายนส่วนที่จะมีการทบทวนว่าใครจะได้ถือบัตรต่อหรือใครจะไม่ได้ถือบัตรต่อนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่แต่ที่แน่ๆก็คือได้ใช้แน่ 1,000 บาท2เดือนแรกไปก่อนนะจ๊ะ
0: ค่ะ
3: นะคะส่วนตลาดหุ้นวันนี้เป็นยังไงบ้างไปแหนบดูสักนิดนึงตลาดหุ้นวันนี้เป็นยังไงบ้างก็ทำอยู่คนเดียวนะทำดูยุ่งยากยังไงไม่รู้หุ้นไทยวันนี้ตอนจะช่วงเช้าถึงเที่ยงนี่ก็บวกดีนะคะแต่ไปมาปิดตลาดเนี่ยร่วงลงไปเล็กน้อย 0.60 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,568.37 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นค่ะ 89,000 ล้านบาทต่างชาติกลับมาขายสุทธิ 1,616ล้านบาทนะคะแต่ว่าถ้าไปดูในหุ้นของเอเชียตัวอื่นๆอย่างหางเสงฮ่องกงก็ทำสถิติเพิ่มขึ้นนะคะ 176.23 จุดอยู่ที่ 25,182.39 จุดส่วนนิเกอิโตเกียวไม่ต้องพูดถึงทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการอีกแล้วนะคะโดยปิดทะลุระดับ 66,000 จุดนะคะรับความหวังที่ว่าสงครามอิหร่านสหรัฐจะยุติลงนะคะส่งผลทำให้นิเกอีตลาดโตเกียวปิดที่ระดับ 66,329.50 จุดพุ่งขึ้น 1,636.38 จุดค่
0: ะ
3: เงินบาทบ้านเราก็ทรงตัวนะคะกับการ เปิดตลาดเมื่อช่วงเช้าอยู่ที่ระดับ 32.57 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนทองคำนี่ก็ล่วงไปแค่วันเดียวเองวันนี้ก็มาคึกคักมากเลยอ่ะ
0: ซื้อไม่ทันแล้ว
3: ไม่ทำตรง 70,000 ยังอยู่จิบ
0: ๆเมื่อวานเนี้ยอุตส่าห์แบบว่าหลุดเมื่อวานนั้นหลุด 70,000 ไปแล้วนะ
3: ใช่สุดท้ายเขากลับมาเหมือนเดิม นะคะเขากลับมาเหมือนเดิม ทองคำบ้านเราเนี่ยวันนี้เคลื่อนไหวทั้งหมด26ครั้ง นะคะเพิ่มขึ้น 1,700 บาทนะคะทำให้ทองคำแท่งรับซื้อ 69,600 บาทนะคะขายออก 69,800 บาทรูปพรรณค่ะรับซื้อ 68,204 บาท84สตางค์นะคะแล้วก็ขายออก 70,600 บาทไม่รวมกำเน็ตนะคะส่วนโกลด์สปอตก็อยู่ที่ 4,530 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่าเงินบาทอยู่ที่ 32.56 บาทสตางค์นะคะโดยสถานการณ์ในต่างประเทศที่ต้องติดตามปรากฏว่ารัสเซียกับยูเครนก็กลับมาอยู่ในกระแสความสนใจหลังจากที่สหรัฐกับอิหร่านก็ดูเหมือนว่าจะชื่นมื่นนะแล้วก็ชะลอการหยุดยิง ต่อเนื่องออกไปอีก6เดือนนะคะก็ทำให้ปรากฏว่ารัสเซียโจมตียูเครนเนี่ยเกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดข้อผิดพลาดเพราะว่าโดรนของรัสเซียดันไปโจมตีผิดที
0: ่
3: ไปลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของโรมาเนียซึ่งมีชายแดนติดต่อกับยูเครนค่ะโดรนลำนี้พุ่งชนตึกแฟลตที่อยู่อาศัย10ชั้นจนทำให้ระเบิดแล้วก็ไฟลุกไหม้นะคะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ทำให้โดรนติดอาวุธเนี่ยหลุดเข้ามาตกใส่ย่านชุมชนในโรมาเนียจนมีผู้บาดเจ็บ2รายนะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกิจการภายในของทางด้านของโรมาเนียก็บอกว่าแรงระเบิดทำให้ส่งผลกระทบต่อถงบันไดอาคารเสียหายไป2จุดรถยนต์เสียหายไป5คันส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศของโรมาเนียก็ระบุผ่านแอปพลิเคชัน X ว่าทางการโรมาเนียจะใช้มาตรการทางการทูตที่จำเป็นเพื่อตอบโต้เรื่องนี้นะคะหลังจากนั้นก็มีการออกแถลงการประณามต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและลุกล้ำน่านฟ้าอย่างร้ายแรงนะคะโดยกระทรวงกลาโหมโรมาเนียก็บอกว่าทันทีที่เกิดเหตุการณ์ได้สั่งการให้เครื่องบินขับไล่ F-16 2ลำเฮลิคอปเตอร์ทหารบินสกัดกั้นทันทีโดยนักบินได้รับอนุมัติให้ยิงทำลายโดรนที่บุกรุกได้เลยและก็ประกาศเตือนให้ชาวบ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนให้หาที่หลบภัยนะคะส่วนสาเหตุที่เรดาร์สูญเสียการติดตามเป้าหมายของโดรนลำนี้ก่อนเข้าเมืองเป็นเพราะโดรนบินต่ำเตี้ยเรียดินมากเกินไปนะคะขณะเดียวกันทางด้านยูเครนก็แจ้งว่าท่าเรือของยูเครนที่เมืองอิสมาอิลในเขตโอเดซาซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันก็ถูกฝูงโดรนของรัสเซียระดมโจมตีตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันนี้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะ
3: ส่วนสถานการณ์อีโบลาในคองโกนี่ยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดทะลุ1,000รายแล้วนะคะโดยสำนักข่าวชินหัวรายงานบอกว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเปิดเผยจำนวนผู้ป่วยสงสัยติดเชื้ออีโบลาในคองโกและยูกันดาเพิ่มขึ้นทะลุ1,000รายแล้วนะคะโดยชองคาเซซาเป็นผู้อำนวยการแอฟริกา CDC แถลงต่อสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะบอกว่าตั้งแต่คองโกประกาศการแพร่ระบาดของอีโบลาครั้งที่17นะคะวันที่15พฤษภาคมจนถึงขนาดนี้พบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อ 1,077 รายผู้เสียชีวิตที่น่าจะเกี่ยวข้องกับอีโบลาเพิ่มเป็น246รายค่ะขณะที่สหภาพแอฟริการะบุว่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันผู้ติดเชื้อแล้ว129รายในคองโกและอีก8รายในยูกันดาทั้งหมดเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากคองโกค่ะไม่ใช่2ประเทศนี้ที่ได้รับผลกระทบนะคะ11ประเทศในแอฟริกาก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเซาท์ซูดานรวันดาเคนยาแซมเบียแอฟริกากลางแทนซาเนียเอธิโอเปียแองโกลาคองโกบูรุนดีโซมาเลียซึ่งมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าขนาดนี้อีโบลาในแอฟริกาถือว่าอยู่ในระยะแพร่เชื้อค่ะนะคะซึ่งในการเชื้ออีโบลารุ่นนี้ค่ะมันเป็นเชื้อที่ยังไม่มียารักษาแล้วก็ไม่มีวัคซีนป้องกันมันก็เลยทำให้อัตราการเสียชีวิตการแพร่เชื้อที่ตรวจไม่เจอคือกว่าจะเจออ่ะมันก็แพร่กระจายไปเยอะแล้วอ่
0: ะ
3: ต้องใช้เวลาประมาณทั้งเดือนนึงอ่ะ4สัปดาห์ก่อนที่จะมีการยืนยันการติดเชื้ออย่างเป็นทางการและแอฟริกาก็ประสบปัญหาเงินทุนด้านสาธารณสุขด้วยนะคะก็อาการเบื้องต้นของอีโบลาก็คือเป็นไข้อาเจียนท้องเสียปวดทั่วร่างกายหรือว่าอ่อนเพลียในกรณีรุนแรงอาจจะมีเลือดออกทั้งในและนอกร่างกายนะคะซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่าอัตราการเสียชีวิตจากอีโบลาแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ของไวรัสค่ะก็น่าตกใจนะมาเร็วไม่ใช่มันแล้วมันไม่ใช่โรคใหม่ด้วยอ่ะมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วด้วยนะคะ
0: ค่ะ
3: ปิดท้ายค่ะด้วยเรื่องของเจ้าหน้าที่ปปช.ตกลงเขาแก้ข่าวแล้วเขาไม่ได้เป็นโฆษกนะไม่ได้เป็นผู้ช่วยไม่ได้เป็นรองโฆษกนะคะซึ่งในวันนี้นายจรงเกาะเหมาะนะคะอายุ52ปีเป็นผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งขับรถกระบะมิตซูบิชิสีดำชนท้ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสีเทาทำให้นายศรนรินทร์อายุ43ปีไรเดอร์เสียชีวิตนะคะซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่บนถนนราชพฤกษ์ขา ออกบนสะพานต่างระดับข้ามถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีเมื่อตอน 4:30 นของวันที่27พฤษภาคมค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนายจรงก็เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วก็ใช้เวลาการสอบปากคำนาน3ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะนำตัวลงมาพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่งนายจรงบอกว่าขอแสดงความเสียใจและขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอโทษต่อสำนักงานปปช.ด้วยยืนยันว่าจะดูแลและรับผิดชอบครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องค่าเสียหายและเยียวยาตามกำลังที่สามารถทำได้ซึ่งมันมีเหตุนะคะช่วงเย็นวันนี้ที่เขาบอกว่าเขาเดินทางไปร่วมงานศพทันทีที่ลงมาจากรถเพื่อนของผู้เสียชีวิตก็พุ่งเข้าไปแล้วชกเข้าไปที่บริเวณใบหน้าแล้วเขาก็ล้มลงนะคะแล้วก็ต้องมีคนประคองขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังเดินเข้าไปในงานนะคะก็ทำให้ตกอกตกใจกันไปแล้วก็มีส่วนที่ผู้สื่อข่าวก็ถามเรื่องประเด็นการเปลี่ยนตัวคนขับเขายืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนเขาเป็นคนขับคนเดียวเลิกงานตอน 4:00 น.ก็ไปกินข้าวแล้วก็ดื่มเขาดื่มแอลกอฮอล์ก่อนจะขับรถออกมาลำพังแต่ว่าในรถเขาเห็นเป็น2คนเนาะก็บอกกลับมาโดยลำพังช่วงที่กำลังขับรถฝนตกหนักเลยไม่รู้ว่ามีการชนเกิดขึ้นแต่รู้สึกว่าเหมือนมีรถมาชนรถตัวเองเท่านั้นซึ่งช่วงหลังเกิดเหตุก็มีภาพนั่งอยู่บริเวณฝั่งผู้โดยสารจังหวัดนั้นกำลังใช้โทรศัพท์ติดต่อหาญาตินะคะไม่ได้ย้ายนะแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่ได้มีพฤติกรรมวุ่นวายตามที่มีกระแสข่าวหรือว่าอ้างตำแหน่งช่วงนั้นเกิดความสับสนนะคะเพราะว่ามีคนเข้ามาล้อมรถแล้วก็ดึงประตูรถขณะที่กำลังขึ้นรถส่วนประเด็นการถูกสอบทางวินัยก็เป็นเรื่องที่ปปช.จะพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนะคะซึ่งพนักงานสอบสวนแจ้งทั้งหมด3ข้อหาก็คือขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งข้อหาเนี่ยเขารับสารภาพแต่ว่ามีอีก2ข้อหาก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับรถเฉี่ยวชนแล้วไม่จอดรถให้ความช่วยเหลือหรือไม่แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งนายจรณบอกว่า2ข้อหานี้ปฏิเสธนะคะหลังจากนั้นก็ลงบันทึกประจำวันแล้วก็เดินทางกลับไปค่ะแล้วก็ไปงานศพต่อแล้วก็โดนชกที่งานศพนั่นแหละ
0: ค่ะ
3: ก็เป็นคลิปกันใหญ่เลยนะ
0: ใช
3: ่โอ้แบบไม่ทันตั้งตัวเพื่อนก็ปัดไปประชิดแล้วก็สาวหมัดเข้าใส่นะบริเวณใบหน้าตอนแรกที่ฉันมองแล้วนึกว่าศีรษะจะกระแทกพื้นซะด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าสักพักก็ลุกขึ้นมาได
0: ้ผ่านเพลินที่ถือไปก็ตกกระจาย
3: ตกกระจายไปหมดเพื่อนก็ตกใจกันหมดเลย
0: ใช่นักข่าวพอดีตรงนั้นก็เลยได้ภาพ
3: แบบชัดมากเลยนะคะ
0: ค่ะ
3: ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายแหละก็ใครผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดไม่อยากจะคือทางด้านเลยค่ะปปช.เมื่อวานนี้ก็ออกมาพูดแล้วก็แบบไม่เห็นตำรวจรายงานมาเลยว่าเมาแล้วขับ
0: อันนี้ละลานจอดรถทัวร์เต็มเรียกค่ะ
3: น่าจะล้นอยู่นะดิฉันก็นึกในจะเมื่อวานดิฉันก็รายงานให้กับคุณเสมาแหละดิฉันบอกจะเกิดขึ้นคิดในใจว่าไม่พูดก็ได
0: ้
3: เดี๋ยวพูดทำไมถ้าพูดไปก็ไม่ได้ไปละมันเสียกับเสียอย่างเดียวเพราะว่าภาพมันชัดเจนแล้วคือพยานแวดล้อมในเหตุการณ์มันเยอะ
0: ใช่
3: แล้วตอนนั้นฝนตกแล้วมันมี2เคสติดกันด้วยในบริเวณใกล้ๆกันด้วยเคสหนึ่งก็เป็นมอเตอร์ไซค์สามีภรรยาที่ไปชนกับรถตำรวจที่มาจอดดูอุบัติเหต
0: ุ
3: แล้วก็ตกลงไปด้านล่างอันนี้เสียชีวิตทั้ง2รายนะคะแล้วก็มาเคสนี้เกิดก่อนเคสนี้เกิดก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้นะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: เพิ่มเติมค่ะ

0: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้ค่ะแล้วช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันเลยค่ะ
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: ประตูรถกำลังจะ
9: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
10: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
11: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
10: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะมาดูสภาพการจราจรมีคุณผู้ฟังรายงานการจราจรไว้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนศรีสมานคุณวันชัยใช้ศรีสมานฝั่งขาออกที่มาจากทางใต้ทางด่วนศรีสมานมุ่งหน้าไปทางด้านของสวนสมเด็จรถเยอะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆสำหรับรถหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับการก็รถมากเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็จะไปกันที่ร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้ค่ะเป็นตำรวจทางหลวงสาลีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะบอกว่ามีการทำงานตรงเส้นทางสาย340บางประมาทำให้รถติดขัดมากเลยนะคะสวัสดีค่ะผู้กองคะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะผู้กอง
1: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะเป็นตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะการจราจรตรงบริเวณ
1: ตอนนี้เริ่มขี้คายแล้วครับเพรา
0: ะ
1: รถก็แบบน้อยลงกว่าเมื่อจนช่วงหลัง16:00 PMมาแล้วอ่ะมันแน่นเพราะว่ามันเป็นสุดสัปดาห์ที่มีวันหยุดต่อเนื่องด้วยเนี่ยรถจากกรุงเทพก็เดินทางออกต่างจังหวัดปริมาณมากหน่อยนึงและก็โชคดีที่ว่าไม่มีอุบัติเหตุแต่ตอนนี้มันจะไปชะลอตัวในเขตซ่อมสร้างทางระยะทาง6 กม.อ่ะที่เขตซ่อมสร้างที่มันจะต้องบีบเหลือ1ช่องทางอ่ะครับฝ
0: ั
1: ่งละ1ช่องทางเหลือเลนเดียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็อีกอย่างนึงก็คือถ้ามันมีรถบรรทุกอยู่ในช่องทางเดินรถด้วยเนี่ยรถบรรทุกเนี่ยจะเคลื่อนตัวได้ช้าก็จะทําให้รถติดสะสมมีท้ายแถวหน่อยนึงแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผมออกไปแล้วรายงานเนี่ยมันจะมีท้ายแถวประมาณ2กม.ก่อนเข้าเขตซ่อมสร้างทาง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ประมาณท้ายแถวประมาณ2กม.ตรงกม.ที่50นะครับ50ถึง50 50 58นะครับพอข้ามสะพานบางยี่หนไปแล้วเนี่ยมันก็จะช่องทางรถจะเพิ่มขึ้นเป็น3ช่องก็จะปกติครับแต่ช่วงเนี้ยช่วงหลัง1800นมานี่ก็เริ่มเบาลงแล้วครับ
0: อ๋อค่ะก็คือทางด้านของจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยคือเขาทำตลอดเวลาไหมคะหรือว่ายังไง
1: ก็จะทำเป็นช่วงกลางวันคือเขาก็ปิดอีกฝั่งหนึ่งอ่
0: ะ
1: ให้ไปเดินรถอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันจะเป็นเปิดให้สวนเล่นกันไงนึกภาพออกไหมเพราะว่าช่องทางเดินรถมันก็จะลดลงจากเดิมที่เป็นสองฝั่งชายฝั่งมันเนี่ยฝั่งกระจกสองช่องทางอ่ะจะเหลือเป็นเลนสวนกันแล้วก็จะมีสลับเบี่ยงเปลี่ยนช่องทางเป
0: ็
1: นระยะแล้วก็เป็นช่วงที่เขาสร้างสะพานด้วยสะพานตรงนั้นสะพานบางยี่หน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็จะเบี่ยงมาสะพานที่ยังไม่ได้สร้างใหม
0: ่
1: ก็จะเป็นวิ่งสวนทางกันซึ่งมาช่วงหลังเที่ยงวันมาวันนี้ก็เกิดเฉียวชนกัน4 คันก็ทำให้รถติดสะสม
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเวลาเป็นชั่วโมงกันนะพอจะขี้คายครับผมพอจะแยกรถพอจะเคลื่อนย้ายรถกัน
0: ค่ะ
1: ครับเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่สวนเล่นกันแหละรถที่จะเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือก็เข้ามายาก
0: แล้วรถติดยาว
1: จะเอาออกไปก็ออกยากครับเพราะว่ามันเป็นช่องทางสวนทางกันแล้วมีแท่งบารีเออร์เนี่ยกั้นระหว่างช่องทางเป็นรถครับผม
0: ค่ะพวกกองคะอย่างนี้เขาจะให้เป็นรีเวิร์สแบบนี้ทุกวันที่เขาทำงานเลยไหมคะ
1: อ๋อระยะเวลาซ่อมสร้างเนี่ยก็จะแล้วเสร็จอ่ะตามสัญญาแล้วก็เป็นช่วงปีหน้าปี70 ปี 2570ครับก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวถ้างานสะพานเขาเสร็จแล้วเนี่ยหมายความว่าสะพานเนี่ยเขาสร้างทั้งขาไปขากลับเนี่ยทั้งหมดมัน6 สะพานตอนนี้แล้วเสร็จไป2 สะพานแล้วยังเหลืออีก4 สะพานถ้างานสะพานแล้วเสร็จเนี่ยก็จะน่าจะดีขึ้นก็จะไปเปิดเป็นฝั่งใครฝั่งมันไปเลยวิ่งกันครับ
0: ค่ะแต่ว่า
1: ก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีกว่าเมื่อตอนที่เขาติดซ่อมสร้างตั้งปีที่ผ่านมาเพราะว่าถนนเนี่ยมันขึ้นตัวด้วยแล้วด้วยอุบัติเหตุเนี่ย200 กว่าเคส
0: แต่ว่าตอนนี้ก็จะว่าไปแล้วนี่เวลาตอนติดแน่นๆตอนช่วงก่อนหน้านี้คือท้ายยาวจนถึงตรงต่างระดับสาลีเลยไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ทางระดับพรุ่งนี้ผมคาดการว่าน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดต่อเนื่องแล้ว
0: ค่ะ
1: คุณก็จะเดินทางออกผมก็เตรียมพร้อมไปแล้ว
0: ค่ะแล้วตรงบริเวณไหนที่เขาให้เบี่ยงมาเป็นรีเวิร์สอะคะตั้งแต่ช่วงไหน
1: กม50กม50 51อะฮะ
0: มาจากสาล
1: ีข้ามสะพานสาลีไปแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: ข้ามสะพานสาลีไปก็อีกหนึ่งกม.ก็จะเป็นเข้าเขตซ่อมสร้างก็จะเบี่ยงเข้าเป็นเหลือหนึ่งช่องทางก็จะวิ่งสวนเลนกันเนี่ยมันติดแน่นอนยังไงมันก็ต้องติด
0: ค่ะ
1: ครับ เพราะว่าถ้ารถปริมาณมากเนี่ยก็จะชะลอตัวก่อนเข้าเขตซ่อมสร้างบีบจากต้องสองช่องทางมาเหลือหนึ่งช่องทางก็เริ่มติดแล้วพอรถมาเติมเยอะๆเนี่ยก็จะมีท้ายแถวคร
0: ับ
1: ผมก็จะเป็นประมาณนั้น
0: แต่ว่าพอลงจากทางด้านสะพานตรงบางยี่หนไปแล้วนี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะเลยพ้นเขตซ่อมสร้างไปก็จะวิ่งได้ตามปกติก
0: ็
1: ใช้ความเร็วได้ตามปกติครับผม
0: ได้ค่ะค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะผู้กองค่ะ
1: ได้ครับเดี๋ยวถ้ายังไงพรุ่งนี้ถ้ามันวิกฤตยังไงเดี๋ยวผมจะรายงานเข้าไปดี
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นเส้นทางทางด้านของสาย340นะบางบัวทองสุพรรณบุรีค่ะรถที่ใช้ขาออกในฝั่งทางด้านที่ไปจากต่างระดับสาลีนะคะพอลงมาจากตรงบริเวณต่างระดับสาลีเลยมาเล็กน้อยเนี่ยก็จะมีการเปิดให้เป็นช่องทางพิเศษรีเวิร์สสวนทางกับทางด้านของฝั่งขาเข้าเนื่องจากเขามีการทำทางแล้วก็ยาวออกไปเลยยาวๆไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณสะพานบางยี่หนก็คือเป็นสะพานที่จะข้ามแม่น้ำนะคะตรงจุดนี้พอเลยจากตรงด้านของสะพานบางยี่หนไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นตามลำดับตอนนี้เนี่ยณเวลานี้เลยทางด้านของผู้กองบอกว่าดีขึ้นกว่าชั่วโมงก่อนดีขึ้นกว่าเมื่อตอนช่วงเย็นเพราะว่าตอนช่วงเย็นเนี่ยรถติดยาวท้ายถึงตรงบริเวณต่างระดับตรงสาลีเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นแบบนี้อีกเหมือนกันช่วงสายๆก็น่าจะติดแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะใครที่ใช้เส้นทางตัวนี้เป็นประจำก็น่าจะทราบดีนะแต่ว่าถ้าเกิดบางคนกำลังจะใช้เส้นทางนี้เพื่อที่จะเดินทางไปที่สุพรรณบุรีอาจจะแบบว่าไม่ได้วิ่งเป็นประจำนานๆจะผ่านมาตรงนี้สักทีหนึ่งนะก็จะมาเจอรถติดแบบนี้นะคะก็ให้ทราบไปด้วยเขามีการทำทางแล้วก็มีการให้เป็นรถเนี่ยรีเวิร์สในส่วนของฝั่งขาเข้ามานะแต่ว่าพอผ่านตรงจุดที่ตรงสะพานบางยี่หนไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นตามลำดับนะคะแล้วก็มีคุณสุชานันแจ้งไว้ถนน340เส้นทางสุพรรณชัยนาทตรงบริเวณ3แยกโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชตรงจุดที่เกิดเหตุไปพอดีไปเจอต้นไม้ล้มก่อนถึงบริเวณแยกปากน้ำประมาณ2กิโลเมตรนะคะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็เลยไปอีกประมาณสัก300เมตรก็มีต้นไม้ใหญ่ล้มอีกด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็ฝนตกถนนมืดมากเลยนะคะฝากระมัดระวังด้วยเราประสานไปที่สภ.เดิมบางแล้วนะคะแล้วก็คุณชัยพลบนทางด่วนขั้นที่2ค่ะทางด่วนศรีรัตน์มาจากบางโคร่มุ่งหน้ามาทางแจ้งวัฒนะจากช่วงบริเวณด่านถนนจันทร์มาถึงทางลงสาทรฝั่งขาออกเนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นเคลื่อนตัวไปได้นะคะมีอุบัติเหตุนะคะทุนธนชัยถนนลาดพร้าวฝั่งขาเข้านะคะตรงข้ามกับยูเนียนมอลรถเก๋งรถกระบะอยู่ในช่องทางซ้ายรถติดมากเลยนะคะตอนนี้ส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะอีกจุดนึงนะคะอันนี้เป็นเส้นทางอันนี้เป็นรายงานจากทางด้านของเพจซูมระยองค่ะเป็นทางหลวงสาย3191จังหวัดระยองมาจากอำเภอนิคมพัฒนามาทางด้านของปลวกแดงตรงช่วงของบริเวณหน้านิคมปิ่นทอง6พอดีเลยเป็นรถจักรยานยนต์ค่ะไปชนท้ายรถปูนคนน่าจะเป็นคนขับรถจักรยานยนต์นะเสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุเลยค่ะจุดนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่63วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่63โดยมีระเบียบวาระพิจารณาอาทิรายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2569การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมและผู้ได้รับเหรียญรางวัลประจำปีการศึกษา2568การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติประจำปีการศึกษา2568การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประจำภาคการศึกษาที่2ประจำปีการศึกษา2568และการขอปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princessทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นพระองค์แรกตามคำกราบทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

28พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:52 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสวิทย์ซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้นครเจนีวาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายดาวเรนทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณ นครเจนีวาคณะผู้แทนถาวรไทยและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังโถงกลางพระราชทานพระวโรกาสให้นายดาเรนทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้แอมบาสเดอร์ฟอร์แฟชั่นแอนด์ดีไซน์โดยทรงเป็นพระองค์แรกที่ดำรงตำแหน่งนี้เพื่อเชิดชูพระวิสัยทัศน์และพระกรณียกิจที่สำคัญและส่งคุณค่าในการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าประเภทผ้าและงานออกแบบแฟชั่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสากลรวมทั้งเป็นต้นแบบหลักโรโมเดลที่ประสบความสำเร็จให้ไวโป้และประเทศสมาชิกอื่นๆได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและยกย่องเชิดชูพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าและเผยแพร่พระปรีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการเดินทางแห่งแรงบันดาลใจเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาการออกประชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการเดินทางแห่งแรงบันดาลใจ

เทศรวมทั้งเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและคุณค่าของการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสู่สายตานานาชาติให้รับรู้ถึงพลังความคิดสร้างสรรค์และบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการขับเคลื่อนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่สากลนิทรรศการจัดแสดงพระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพที่สร้างคุณูปการแก่เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนประกอบด้วยรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์หรือ WIPO Award for Creative Excellence ซึ่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเฝ้าถวายรางวัลเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2568เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสืบสานคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติสะท้อนผ่านผลงานทรัพย์สินทางปัญญาทั้งลิขสิทธิ์การออกแบบและเครื่องหมายการค้าดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกถวายรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์เป็นพระรูปฉลองพระองค์ชุดไทยผสานภาพรางวัลจากไวโป้และตราพระนามสรภายใต้พระจุลมงกุฎบนพื้นลวดลายผ้าลายพระราชทานลายสิริราชภัตรภรณ์โทนสีส้มนอกจากนี้จัดพื้นที่ Following the Legacy นำเสนอพระวิสัยทัศน์ที่ทรงตั้งพระทัยมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าของไทยและสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ไทยโดยพระราชทานแนวพระดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาไทยใช้ศิลปะหัตถกรรมไทยในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลพื้นที่แสดงพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ลายผ้าเพลงพระนิพนธ์และผลิตภัณฑ์แฟชั่นภายใต้เครื่องหมายการค้าสิริวัณวรีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทรงเป็นแบบอย่างของนักสร้างสรรค์ร่วมสมัยในการผสานศิลปะแฟชั่นวัฒนธรรมและนวัตกรรมเข้ากับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนส่งสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครองรวม541รายการประกอบด้วยผลงานอันมีลิขสิทธิ์227รายการสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์256รายการและเครื่องหมายการค้า58รายการพื้นที่นำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งศึกษาค้นคว้าลวดลายผ้าพื้นถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศส่งนำมาออกแบบใหม่โดยผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นและพระราชทานต้นแบบลายผ้าแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน18รายการอาทิผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีผ้าบาติกลายปาเต้ร่วมใจเทิดไทยเจ้าหญิงผ้าบาติกลายท้องทะเลไทยผ้าบาติกลายป่าแดนใต้ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญาผ้าลายดอกรักราชกัญญาและผ้าลายสิริวชิรภรณ์โดยผ้าลายพระราชทานสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กว่า 800,000 ครัวเรือนใน77จังหวัดทั่วประเทศคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 200,000 ล้านบาทนอกจากนี้ทรงพระนิพนธ์บทเพลงเพื่อใช้ในการแสดงแฟชั่นโชว์และการแสดงดนตรีโดยมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSO มีผลงานที่จดแจ้งลิขสิทธิ์จำนวน8รายการรวมทั้งเครื่องหมายการค้าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศจำนวน34ประเทศทั้งในรูปแบบการยื่นจดทะเบียนโดยตรงกับประเทศปลายทางและผ่านการยื่นจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาตริกสำหรับสินค้าและบริการในกลุ่มสินค้าแฟชั่นกลุ่มสินค้าเครื่องประดับกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มและกลุ่มธุรกิจบริการด้านการจัดกิจกรรมและการออกแบบโดยวันนี้มีการสาธิตการทอผ้าลายพระราชทานด้วยเทคนิคการจบจากกลุ่มทอผ้าชัยมหาบ้านโพนจังหวัดกาฬสินธุ์และกลุ่มทอผ้าหัสดินบ้านเทพอุดมจังหวัดสุรินทร์โดยทรงเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมช่างฝีมือและนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยในการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสร้างชุมชนให้เข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีโดยนิทรรศการนี้จะจัดถึงวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาณสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมาพันธรัสสวิตต่อ
่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องทำงานของผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกชั้น11ทรงมีพระปฏิสันถานกับนายดาเรนทังผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทาง

ปัญญาโลกเกี่ยวกับความเป็นมาและแรงบันดาลพระทัยที่ส่งสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาจากสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นทั้งนี้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นองค์การชำนาญการด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติหรือ UN ที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

0: ระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานเกียรติบัตรและทอดพระเนตรกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าวันนี้เวลา 13:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนนักแสดงละครพูดขบขัน3องค์เรื่อง Her Husband Wife หาเมียให้ผัวกิจกรรมทวีปัญญาประจำปี2569ครั้งที่2ณหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตจัดโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมด้านศิลปะการแสดงการละครให้ผู้สนใจได้ร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมบทพระราชนิพนธ์ให้คงอยู่เพื่อเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติสืบไปการแสดงละครพูดครั้งนี้เป็นพระราชนิพนธ์โดยศรีอยุธยานามแฝงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงแปลงจากบทละครภาษาอังกฤษเรื่อง Her Husband Wife ของ A.E. Thomas เมื่อปี2464วรรณกรรมที่สะท้อนถึงค่านิยมความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองโดยทรงส่งเสริมแนวคิดนี้ในสังคมไทยผ่านบทละครหลังจบการแสดงประธานช่อดอกไม้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาโต๊ะบุรินทร์ผู้กำกับการแสดงผู้กำกับศิลป์และทีมนักแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการปฏิบัติภารกิจต่างๆดังนี
1: ้วันนี้เวลา 9:42 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2568โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรจำนวน 2,165 คนสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีวิทยาลัยในสังกัดตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศโดยยึดมั่นการจัดการศึกษาที่มุ่งสร้างคนจากชุมชนกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำรับนักศึกษาจากทุกพื้นที่ให้ได้เข้าศึกษาและกลับไปปฏิบัติงานดูแลสุขภาพประชาชนในภูมิลำเนาของตนเองพร้อมกันนี้ได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตเพื่อระบบสุขภาพของประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับนานาชาติสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งการให้บริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานระดับโลกเพื่อชุมชน World Class University for Primary Care ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์คณะแพทยศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ทางนี้เพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทยมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติจากนั้นเวลา 14:32 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติซึ่งรัฐบาลไทยร่วมกับมหาเถรสมาคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติขององค์การสหประชาชาติทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับนานาชาติในการเผยแผ่และประยุกต์ใช้หลักธรรมคำสอนเพื่อแก้ปัญหาและรับมือกับความท้าทายในบริบทของสังคมโลกปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาระดับนานาชาติโดยมีผู้นำทางศาสนาคณะสงฆ์นักวิชาการและพุทธศาสนิกชนจากนานาประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานจำนวน60ประเทศรวมกว่า 1,500 รูปคนและองค์กรพุทธศาสนากว่า200องค์กรภายในงานมีการร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาพร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการนำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติ
0: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากรรณสูตรอดีตองคมนตรีวันนี้เวลา 15:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากรรณสูตรอดีตองคมนตรีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามซึ่งถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569สิริอายุ76ปีนายจรัญธาดากรรณสูตรเกิดเมื่อวันที่22สิงหาคม2492เป็นบุตรของนายปรีดากรรณสูตรและหม่อมราชวงศ์เติมแสงไขรพีพัฒน์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขา Natural Resources มหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาปริญญาเอกสาขาซูโลจีมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาต่อมาเข้ารับราชการที่กรมประมงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายพัฒนาภาคการเกษตรและประมงของไทยให้เจริญก้าวหน้าทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีเมื่อวันที่12ธันวาคม2559นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานคณะบริหารเงินกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและที่ปรึกษาสำนักงานกปร.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
1: วันนี้ที่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญไปโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหูหนวกหูตึงและเด็กพิการซ้อนหูหนวกตาบอดและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาปัจจุบันมีครูและบุคลากร92คนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน202คนที่ศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักงานองคมนตรีสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีซึ่งในวันนี้มีผู้ผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตจำนวน231คนได้โลหิตจำนวนรวม 13,950 ซีซีสำหรับการบริจาคโลหิตในโอกาสนี้มีระยะเวลา3วันระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคม2569มีผู้ผ่านการคัดกรองจำนวนทั้งสิ้น488คนได้จำนวนโลหิตรวม 215,000 ซีซีเพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปอันเป็นการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีและมีจิตอาสา
0: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creator ราชประชาซุปตาติดเลนส์โอกาสนี้องคมนตรีมอบประกาศนียบัตรแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569มีครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมอบรมจำนวน18ทีมรวมจำนวน72คนเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนและครูและเพื่อฝึกทักษะการเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์เพิ่มทักษะการสื่อสารและเรียนรู้เทคนิคการเป็นนักไลฟ์สดมืออาชีพโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอบรมให้ความรู้ในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆอาทิ TikTok พร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกทำคลิปสร้างคอนเทนต์จากการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งโครงการมีความคาดหวังให้เด็กรุ่นใหม่ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เป็นนักเล่าเรื่องมีทักษะการผลิตคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียและเป็นอีกเส้นทางอาชีพได้ในอนาคตหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นจังหวัดปราจีนบุรีนายวัชระกันนิกาและคณะโรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสนามพรานวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดดอนโพทองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดอีแงวจังหวัดจันทบุรีวัดบางกระเจ้าวัดคูธรรมสถิตวัดปฐุมคณาวาสและวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาโดยวันนี้พระวชิราวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอิทธิบาทกถาว่าด้วยอิทธิบาททำให้อายุยืนเวลา 14:30 นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยสมาคมศิษย์วังหลังวัฒนามูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคริสตจักรวัฒนาและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาประกอบด้วยวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีโสดาวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลจังหวัดเชียงใหม่และวัดพุทธชินวงศ์วนารามจังหวัดปทุมธานี ส่วนเวลา 17:00 น.บริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนโรงเรียนเซนคาเบียนและบริษัทวสันสตูดิโอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระสิงห์วัดกู่คำวัดเทพประสิทธิ์จังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านโซวัดเมืองชุมจังหวัดพะเยาวัดเขาลอยจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรม8รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจบกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569จะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์เหนือราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังมีข้อความจากทางด้านของทางการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA เขามีการแจ้งเขาจะมีการปิดการจราจรนะคะซึ่งการทำงานของเจ้าหน้าที่ทาง MEA เนี่ยเขาจะปิดการจราจรใน2ช่องทางบริเวณทางขาเข้าอาคารพาณิชย์นะคะเยื้องกับทางเข้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใส่น้อยนะคะซึ่งในส่วนของการทำงานตรงนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณถนนบางกรวยใส่น้อยนะคะช่วงถนนใส่น้อยบ้านคลองนาหมอนแล้วก็ถนนใส่น้อยลาดบัวหลวงจังหวัดนนทบุรีนะคะเขาทำงานกันมาตั้งแต่วันที่28นะก็คือเมื่อวานนี้แล้วก็จะทำอาจจะปิดไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะเพื่อที่ทำการคืนสภาพผิวจราจรถาวรตามโครงการสายใต้ดินซึ่งก็คาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรได้ในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะในเวลา5นาฬิกาแล้วก็อีกเส้นทางนึงที่ปิดอันนี้ก็ยังอยู่ในเส้นทางทางได้ของบางกรวยไซน้อยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอีกจุดนึงก็คือที่บริเวณจุดกลับรถหน้าร้านส้มตำเจ๊ปากแดงจะทำงานกันตั้งแต่วันที่30นะก็คือคืนวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่6กรกฎาคมค่ะเพื่อดำเนินการคืนสภาพผิวการจราจรเป็นการถาวร นะคะในโครงการสายใต้ดินคาดว่าสามารถเปิดการจราจรได้ในวันที่6กรกฎาคมเวลา5นาฬิกานะคะบนทางด้านของถนนบางกรวยไซน้อยนะคะจุดแรกนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็อยู่ที่ตรงบริเวณขาเข้าอาคารพาณิชย์เยื้องทางเข้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไซน้อยนะคะอันนี้ทำงานกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแล้วก็ทำไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือที่บริเวณจุดกลับรถหน้าร้านส้มตำเจ๊ปากแดงอันนี้จะเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมนะคะไปจนถึงวันที่6กรกฎาคม30พฤษภาคมขออภัยตรงบริเวณจุดกลับรถหน้าร้านส้มตำเจ๊ปากแดงเนี่ยเขาจะปิด2ช่องทางตั้งแต่30พฤษภาคมจนถึงวันที่6กรกฎาคมนะคะก็เป็นเส้นทางที่เขาแจ้งประชาสัมพันธ์กันเข้ามานะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรามากันที่สภาพการจราจรนะมีคุณผู้ฟังแจ้งการจราจรเอาไว้นะคะก่อนหน้านี้มีทางคุณเดี๋ยวนะครับ มีทางด้านของคุณชัยแจ้งเข้ามาบอกว่าผลโยธินฝั่งขาออกที่มาจากบริเวณแยกซอยเสนามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเกษตรค่ะการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็เพิ่มเติมมาด้วยบ่อรถติดตรงบริเวณแยกเสนาสอบถามไปที่สน.ผลโยธินบอกว่ารถมากอย่างเดียวเลยนะคะเป็นผลโยธินฝั่งขาออกแล้วก็คุณวันใช้บนทางด่วนขั้นที่1มาจากต่างระดับบางโคล่นะคะมุ่งหน้ามาทางสะพานพระราม9สะพานพระราม9นะคะเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9มีรถเมย์ปรับอากาศสาย140จอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทราบว่าตกลงเป็นอุบัติเหตุนะเมื่อตอนช่วง2ทุ่มเป็นอุบัติเหตุรถเมย์กับรถกระบะชนกันตอนนี้เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะคะแล้วก็บนสะพานพระราม8คุณอมรแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าสะพานพระราม8ฝั่งขาเข้าช่วงทางลงสะพานพระราม8มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกจปร.ไฟส่องสว่างนั้นดับมืดมากเลยนะคะตรงจุดนี้แจ้งเข้ามาเราสอบถามไปที่การไฟฟ้าวัดเลียบบอกว่าไฟส่องสว่างทางไฟส่องสว่างไฟส่องทางเนี่ยมันดับรถแบ็คโฮเนื่องจากว่ารถแบ็คโฮเนี่ยไปขุดถนนแล้วก็ไปโดนสายไฟใต้ดินเข้าตรงบริเวณช่วงปากซอยหลานหลวงซอย3ทำให้ไฟส่องสว่างและมันดับนะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขอยู่นะคะเป็นตรงช่วงที่ลงมาจากสะพานพระราม8มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกจปร.นะขอบคุณมากเลยนะคุณอมรที่แจ้งเข้ามาใครใช้เส้นทางตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็คุณสมชายใช้ถนนลาดพร้าวฝั่งขาเข้าค่ะที่มาจากบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้ามาแยกลาดพร้าวเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะบอกว่าช่วงตรงข้ามยูเนียนมอลล์มีร้านอาหารเยอะแล้วก็รถก็มาจอดในช่องทางซ้ายด้วยเลยทำให้รถติดขัดด้วยนะคะแล้วก็คุณหนุ่มใช้ลาดพร้าววังหินฝั่งขาเข้าตรงบริเวณหน้า ห้างพลาซ่าลากูนมุ่งหน้ามาทางด้านของวัดลาดพร้าวช่วงนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็ที่บริเวณเพิ่มเติมมาด้วยบอกว่าช่วงบริเวณแยกลาดพร้าววังหินซอย61สัญญาณไฟจราจรที่จะเลี้ยวขวาไปทางด้านของเข้าซอยไปลาดพร้าววังหิน61เนี่ยบอกว่าไฟเขียวแค่3วินาทีเห็นมาตั้งแต่ตอนช่วง4โมงเย็นแล้วนะคะตอนนี้รถติดยาวไปถึงตรงแถวๆโลตัสวังหินแล้วนะคะเป็นทางด้านของซอยลาดพร้าววังหินนะคะตรงสัญญาณไฟที่ลาดพร้าววังหิน61นะตรงจุดนี้บอกว่าไฟเขียว3วินะเห็นมาตั้งแต่ตอนช่วงเย็นแล้วค่ะใครไปทันบ้างผ่านทางด้านของแยกตรงนี้นะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมอุบัติเหตุมาจากคุณยมพยายังใช้ทางด่วนขั้นที่2นะคะช่วงที่มาจากด่านหัวลำโพงมุ่งหน้ามาทางลงอุรุพงศ์ฝั่งขาออกก่อนถึงทางลงอุรุพงศ์ประมาณ500เมตรมีรถเก๋ง2คันชนกันในช่องทางซ้ายการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเข้าใจว่าจุดนี้น่าจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วนะคะเพราะว่าคุณยมพยายังแจ้งมาเมื่อตอนช่วง2ทุ่มนะคะที่ผ่านมาเป็นอุบัติเหตุบนทางด่วนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะเราจะมาที่อีกเรื่องหนึ่งเมื่อตอนช่วงที่ต่อเวรกับคุณเสมาก็มีเรื่องดีๆก็คือเรื่องที่มีคุณผู้ฟังเนี่ยแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมแผงลอตเตอรี่เอาไว้บนรถแท็กซี่นะแล้วเรื่องราวการติดตามเนี่ยก็ผ่านมาทางด้านของจส.100ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพิ่มเติมแล้วกันนะว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการนำเอาแผงลอตเตอรี่ไปคืนให้กับเจ้าของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามีสายของคุณวาปีประกรณ์นะเป็นคนขับรถแท็กซี่ที่นำเอาแผงลอตเตอรี่ไปคืนให้กับทางด้านของเจ้าของโดยฝากไว้ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคุณวาปีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณวาปีตอนนี้กลับเข้าบ้านหรือยังคะเนี่ยเดี๋ยวถามก่อน
1: ยังไม่กลับเข้าบ้านนะแต่จอดอยู่ข้างถนน
0: อ๋อค่ะคุณวาปีเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงพอเอาที่เท่าที่จำได้ก่อนที่จะมาเจอแผงลอตเตอรี่ตรงนี้ค่ะว่าไปรับผู้โดยสารคนนี้มาจากที่ไหนยังไงบ้าง
1: เท่าที่จำได้รู้สึกจะรับที่พระรามเก้าครับก็บอกว่าจะมาที่ติดออซีซันอยู่ถนนวิทยุครับ
0: ค่ะ
1: ตอน
0: กี่โมงครับประมาณ
1: 4-5 กว่าๆคือ 6 โมง
0: เช้ามืดเลย
1: เช้ามืดเลยครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็ผมตอนเขาขึ้นมาผมก็เห็นอยู่ว่าถืออะไรขึ้นมาไม่รู้กล่องสีดำๆขึ้นมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ดำๆผมก็นั่งพอมาถึงที่จุดหมายเขาก็ลงไปแล้วก็ปิดประตูผมก็สตาร์ทเขาก็ออกมาเลย
0: เขามากันกี่คนผู้โดยสารกี่คนคะ
1: คนเดียว
0: ผู้หญิงเนาะใช่ไหมฮะ
1: ผู้หญิงอายุประมาณ20กว่านี่แหละ
0: ค่ะ
1: คนอ้วนหน่อย
0: ค่ะแล้วก็คือลงจากรถไปคือเดี๋ยวนะไอ้ที่บอกว่าถือขึ้นมาบนรถด้วยดำๆอันเนี้ยมันเป็นลักษณะยังไงเราเห็นไหมเห็นชัดไหมฮะ
1: มันเป็นไอ้เขาเรียกว่าซองสีดำนะเป็นซองผ้าสีดำเป็น
0: คลิ
1: ปด้วย
0: ค่ะ
1: ผมก็นึกว่าเป็นรูปพระเจ้าอยู่หัวรูปราชินีที
0: ่
1: นึกว่าเป็นรูปภาพอะไรพวกน
0: ี้
1: นะผมคิดว่าเป็นแบตเตอรี
0: ่ค่ะแล้วเขาวางไว้ตรงไหนอะคะ
1: วางไว้หลังข้างหลังไงวางไว้ข้างๆเขาแหละ
0: ก็คือข้างหลังคนขับข้างหลังคุณวาปี
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะแต่แล้วพอเขาลงมาคุณก็ขับรถออกไปเลย
1: ใช่เขาปิดประตูแล้วไงลงไปแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ค่ารถประมาณ80 บาทนี่แหละลงไปเขาก็ปิดประตูผมก็ออกมาเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาถือลงไปหรือไม่ถือลงไปผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้มอง
0: ค่ะแล้วอันนี้คือรับผู้โดยสารอันนี้เสร็จแล้วก็ส่งเสร็จเข้าบ้านเลยไหมฮะหรือว่ายังไง
1: ได้ใช่คนสุดท้ายครับ
0: ค่ะ
1: รับคนสุดท้ายเพราะว่าผมต้องมีธุระที่จะไปต่อไงพอไปถึงอู่ทีนี้ผมคือจะรถไปเปลี่ยนอีกคันนึงไงพอเปิดประตูเข้ามาอ้าวมันมีอะไรสีดำๆอยู่ข้างหลังกระเป๋าอะไรดำๆข้างหลังก็เลยไงดูอ้าวลอตเตอรี
0: ่
1: ผมก็เลยลอตเตอรี่ผมก็เลยสตาร์ทรถกลับไปคืนเพื่อจะไปคืนเขาอยู่ตรงออซีซันตึกออซีซัน
0: แล้วเดี๋ยวนะคุณระปีแล้วอู่อยู่ตรงไหนไกลกับที่ส่งเขาไหม
1: อ๋ออยู่เทียนทะเลซอย7คร
0: ับ โอ้ก็ไกลอยู่นะ
1: ไกลครับไกลประมาณ2อ่ะไกลมาก
0: ค่ะ
1: คร
0: ับแล้วยังไงพอเห็นเสร็จปุ๊บนี่รีบแบบมาไม่คืนรถแล้วไม่เปลี่ยนรถแล้วเอาขับกลับไปที่เดิมเลย
1: ครับไปที่เดิมคร
0: ับ
1: เพื่อจะแต่งนะครับผมใช้เวลานานนะรถมันติดด้วย
0: ประมาณ7โมงเช้าด้วยเนาะ
1: ตอนเช้าวันนี้ไปเกือบ3โมงครึ่งนึกว่าน้องเขาจะนั่งกลัวน้องเขานั่งร้องไห้ไงไปถึงผมก็วนรอบตึกไม่เห็น
0: ค่ะ
1: ผมก็เลยว่าจะไปสถานีตำรวจพอดีมันสายแล้วไงผมต้องมารับคนลูกค้าประจำที่พุทธมณฑลสาย5
0: โอ้โหค่ะ
1: ผมก็เลยยังไม่เข้าตอนเช้าวันนั้นยังไม่เข้าผมก็เลยมาตอนเย็น
0: ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาคุณเดี๋ยวนะก็คือว่าพอเรามาวนหาเสร็จก็คิดว่าคงไม่เจอแล้วแหละตอนนั้นเนี่ยเรามีภารกิจเราต้องไปรับลูกค้าต่ออีกคนนึงเราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวคนนั้นเย็นกลับมาอีกทีนึงอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็ไปรับลูกค้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงทำไมถึงเอาไปส่งไปที่ตำรวจครับได้วนกลับมาดูที่จุดเดิมไหม
1: ผมก็เลยคิดว่าจะทำยังไงจริงๆแล้วผมนึกครั้งแรกตอนแรกเพราะว่าจะไปจอสอ100แต่ผมไม่รู้ว่าจอสอ100อยู่ตรงไหน
0: อ๋อค่ะก็จริงๆก็ไม่ไกลจากวิทยุมานี
1: ่
0: ค่ะ
1: ทีนี้ผมก็เลยว่าไปสถานีตำรวจดีกว่าไปถามเขาดูว่ามีคนมาแจ้งลอตเตอรี่หายไหม
0: ค่ะ
1: ผมก็เลยไปที่สอนอลุมพินีที่ตำรวจเขาก็ไปถามตำรวจว่ามีคนมาแจ้งลอตเตอรี่หายหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ประมาณกี่โมงครับก็บอกว่าประมาณไม่เกิน7โมงนะถ้ามีคนมาแจ้งไม่เกิน7โมงก็เช็คให้แป๊บเดียวก็รู้ว่ามีคนมาแจ้งไว้จริง
0: ๆอ๋อมีคนมาแจ้งไว้ด้วย
1: ใช่เขาแจ้งไว้แล้ว
0: ค่ะแล้วยังไงต่อคะ
1: แล้วทีนี้พอแจ้งไว้เขาก็ตำรวจเขาก็เอาเบอร์โทรเบอร์อะไรให้ผมโทรติดต
0: ่อ
1: ให้มารับไอ
0: ลอตเตอรี่
1: ผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาแฟนเขาโทรมาบอกว่าเอามาส่งตรงนี้ได้ไห
0: ม
1: ไปส่งที่ฟูบอลซอย27แยก37ตึก18เรียบเนี้ยก็ไปส่งครับทุกคืนนั้นเลยครับ
0: กี่โมงคะตั้งกี่โมง
1: ประมาณสักเกือบเที่ยงคืนนะยังไม่ถึงเที่ยงคืนหรอก
0: อ๋อแล้วเขาตอนที่เราเข้าไปที่โรงพักอะค่ะตอนกี่โมงอะคะ
1: อ๋อเข้าไปโรงพักก็ประมาณสักประมาณเกือบ2ทุ่มอะฮะ
0: อ๋อก็มืดแล้วเหมือนกัน
1: ใช่เกือบ2ทุ่มแล้ว
0: ค่ะก็พอดีว่าติดต่อกับทางด้านของเจ้าของได้ก็คือคุณแพมใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ค่ะก็ติดต่อได้แล้วเขาแล้วคุณแพมก็เลยให้เอาแผงลอตเตอรี่เนี่ยไปส่งให้ที่บ้านที่ครูบอล
1: เพราะว่ามันเยอะมากครับประมาณพันกว่าฉบับมั้ง
0: ก็คือปกติเราจะเห็นเป็นแบบแผงยาวๆใหญ่ๆก็คือแบบข้างในเปิดมาก็คือจะมีลอตเตอรี่ที่เขาติดเอาไว้บนแผงหมดเรียบร้อยแล้วอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: อืมค่ะแล้วเราก็เดินทางไปถึงไปส่งให้กับถึงมือคุณแพมเลยใช่ไหม
1: ใช่18ครับถามก็บอกว่าขอเช็คลอตเตอรี่นิดนึงนะว่ามันอยู่กับแม่บอกโอ้ไม่ได้แก่เลยลูกไม่ได้แก่หรอกล
0: ู
1: กแง้มดูเอามาให้เลย
0: ค่ะ
1: เราก็เช็คดูก็บอกโอ้ครบหมดทุกฉบับ
0: ค่ะแล้วตอนนั้นพอส่งคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรากลับเลยไหมหรือว่ายังไง
1: กลับเลยครับ
0: กลับเลยใช่ไหม
1: เร
0: ีย
1: บร้อยก็เราเช็คเรียบร้อยว่าครบแล้วผมกลับเลยผมกล
0: ับ
1: เลย
0: ถ้างั้นเดี๋ยวคุณตอนนี้เนี่ยดิฉันมีสายของคุณแพมคุณวาปีเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณแพมคุณเจ้าที่เป็นเจ้าของแผงลอตเตอรี่พร้อมๆกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวคุยพร้อมกันเลยนะคุณแพมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณแพมตอนนี้อยู่ที่บ้านเหรอคะอยู่บ้านใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเพิ่งไปขายหวยมาค่ะ
0: เพิ่งกลับเข้าบ้าน ค่ะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: คุณแพมถามนิดนึงเมื่อสักครู่คุณราปีอ่ะเขาเล่าให้ฟังแล้วว่าคุณแพมมาลงจากรถเสร็จปุ๊บเดินไปเลยเปิดประตูปุ๊บเลยเดินนึกยังไงทำไมถึงไม่เอาแผงลอตเตอรี่ลงไปด้วย
2: อ๋อมันถือหลายอย่างค่ะแบบว่ามันจะมีกระเป๋าเป้แล้วก็กระเป๋าตังค์แล้วก็ไอ้ขวดน้ำด้วยค่ะมันก็เลยแบบเหมือนเท้าด้วยแหละค่ะมันเท้ามากก็เลยแบบเบลอๆหน่อยค
0: ่
2: ะ
0: แล้วคือมาขายตรงนี้เป็นประจำเหรอคะหรือว่ายังไง
2: นานๆจะไปรอบค่ะตามตลาดค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อค่ะ
2: ตามรอบที่จะจองล็อกได้อ่ะค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแล้วเรารู้ตัวได้เมื่อไหร่รู้หลังจากลงจากรถมานานไหมกว่าจะรู้ตัวเอาแผงลอตเตอรี่ฉันไปไหน
2: ไม่นานค่ะ
0: ค่ะ
2: ช่วงกำลังขึ้นตรงออซีซั่นเลยค่ะตัดบันไดเลยค่ะ
0: ค่ะแล้ว
2: รู้สึกว่าตัวมันลงโล่งมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง
0: อือหือค่ะ
2: ก็เลยแพง
0: แล้วทำยังไงตอนนั้นใจแบบใจหายตกวูบเลยไหม
2: โอ้โหที่ตอนนั้นนั่งแบบหันไปแล้วไม่เจอวิ่งหาคุณลุงรปภก่อนเลย
0: เข่าอ่อนเลยไหมตอนนั้น
2: ใช่ทีแรกหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้คืนเลยนะ
0: ค่ะ
2: จริงๆโอ้โหแบบรู้สึกแบบโอ้โหเป็นแสนนะพี่
0: อันนี้คือมูลค่ารวมเบ็ดเสร็จเป็นแสนเลยใช่ไหมคะ
2: แสน14,000กว่าเลยค่ะ
0: โอ้พึ่งไปรับมาเลยมาขายงวดนี้หรือว่าขายมาหลายวันแล้วสำหรับแผงนี
2: ้ขายมาสักพักแล้วค่ะแผงอาจจะลงประมาณ200,000กว่าพี่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นแผงใหญ่อะค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ขาดไปสักพักนึงแล้วค
0: ่
2: ะช่วงนี้ก็เลยกำลังเร่งเอาออก
0: แล้วตอนนั้นเนี่ยพอรู้ตัวเสร็จเรียบร้อยลงมาหวังไหมว่าจะเจอรถแท็กซี่เขาวนกลับมาไหมหรือว่ายังไง
2: ใช่ค่ะหนูก็คิดว่าคุณน้าเขาต้องเขาน่าจะเห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
2: หรือไม่ก็น่าจะแบบมีแกไปรับคนอื่นขึ้นไหมใช่ไหมคะแล้วคนอื่นก็น่าจะเห็นแล้วก็น่าจะทักว่าเออมีผมอะไรอย่างเงี้ยแกก็น่าจะนึกได
0: ้แล้วแต่ว่านั่งรอที่เดิมไหมตรงที่เราลง
2: ใช่ค่ะนั่งรอที่เดิมประมาณเกือบชั่วโมงค่ะก็ไม่เห็นเลยแล้วก็จนแบบว่าอุ้ยต้องแจ้งความแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือต้องเร่งแจ้งความให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยต้องไปสอนอค
0: ่
2: ะ
0: ก็ไปสอนอโทษนะคะตอนที่ไปสอนอนี่คือเรามีความหวังไหมว่าจะได้คืน
2: ทีแรกรู้สึกว่าไม่มีแล้วค่ะแต่พอไปเจอคุณลุงแท็กซี่อีกคนนึงนะคะที่พาเราไปสอนอเขาบอกอีโน่ได้แน่นอนเขาบอกถ้าหายในแท็กซี่ได้แน่นอนเดี๋ยวคุณลุงจะพาทำนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พาหนูไปถ่ายกล้องว่ามีกล้องตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อเรียกรถแท็กซี่อีกคันนึงไปสอนอแล้วลุงคนขับก็บอกว่ากลับได้ถ้าลืมบนรถแท็กซี่นี้ได้คืนแน่นอนสบายใจได้
2: ใช
0: ่
2: ใช่
0: ใ
2: ช่ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ได้จริง
2: แล้วก็ยังโทรมาถามอยู่นะคะว่าถ้าหนูเดินเรื่องอะไรไม่เป็นนะบอกลุงเลยนะลุงคงจะพาทำอะไรอย่างเงี้ย
0: ใจดี
2: แต่เขาบอกว่าได้คืนแน่นอน
0: ลุงคนนั้นชื่อลุงอะไรฮะได้ถามชื่อมาไหม
2: ไม่ได้ถามค่ะแต่หนูมีเบอร์โทรเขามา
0: ค่ะ
2: เขาก็โทรมาถามเรื่อยๆแต่หนูก็บอกว่าได้นะเขาบอกว่าเห็นไหมบอกแล้วลุงบอกว่าถ้าหายในแท็กซี่มันได้คืนแกบอก
0: เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ฝากเบอร์โทรศัพท์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วมีตำรวจหรือใครติดต่อไป
2: อ่ะคุณตำรวจค่ะพอหนูไปแจ้งความอะไรเสร็จจะมาดูกล้องอะไรเสร็จแต่นั้นอ่ะเขาก็ยังไม่ได้ค่ะเพราะเห็นรถก็จริงค่ะแต่ว่าอะไรนะรหัสข้างรถแล้วก็ทะเบียนรถเบอร์ไปหมดเลยค่ะมองไม่เห็นเลยใช่
0: ค่ะแล้วมารับสายตำรวจอีกทีหนึ่งที่ได้รับข่าวดีตอนประมาณกี่โมงคะ
2: ตอนประมาณ2-3 ทุ่มเนี่ยค่ะสองทุ่ม
0: สองทุ่ม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็
2: เขาก็โทรมาบอกว่ามีพลังงานดีเอาเจอแผงลอตเตอรี่แล้วนำมาคืนอะไรอย่างเงี้ยสุดคิดเลย
0: กรี๊ดเลยใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวอยากจะให้คุณแพมอ่ะถึงแม้ว่าจะรับแผงลอตเตอรี่คืนแล้วแต่อยากให้คุณแพมเนี่ยขอบคุณทางด้านของคุณลุงวัปปีที่เป็นคนขับรถแท็กซี่สีชมพูค่าน้ำเงินททหารหอหีบ806ขอบคุณตรงนี้อีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะคุณลุงอยู่ในสายคุณวัปปีค
2: ุ
0: ณว
2: ั
0: ปป
2: ีคะได้ค่ะ
0: เชิญเลยค่ะ
2: คุณลุงหนูขอบคุณมากเลยนะโหหนูทำไมได้คืนเอาโอ้โหเป็นแสนเลยเนาะ
1: ว่าหนูนั่งร้องไห้ลุงกลับไปหาแล้วลุงวนไปรถไปครับเจอหนูไง
2: อ๋อแต่มันน่าจะเป็นช่วงแบบว่าเฉียดๆกันนะคะหนูก็วิ่งเข้าวิ่งออกออซีซั่นนะคะเพราะแบบว่าขอดูกล้องเขาด้วยอะไรด้วยน่าจะเฉียดกันนะคะน่าจะคาดกันช่วงใช่ค่ะแต่ขอบคุณคุณลุงมากเลยแต่รู้สึกว่าที่ได้หนูแค่คิดแล้วนะคะคุยกับทุกคนแล้วว่าคุณลุงอ่ะน่าจะเหมือนว่าวิ่งงานกลางคืนวิ่งรถกลางคืนเพราะว่าเหมือนคุณลุงอ่ะเหมือนเหนื่อยล้าแล้วตอนเช้าพ่อหนูอ่ะเคยนั่งรถตอนเช้าใช่ไหมบอกแท็กซี่เขาเริ่มต้นใหม่เขาก็จะตัวหอมๆใช่ไหมคะอาบน้ำเริ่มแต่คุณลุงอ่ะเหมือนกลางคืนหนูก็บอกเพราะว่าคุณลุงอ่ะแบบช่วงกลางวันเงียบไปเลยใช่ไหมคะนอนใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะตอนนี้ค่ะ ตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็คือได้ครบหมดทุกอย่างคืนครบหมดทุกอย่างเลยนะต้องขอบคุณวันหลังก็ถ้าเกิดว่าเดินทางเช้าๆนะอย่าเบลอนะแค่คุณแพม
2: ใช่ค่ะหนูก็เบลอจริงหนูก็ยอมรับแบบว่ามันตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งรถเข้าไปขายในกรุงเทพค
0: ่
2: ะ
0: ได้ยังไง
2: ตอนนี้หนูพักอยู่ครูบอยแต่ก็ขอบคุณคุณลุงมากจริงๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะคุณลุงเป็นคนที่นิสัยดีมากเลยนะพูดถึงว่านะค
0: ุ
2: ณลุงไม่แบบว่าแค่แง้มกระเป๋าหนูดูเฉยๆนะหนูเท่าที่หนูดูเพราะว่าหนูเก็บแผงของหนูหนูรู้ว่าหนูเก็บยังไงใช่ไหมคะค
0: ุ
2: ณลุงแค่แง้มดูตรงกระเป๋าอ๋อมันคืออันนี้ก็คือไม่ดูอีกแล้ว
0: ค่ะยังไงค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทั้งสองท่านนะทั้งคุณแพมแล้วก็คุณวาปีเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องดีๆผ่านทางจอสร้อยนะคะค่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะที่มีเรื่องราวดีๆผ่านเข้ามาทางจอสร้อยอีกหนึ่งเรื่องนะคะสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับ DSI รอปิดสมัยประชุมสภาออกหมายเรียกส.ส.ชนภัทรมาแจ้งข้อหาคดีอ้างยี่เพิ่มสักครู่กลับมาติดตามครับ

ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: โฆษก DSI ยืนยันต้องรอปิดสมัยประชุมสภาก่อนออกหมายเรียกส.ส.ชนพัฒน์รับทราบข้อหาเพิ่มคดีเว็บพนันออนไลน์ตามคำสั่งอัยการสูงสุดหลังสภาโหวตแม่อนุญาตส่งตัวระหว่างการประชุมคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
5: พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันต้องรอให้ปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะออกหมายเรียกนายชนพัฒน์นาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในคดีเว็บพนันออนไลน์และฟ้องเงินตามคำสั่งของอัยการสูงสุดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ308เสียงไม่อนุญาตให้ส่งตัวไปดำเนินคดีระหว่างสมัยประชุมโดยข้อกล่าวหาเพิ่มเติมประกอบด้วยฐานความผิดอ้างยี่และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากการขยายผลพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงต่างประเทศอย่างไรก็ตามหากเจ้าตัวสละสิทธิเอกสิทธิคุ้มครองส.ส.และเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยตนเองก็สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนโดยคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษมีผู้ต้องหารวมทั้งหมด27รายในความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์และฟ้องเงินก่อนหน้านี้นายชนพัฒน์เคยเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแล้วและเคยได้รับการประกันตัวจากศาลส่วนข้อกล่าวหาใหม่เป็นไปตามคำสั่งอัยการสูงสุดภายหลังพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงเครือข่ายข้ามชาติขณะเดียวกันดีเอสไอจับคุมผู้ต้องหาในคดีได้แล้ว1รายซึ่งเป็นแอดมินหญิงส่วนผู้ต้องหารายอื่นอยู่ระหว่างหลบหนีในต่างประเทศและได้ประกาศสืบจับทั้งหมดแล้วพงษ์ลภีประพฤติดีรายงาน
4: กองทัพเรือเปิดภาพสด3จุดผ่านแดนให้ประชาชนพิสูจน์ข้อเท็จจริงยืนยันด่านยังปิดตลอดแนวโปร่งใสและตรวจสอบได้คุณธพลรัตน์ขันธาวินหุรายงานครับ
6: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์บางเพจเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงว่ากองทัพเรือเปิดให้มีการเดินทางและขนส่งสินค้าข้ามชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดนั้นกองทัพเรือขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากข้อเท็จจริงโดยตรงสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองโดยกองทัพเรือได้เผยแพร่ภาพสดจากประตูจุดผ่านแดนถาวรทั้งหมด3แห่งในความรับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้แก่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและจุดผ่านแดนถาวรบ้านหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผ่านช่องทางเฟซบุ๊กโฆษกกองทัพเรือเพื่อให้ประชาชนได้เห็นภาพว่าด่านชายแดนยังคงอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดทั้งนี้กองทัพเรือยังคงดำเนินมาตรการควบคุมชายแดนตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดโดยการผ่านเข้าออกในพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: กระทรวงสาธารณสุขดีอาร์คองโกเปิดเผยตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาอยู่ที่121คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่จำนวน 1,077 คนส่วนผู้เสียชีวิตรายใหม่ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อดังกล่าวอยู่ที่17คนรวมยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่จำนวน246คนขณะเจ้าหน้าที่ประเมินว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้สำหรับไวรัสอีโบลาที่ระบาดในดีอาร์คองโกล่าสุดนี้เป็นสายพันธุ์บุนดิบูโจซึ่งต่างจากสายพันธุ์ซาอีที่เคยระบาดในดีอาร์คองโกก่อนหน้านี้และมีวัคซีนป้องกันโรคในขณะที่ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยาที่ได้รับการอนุมัติสำหรับสายพันธุ์บุนดิบูโจแต่ศูนย์ควบคุมโรคแห่งแอฟริการะบุว่ากำลังพัฒนาวัคซีนและคาดว่าจะมีใช้ภายในสิ้นปี2569นี้
7: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อกรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.อิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ช่วงนี้21:08 น.นะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังมีสภาพการจราจรที่คุณยมพยายังฝากไว้นะคะบนถนนกำแพงเพชร2ในฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณต่างระดับรัชวิภามุ่งหน้ามาที่ขนส่งหมอชิดสายใหม่ขออภัยขนส่งหมอชิดใหม่นะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันเคลื่อนตัวได้นะคะบนทางด้านของกำแพงเพชร2รถเยอะเหรอฮะตอนนี้แล้วก็คุณต่อค่ะใช้บนทางด่วนขั้นที่2ด่วนศรีรัตน์มาจากทางขึ้นอโศกมุ่งหน้ามาต่างระดับมักกะสันจุดนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวจะต่อเนื่องไปได้ช้าๆสลับกับหยุดชะงักหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้บนทางด่วนทางด่วนขั้นที่2ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของทางด่วนขั้นที่1นะคะแล้วก็พอเข้ามาทางด้านของทางด่วนขั้นที่1เดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยสภาพการจราจรคิดว่าน่าจะหลายๆเส้นทางน่าจะดีขึ้นแล้วนะสำหรับรถที่มาโอ้โหรถบนทางด่วนนี้ก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะทางด่วนขาออกทางฝั่งทางด่วนศรีรัตน์เนี่ยนะคะส่วนทางด่วนตรงช่วงของต่างระดับบางโคร่นะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของจากทางแจ้งวัฒนะมุ่งหน้ามาทางด่วนขั้นที่1ตรงจุดนี้การจราจรตอนนี้เนี่ยถือว่าอาจจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณตรงช่วงของต่างระดับตรงจุดที่คุณต่อใช้เส้นทางตรงนี้ที่บอกว่าขึ้นมาจากอโศกที่จะมุ่งหน้ามาที่ตรงบริเวณต่างดับมักกะสันนะคะที่จะมีการจราจรค่อนข้างที่จะเนี่ยหนาแน่นสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าตอนนี้น่าจะใช้การได้แล้วเนาะทางฝั่งทางด้านของที่มาจากทางด้านอโศกนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านในตอนนี้นี่ดีขึ้นแล้วก็จะมีชะลอตัวตรงบริเวณทางต่างดับตรงนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุจากทางด้านกรมทางหลวงถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกค่ะจากต่างระดับปทุมเสนามุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแม่น้ำตรงกิโลเมตรที่75นะคะเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วง 19:50 น.รถเทรลเลอร์ค่ะไปชนแบรีเออร์แล้วก็กีดขวางทุกช่องทางเลยแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเป็นคนได้รับบาดเจ็บตอนนี้เนี่ยนำส่งไปที่โรงพยาบาลบางปะอินแล้วเป็นน่าจะเป็นคนขับรถนะคะบาดเจ็บ1รายแล้วก็การจราจรตอนจุดที่เกิดเหตุเนี่ยรถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะเป็นอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วง 19:50 น.ที่บริเวณเส้นทางกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะหลายเส้นทางก็น่าจะคลี่คลายกันไปแล้วนะคะส่วนเรื่องของสภาพอากาศตอนนี้เนี่ยเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำเวลา 21:00 น.ไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ฝนผลกลุ่มใหญ่ๆที่ก่อนหน้านี้ที่มาจากแถบทางด้านของราชบุรีนครปฐมแถบนั้นเนี่ยไม่ได้เข้ามาในกรุงเทพชั้นในนะก็ผ่านไปละนะในส่วนของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะคะ

0: นี่เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะมากันที่คุณผู้ฟังคะเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะสำหรับใครที่สำหรับในกลุ่ม LGBTQ+ เนี่ยนะคะจะทราบดีว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่เขาจะเป็นเดือนแห่งต้องเรียกว่าเป็นเดือนเป็น Pride Month หรือว่าเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งในส่วนของการจัดกิจกรรมดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนคงจะจำได้นะเพราะว่าก็มีการจัดกิจกรรมในประเทศไทยเนี่ยพร้อมๆกันหลายๆจุดเลยทีเดียวนะคะซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเขาก็จะมีการจัดงานในเทศกาล Pride Month เนี่ยนะคะโดยงานเนี่ยนะคะเขาจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมเพราะว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเป็นเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครก็มีการจัดงานในต่างจังหวัดในแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีการจัดงานด้วยเช่นเดียวกันถ้าดิฉันจำไม่ผิดเชียงใหม่ขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีงานด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานBangkok Pride Month Parade Bangkok Pride Parade 2026นะซึ่งเป็นการจัดงานที่คิดว่าถ้าคนที่ติดตามตั้งแต่ปีก่อนๆแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าในส่วนของกิจกรรมพาเลตเนี่ยโหมันจะมีความทั้งแบบว่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะมีความสวยงามนะแล้วก็มีคนที่ไปร่วมงานในพาเลตอันนี้เนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะปีนี้เนี่ยเขามีธีมการจัดงานเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจนะเดี๋ยวอีกสักครู่นะเราคงจะได้พูดคุยกันกับทางด้านของท่านรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครนะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะได้มาทราบนะว่าในส่วนของการจัดงานในปีนี้เนี่ยเขามีอะไรที่เป็นสีสันมีธีมในการจัดงานยังไงกันบ้างนะคะสำหรับเดือนPride Month อันนี้นะถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ตลอดเดือนเลยทีเดียวนะตอนนี้สายของท่านรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครพร้อมแล้วนะคะคุณรุจิลาอารินนะคะท่านรองผอ.สำนักนะคะสวัสดีค่ะท่านรองผอ.คะ
1: สวัสดีค่ะท่านคุณนัตยาแล้วก็ท่านผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านค่ะ
0: ค่ะคงต้องเรียนสอบถามเลยเพราะว่าในส่วนของกิจกรรม Pride Month ที่จะเริ่มขึ้นคือเดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนที่เขามีการกำหนดว่าจะเป็น Pride Month ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยกิจกรรมสำหรับปีนี้มีธีมในการจัดงานในปีนี้ไหมคะ
1: จริงๆแล้วปีนี้เนี่ยค่ะเป็นแนวคิดในเรื่องที่เรามีโรดแมปที่จะไปสู่การเป็นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการจัดงานเวิร์ลพราวในปี2030หรือปี2573นะ
0: คะ
1: ซึ่งเราจะต้องเสนอตัวภายในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดของเราก็คือเป็นเรื่องของความพร้อมของเมืองนะคะแล้วก็จนกว่าเราจะไปถึงจุดหมายในเรื่องของการที่จะได้เป็นเมอร์พลายอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตเรียนถามนิดนึงว่าในส่วนของการเสนอในการจัดงานที่เป็นเมอร์พลายอันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ทั่วโลกเขาเคยมีการเสนอตัวแบบนี้มาก่อนไหมคะ
1: มีค่ะปีที่แล้วเมืองที่เป็นเจ้าภาพก็เป็นวอชิงตันดีซี
0: ค่ะ
1: ที่ได้เป็นเจ้าภาพค่ะและปีนี้ก็จะเป็นที่อัมสเตอร์ดัมค่ะส่วนในปีที่เราเสนอตัวเนี่ยค่ะเรากำลังต้องแข่งกับบาร์เซโลนาค่ะ
0: อืมค่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขามีธีมในการจัดงานแตกต่างกันไปยังไงบ้างอะคะในส่วนของเป็นเวิร์ลพรายเนี่ยค่ะ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเรื่องของสิทธินะคะเร
0: ื่
1: องของความเท่าเทียมเรื่องของการเปิดพื้นที่การโอบรับอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะ
1: ก็จะแล้วแต่ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะยังไม่มีในเรื่องของ การรับรองในเชิงของทางกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นธีมของแต่ละเมืองที่จะจัดค่ะ
0: ค่ะแล้วอนุญาตขออนุญาตเรียนสอบถามหน่อยได้ไหมคะว่าที่ปีนี้ที่เราจะเอาแนวคิดที่จะไปนำเสนอเนี่ยเราจะเสนออะไรไปกับตรงนี้ค่ะที่ไปสู้กับทางด้านของบาร์เซโลนา
1: ค่ะเราจะเสนอในเรื่องของมือที่มีความพร้อมค่ะเพราะว่าอย่างที่เคยเรียนนะคะว่าจริงๆแล้วเกณฑ์ในการพิจารณาค่ะเขาจะไม่ได้พิจารณาแค่ว่าเรามีเมืองใหญ่แค่ไหนมีกิจกรรมมากแค่ไหนมีนักท่องเที่ยวมากแค่ไหนเขาไม่ได้มองแค่ตรงนั้นแต่เขาจะมองว่าเมืองเนี่ยมีกลุ่มของความหลากหลายทางเพศมากแค่ไหนแล้วแต่ละแล้วกลุ่มนี้มีกิจกรรมที่ทำให้เกิดประโยชน์กับเมืองมากแค่ไหนแล้วเมืองให้การยอมรับเมืองในที่นี้มีหลายนัยยะนะคะก็คือคนในเมืองให้การยอมรับความหลากหลายนี้อย่างไรตัวเมืองเองในฐานะที่เป็นรัฐบาลเป็นซิตี้อะไรเงี้ยนะคะเรามีเรื่องของการผลักดันเพื่อทำให้เห็นเป็นรูปธรรมในเชิงของการยอมรับแค่ไหนซ
0: ึ่
1: งเมืองไทยเราอะค่ะเราก็จะเป็นเมืองแรกๆเลยนะคะของเอเชียในเรื่องของการที่เรามีกฎหมายเรื่องของการสมรสเท่าเทียมนะคะรวมถึงล่าสุดเนี่ยค่ะกรุงเทพมหานครซึ่งเราในฐานะเมืองที่เสนอตัวเป็นเมืองในการจัดเวิร์ลพรายนะคะเราก็เพิ่งได้รับรางวัลค่ะเป็นรางวัลเรื่องของgender equality seal นะคะเป็นเรื่องของความที่กรุงเทพมหานครนะคะได้แสดงให้เห็นว่าเราได้รับเหรียญทองที่ได้รับรางวัลนี้จาก UNPD อยู่นะคะแล้วก็เป็นเมืองแรกของเอเชียที่ได้รางวัลนี้ค่ะ
0: อันโทษนะคะอันนี้เป็น
1: รางวัลก็แสดงให้เห็นว่าเมืองเรามีความพร้อมมากๆในเรื่องเหล่านี้ค่ะ
0: รางวัลอันนี้คือเป็นรางวัลที่มอบให้ในมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะคะ
1: เป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของการความเท่าเทียมที่เกิดขึ้นในฐานะของภาครัฐอะค่ะว่าเราได้มีทำให้เกิดความยอมรับในเรื่องของนี้มากแค่ไหนซึ่งอย่างที่ดิฉันเรียนนะคะหน่วยงานที่ให้เราอะค่ะก็จะเป็นทางของหน่วยงานที่เป็นสากลนะคะเป็นของ UNDP ค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าตรารับรองความเท่าเทียมทางเพศสำหรับหน่วยงานภาครัฐนะคะซ
0: ึ่
1: งในความการรับรองเนี่ยก็จะมีทั้งว่าเขาดูว่าเรามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศแค่ไหนแล้วนโยบายนั้นถูกนำไปปฏิบัติจริงอย่างไรมีเรื่องของการบริหารงานอย่างเป็นธรรมไหมมีการเลือกปฏิบัติกับโดยเฉพาะของเรื่องของเพศเรื่องของความแตกต่างไหมอะไรเงี้ยนะการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อทุกกลุ่มวัยทุกกลุ่มเพศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของการให้บริการประชาชนบริการสาธารณะที่มีการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างเท่าเทีย
0: ม
1: ค่ะซึ่งก็จะมีเรื่องของการวัดผลที่วัดผลอย่างเป็นรูปธรรมเลยค่ะแล้วก็ทำให้เราได้รับเหรียญทองนี้มาค่ะ
0: เขาวัดผลจากอะไรคะเขาจะมีคณะกรรมการเข้ามาวัดผลหรือมาตรวจสอบหรือว่าอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ใช่ค่ะมีทั้งเกณฑ์ที่เราจะต้องทำไปให้เขานะคะเป็นลักษณะของเป็นลักษณะของการออดิตตัวเองนะคะแล้วก็เขาก็จะมาตรวจสอบแล้วก็เป็นเรื่องของการที่เขาได้เห็นจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในกรุงเทพมหานครในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าสิ่งที่กรุงเทพมหานครทำเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการให้บริการเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเพศทุกวัยอะไรเงี้ยค่ะเราทำได้จริงไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาก็จะมาตรวจสอบเราแล้วก็มีการประเมินค่ะโดยคณะกรรมการกลางค่ะ
0: เพราะว่าเราได้รางวัลอันนี้หรือเปล่าเลยทำให้เป็นแนวคิดที่ว่าเราจะเสนอตัวมาเป็นทางด้านของผู้จัดงาน World Pride ในปี2573อ่ะค่ะ
1: จริงๆต้องเรียนว่าแนวคิดในการเสนอตัวเนี้ยค่ะทางกลุ่มของเขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มเวอร์พระกลุ่มนลุมิตพลายนะคะกล
0: ุ
1: ่มนลุมิตพลายเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาในเรื่องของเป็นการรวมตัวกันของนักกิจกรรมในกลุ่มของ LGBTQIAN+ อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: คะ
1: เพื่อที่จะทำกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ผลักดันในเรื่องของการยอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่ ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็มีความพยายามมากที่จะผลักดันในเรื่องนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ได้มาร่วมมือกับทางเมืองค่ะเพื่อที่จะเสนอตัวหลังจากที่เราก็ได้ร่วมทำงานกันมาก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องให้เครดิตกับท่านผู้บริหารในชุดที่ผ่านมานะคะท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการให้กรุงเทพมหานครค่ะก็ผลักดันเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะจนในที่สุดปีนี้เราก็ได้รับรางวัลเหรียญทองเหรียญนี้มาค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วเราจัดงานWorld Pride เนี่ยประเทศไทยอะไรเราจะได้อะไรกลับมาบ้างตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราเอาเป็นว่าในส่วนของอย่างงานพลายงานพาเลทพลายอะค่ะมันคงไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของพาเลทขนาดใหญ่ทั่วไป
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่เฟสติวัลทั่วไปแต่ว่ามันเป็นเหมือนเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในระดับสากลต้องใช้คำนั้นได้เลยนะคะแล้วก็มันการที่พื้นที่เราสามารถที่จะจัดงานเราในลักษณะที่เป็นงานสากลขนาดใหญ่แบบนี้ได้เนี่ยต้องบอกว่ามันคือทำให้สะท้อนให้เห็นว่าเมืองเราเนี่ยให้คุณค่ากับความเท่าเทียมนะคะทั้งในเรื่องของอย่างที่ดิฉันเรียนไปเมื่อกี้ค่ะว่าเรามีทั้งเรื่องของกฎหมายนะคะเราเป็นประเทศแรกๆเลยที่เรามีกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะเรามีทั้งเรื่องของการสนับสนุนของเมืองนะคะเรามีทั้งเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมืองที่มันซัพพอร์ตเรื่องนี้อยู่นะคะบ้านเราเนี่ยให้การยอมรับกลุ่มหลากหลายทางเพศก
0: ่
1: อนที่กฎหมายจะให้การยอมรับซะอีกนะคะในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยเขากฎหมายเขาอาจจะยอมรับก่อนแต่ว่าการยอมรับในเชิงของสังคมก็ยังอาจจะยังน้อยอยู่แต่เนี่ยคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความเป็นเมืองของเรานะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มันก็เป็นธรรมดาของการจัดอีเวนต์ขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะมันจะทำให้เมืองของเราเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะในทุกๆด้านเลยรวมถึงจำนวนคนมหาศาลที่เข้ามาในช่วงของเทศกาลซึ่งการจัดเทศกาลเนี้ยค่ะมันก็จะไม่ได้มีแค่วันพาเหรดวันเดียวมันก็จะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงปีนั้นนะคะ มันก็จะทำให้เกิดเรื่องของเขาเรียกว่าเศรษฐกิจข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางที่พักอาหารเรื่องงานศิลปะใดๆในเมืองที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยค่ะ
0: อันนี้เนี่ยโครงการอันนี้เราโปรเจกต์อันนี้เรายื่นเสนอไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังอยู่ในระหว่าง
1: อยู่ในขั้นตอน
0: ค่ะ
1: ค่ะการเสนอเนี่ยเสนอไปแล้วค่ะอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมในเรื่องของที่จะต้องมีเรื่องของการโหวตค่ะ
0: ต้องมีการโหวตอีกอันนี้แล้วโหวตนี่คือโหวตมาจากทั่วโลกหรือว่ายังไงคะ
1: ใช่ค่ะโดยหลักเกณฑ์ก็คือเมืองที่เป็นเมืองสมาชิกอะค่ะของกลุ่มไทยค่ะก็จะเป็นเมืองที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะโหวตว่าการจัดงานครั้งต่อไปเมืองไหนที่มีความเหมาะสมที่สุดอะไรนะคะที่ใช้หลักเกณฑ์ตามที่เขากำหนดค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะจริงๆช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาสีลมของเราก็ไม่แพ้ที่อื่นนะอันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในจุดที่ทำให้ต่างชาติเขาได้เห็นเหมือนกันเรื่องของความเท่าเทียมความหลากหลายทางเพศแบบนี้ด้วยอย่างนั้นเหรอคะอยู่ในลักษณะแบบน
1: ั้
0: น
1: ใช่เลยค่ะต้องบอกว่าอันนี้งานสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นอีกงานหนึ่งที่ทำให้เขาเห็นถึงความพร้อมของเมืองว่าเมืองสามารถที่จะรับมือกับเทศกาลขนาดใหญ่ของเมืองได้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้เดี๋ยวขอกลับมาที่งานพาเลทไพร์มันของเราที่จะเริ่มขึ้นในช่วงวันอาทิตย์นี้อยากจะทราบว่าในส่วนของกิจกรรมแล้วก็ธีมในการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะค่ะ
1: ค่ะงานที่เราจะมีในช่วงของวันที่31เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะมันก็จะมีขบวนทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งหมด6ขบวนค่ะขออภัยค่ะมี6ขบวนค่
0: ะ
1: 6ขบวนใหญ่นะคะแล้วก็มี73ขบวนย่อยอยู่ในนั้นค่ะซึ่งแต่ละขบวนก็จะมีแนวคิด ที่แตกต่างกันนะคะ อย่างขบวนสีเขียวอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องขบวนแห่งสมดุล นะคะแล้วจะเป็นขบวนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลของชีวิตทั้งร่างกายจิตใจสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิตอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของทางสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สภาพแวดล้อมนะคะขบวนถัดไปค่ะเป็นขบวนให้ชื่อว่าขบวนแห่งสันติภาพแล้วก็จะนำเสนอขบวนนี้ด้วยสีฟ้านะคะก็จะเป็นขบวนที่ขับเน้นให้เห็นถึงพลังของคนที่เชื่อในเรื่องของสันติภาพเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสิทธิมนุษยชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ขบวนถัดไปก็จะเป็นเรื่องของค่ะ
0: ค่ะมาพยายามบอกว่าคือธีมใหญ่ก็คือว่าเป็น6สีแล้วก็ใน6สีนั้นในแต่ละสีก็จะมีแบบว่ามีกิมมิกมีอะไรของเขาอยู่ภายใต้ธีมสีอันนั้นถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: ค่ะค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ท่านรองผอ.อธิบายมา2สีแล้วยังมีสีอื่นอีก
1: ค่ะก็จะมีสีม่วงค่ะสีม่วงนี่จะเป็นขบวนที่แทนขบวนแห่งความเป็นตัวตนค่ะก็คือเป็นเรื่องของสิทธิพื้นฐานของทุกคนอะไรค่ะขบวนนี้ก็เป็นเรื่องของการยอมรับเสียงของทุกเพศทุกอัตลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ด้านเราเนี่ยยอมรับอย่างเท่าเทียมค่ะขบวนถัดไปก็จะเป็นสีส้มที่เราสะท้อนให้เห็นเป็นขบวนแห่งศักดิ์ศรีก็คือศักดิ์ศรีในคุณค่าที่ทุกคนมีแล้วก็สะท้อนให้เห็นในทุกสาขาอาชีพค่ะว่าเรายอมรับในความหลากหลายและความแตกต่างของผู้คนซึ่งมีคนเหล่านี้อยู่ในทุกสาขาอาชีพเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ขบวนถัดไปจะเป็นขบวนสีแดงค่ะอันนี้แน่นอนเป็นสีแห่งความรักนะคะก็เป็นความรักในมิติที่เป็นพลังที่เชื่อมผู้คนบนโลกค่ะเป
0: ็
1: นการเฉลิมฉลองความรักในทุกรูปแบบทุกความสัมพันธ์ค่ะ
0: โอ้โหฟังดูแล้วคือมีเขาเรียกอะไรนะมี6ขบวนใหญ่แล้วก็มีย่อยๆอยู่นั้นดิฉันว่าขบวนนี้น่าจะยาวมากเลยอย่างนั้นระยะทางของขบวน
1: โดยขบวนเนี้ยค่ะเส้นทางเนี่ยเราจะปล่อยขบวนทั้งหมดปีนี้นะคะเนื่องจากว่าเราอยากที่จะให้ทุกคนได้เห็นว่าเรื่องของการยอมรับความหลากหลายของบ้านเราเนี่ยค่ะไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี
0: ้
1: เราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะจุดเริ่มต้นส่วนใหญ่คนจะรู้ว่าที่สีลมเราก็จะมีกลุ่มของ
0: สีลม
1: ความหลากหลายทางเพศที่ไปทำงานนะ
0: คะ
1: ปีนี้เราก็เลยย้อนกลับไปค่ะว่าเราจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นณวันที่เราเป็นที่รู้จักณวันที่เราเริ่มมีกิจกรรมที่สีลมก
0: ็
1: ปีนี้ขบวนแรกเนี่ยค่ะจะไปเริ่มที่สีลมโดยที่เราจะตั้งขบวนที่บริเวณส่วนสาธารณะคลองช่องนนทรีค่ะ
0: อ
1: ันนี้คือจุดที่หนึ่ง
0: ตรงแยกกับถนนนราธิวาสตรงนั้นนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มาสมทบกับขบวนแล้วก็จะเดินมาตามถนนสีลมนะคะก็จะมาสมทบกับขบวนที่สองค่ะ
0: ขบวนที่สองอยู่ที่ตรงไหนคะ
1: แล้วก็ขบวนที่สองนี่จะออกมาจากซอยธนิยะค่ะ
0: อืมค่ะ
1: ค่ะแล้วก็จะเดินมาด้วยกันเนี่ยนะคะก็จะมาบรรจบจากธนิยะก็จากสีลมนะคะก็จะมาบรรจบที่แยกสารแดงเลี้ยวซ้ายเข้าพระรามสี่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้าอังรีดูนังอันนี้คือเส้นทางนะ
0: คะ
1: ซึ่งบริเวณอังรีดูนังเนี่ยค่ะก็จะมีอีก2ขบวนรออยู
0: ่
1: จะมีขบวนอยู่ที่บริเวณประตูคณะรัฐศาสตร์จุฬานะ
0: คะ
1: กับอีกประตูอีกจุดหนึ่งก็จะอยู่บริเวณคณะอักษรศาสตร์จุฬาค่ะอันนี้จะอยู่บริเวณถนนอังรีดูนังค่ะหลังจากนั้นก็จะมีขบวนมาบรรจบอีกตรงบริเวณพระราม1จากบริเวณของพารากอนแล้วก็ตรงลีโด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งขบวนทั้งหมดเนี่ยเมื่อเลี้ยวเข้าถนนพระราม1ค่ะเราจะเดินผ่านแยกปทุมวันแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายเข้าสนามเทพหัสดินค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็
1: ระยะทางก็ประมาณ3กิโลเกือบ4กิโลค่ะ
0: แต่ดูแล้วแต่ละขบวนนั่นขบวนแรกจุดเริ่มต้นมาจากตรงทางด้านของตรงช่องนนทรีแถวนั้นเนี่ยมาเจอตรงธนิยะแล้วก็ไปทางด้านของทางถนนอังรีดูนางไปพระรามหนึ่งนี่นะน่าจะเป็นขบวนยาวพอสมควรเลยนะคะอันนี
1: ้ค่ะแต่ว่าเราพยายามที่จะจัดรูปแบบของการจราจรเนี่ยนะคะก็เราจะทำให้ระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยค่ะดูเหมือนว่าขบวนยาวอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยขบวนแรกเนี่ยค่ะจะออกจาก ช่องนนทรีเราจะจับเป็นคู่ค่ะชุดแรกเนี่ยจะออกในเวลา16 นาฬิกา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งก็จะเป็นขบวนที่มาจากช่องนนทรีกับขบวนที่ออกจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาสองขบวนเนี้ยอยู่คนละจุดกันก็จริงแต่ออกในเวลาเดียวกันคือ16 นาฬิกาค่ะขบวนก็จะเดินนำไปค่ะและอีกหลังจากนั้นค่ะ16:30ก็จะเป็นขบวนที่สองขบวนที่ออกมาจากธนิยะนะคะแล้วก็ขบวนที่ออกจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะสองขบวนนี้จะออกพร้อมกันแต่คนละพื้นที่กันนะคะแล้วก็จะเดินต่อกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นขบวนที่6กับที่7ที่ออกจากพารากอนกับลีโดค่ะก็จะทำให้ย่นระยะเวลาในการเชื่อมขบวนนะคะทำให้ขบวนเราเนี่ยออกเวลา16 นาฬิกาแล้วเราจะให้ทุกขบวนเข้าไปอยู่ในสนามเทศหักสดินเนี่ยค่ะทั้งหมดได้ไม่เกิน18 นาฬิกาค่ะอ๋อ
0: เรียนเข้าใจแล้วไม่ได้หมายความว่าเอาขบวนที่1ไปเชื่อมกับขบวนที่2พอมาแล้วขบวนแล้วก็2ขบวนนี้ไปต่อกันแล้วถึงค่อยออกแต่ว่าคือมีจุดก็คือว่าเริ่มต้น16 นาฬิกาเหมือนกันก็คือขบวนที่1กับขบวนที่อยู่ที่ตรงแถวๆจุฬาตรงนั้นเนี่ยเคลื่อนตัวออกไปก่อนแบบนั้นเลยอย่างนั้นนะคะนำหน้าไปแล้วก็มาแล้วก็จะมาไอ้ขบวนที่1ก็จะมาเชื่อมกับขบวนที่2แล้วก็ตามกันไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปจบพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันทั้งขบวนสุดท้ายที่จะเข้าก็น่าจะเป็นขบวนที่1อย่างนั้นใช่มั้ยคะที่น่าจะเข้าถึงสนามตรงนั้น
1: ขบวนส
0: ุ
1: ดท้ายที่จะเข้าก็จะเป็นขบวนจากพารากอน
0: อ๋อจากพารากอน
1: กับลีโดค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็คืออยู่ใกล้ด้วยนะตรงนั้นก็น่าจะเดินไม่ไกลแต่
1: ใช่ค่ะใกล้ออกสุดท้ายเลยค
0: ่ะแต่ว่าน่าจะสนุกสนานนะตรงนั้นนะคะว่าดูจากปีก่อนๆนะคะค่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาอยากจะไปร่วมงานหรือว่าอยากจะแบบว่าเข้าไปเขาสามารถเข้าไปร่วมในขบวนได้ไหมอะไรยังไงบ้างมีไหมคะตรงนี้เปิดให้คนอื่นเข้าไปไหม
1: ค่ะเสน่ห์ของขบวนพาเลทพลายอะค่ะ
0: เ
1: สน่ห์ของเขาอยู่ตรงนี้เลยค่
0: ะ
1: เสน่ห์คือไม่ใช่การไปชมขบวนแห่แต่คือการมีส่วนร่วมกับขบวนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเจอบ่อยมากเลยว่าเวลาที่กลุ่มผู้ชมหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวอะค่
0: ะ
1: พอเห็นขบวนที่จังถูกใจก็จะเดินเข้าไปร่วมเลยไปร่วมร้องรำทำเพลงไปร่วมเดินด้วยไปร่วมแสดงสัญลักษณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเสน่ห์มากๆของขบวนพลายที่เราแทบไม่เคยเห็นล
0: ัก
1: ษณะของขบวนแห่ประเภทไหนที่จะมีผู้ชมมีอารมณ์ร่วมกับขบวนได้ขนาดนี้นะ
0: คะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วการร่วมค่ะสามารถที่จะรับชมขบวนได้ตั้งแต่แนวถนนสีลมมาได้เลยนะ
0: คะ
1: เพราะว่าเราจะให้กระทบการจราจรน้อยที่สุดโดยที่จะใช้2ช่องทางซ้ายจากฟุตบาทนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะยังคงปล่อยให้มีการจราจรตามปกติค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่ารอดูขบวนพาเลทอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณคิดว่าโอ้สนุกจังเลยฉันอยากจะไปด้วยก็คือเดินเข้าขบวนไปได้เลยแบบนี้
1: เข้าไปเลยค่ะแล้วก็แต่ถ้าอยากจะดูให้ครบทุกขบวนเนี่ยแนะนำให้ไปที่สนามเทพหัสดินค่ะเพราะว
0: ่
1: าทุกขบวนจะต้องเข้าไปในสนาม
0: ค
1: ่ะแล้วก็นอกจากจะได้เห็นขบวนพาเลทแล้วค่ะในสนามเทพหัสดินก็จะมีเวทีกลางที
0: ่
1: เป็นเรื่องของการแสดงต่างๆนะคะก็มีหมอลำค่ะทีนี้เรามีหมอลำด้วย
0: เรียนว่าหมอลำเนี่ยแหละแบบถูกจริตกับกลุ่มหลากหลายตรงนี้มากเลยเพราะมันจะจอยมากมันจะแบบว่า
1: เป็นความสนุก
0: ใช่เป็น
1: ความสนุก
0: ค่ะใช่เพราะว่าเรียนว่า
1: หมอลำระเบียบบันเทิงศิลป
0: ์นะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะกลุ่มหลากหลายตรงนี้แหละดิฉันว่าชนชาติไหนก็แล้วแต่ถ้าได้ยินเสียงดนตรีหมอลำหรืออะไรที่เป็นแบบว่าเป็นแบบทางอีสานเนี่ยคงจะทนไม่ไหวแหละต้องสนุกด้วยเหมือนกันอย่างนี้นะอย่างนี้นะ
1: ค่ะสนุกตั้งแต่ขบวนเดินกันแล้วค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่ากลุ่มผู้ที่มาเดินนะ
0: คะ
1: มีพลังเหลือล้นมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็แต่ละคนคือมาด้วยใจอะไรก็ตามที่ทำออกมาจากใจค่ะมันสุดเสมอแล้วมันก็ทำให้ทุกคนรอบข้างคอยได้รับenergy ที่มันกระตุ้นเหล่านี้เข้าไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะรับรองได้เลยค่ะว่าไม่ทำให้ผิดหวังทุกคนจะสนุกกับ เทศกาลนี้แน่นอนค่ะ
0: แล้วที่สนามเทพสดินเนี่ยเราสามารถเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะหรือว่าต้องไปลงทะเบียนหรือว่าต้องไปรับบัตรหรืออะไรยังไงกับใครบ้างหรือเปล่าคะ
1: เข้าไปได้เลยค่ะเข้าไปได้เลย
0: เปิดตั้งแต่กี่โมงที่จะเข้าไปในสนามได้อะคะ
1: จริงๆที่สนามเนี่ยค่ะเขาจะมีกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่นะคะสักครู่นะคะ
0: ค่ะ
1: เข้าใจว่ากิจกรรมเนี้ยจะเริ่มตั้งแต่ที่เราเริ่มเดินขบวนค่ะ4โมงก็คือเริ่มเลยเขาก็จะมีการกิจกรรมมีดนตรีมีอะไรไปแต่ก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีในเรื่องของซุ้มจำหน่ายอาหารซึ่งเป็นของดีในกรุงเทพมหานครนะคะร้านไหนดังเขตไหนดีก็เอาอาหารมาจำหน่ายเพื่อที่จะให้ผู้คนที่มาร่วมงานค่ะนอกจากจะได้เห็นขบวนที่สนุกสนานแล้วก็ยังได้เห็นความจุดเด่นของแต่ละพื้นที่อีกอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีสินค้าของแต่ละเขตมาด้วยค่ะ
0: ก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครจะไปรอที่สนามเทพสดินสามารถไปได้ดิฉันว่าน่าจะแบบไม่ต้องถึง4โมงเย็นถ้าบ่ายบ่ายสองบ่ายสามก็น่าจะมีคนทยอยเข้าไปแล้วอย่างนั้น
1: ดิฉันว่าน่าจะเต็มแล้วค่ะ
0: โอ้น่าจะเต็มด้วยนะคะโอ้ค่ะก็คือหลายคนก็คือนอกจากที่จะไปดูเรื่องของขบวนพาเหรดที่จะมีสีสันแล้วก็จะมีอะไรที่แบบว่าดิฉันเห็นจากปีที่แล้วอ่ะโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากเลยนะที่เขาแต่ละคนคือแบบเขาเรียกว่าอะไรครีเอทกันมากๆเรื่องของการแต่งตัวเอ่ยอะไรเอ่ยมาอย่างนี้ปีนี้คิดว่าคงจะมีได้เห็นแบบอะไรที่แบบว่าต่อยอดมาจากปีที่แล้วอีกเยอะเลยเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ค่ะปีที่แล้วเนี่ยจำนวนผู้คนในพาเลทรวมถึงผู้ที่มามีส่วนร่วมกับขบวนนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณ 300,000 คน
0: ประมาณ 300,000 คนโอ้โหแล้วปีนี้นะคะปีนี้คาดว่าจะมีทั้งคนที่มาร่วมในพาเลทแล้วก็น่าจะมีคนที่เป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศที่เป็นจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยมั้ยคะเท่าที่มีการตรวจสอบหรือมีการเช็คดูมั้ย
1: โดยปกติก็จะมีมาอยู่แล้วค่ะก็จะต้องบอกว่าเมืองกรุงเทพอะค่ะเป็นที่ที่ทำให้เขาเป็นตัวของตัวเองได้บางพื้นที่อาจจะเป็นเรื่องด้วยเรื่องของกฎหมายเรื่องของความเชื่อ
0: เ
1: รื่องของใดๆก็ตามทำให้เขาอาจจะไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่นะคะแต่เมื่อมาที่กรุงเทพค่ะกรุงเทพคือพื้นที่ของความเป็นอิสระในการที่เราเพราะว่าเราทุกคนต่างโอบรับความแตกต่างนี้ด้วยความเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างแล้วเราก็มีความเป็นมิตรต่อกันแล้วก็มีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันค
0: ่ะสุดท้ายอยากจะให้ท่านรองผอ.เชิญชวนทุกๆคนนะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มหลากหลายทางเพศนี้ดีมากงานนี้ใครๆก็ไปได้นะแบบนี้นะจะได้ไปเห็นอะไรใหม่ๆด้วยไปเปิดหูเปิดตาใครที่แบบว่าเอาจริงๆอ่ะบางคนอาจจะไม่เคยแบบไปงานแบบนี้ลองไปดูสักครั้งหนึ่งแล้วจะดูว่าเป็นยังไงนะอยากให้ทางด้านของท่านรองผอ.เชิญชวนกันหน่อยค่ะ
1: ค่ะอย่างที่เรียนค่ะว่าเรื่องของขบวนพายพาเลทอะค่ะไม่ใช่เรื่องของงานพาเลทโดยทั่วไปไม่ใช่งานขบวนแห่โดยทั่วไปค่ะแต่เป็นขบวนที่เรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจสร้างพลังบวกสร้างพลังแห่งความรู้สึกที่ทำให้รู้สึกว่าโลกนี้มันความรักหรือครอบครัวหรือใดๆก็ตามเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเหลือเกินเพราะฉะนั้นโลกนี้มันไม่ได้นิยามอยู่ในแบบเดิมแล้วนะคะเรากำลังพูดเล่าเรื่องของเมืองในรูปแบบใหม
0: ่
1: เอาเมืองของเรามาพูดคุยในรูปแบบใหม่นะคะเราก็เลยอยากที่จะให้ทุกท่านนะคะมาเฉลิมฉลองความเท่าเทียมเฉลิมฉลองให้กับพลังของความรักที่ไม่มีนิยามนะคะแล้วก็พลังเหล่านี้ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นพลังที่ช่วยเมืองในการขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดียิ่งเลยนะคะแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านเนี่ยยังเชื่อว่าใครก็ตามที่แม้กระทั่งว่าช่วงนี้กำลังรู้สึกท้อแท้อ่อนล้าแต่ถ้าท่านอยากได้รับพลัง อย่างเต็มที่เนี่ยอยากเชิญชวนท่านมางานนี้ค่ะที่ฉันรับรองเลยว่าท่านกลับไปเนี่ยท่านจะได้รับพลังงานอย่างเต็มเปี่ยมที่จะกลับไปค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบพระคุณทางด้านของท่านรองผอ.มากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันสำหรับในงานกิจกรรม
1: ยินดีค่ะ
0: ในช่วงของเดือนPrime Monthอันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบพระคุณเช่นกันค่ะ
0: ขอบคุณ
1: ทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวก็ในส่วนของงาน Bangkok Pride Monthพาเลต2026นะคะงานจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะตั้งแต่เส้นทางทางด้านของถนนสีลมเรื่อยไปสีลมมาจนถึงทางด้านของตั้งแต่แยกตัดกับถนนนราธิวาสมาจนถึงสาระแดงนะคะแล้วก็ไปเข้ามาทางถนนพระราม4พระราม4แล้วเข้าไปที่ถนนอังรีดูนังตรงไปที่แยกเฉลิมเผ่าตรงพระราม1นะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางด้านของแยกปทุมวันตรงไปทางด้านของสนามกีฬาเทพหัสดินซึ่งตรงจุดนั้นจะมีเวทีใหญ่ที่เป็นเวทีการแสดงนะคะตรงนี้เนี่ยใครอยากจะไปเที่ยวนะก็เชิญเที่ยวได้เลยหลังจากที่ได้ชมความสวยงามของขบวนพาเหรดแล้วก็เข้าไปที่ภายในสนามเทพหัสดินเขาจะมีการแสดงต้องเรียกว่าเป็นงานคอนเสิร์ตเป็นเวทีหมอลำนะเป็นหมอลำตัวท็อปของประเทศเลยนะไม่ว่าจะเป็นระเบียบวาทศิลป์ปฐมบันเทิงศิลป์แล้วก็บอยสิริชัยนะโหคืออย่างที่บอกเลยว่าถ้าวงเหล่านี้มานี่โหคนกลุ่มไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็แล้วแต่เอานี้ดีกว่านะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มหลากหลายทางเพศทุกเพศทุกวัยคนไทยนี่พอได้ยินเสียงเพลงหมอลำทางอะไรที่แบบสนุกนี้อดใจไม่ได้กันแน่นอนเลยนะคะก็ไปงานกันได้นะคะในวันที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ประตูรถกำลังจะปิด
1: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะก่อนที่จะไปเรื่องอื่นขอมาที่เรื่องนี้ก่อนเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง10นาทีแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดรับสิทธิ์ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus นะก็เหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะที่จะเขาจะปิดระบบในส่วนของการกดรับสิทธิ์ตอนนี้เนี่ยยังเหลืออยู่ที่ประมาณ 3,965,540 ด้วยกันนะก็ยังเหลือเยอะอยู่นะก็คือตอนนี้เนี่ยใครที่แบบอาจจะวันแรกๆอาจจะรู้สึกว่าแบบมันยากหรือว่าอาจจะแบบว่าเอ๊ะมันยังไงก็ไม่รู้นะในส่วนของโครงการนี้นะก็เดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันนะตอนนี้เนี่ยเหลือ10นาทีสุดท้ายและนาทีทองนะต้องมาย้ำเตือนกันนะเดี๋ยวพอ4ทุ่มปุ๊บนี่เขาปิดระบบก็ไม่สามารถที่จะลงในส่วนของการกดรับสิทธิ์ตรงนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เรียนไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่เขาบอกว่าตอนที่ลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมากดรับสิทธิ์ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้กดไปแล้วหรือยังนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่กดนี่อย่าลืมนะต้องเข้ามากดด้วยนะคะเพราะไม่ใช่แค่ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารเท่านั้นต้องมากดรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ด้วยนะคะยังมีเวลาอีก10นาทีนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเอาเรื่องนี้ให้แจ้งเตือนคุณผู้ฟังก่อนนะเดี๋ยวขอมาที่อีกเรื่องนึงคุณเต้ยนะบอกว่าทำกุญแจรถหล่นหายเหรอคะคุณเต้ยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณเต้ย
1: ค
0: ่ะคุณเต้ยไปทำกุญแจรถหล่นหายที่ไหนหายังไงบ้าง
1: พอดีแบบนี้ค่ะเราเป็นเซลล์ขายรถแล้วก็กำลังจะเอารถจากเอกชัยอะค่ะไปส่งให้ลูกค้าที่สาขาสุขุมวิททีนี้ในระหว่างที่เอาขับไปส่งอะค่ะดันพลาดเอากุญแจรถใหม่ของลูกค้าค่ะไปวางที่ไม้ปัดน้ำฝนด้านหน้ารถ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเราไม่ได้เก็บเข้ารถแล้วประเด็นอะตอนที่เหยียบเพื่อสตาร์ทรถอะค่ะสัญญาณรีโมทกันเข้ารถก็เลยทำให้สตาร์ทได้ตอนนั้นก็เลยแบบว่าไม่ได้สังเกตว่าคุณแจอยู่หน้ารถนะใช่แล้วในระหว่างนั้นนะคะก็ขับไปเรื่อยๆโดยการออกจากเส้นเอกชัยอะค่
0: ะ
1: ข้างบิ๊กซีบางบอนแล้วก็ยิงออกเส้นนอกเพื่อไปพระราม2แล้วก็ยิงขึ้นทางด่วนดาวคะนองอะค่ะแล้วเราก็ไปสิ้นสุดลงที่เส้นท่าเรือเพื่อออกสุขุมวิท
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถึงที่หมายแต่ว่าทีนี้ในระหว่างทางอะค่ะเราไปรู้อีกทีนึงตอนปลายทางแล้วว่าไม่พบสัญญาณกุญแจแล้วเป็นรถโตโยต้าใช่ซึ่งก็เลยตอนนี้อยากตามหาเผื่อใครเจอกุญแจบนท้องถนนนะคะในสภาพที่
0: ค่ะตอนกี่โมงคะคุณเต้ยคะตอนที่ขับรถออกมาจากศูนย์นะคะ
1: ค่ะตอนที่ขับรถออกมาจากศูนย์นะซึ่งตอนนั้นเราตรวจระบบรถอยู่แล้วก็เลยไม่ได้สังเกตปกติถ้าอยู่ข้างนอกรถอะปกติจะสตาร์ทไม่ติดอยู่แล้วแต่จังหวะที่สตาร์ทรถการสตาร์ทตอนที่ประตูรถเปิดอยู
0: ่
1: สัญญาณเลยยิงเข้ารถก็เลยทำให้สตาร์ทได้แล้วก็เลยไม่ได้สังเกตว่ากุญแจอยู่ข้างนอก
0: ตอนนั้นประมาณกี่โมงอะคะ
1: ตอนนั้นประมาณบ่ายสองค่ะ
0: บ่ายสองโมงนะคะแล้วก็ไปถึงที่ไปถึงจุดที่เราจอดแล้วทีมาตอนประมาณกี่โมงอะคะ
1: บ่ายสามหกนาทีค่ะเพราะว
0: ่
1: ามีการถ่ายเลขไมค์ก่อนดับเครื่องรถไว้
0: อืมค่ะตอนสตาร์ทรถก็คือสตาร์ทตั้งแต่ในศูนย์เลย
1: ถูกต้องเพราะว่าดันสตาร์ทได้ปกติจริงๆอะสตาร์ทไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณจะอยู่นอกรถสตาร์ทไม่ได้นะแต่ตอนนั้นเราดันเปิดประตูรถเลยทำให้สัญญาณอะเข้ารถแล้วสตาร์ทได้แล้วก็เลยไม่ได้สังเกตว่ากุญแจอยู่ข้างนอกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้ว
1: ก็สับเข้าเองด้วย
0: แล้วที่เราเช็คอันนี้คือเราเช็คสัญญาณของรีโมทอันเนี้ยของกุญแจรถอันเนี้ยได้ไหมคะว่ามันสุดท้ายอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช็คไม่ได้
1: เลยค่ะแต่เบื้องต้นอะลองไล่กล้องวงจรจากปั๊มน้ำมันซึ่งตอนน้ำมันให้ดูกุญแจยังวางไว้อยู่หน้ารถอยู่ค่ะ
0: ปั๊มน้ำมันจากตรงไหนคะ
1: ปั๊มน้ำมันเส้นเอกชัยเป็นปั๊มเชลเส้นเอกชัยซึ่งดูแล้วยังอยู่ค่ะตะกี้ปั๊มก็น่ารักมากเลยคือเขาให้ดูเขาเปิดกล้องให้
0: แล้ว
1: ตอนนั้นยังอยู่
0: ค่ะกล้องหน้ารถเรามองเห็นไหมคะ
1: ม่เห็นค่ะกล้องหน้ารถจะถ่ายแค่ถนนค่ะ
0: เ
1: ลยมองไม่ได้เห็นตรงที่ปัดน้ำฝนก็เลยกะว่าถ้ามีใครพบเห็นบนทางด่วนหรือว่าเจอในสภาพที่แบบต่อให้โดนเหยียบแล้วอะ
0: ค่ะ
1: ก็สามารถคืนได้เดี๋ยวให้รางวัล 5,000 บาทเลยเพราะว่า
0: ค่ะ
1: เพราะว่า
0: คุณแจอันนี้มันเป็นลักษณะยังไงบ้างเป็น
1: กุญแจรถ Toyota สีดำ
0: ค่ะ
1: เป็นกุญแจใหม่เลยที่อยู่ในซองพลาสติกซ
0: ึ
1: ่งจะเป็นกุญแจ2ดอก2ดอกคู่กันเลยค่ะห่อด้วยพลาสติกใส
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะก็คือมาอยู่ในรูปแบบรถใหม่เลยที
0: ่
1: กำลังจะรถไปส่งลูกค้าซึ่งลูกค้าก็น่ารักลูกค้าบอกว่าถ้าเจอในกุญแจสภาพไหนอ่ะก็รับรู้เหมือนเดิมค
0: ือ
1: น่ารักมากเลย
0: ค่ะ
1: แล้ว
0: ทีนี้เนี่ยเอารถไปส่งลูกค้าแล้วไม่มีกุญแจคือรถก็ขับไปได้
1: ก็เลยยังไม่ได้ส่งใช่ก็เลยจอดอยู่ที่ศูนย์อยู่ตอนนี้ซึ่งลูกค้าจริงๆนัดรับพรุ่งนี้ค่ะนัดรับพรุ่งนี้ตอน9:09 ด้วยนี่ก็เลยโทรไปหาลูกค้าซึ่งลูกค้าบอกว่าถ้าเจอกุญแจในสภาพไหนก็ได้เขาก็จะโอเคเหมือนเดิมเพราะเขาก็จะเป็นต้องใช้รถอะไรเนี้ยก็เลยกล่าวว่าถ้าเขาเจอก็
0: มันมีกุญแจ
1: ให้รางวัล
0: มีกุญแจสำรองไหมคะอันนี้แบบนี
1: ้ตกคือมันเป็นกุญแจสองดอกคู่กัน
0: อ๋อก็คือสำรองมันก็ติดอยู่ในนั้นอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: ค่ะโอ้แล้วก็แต่ว่าตอนที่เราวางก็คือตรงตัวรถเนี่ยเขาไม่มีการแบบไม่มีสัญญาณเตือนนะคะว่ามีอะไรแบบว่าวางกีดขวางหรืออะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
1: เพราะว่ากุญแจตอนที่อยู่หน้ารถแล้วดันสตาร์ทได้เพราะว่ามันตรวจ
0: ค่ะ
1: มันก็เลยไม่เตือนทีนี้จังหวะที่เราขับรถอยู่บนทางด่วนอะ
0: ค่ะ
1: ถามว่ารถตู้นี้มีการเตือนไหมมีการเตือนจริงแต่เราอาจจะยังเราอาจจะไม่ได้ไปมองอะเพราะว่าตอนนั้นเราอยู่บนทางด่วนเราอาจจะโฟกัสที่ถนนอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนั้นโฟกัสที่ขับรถเพราะว่าอยู่บนทางด่วนด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วเลยไม่ได้
0: แล้วทีนี้ถามนิดนึงถ้าเกิดว่าสมมุตินะคะถ้าเกิดว่ายังหาไม่เจอเนี่ยพวกนี้ก็ยังเอารถไปส่งลูกค้าเหมือนเดิมไหม
1: คะก็คงต้องคุยกับลูกค้าใหม่หมดเลยทุกอย่างว่าเอายังไงดีต้องหาทางร่วมกันอะไรอย่างนี
0: ้
1: แต่ก็อาจจะทำกุญแจใหม่ได้อ่ะค่ะก็คือคุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าให้ทำกุญแจใหม่ได้แต่ว่าเขารีบใช้รถไงถ้าเจอเลยก็จะดีมากเลย
0: คุณแจใหม่นี่มูลค่าเท่าไหร่คะในมูลค่าของคุณแจ
1: ก็คือถ้าเจอในสภาพแบบซากอะอะไรเอาบอกตรงนั้นถ้าเจอในสภาพซากค่ะก็จะโดนแค่ประมาณ20,000แต่ถ้าไม่เจอเลยแม้
0: ต้องทำใหม่เลยถ้าต้องทำใหม่เลยนี่มันอันเท่าไหร่คะ
1: ดอกละ10,000 บาทประมาณน
0: ี้แล้วอันนี้2ดอก
1: คร่าว
0: ๆอันนี้2ดอก
1: ประมาณ20,000
0: ใช่เพราะมัน
1: รับผิดชอบให้ลูกค้าที่เราคุยกับลูกค้าแต่ว่าถ้าเกิดไม่เจอเลย
0: ค่ะ
1: อาจจะต้องทำใหม่หมดเลยใช่
0: เพราะว่ามันจะมีรหัสมีอะไรพวกฝังชิปอะไรพวกนี้อย่างนั้นข้างในด้วย
1: ซึ่งก็เขาเห็นเขาคุยกันนะวัน50,000 กว่าเลยลูกค้าก็น่ารักลูกค้าก็จะเอารถคันนี้แหละลูกค้าก็ยินเพราะลูกค้าบอกว่าชอบเลขถังแล้วได้ล็อกเลขทะเบียนได้หมดแล้วเลขสวยหมดเลยลูกค้าก็จะรอคันนี้แหละแต่ว่า
0: ค่ะได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวค่ะถ้างั้นเดี๋ยวทางจสร้อยช่วยประชาสัมพันธ์ให้ไม่แน่ใจว่ามันจะไปหล่นอยู่ตรงช่วงไหนด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครเจอนะคะถ้าเกิดว่ามีคนแจ้งกลับเข้ามาที่จสร้อยเดี๋ยวเราประสานงานกันอีกทีนึงขอให้เจอแล้วกันที่คุณเต้ยบอกสภาพไหนก็แล้วแต่นะคะ
1: ค่ะถ้าเจอก็ส่งมาสภาพไหนรับหมดเลยขอเดี๋ยวให้รางวัล 5,000 บาทเป็นรางวัลเลยถ้าใครเจอค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าไม่ทันเจอไม่ทันพรุ่งนี้ก็ยังต้องส่งรถให้ลูกค้าเหมือนเดิมเนาะอย่างนี
1: ้คือลูกค้าท่านนี้น่ารักมากลูกค้าบอกว่าชอบเลขถังแล้วก็ชอบ
0: ยังไงก็จะรอ
1: ไปกับคันนี้ใช่ก็จะรอแต่ก็สงสารลูกค้าจริงใจเขา
0: ได้ค่ะไงเป็นกำลังใจให้คุณเต้ยด้วยเผื่อว่าคนเจอแล้วก็แบบว่าไม่รู้นะว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยเอามาส่งคืนเถอะเพราะว่าคุณเอาไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีนะคะค่ะ
1: ได้ค
0: ่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเต้ยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังเสียงคุณเต้ยออดอ้อนขนาดนี้นะสำหรับใครที่ฟังจอสอร้อยอยู่นะแล้วก็ใช้เส้นทางถนนเอกชัยนะคะเข้าไปทางด้านของซอยเอกชัย69ที่อยู่ด้านข้างบิ๊กซีบางบอนเนี่ยค่ะมาออกที่ถนนพระราม2นะจากนั้นพระราม2มุ่งหน้าขึ้นบนทางด่วนค่ะขึ้นบนทางด่วนตรงพระราม2นะแล้วก็มาลงที่สุขุมวิท62เมื่อตอนช่วงประมาณบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงนะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นเป็นลักษณะเป็นกุญแจรถโตโยต้าอยู่ในถุงพลาสติกคือในอยู่คือยังห่อพลาสติกอยู่เลยยังไม่ได้แกะออกมาเลยนะคะมีกุญแจอยู่2ดอกถ้าเกิดว่าเจอรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะเพราะว่ามูลค่ามหาศาลเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าไปทำใหม่นี่ครึ่งแสนเลยทีเดียวนะคะยังไงฝากคุณผู้ฟังด้วยละกันนะคะถ้าเกิดว่าเจอแจ้งเข้ามาที่1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิทธินินบุญประเสริฐครับมีรายงานด่วนทีมกู้ภัยสามารถช่วยคนงานลาวออกจากถ้ำได้สำเร็จเป็นรายแรกขณะนี้ยังเหลืออีก4รายรอประเมินวันพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จากกรณีคนงานชาวลาว7คนติดอยู่ภายในถ้ำเหมืองแร่ทองคำที่เหมืองล่องแจ้งแขวงชัยสมบูรณ์สปป.ลาวตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาสาเหตุจากฝนที่ตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมต่อมาทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำและกู้ภัยถ้ำชาวไทยและฟินแลนด์ได้เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมากระทั่งวันที่27พฤษภาคมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำและกู้ภัยถ้ำชาวไทยและฟินแลนด์ได้เข้าไปถึงตัวผู้ประสบภัยโดยทั้งหมดอยู่ในอาการอ่อนเพลียจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้วางแผนเข้าทำการเคลื่อนย้ายทั้งหมดออกมาจากถ้ำรวมถึงค้นหาผู้รอดชีวิตอีก2รายล่าสุดวันนี้นะครับเมื่อเวลา 20:40 นาทีเพจดำน้ำกู้ภัยประเทศไทยไทย Rescue Diver ได้เผยภาพขณะทีมกู้ภัยกำลังพาตัวผู้ประสบภัย1ใน5รายออกมาจากอุโมงค์ได้สำเร็จโดยเก่งกาจบ้งกาวงหัวหน้าทีมกู้ภัยเมตตาธรรมจากไทยระบุว่าผู้ประสบภัยที่ออกมาจากถ้ำปลอดภัยยังเหลืออีก4รายรอการประเมินส่วนแผนค้นหาอีก2รายพรุ่งนี้ลุยต่อสตม.ลุยตรวจสอบต่างชาติยึดพื้นที่เกาะพะงันทำธุรกิจโดยใช้นอมินีพบต่างชาติพำนักกว่า 2,600 รายจับโรงแรมขอไปครับจับโรงเรียนเถื่อนโรงงานผิดกฎหมายเร่งกวาดล้างผู้กระทำผิดกระทบภาพลักษณ์ประเทศคุณพงษ์รพีประพฤติดีอะไรเงี้ยครับ
9: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักในพื้นที่เกาะพะงันและแอบแฝงประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีรวมถึงเปิดสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตปัจจุบันมีชาวต่างชาติได้รับอนุญาตให้อยู่ในพื้นที่เกาะพะงันมากกว่า30วันจำนวน 2,641 รายส่วนใหญ่เป็นชาวอิสราเอลรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันขณะเดียวกันตั้งแต่ต้นปี2569มีการดำเนินคดีกับชาวต่างชาติในพื้นที่แล้ว141รายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดการทำงานผิดกฎหมายและความผิดด้านการจราจรนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันมีการดำเนินคดีกับคนไทยที่ถือหุ้นแทนต่างชาติหรือนอมินีแล้ว23คดีโดยเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นชาวอิสราเอลรัสเซียฝรั่งเศสและอเมริกันพร้อมกันนี้สตม.ยังร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองและฝ่ายทหารลงตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนเอกชนหลายแห่งในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ไม่พบความผิดแต่พบโรงเรียนเอกชนสอนภาษานอกระบบอากี้คิดแรงกฤษสกุลกระทำผิดหลายข้อหาทั้งรับแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนพรบคุ้มครองเด็กเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องรวม3รายเป็นคนไทย1รายและชาวอิหร่าน2รายพี่ประพฤติดีรายงาน
10: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือน

0: หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
1: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
0: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำสังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
2: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สมมากก็ลำบากมากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทำเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทำเรือก็และจำลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านทองก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบพอใจซึ่งกันและ
0: แสงแรกของยามเช้าถ่าทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวังที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตย้ำที่คุณเต้ยแจ้งนะคะตามหาคุณแจรถเพราะว่าต้องส่งรถให้กับลูกค้าคุณเต้ยทำกุญแจรถที่เป็นกุญแจรีโมทอะค่ะเป็นกุญแจรถโตโยต้าสีดำๆแล้วก็มีกุญแจอยู่2ดอกพอดีเนี่ยวันนี้เนี่ยนำรถออกมาแล้วก็ลืมวางกุญแจไว้ที่ตรงที่ปัดน้ำฝนแล้วปรากฏว่ามาสตาร์ทรถได้ก็เลยไม่เอะใจก็เข้าใจว่ากุญแจอยู่ในรถแต่ปรากฏว่าพอขับออกมามาใช้เส้นทางทางด้านของถนนเอกชัยแล้วก็เลี้ยวเข้าทางด้านของซอยเอกชัย69ด้านข้างๆบิ๊กซีบางบอนนะคะเพื่อที่จะมาออกที่ถนนพระราม2ใช้เส้นทางพระราม2วิ่งขึ้นมาบนทางด่วนตรงพระราม2นะคะแล้วก็จากทางด่วนพระราม2เนี่ยขึ้นสะพานพระราม9ตรงมาต่างระดับคลองเตยมาจนถึงสุขุมวิท62ค่ะ

0: แล้วก็มาจุดหมายปลายทางก็คือที่โชว์รูมรถที่ซอยสุขุมวิท63เมื่อตอนช่วงเวลาประมาณเริ่มสตาร์ทตอนที่ประมาณบ่าย2โมงนิดๆนะแล้วก็มาถึงที่ปลายทางที่ซอยสุขุมวิท63เมื่อตอนประมาณบ่าย3โมงเลยไม่ทราบว่ากุญแจเนี่ยมันตกหล่นอยู่ที่ใดบ้างตามเส้นทางนี้นะถ้าเกิดว่ามีใครใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไปเก็บกุญแจได้ที่ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นกุญแจรีโมทแหละเพราะว่าตัวคุณเต้ยบอกว่ามันจะอยู่ในสภาพไหนก็แล้วแต่เนี่ยเอามาส่งคืนให้ก็ดีกว่านะเพราะว่าเอาอาจจะมาไม่แน่ใจเหมือนเอาไปซ่อมหรือไปอะไรได้ยังไงแต่ว่าขอเธอถ้าเกิดว่าใครเก็บได้นะมันจะอยู่ในสภาพพังยับเยินยังไงก็แล้วแต่ขอส่งคืนนะติดต่อเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะเป็นกุญแจรถ Toyota นะคะจะมีกุญแจอยู่2ดอกถ้าเกิดว่าเก็บได้แล้วมันไม่รู้ว่าจะไปส่งคืนที่ไหนติดต่อเข้ามาที่จสร้อยเลยเพราะคุณเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีเพราะมันเป็นกุญแจรถที่เขากำลังจะรอส่งมอบให้กับลูกค้านะคะก็ถ้าเกิดว่าต้องไปทำใหม่หมดเลยเนี่ยราคาแรงอยู่เหมือนกันนะสำหรับกุญแจรถสมัยนี้นะค่อนข้างที่จะราคาสูงทีเดียวเป็นหลักหมื่นเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะหลายหมื่นเกือบที่เมื่อสักครู่นี้คุณเต้ยบอกมานี่ถ้าทำใหม่หมดเลยนี่ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบครึ่งแสนได้นะคะถ้าเกิดว่าใครเก็บได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะมากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกับคุณผู้ฟังโครงการคนรักรถนี้นะคะเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับจสร้อยนะคะจัดทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทก็คือประกันภัยประเภท1นะคะสำหรับในส่วนของรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3เปิดขึ้นมารองรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะแล้วก็ในกรณีที่คุณทำประกันภัยกับทางโครงการเนี่ยแล้วก็เป็นประกันภัยประเภท1นะคะแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะสำหรับเบี้ยประกันภัยประเภท1สามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนค่ะส่วนประกันภัยประเภท3ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะเรามากันที่เดี๋ยวฉันดูสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งไว้สักหน่อยหนึ่งนะมีคุณอินแจ้งเข้ามาใช้ทางด่วนขั้นที่2มาจากเป็นทางด่วนศรีรัตน์นะคะที่มาจากด่านประชาชื่นมุ่งหน้ามาที่บางซื่อด่านบางซื่อการจราจรนี่ไม่เป็นปัญหานะแต่เพิ่มเติมมาบอกว่าเลยจากด่านประชาชื่นมาเล็กน้อยเจอจักรยานยนต์ขับอยู่บนทางด่วนอ้าวยังไงข้างล่างรถติดเหรอคะหรือว่ายังไงถึงขึ้นมาบนทางด่วนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราประสานงานไปที่ทางด่วนให้ทราบแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเขาขับหลงขึ้นมาหรือเปล่าจริงๆที่ตรงบริเวณหน้าด่านเนี่ยอาจจะย้อนขึ้นมาทางด้านของทางลงก็ได้นะเพราะถ้าขึ้นตรงหน้าด่านต้องผ่านตู้มานี่ไม่มีทางผ่านได้อยู่แล้วนะคะมีอุบัติเหตุนะคะคุณมนทนแจ้งอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของบริเวณโอ้แจ้งอุบัติเหตุมา2รายซ้อนๆเลยค่ะคุณมนทนใช้มิตรภาพฝั่งขาออกนะคะจุดแรกเนี่ยเป็นช่วงใต้ต่างระดับที่จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอบ้านนาเป็นมิตรภาพที่มาจากต่างระดับมิกับนิดมาต่างระดับสระบุรีนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแก่งคอยจุดที่เกิดอุบัติเหตุบริเวณใต้ต่างระดับที่จะไปอำเภอบ้านนาเป็นรถเก๋งกับรถกระบะนะคะจุดนี้แจ้งมาเมื่อตอนช่วง 21:45 นะคะการจราจรไม่เป็นปัญหาแต่ว่าจะมีชะลอตัวเล็กน้อยตรงจุดที่เกิดเหตุผ่านจากตรงนี้ไปแล้วนะคะก่อนหน้านั้นที่ตรงบริเวณ ก่อนที่จะถึงจุดนี้นะคะตรงบริเวณอ๋อตรงนี้ต้องเลยนี่มาแล้วสิใช่ไหมทางด้านของคุณบนทนก็เพิ่มเติมอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งนะคะตรงบริเวณมิตรภาพฝั่งขาออกหน้าด่านทับกวางหน้าด่านช่างทับกวางเป็นรถกระบะบรรทุกของมาแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงค่ะตอนนี้เนี่ยการจราจรในจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงบริเวณหน้าด่านช่างทับกวางตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะที่ทางด้านของคุณเด็กปากน้ำแจ้งอุบัติเหตุบนถนนสุขุมวิทสายเก่าที่มาจากสายลวดนะมุ่งหน้าไปทางด้านของนิคมบางปูจุดนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุอยู่ตรงบริเวณจุดกลับรถตรงโรงพยาบาลเมืองสมุทรบางปูเป็นจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะนะคะมีคนเจ็บบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะจุดนี้มีเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังจากเรื่องของสภาพการจราจรขออนุญาตพาคุณผู้ฟังไปที่เหตุการณ์หนึ่งดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้ติดตามกันนะจากกรณีที่มีคนลาวนะคะที่เป็นคนงานชาวลาวเนี่ยเข้าไปติดอยู่ภายในถ้ำเหมืองแร่ทองคำซึ่งอยู่ที่แขวงชัยสมบูรณ์นะคะที่ประเทศลาวตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็มีการร้องขอให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพซึ่งมีความชำนาญในการเข้าไปค้นหาที่ภายในถ้ำนะคะให้การช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ภายในถ้ำทั้งหมดซึ่งมีทั้งหมด7คนแล้วก็เข้าไปหลายวันแล้วด้วยนะคะหมายความว่าคือเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจแล้วก็พยายามให้การช่วยเหลือหลายวันแล้วล่าสุดมีข่าวดีนะมีข่าวดีออกมาตอนนี้เนี่ยดิฉันมีสายของทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเมตตาธรรมสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถานจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะตอนนี้เนี่ยพอดีเจ้าหน้าที่กู้ภัยท่านนี้เนี่ยเป็นอยู่ตอนนี้อยู่ในเมืองไทยนะคุณธนิตนะคุณธนิตเป็นเลขานุการกู้ภัยเมตตาธรรมสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถานจังหวัดกาฬสินธุ์นะเดี๋ยวมาสอบถามกันนิดนึงนะว่าล่าสุดเห็นบอกว่ามีข่าวดียังไงกันบ้างนะคะคุณธนิตสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณธนิตได้รับรายงานยังไงบ้างอะคะ
1: อ๋อครับก็ในวันนี้นะครับทางทีมกู้ภัยนะครับตอนนี้ก็ได้ดำเนินการลำเลียงผู้ประสบภัยออกจากถ้ำนะครับจำนวน1คนนะครับ
0: ค่ะ
1: รับเรียงออกมาตอนเวลา 20:00 นตรงนะครับแล้วก็ใช้เวลานำเรียงออกมานะครับประมาณ37นาทีนะครับออกมาถึงปากถ้ำนะครับส่วนอีกคนที่เหลือนะครับก็อยู่ระหว่างประเมินอาการนะครับเพื่อจะได้เคลื่อนย้ายต่อไปนะครับแล้วก็วางแผนค้นหาเพื่อเป็นอีก2คนคร
0: ับ
1: ภารกิจวันนี
0: ้คุณธนิตคะเดี๋ยวคงต้องให้คุณธนิตเล่าย้อนไปนิดนึงได้ไหมคะเรื่องของการวางแผนในการเข้าไปให้การช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ภายในถ้ำตามที่เราคุณธนิตได้เดินทางไปด้วยไหมคะหรือว่าอยู่ที่นี่แล้วก็รับรายงานกลับมา
1: ไม่ได้เดินทางไปด้วยครับคอยรับรายงานแล้วก็คอยแจ้งข่าวนะครับผ่านสมาชิกครับ
0: ค่ะตั้งแต่วันแรกที่เราเดินทางที่ทีมเดินทางไปที่ลาวตรงนี้เนี่ยได้มีการวางแผนหรือว่ามีการเข้าไปสำรวจอะไรยังไงบ้างอะช่วยเล่าในส่วนของที่ทางด้านของทางสมาคมทางกู้ภัยอะค่ะที่ได้เดินทางไปอะค่ะ
1: แล้วก็ในเบื้องต้นนะครับทางหน่วยกู้ภัยเนี่ยจะทำกระติดนะครับร่วมกับทางสมาคมสายทานนะครับได้มีการได้รับแจ้งนะครับจากทางสปลาวนะครับความร่วมมือนะครับของความเฉพาะชุดกู้ภัยเข้าไปค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำนะครับก็มีการประชุมวางแผนกันนะครับก็สืบเนื่องจากว่าไทยกับลาวนี้นะครับเดิมทีเราก็มีทีมพี่น้องกู้ภัยลาวนะครับที่เราติดต่อกันตลอดนะครับก็ช่วยเหลือกันตลอดนะครับก็ได้ขอความร่วมมือขอความเฉพาะมานะครับก็เลยมีการประสานความร่วมมือกันระหว่างกู้ภัยเมตตาธรรมกับกู้ภัยสายทานเดินทางเข้าไปช่วยค้นหานะครับก็เดินทางเข้าไปถึงในวันที่23-24ที่ผ่านมาครับก็ค้นหาล่าสุดก็ได้พบข่าวดีนะครับว่า5คนนั้นปลอดภัยนะครับ
0: ค่ะ
1: อีก2คนที่ยังหาไม่เจอครับ
0: อืมค่ะก็คือจริงๆมีทั้งหมด7คนใช่ไหมคะตามที่เขาแจ้งมาในเบื้องต้น
1: ใช่ครับมีทั้งหมด7คนครับ
0: ค่ะแต่ว่าคือดิฉันก็เห็นข่าวบอกว่าทีมเนี่ยตอนที่เข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปเจอ5คนก่อน5คนที่อยู่ในจุดเดียวกันส่วนอีก2คนไปเจออีกจุดนึงอย่างนั้นเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ห้าคนนี้ก็อยู่ในโถงเดียวกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนสองคนเนี่ยก็ตามได้รับรายงานนะครับด้วยว่าการเข้าไปในถ้ำเนี่ยมันก็เป็นเส้นทางเคียบๆนะครับเป็นช่องไป
0: ค่ะ
1: แต่ละคนก็รอดก็คานไปตามช่องนะครับบางคนก็คานไปส่วนที่ห้าคนก็ยังอยู่รวมกันอยู่ก็เลยสามารถที่จะค้นหาได้ง่ายหน่อย
0: ค่ะในทีมของทางด้านของกู้ภัยเมตตาธรรมนี่เดินทางไปทั้งหมดนี่จำนวนกี่คนนะคะ
1: ขออนุญาตนำเป็นภาพรวมจำนวนของทีมกู้ภัยให้ใช้นามว่าทีมกู้ภัยไทยแลนด์ดีกว่าครับ
0: อ๋อค่ะ
1: เพราะว่าจากข้อมูลที่ผมได้ส่งให้ทางสปลาวนั้นก็ตอนแรก17คนนะครับ17คนแล้วก็มีทีมที่เดินทางเพิ่มเติมอีกนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่26คนครับของทีมกู้ภัยไทย
0: 26คน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอันนี้รวมผู้เชี่ยวชาญที่เรื่องของการดำน้ำถ้ำที่เดินทางมาจากต่างประเทศด้วยไหมคะเป็นในทีมเดียวกันเลย
1: ใช่ครับเที่ยวล่าสุดที่เดินทางไป
0: ค่ะจากการที่ลงพื้นที่ไปทางทีมที่เข้าไปค้นหาตรงนี้เนี่ยแล้วเขารายงานกลับมาอุปสรรคอะไรที่เป็นอุปสรรคแบบว่าที่แบบว่าอุปสรรคแบบหนักๆเลยที่ทำให้เขาแบบออกต้องออกมาวางแผนกันใหม่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ด้วยตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เองที่ลงพื้นที่ในการเข้าค้นหาภายในถ้ำนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ร่างกายก็เริ่มจะเหนื่อยล้ากันพอสมควรนะครับอีกครั้งในช่วงนี้นะครับอุณหภูมิในถ้ำค่อนข้างเย็นครับ
0: อ๋อค่ะ
1: เราต้องเร่งครับเร่งเพราะว่าเร่งสูบน้ำออกตลอดทั้งคืนเลย
0: ค่ะ
1: ทั้งคืนก็ทีมงานก็สูบน้ำตั้งคืนในทีสามทีสี่ก็รายงานกันตลอดนะครับเพราะว่าเกรงว่าในเดือนนี้หรือพรุ่งนี้นะครับพายุจะเข้าเพราะว่ากำลังเข้าแล้วน้ำมันก็จะเข้าอีกเรื่อยๆนะครับทำให้การต้องย้ายออกมาลำบากพอสมควรเพราะว่าทีมเนี่ยต้องดำน้ำไปประมาณ30เมตร
0: ค่ะคือถ้ำอันเนี้ยมันไม่เป็นถ้ำธรรมชาติเป็นถ้ำลักษณะที่เขาไปทำเหมืองตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากการระเบิดของการทำงานหรือว่ายังไงฮะ
1: เป็นถ้ำธรรมชาติคร
0: ับ อ๋อเป็นถ้ำธรรมชาติ
1: ครับธรรมชาติก็เป็นพูดง่ายๆคนที่ติดเหมืองเขาก็ขานตัวรอดไปตามช่องเล็กๆนะครับ อาจจะเป็นช่องที่น้ำพัดกัดเซาะทรายมาอย่างนี้คร
0: ับ ค่ะจากบริเวณปากถ้ำเข้าไปจนถึงบริเวณโถงที่เราไปเจอ5คนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันระยะทางไกลไหมคะ
1: ก็ประมาณ100กว่าเมตรได
0: ้
1: คร
0: ับ โอ้จริงๆก็100กว่าเมตรก็ไม่ไกลแต่ว่ามันเข้าไปลำบากใช่ไหมคะ
1: ใช่เข้าไปลำบากครับพูดง่ายๆก็เหมือนกับเราคานอยู่ในหลอดนะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องมันแคบมากเลย
0: อ๋อค่ะเห็นบอกว่ามีฝนตกตลอดเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็ฝนตกตลอดเลยครับ
0: อ๋อค่ะแล้วการปฏิบัติงานเนี่ยจากคือประเทศไทยก็เคยมีประสบการณ์จากกรณีของ13หมูป่าในไทยจากตรงนั้นเนี่ยได้มีการใช้ตรงนั้นมาช่วยในส่วนของการวางแผนในการเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ภายในถ้ำเอามาเป็นแพทเทิร์นหรือว่ามาดัดแปลงอะไรยังไงบ้างไหมคะ
1: มีครับก็นำเรียนนะว่าหัวหน้าชุดหัวหน้าทีมผู้ภัยที่นำไปนั่นก็คือท่านอาจารย์เกียงกาบป้องกาวงนะครับ
0: ค่ะ
1: นายกสมาคมเมตตาธรรมซึ่งท่านก็มีประสบการณ์นะครับในส่วนภารกิจค้นหาถ้ำหมูป่าในถ้ำหลวง
0: ค่ะ
1: ซึ่งในภารกิจที่ถ้ำตองโปลาวนั่นเองท่านก็เป็นหัวหน้าทีมผู้ภัยครับก
0: ็
1: ได้นำประสบการณ์ตรงนั้นนะครับมาใช้ในภารกิจครับประกอบกับตอนนี้ก็มีทีมที่มีประสบการณ์แล้วก็ทีมที่ร่วมงานกันก็คือนิโกะนะครับแล้วก็ครูเบนซ์นะครับที่มีประสบการณ์ถ้ำหลวงด้วยกัน
0: ค่ะค่ะแล้วมีคือถ้าเทียบกันตอนเนี้ยระหว่างตอนที่13หมูป่ากับถ้ำที่ตรงเนี้ยที่เรากำลังค้นหาคนอยู่เนี้ยระยะทางที่เข้าไประหว่างทางที่เข้าไปมีความยากง่ายแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะ
1: อ๋อค่อนข้างแตกต่างกันได้เลยครับเพราะว่าถ้าถ้ำหลวงนั้นเราสามารถที่จะเดินได้สะดวกเลยเพราะว่าตรงเนี้ย
0: ค่ะ
1: คือทางมันเป็นแนวดิ่งลงไปแล้วก็บางในระยะต่อไปก็แคบลงไปทีนี้ต้องเลี้ยงคานตลอด
0: โอ้ค่ะเพราะว่าเรียนดูข่าวดูคลิปที่มีออกมาจากที่ในจากที่เขา เข้าไปก็จะมีการบันทึกภาพไว้ด้วยเพื่อที่จะมาออกมาแล้ววางแผนในส่วนของการทำงานตรงจุดนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่ามันบางคือมันไม่สามารถเดินได้อะต้องใช้คำว่าค่อยคานแล้วก็โต๊ะทำตัวเล็กๆเข้าไปแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าบางจุดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นโพรงเข้าไปเฉยๆแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าการปฏิบัติการลงพื้นที่ปฏิบัติงานต้องมีการคัดไซส์ขนาดคนที่เข้าไปในถ้ำอีกนะครับเพราะว่าถ้าร่างกายใหญ่กันไปมันก็เข้าไม่ได้ถ้าลำบากการเข้าไปเนี่ยคือด้วยถ้ำเป็นพื้นที่ปิดถ้าเข้าไปเยอะนะครับอากาศก็ไม่เพียงพอ
0: ใช่
1: พอเข้าไปได้ประมาณครั้งละ7-8ท่านแต่ละรอบ
0: ค่ะแล้วเขาบอกไหมคะคนที่เข้าไปเนี่ยพอเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องออกมาภายในเวลาเท่าไหร่อะไรมีการวางแผนตรงนี้ไหมคะ
1: ก็ต้องนำเรียนก่อนว่าในอุปสรรคในวันแรกที่ไปก็คือการติดต่อสื่อสาร
0: ค่ะ
1: การติดต่อสื่อสารนี่คือเราใช้วิทยุเครื่องแฮนดี้การติดต่อสื่อสารในถ้ำเนี่ยค่อนข้างจะลำบากมาก
0: ครับ
1: ทำให้ภารกิจในวันแรกนะไม่ค่อยที่จะประสบผลสำเร็จเท่าไหร่นะครับแต่วันต่อมาครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับอนุเคราะห์จากทางสปป.ลาวนะครับเขาได้เดินอินเทอร์เน็ตนะครับมาให้เราก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารออนไลน์นะครับจากในถ้ำก็ได้ครับ
0: อืมค่ะแล้วย้อนไปวันที่ไปเจอ5คนที่ในโถงนิดนึงอะค่ะว่าพอไปเจอเสร็จแล้วทีมที่เขาไปเจอเนี่ยเขาเล่าอะไรให้เราฟังบ้างว่าตอนที่ไปเจอนี่เรามีการสื่อสารหรือว่าบอกเขาอะไรยังไงบ้างอะให้เขารออยู่ในถ้ำตรงนั้นก่อน
1: อ๋อตอนเข้าไปเจอใช่ไหมครับก็มีการสอบถามยืนยันบุคคลว่าถ้า5คนนั้นมีชื่อมีใครบ้าง
0: ครับ
1: มีใครบ้างแล้วก็สอบถามเรื่องอาการนะครับว่ามีใครเจ็บป่วยอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อจะได้ออกมาแจ้งนะครับแจ้งทีม IC ทีมคอมมานด์ที่ประชาการเหตุการณ์ครับจะได้วางแผนช่วยกันต่อไปนะครับ
0: ค่ะตรงบริเวณที่เขาอยู่อ่ะค่ะตรงบริเวณนั้นน่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเป็นโถงเป็นโถงขนาดไหนทำไมเขาไปอยู่รวมกันได้5คนนะคะ
1: ก็ตอนนั้นก็ค่อนข้างเป็นโถงขนาดใหญ่สามารถที่จะนั่งหรือยืนได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนหินนะครับเพราะว่าน้ำมันท่วม
0: โอ้ฮะโอ้ยเรียนนึกถึงภาพนี้เลยตอนที่เจอ13หมูป่าเหมือนกันเลยก็อยู่นั่งอยู่บนโขดแบบอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วเขามีอาหารมีน้ำอะไรกินกันอยู่ไหมเพราะว่าเขาติดอยู่หลายวันแล้ว
1: อ๋อไม่มีครับแล้วตอนนี้ก็คือด้วยสภาพร่างกายที่ขาดอาหารมานานนะครับ
0: ค่ะ
1: วันแรกเราก็ยังไม่สามารถที่จะให้อาหารได้ต้องปรึกษาทางแพทย์ก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: จะได้นำอาหารที่สามารถจะทานได้จะให้ก่อนที่พวกวิตามินพวกอาหารเหลวนี่นะครับ
0: ตั้งแต่วันที่เขาติดมากี่วันที่เขากว่าที่เขาจะประสานงานประสานมาที่ไทยให้ช่วยเหลือในการค้นหาค่ะ
1: รับแจ้งว่าประมาณ3-4วัน
0: ค่ะ
1: 3-4วันได้ประสานมาที่ไทยครับ
0: ค่ะ
1: ก็ไทยก็ได้รับการประสานช่วงที่23
0: ค่ะ
1: ตอนดึกนะครับพอทีมได้คุยกันตอนดึกประมาณ5 ทุ่มนะครับก็ได้ประสานกันตอนเช้ามาก็เตรียมอุปกรณ์แล้วก็รอทางการทำหนังสือขอความรับผิดชอบนะข้ามไม่ได
0: ้
1: เป็นเรื่องของความมั่นคงต่างๆด้วย
0: ค่ะใช่ๆก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องนะฮะอย่างนี้ค่ะแล้วตอนนี้คนล่าสุดคนแรกเลยที่ออกมาเนี่ยทางทีมเขามีการประเมินยังไงทำไมถึงเป็นคนนี้ออกมาก่อนคนแรกอะคะ
1: ทางทีมก็มีการประเมินว่าใครที่สามารถที่จะสามารถเดินหรือว่าเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายได
0: ้ครับ
1: ก็นำออกมาก่อนเพราะว่าการออกมานั้นนะครับมีอุปสรรคนะเพราะว่าน้ำมันท่วมระยะทางที่จะเดินทางออกมาครับต้องมีการคานการตอดฐานน้ำต่างๆมานะครับซึ่งการที่จะให้คนที่ติดถ้ำนะครับสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงนะครับจะใช้เรื่องชุดดำน้ำออกมาก็คงจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาไม่มีประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์นะครับทางทีมก็เลยต้องเร่งสูบน้ำตลอดทั้งคืนเลย นะครับเพื่อให้สามารถที่จะบอกมาได้ง่ายขึ้น
0: ค่ะ
1: โดยไม่ต้องจูบประกอบอะไรเยอะนะครับ
0: ก็คือให้สูบน้ำมาให้คือเขาสามารถที่จะเดินออกมาได้ไม่ต้องดำน้ำเหมือนตอนที่หมูป่าแบบนั้นอย่างนั้นนะคะ
1: ครับก็อย่างนั้นแหละครับ
0: อืมค่ะ
1: เพราะว่าก็ได้รับการสนับสนุนจากทางการลาวก็ชาวบ้านเนี่ย
0: ค่ะ
1: นำไดโวมาสนับสนุนนะครับแล้วก็ดูดน้ำตลอดทั้งคืนเลยนะครับเม
0: ื่อ
1: ค
0: ืนแล้วยังมีฝนมาตกเติมอีก
1: ตลอดเลย
0: อืมแต่คือดูดน้ำออกมาแต่ว่าฝนก็ตกเติมเข้าไปอีกแบบนี
1: ้เมื่อคืนฝนยังไม่ตกครับเพราะว่าแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่แน่ก็เลยต้องเร่งดูดข้าวออกมาช่วยเหลือให้ได้นะครับ
0: ค่ะความมั่นคงของภายในถ้ำทางทีมที่เข้าไปเขาให้ข้อมูลยังไงบ้างคะมันมีแบบมีโอกาสที่จะทันลมหรืออะไรลงมาอีกไหม
1: ในส่วนของการถล่มเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่ามันเราก็ไม่ใช่ว่าจะประเมินได้เท่าไหร่นะครับ
0: ค่ะ
1: ทำแต่ว่ามีความเสี่ยงมากเลย
0: ค่ะแล้วทีนี้แผนการต่อไปหลังจากที่นำคนแรกออกมาได้แล้ว การปฏิบัติงานเนี่ยคือจะต้องออกมาแล้วก็มาพักแล้วก็รอวันรุ่งขึ้นเข้าไปหรือว่ายังไงหรือว่าจะรันต่อไปอย่างแบบนี้เรื่อยๆคะ
1: ต้องประเมินสภาพร่างกายของอีกทั้ง4คนที่เหลือก่อนว่า
0: ค่ะ
1: ใครที่สามารถที่จะร่างกายไหวนะครับออกมาก่อนได้ก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายออกมาได้ตามปกติด้วยวิธีปกติได้
0: ค่ะค่ะนอกจากประเมินคนที่ในถ้ำแล้วต้องประเมินในส่วนของทีมเจ้าหน้าที่ของเราด้วยนะเพราะว่าดูจากภาพเลยค่อนข้างที่เข้าออกลำบากอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วแต่ละคนออกมาก็ต้องมีการมาตรวจเช็คร่างกายกันก่อน
1: ใช่ครับเพราะว่าทีมนะครับบางคนก็เข้าออกวันละ4-5 รอบเลย
0: โอ้โหค่ะ
1: บางครั้งเข้าไปแล้วก็ปฏิบัติงานไม่ได้เพราะว่าด้วยอุณหภูมิที่ต่ำบางคนหนาวเลยดำน้ำรอดเข้าไปก็ไม่ได้ไม่ถอนตัวออกมาครับเป็นกำลังออกมา
0: อืมค่ะโอ้จริงๆระยะทาง100 กว่าเมตรแต่เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วหลังจากค่ะล่าสุดเนี่ยพอคนนี้ออกมาเสร็จแล้วทีมยังกลับเข้าไปอีกไหมคะ
1: ตอนนี้ยังประเมินอีก4 คนที่เหลือจะครับเพื่อจะได้วางแผนนำออกมาคร
0: ับ อ๋อค่ะโอ้เราก็หวังไว้ว่าจะได้ข่าวดีมาตลอดนะคะเป็นระยะอย่างนี้นะคะ
1: ก็อีก4 คนก็มีทีมผู้ภัยทีมแพทย์นะครับ
0: ค่ะ
1: เข้าไปตรวจอาการอยู่
0: หมายถึงเข้าไปในถ้ำนี้ด้วยเหรอฮะทีมแพทย์ค่ะหรือว่ารอข้างนอก
1: ใช่ครับทีมพาราเมดิกนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้ทีมก็ยังอยู่ในถ้ำอยู่เลยนะครับต้องพัฒนาการเพื่อจะได้วางแผนว่าใครที่จะสามารถนำออกมาได้ก่อน
0: ค่ะแล้วอันเนี้ยเป็นโถงที่มี5 คนแล้วอย่างที่บอกตอนแรกว่าอีก2 คนอ่ะมันอยู่อีกโถงหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลไหมว่าเราเจอตัวเขาแล้วหรือยังหรือว่ายังไงฮะ
1: 2 คนเนี่ยยังไม่เจอครับ
0: ค่ะ
1: ยังต้องวางแผนเพื่อจะเร่งค้นหา2 คนอยู
0: ่ในจำนวน5 คนเขาให้ข้อมูลได้ไหมคะว่า2 คนเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณไหนห่างจากเขาไปอีกไกลไหม
1: สองคนเนี่ยจะไม่ได้ลงไปพร้อมกับ5 คนครับก็เลยไม่ได้อยู่รวมกับเพื่อน
0: ค่ะคืออยู่ห่างจากโถงอันนี้ไปไกลไหมคะเขาทราบไหม
1: ไม่แน่ใจครับเพราะว่าด้วยสภาพถ้ำที่ลึกลงไปมันก็ยิ่งมีหลายแยกหลายช่องไปนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าแยกช่องไปนะมันไม่ได้ช่องใหญ่เลยต้องคานเข้าไปตลอด
0: ค่ะเราเข้าไปข้างในเนี่ยคือเหมือนว่าถ้าเราส่งเสียงเรียกเขามีการตอบสนองกลับมาไหมหรือว่าไงวิธีการเช็คอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้ส่งเสียงตอบกลับมาไหมว่าด้วยสภาพร่างกายแล้วก็แรงต่าง
0: ค่ะ
1: ค่อนข้างที่จะอธิบายยากนะครับ
0: ตั้งแต่วันแรกๆที่เราเข้าไปอ่ะเราใช้วิธีเช็คยังไงว่ามีคนอยู่ตรงซ้ายขวาหน้าหลังอะไรยังไงบ้างครับต้องใช้เรียกเอาให้เขาส่งเสียงหรือว่ายังไงฮะหรือว่า
1: ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณทีมในพื้นที่นะชาวบ้านในพื้นที
0: ่ค่ะ
1: มีทั้งที่เป็นลูกเป็นพ่อของเขานะครับที
0: ่
1: ช่วยนำทางให้เจ้าหน้าที่นะครับไม่ได้
2: พบกับทั้ง5คนนะครับถ้าไม่ได้คนในพื้นที่นะครับที่เขานำทางพวกเราก็น่าจะยากนะครับในการที่จะเข้าไปทำภารกิจในครั้งนี
0: ้ค่ะหมายความว่าแสดงว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาก็เคยเข้าออกทางนี้เหรอคะหรือว่ายังไง
2: ใช่ครับอย่างตอนนี้ที่เราทำภารกิจเนี่ยก็มีลูกชาย
0: ะ
2: นะครับของ1ใน5คนเนี่ยคอยขนของช่วยเจ้าหน้าที
0: ่
2: คอยนำทางช่วยเจ้าหน้าที่ครับเข้าออกถ้ำ
0: อ๋อค่ะ
2: โดยที่เขาไม่มีประสบการณ์อะไรโดยด้านการใช้อุปกรณ์อะไรต่าง
0: ๆแ
2: ต่เขาช่วยเราตลอดนะแต่ว่าแค่ที่เราไป
0: ค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคือเดี๋ยวช่วยอีก4คนที่ออกมาส่วนอีก2คนนี่ก็ยังคือก็คาดว่าอยู่ไม่ไกลกันสักเท่าไหร่ไหมฮะในบริเวณนั้น
2: ใช่ครับคาดว่าน่าจะไม่ไกลเท่าไหร
0: ่ค่ะโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นในส่วนของเป็นปฏิบัติการภารกิจแบบข้ามชาติเลยนะที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกกันแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันด้วยนะในส่วนของสปป.ลาวกับไทยก็ข้ามกันไปข้ามกันมาช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมาแบบนี้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
0: ับ ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข่าวดีในส่วนของคนอื่นๆที่ให้การช่วยเหลือได้ออกมาอีกเนี่ยเดี๋ยวคงได้รบกวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณธนิตนะเป็นเลขานุการกู้ภัยเมตตาธรรมสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถานจังหวัดกาฬสินธุ์นะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะว่าในส่วนของการปฏิบัติงานที่ฉันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงได้ติดตามข่าวเรื่องของการนำทีมกู้ภัยนะที่ทางด้านของคุณธนิตอยากจะให้ใช้คำว่าทีมกู้ภัยไทยแลนด์นะเพราะว่าเป็นทีมกู้ภัยไม่ใช่เฉพาะของเมตตาธรรมอย่างเดียวนะแต่ว่ามีจากกู้ภัยส่วนอื่นด้วยนะหน่วยจากมูลนิธิอื่นๆแล้วก็ยังมีทางด้านของดำน้ำกู้ภัยประเทศไทยนะทางสมาคมเนี่ยแล้วก็จะต้องใช้ในส่วนของคนที่มีความชำนาญเรื่องของการดำน้ำภายในถ้ำด้วยแล้วก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศนะที่เดินทางมาให้คำแนะนำแล้วก็ร่วมในปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยนะคะมีจากต่างประเทศหลายท่านเลยจากฝรั่งเศสอินโดนีเซียออสเตรเลียญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันนะคะก็เดินทางมาที่ทางด้านของการเข้าไปช่วยค้นหาให้การช่วยเหลือในส่วนของคนงานชาวลาวที่ติดอยู่ภายในเหมืองที่ประเทศลาวนะคะที่ประเทศลาวอันนี้ไม่ใช่ประเทศไทยนะอยู่ที่ประเทศลาวนะเขาขอความช่วยเหลือมาก็ส่งทีมกู้ภัยเพราะว่าเรามีประสบการณ์ในส่วนของการเคยเข้าไปให้การช่วยเหลือทีม13หมูป่านะที่หลายปีก่อนนู่นเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็คือว่าสามารถช่วยเหลือออกมาได้1คนแล้วนะคะล่าสุดเลยนะแล้วก็ยังเหลืออีก4คนที่เจอตัวแล้วส่วนอีก2คนยังไม่เจอตัวแต่ได้ข้อมูลมาว่ายังมีอีก2คนที่ทั้งหมดเนี่ยมี7คนนะแต่ว่าเราช่วยออกมาได้แล้ว1คนนะคะเมื่อตอนช่วงประมาณสัก2ทุ่มนิดๆนะที่ได้ข่าวดีออกมาแล้วก็พอออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่าร่างกายของคนที่ไปติดอยู่ในนั้นเนี่ยมีความอ่อนเพลียมากไม่ได้ทานอาหารมาหลายวันรวมถึงเรื่องของสภาพอากาศที่ภายในถ้ำก็มีความเย็นอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยต้องออกมาปรับอุณหภูมิต้องมาตรวจเช็คร่างกายกันนะคะนอกจากคนที่ติดในถ้ำแล้วนี่เจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยที่เข้าไปเนี่ยเข้าไปแล้วออกมาก็ต้องมีการตรวจเช็คร่างกายกันตลอดเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: เรื่องที่ไม่คาดคิด เกิดขึ้นได้ทุกวัน
8: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
9: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
7: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
9: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
10: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่สภาพการจราจรกันนะคะคุณผู้ฟังคุณชัยรัตน์ใช้เส้นทางถนนรามินทราฝั่งขาออกเพิ่มเติมมาด้วยนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยรามินทราตั้งแต่กม8ไปจนถึงแฟชั่นตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเราก็เลยสอบถามไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าตรงบริเวณช่วงแยกคูบอร์ดเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่นะคะในช่องทางขวาจะเริ่มทำงานกันตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี4ค่ะเป็นทางด้านของถนนรามอินทราช่วงฝั่งขาออกบริเวณแถวๆแยกคูบอร์ดนะคะแล้วก็ในฝั่งขาเข้าเนี่ยช่วงกม8ก็มีเจ้าหน้าที่ทำงานเป็นทำท่อร้อยสายไฟทำตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี4เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นการจราจรเส้นทางทางด้านของถนนรามอินทรานะคะในขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ทำงานก็เลยทำให้การจราจรมีการชะลอตัวนะคะแล้วก็คุณผู้ดีดใช้เส้นทางกะละปะพึกฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของแยกกำนันแม้นมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกกะละปะพึกจุดนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเพิ่มเติมมาด้วยบอกว่ารถติดแถวๆหน้าร้านอาหารตรงแถวๆกะละปะพึกเนี่ยทางจสร้อยก็เลยสอบถามไปนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณหน้าเมโทรกะละปะพึกมีเจ้าหน้าที่ทำงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะจะทำงานกันตั้งแต่ตอนช่วง21นาฬิกาจนถึงตี4รถติดตั้งแต่ตรงแถวๆหน้าร้านซงโภชนากันกะละปะพึกมานะคะ เนื่องจากว่าเขามีเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดนะมาทำความสะอาดอยู่ที่บริเวณริมถนนกะละปะพึกนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเดี๋ยวนะคุณชัยรัตน์แป๊บนึงนะพอดีบนทางด่วนมีของหล่นคุณเมย์แจ้งเข้ามาบอกว่าบนบูรพาวิถีค่ะฝั่งขาออกช่วงที่มาจาก A-BAC มุ่งหน้ามาที่ด่านบางวัวประมาณกม21ไปเจอมีถุงสีดำๆไม่แน่ใจว่าในถุงนี้มีอะไรนะคะขนาดประมาณสัก 1.5 เมตรนะประมาณ 1.5 เมตรห่อด้วยถุงดำไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรแต่ว่าเจอมันตกอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะยังไงระมัดระวังด้วยเราก็ประสานงานไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองนะตอน4ทุ่ม40บอกว่าเป็นผ้าใบเจ้าหน้าที่เก็บออกเรียบร้อยแล้วนะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณนัตยาสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ผู้ฟังจอสร้อยครับผม
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้ผมออกมาจากวัชรพล
0: ค่ะ
1: ก็การจราจรก็ไม่มีปัญหาพอเข้ามารามินทราหางแถวจะเริ่มตั้งแต่พม7นะ
0: ค่ะ
1: จอดนิ่งๆก็ตัวช้าสลับหยุดนานเลยเพราะว่าม ีแนวก่อสร้างเหมือนเขาร้อยสายโทรรถสายไฟฟ้าเปล่า
0: ไม่ใช่ไม่แน่ใจ
1: นะ
0: ก็คือจริงๆเขามี2ฝั่งรามินทราค่ะ
1: อันนี้ผมอยู่ขาออกแต่ว่าผมเข้าซอยคูบอนมาแล้วตอนนี
0: ้ค่ะ
1: ติดนานถ้าเพื่อนสมาชิกฟังอยู่ให้สิ่งเรียบไปใช้เรียบด่วนแล้วไปเข้าถนนประเสริฐมนุกิจดีกว่าแล้วก็ได้ออกตัดใหม่แล้วทะลุออกรามินทราอย่ามาเส้นนี้ติดหนักครับเพราะว่าสองช่องขวาเขาไม่ให้ขึ้นสะพานนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดก่อสร้างจะเริ่มตั้งแต่ก่อนถึงสะพานประมาณ100 เมตร
0: ค่ะ
1: สองช่องขวานี่ปิดไปเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับผมใช้สองช่องซ้ายรถที่วิ่งมาทั้งรถบรรทุกทั้งรถส่วนบุคคลมาแย่งช่องทางกันทำให้รถติดขัดมากเลยย
0: ี่
1: สิบติดอยู่ตรงนั้นตั้งหลายนาที
0: ค่ะ
1: หรือผู้ใช้รถใช้ถนนที่ติดอยู่ประมาณก่อนถึงกม7คิดขวาแล้วยูเทิร์นกลับไปใช้เรียบด่วนแล้วไปออกประเสริฐบรรลุกิจแล้วไปออกถนนรัชดารามินทรา
0: อ๋อค่ะ
1: ดีกว่ากันเยอะครับอย่ามาเส้นนี้มาติดแน่นอนครับผม
0: ไม่แต่ถ้าบ้านอยู่ในนั้นก็ต้องทนติดเนี่ยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ถ้าส่งผู้โดยสารหรือบ้านอยู่แถวนี้ก็ต้องทนติดแต่ว่าคนที่จะไปมินบุรี
0: ค่ะ
1: หรือจะต้องใช้เส้นทางรามินทราขาออกทั้งเส้นนี
0: ่ค่ะ
1: จะต้องเส้นนู้นดีกว่าอย่ามาเส้นนี้
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้ผมติดจนลืมไปเลยเมื่อกี้ติดนานโทรหาหลังไม่ทั้ง 2-3 รอบมันติดนาน
0: ค่ะก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มาถึงตรงนี้เนี่ยก็คือวิ่งทางด้านของอะไรนะประดิษฐ์มนุธรรมใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วก็มาออก
1: ตรงทางด่วนตรงตลาดเรียบด่วน
0: รั
1: ชดาคมนะครับผม
0: แล้วก็มาเข้าตรง
1: มินบุรีใช่แล้วก็ไปออกรัชดารามินทราตรงหน้าสู่รามินทราขาออกไปมินบุรี
0: หรือว่าจะเลี้ยวมาทางนวลจันทร์ก็ได้เนาะทางนั้นเนาะ
1: ใช่ครับใช
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: เลือกใช้ได้เลยคือถ้าติดมากอยู่เดินตรงกม7ได้เลย
0: ค่ะ
1: อย่ามาครับมานี่ติดประทับใจเลยผมเจอมาแล้วเมื่อกี
0: ้ค่ะ ได้ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เราตรงไปเลยเนาะ
0: ค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของรามอินทราฝั่งขาออกนะตอนนี้มีทำงานของเจ้าหน้าที่เขาก็เลยปิดสะพานข้ามแยกคูบอนนะให้รถวิ่งทางด้านล่างก็เลยทำให้รถเนี่ยทุกชนิดเลยที่จะผ่านตรงนี้เนี่ยต้องมาวิ่งในทางด้านล่าง2ช่องทางนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวอยู่ตรงแถวๆประมาณรามอินทราซอย67ประมาณกม6นะฮะแต่ประมาณกม6ที่จะมุ่งหน้ามาที่ทางด้านของคูบอนส่วนใครที่ถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องเข้าไปทางด้านของคูบอนจะตรงไปทางด้านของมีนบุรีเนี่ยจะอ้อมเอาสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะไม่อยากติดตรงนี้ก็อาจจะอ้อมสักหน่อยหนึ่งก็ได้ก็คือว่ามาใช้เส้นทางทางด้านของตรงทางซอยอะไรอะตรงนี้เขาเป็นซอยรามอินทรา41คือกับรถจากทางด้านเดี๋ยวนะไม่ใช่รามอินทรา41ขออภัยรามอินทรา40นะซอย40ก็คือพอวิ่งมาถึงตรงช่วงแถวรามอินทรากม6มันจะมีจุดกับรถจุดนี้นะแล้วกับรถไปเข้าทางด้านของซอยรามอินทรา40มาออกทางด้านของนวลจันทร์ก็ได้หรือถ้าเกิดว่ายังไม่เลยมาก็มาวิ่งทางด้านของเส้นทางด้านของประดิษฐ์มนุธรรมแล้วก็มาออกที่ถนนประเสริฐมนุกิจนะมาวิ่งทางด้านของรัชดารามอินทราตรงนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางหลีกเลี่ยงสำหรับรถที่จะตรงมาทางคูบอนที่ตอนนี้เนี่ยรถติดขัดอยู่นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้านี่ไม่เป็นปัญหานะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรตรงช่วงที่มาจากตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทรานะตอนนี้อาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยเพราะว่ามีแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะมีสายของคุณวิสุทธ์นะบอกจะตามหารถเจ้านายคุณวิสุทธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณวิสุทธ์เจ้านายขับรถอะไรแล้วไปหายได้ยังไงอะคะ
2: ขับรถ Honda Accord ครับ
0: ค่ะ
2: เนี่ยเขาจะมาหาหมอตอนเช้าแต่ผมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเขาขับออกมาตั้งแต่กี่โมงแล้วตอนเนี้ยเขาขับไปที่ไหนไม่รู้แต่ผมไปเจอเขาโรงพยาบาลที่เกษมราษฎร์แล้วผมไปรับเขาตอนบ่ายพอดีเขาไลน์มาบอกว่าขับรถไม่ไหวเหมือนจะเป็นลม
0: คร
2: ับผมพอผมไปเจอเขาแล้วผมสอบถามเขาว่ารถจอดที่ไหน อะไรยังไงเขาตอบไม่ได้
3: จำไม่ได้
2: เลยครับ
0: ค่ะเป็นคนไทยไหมคะเจ้านายเป็นคนไทย
2: คนไทยครับ
0: เป็นคนไทยใช่ไหมอ๋อก็คือขับรถมาแล้วปรากฏว่าคืออาการขับรถต่อไม่ไหวก็เลยจอดไว้แล้วก็คือแล้วเดินทางไปโรงพยาบาลยังไงอะคะ
2: ตอนเช้าอะผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเดินทางมายังไง
0: คือเขาบอกไม่ได้เหรอว่าตอนไปที่โรงพยาบาลไปยังไงไม่รู้เหมือนกัน
2: ใช่ครับใช่ครับเหมือนกับว่าคล้ายๆแบบความจำมัน
3: หายไป
2: ชั่วคราวอะครับชั่วขณะไปเลยอะครับ
0: อ๋อค่ะไอ้เราไปเจอเจ้านายอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ที่ประชาชื่น
2: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วเราทราบได้ไงว่าไปอยู่ที่นี
2: ่ตอนนั้นบ่ายโมงเขาส่งข้อความไลน์ไปหาบอกเลขา
0: ค่ะ
2: ครับผมว่าขับรถไม่ไหวจะเป็นลม
3: ให้คนมารับ
2: แล้วเขาส่งโลเคชั่นไป
0: ค่ะ
2: ครับผมก็เลยไปหาพร้อมกับเลขาเขา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: พอไปเจอเขาปุ๊บเนี่ยผมสอบถามเรื่องรถว่าต้องเอาเอกสารอะไรพวกนี้ครับ
0: ค่ะ
2: เขาก็ตอบไม่ได้แล้ว
0: คือเหมือนคำว่าตอนที่เราตามไปที่หลังที่ไปกับเลขาเนี่ยก็คือว่าอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะ
2: นั่งอยู่ข้างนอกนะครับยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลย
0: อ๋อยังไม่เข้ายังไม่ได้เข้าไปพบแพทย์เลย
2: ใช่คร
0: ับ ค่ะเป็นรถ Honda Accord
2: Honda Accord ครับผม
0: สีบอลเงินนะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะทะเบียน5ขอไข่วแหวน2073
2: ครับ
0: ค่ะรถนี้เป็นรถแบบเป็นรถแบบ
2: เป็นรถประจำตำแหน่งครับ
0: เป็นรถประจำตำแหน่งมีติดสติ๊กเกอร์อะไรของบริษัทไหมคะหรือว่ายังไง
2: ไม่มีครับไม่มี
0: ไม่มีเลยนะคะแล้วเส้นทางจากตรงจุดที่แบบจากบ้านของเจ้านายไปโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อะค่ะคือเจ้านายออกจากบริษัทมาหรือว่ามาจากที่บ้านฮะ
2: น่าจะออกจากที่บ้านนะครับ
0: บ้านอยู่ที่แถวไหนอะ
2: บ้านอยู่ที่เขตสะพานสูงครับ
0: สะพานสูงแล้วก็เขาจะไปไหนตอนแรกอะค่ะ
2: ผมคิดว่าน่าจะปาที่โรงพยาบาลเลยนะคร
0: ับหมายความว่าจากบ้านที่สะพานสูงไปโรงพยาบาลเลยไม่ได้ไปธุระอื่นก่อนใช่ไหม
2: ไม่ได้ไปไหนครับผม
0: อ๋อค่ะตอนประมาณบ่ายโมงเนาะ
2: เขาออกมาแต่เช้าเลยครับแต่ว่าผมเพิ่งมาเจอแกเมื่อตอนบ่ายโมงที่โรงพยาบาล
0: แล้วที่บ้านนะคะเขารู้ไหมว่าตัวเจ้านายของคุณวิสุทธ์เนี่ยขับรถออกมาแล้วจะไปโรงพยาบาล
2: ที่บ้านก็อยู่คนเดียวครับตอนนี
0: ้อ๋ออยู่คนเดียวค่ะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารถเนี่ยไปจอดอยู่ที่ไหนคือโรงพยาบาลน่ะตอนที่เดินทางมาถึงอ่ะเขามีแบบพนักงานเวรเปรย์อะไรอย่างเงี้ยรอรับไหมเขาบอกไหมบอกได้ไหมว่าเขาลงมาจากรถอะไร
2: ไม่ได้บอกครับแต่ว่าผมอ่ะไปคุยกับรปภ.แล้วก็ให้รปภ.เนี่ยค้นหารถที่จอดภายในโรงพยาบาลทั้งหมดแล้วก็ไม่เจอ
0: ค่ะแล้วคือทางพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็บอกไม่ได้ด้วยว่าเจ้านายของคุณวิสุทธ์เนี่ยลงมาจากรถอะไร
2: ใช่ครับ
0: ค่ะทีนี้เราก็เลยแบบว่ายังไม่สามารถที่จะแบบระบุได้ว่าไปจอดอยู่เส้นทางไหนได้อย่างนั้นนะ
2: ใช่ครับ
0: เออค่ะปกติแล้วตัวเจ้านายของคุณวิสุทธ์เนี่ยมาหาคุณหมอที่นี่เป็นประจำไหมคะ
2: ปกติไป
4: โรงพยาบาลทรงอก
2: สถาบันทรงอกครับที่นนท
0: ์อืม
4: แต่วันนี้อยู่
2: แต่วันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ๆทำไมเขาถึงไปเกษมราษฎร
0: ์ฮะค่ะค่ะเพราะว่าเราจะได้แบบว่าปักหมุดได้ถูกว่าจากเส้นทางเนี้ยรามคำแหงมาที่เกษมราษฎร์ปกติใช้เส้นทางไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาไปไหนมาก่อนคือออกจากบ้านที่รามคำแหงแล้วนะถึงมาอยู่ที่นี่ได้อย่างนั้นนะ
2: คือออกจากบ้านมาผมไม่รู้ว่าเขาไปไหนบ้างไงครับที่ผมเจอเขาก็คือว่าอยู่ที่ตรงมาเกษมราษฎร์แล้ว
0: ค่ะค่ะได้ทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยปกติแล้วเส้นทางรามคำแหงแล้วเขาต้องมาจากทางไหนอะทำไมถึงมาถึงตรงนี้ได้ดิฉันก็เดี๋ยวกำลังคิดอยู่นะว่าเขาจะมาเส้นทางไหนได้ฮะปกติที่คุณวิสุทธ์คาดการไว
2: ้ทางด่วนเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะเป็นรถเก๋ง Honda Accord สีบรอนซ์เงินกระจกนี่มีฟิล์มไหมหรือว่าเป็นกระจกใสคะ
2: ฟิล์มดำครับ
0: ปิดฟิล์มดำนะทะเบียน5ขอไข่วาแหวน2073กรุงเทพมหานครนะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นจอดอยู่บริเวณไหนยังไงแล้วเดี๋ยวเราถ้าเกิดมีข้อมูลมีเบาะแสเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเจ้านายเนี่ยพอถ้าเกิดว่าพบแพทย์แล้วมีอาการดีขึ้นพอที่จะจำอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวเราแจ้งข้อมูลกลับมาอีกทีนึงนะคะเผื่อจะได้แบบว่าแบบสโคปให้มันแคบๆลง
2: ครับผมถ้าเกิดว่าเจ้านายความจำดีขึ้นมาถ้าเกิดว่าเจอแล้วเดี๋ยวผมจะรีบรายงานบอกครับผม
0: ได้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพบเห็นรถเก๋ง Honda Accord สีบอลเงินทะเบียน5ขอไข่วาแหวน2073กรุงเทพมหานครจอดอยู่บริเวณไหนนะคะช่วยแจ้งกลับมาที่1137หรือว่าดอกจัน1808ด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะ
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมาที่โครงการ Forget Me Not ค่ะโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงนะคะโครงการนี้เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะพลัดหลงกับทางครอบครัวโดยผู้ป่วยที่ลงทะเบียนกับทางโครงการแล้วเนี่ยจะได้รับสัญลักษณ์เป็นดอก Forget Me Not สำหรับใช้ติดเสื้อของผู้ป่วยนะคะซึ่งสัญลักษณ์ที่ได้รับเนี่ยจะมีด้วยกัน2แบบก็คือเป็นแบบเข็มกลัดแล้วก็เป็นแบบสติ๊กเกอร์สำหรับใช้รีดติดเสื้อผู้ป่วยหากผู้ป่วยเกิดพลัดหลงกับทางครอบครัวผู้ที่พบเห็นก็สามารถสแกนให้การช่วยเหลือได้ด้วยการสแกน QR Code ที่อยู่บนสัญลักษณ์นะคะเพื่อเป็นการติดต่อมาที่จสร้อยค่ะจากนั้นจสร้อยก็จะประสานงานให้ความช่วยเหลือนำผู้ป่วยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยสำหรับญาติหรือว่าผู้ที่ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมสนใจลงทะเบียนผู้ที่อยู่ในการดูแลของคุณเนี่ยลงทะเบียนแล้วก็ให้ อยู่ในโครงการ Forget Me Not นี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่จสร้อยหรือว่าลงทะเบียนได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์113การดูแลของคุณเนี่ยลงทะเบียนแล้วก็ให้อยู่ในโครงการ Forget Me Not นี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่จสร้อยหรือว่าลงทะเบียนได้เลย

ซึ่งตัวเจ้านายของคุณวิสุทธิ์นี่อายุ60ปีแล้วนะวันนี้เนี่ยท่านขับรถออกมาจากบ้านที่รามคำแหงและที่เขตสะพานสูงแต่ว่าตอนที่ออกมาจากบ้านเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยคุณวิสุทธิ์เนี่ยจะต้องไปรับที่บ้านนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยออกจากบ้านมาเนื่องจากตอนช่วงประมาณสักบ่ายโมงได้นะมีข้อความไลน์มาหาทางด้านของคุณวิสุทธ์บอกว่าขับรถไม่ไหวจะเป็นลมนะมาไลน์มาที่เลขานะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นซึ่งตัวคุณวิสุทธ์แล้วก็เลขาของเจ้านายนะก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์แล้วก็เลยสอบถามถึงว่าแล้วรถล่ะที่ขับออกมาจากบ้านนะคะซึ่งเป็นรถเก๋ง Honda Accord สีบอลเงินทะเบียน5ขอไข่วแหวน2073คือตัวของเจ้านายเนี่ยตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่ารถเนี่ยไปจอดที่ไหนเนื่องจากว่าตอนที่ตอนที่บอกว่าขับรถไม่ไหวเนี่ยก็คือตอนนี้ยังไม่ทราบด้วยนะว่านั่งรถมาจากนั่งรถอะไรไปที่โรงพยาบาลเดี๋ยวคงต้องให้ได้มีการพักผ่อนแล้วก็ได้พบแพทย์แล้วก็มีการพักผ่อนสักระยะหนึ่งนะถึงจะน่าจะทบทวนความจำอะไรได้นะบอกว่าตอนนี้จำอะไรไม่ได้เลยว่าเอารถไปจอดที่ไหนแต่กุญแจรถเนี่ยยังอยู่ที่ตัวรถคันนี้เป็นรถของที่บริษัทด้วยนะคะเข้าใจว่านะตัวเจ้านายของคุณวิสุทธิ์เนี่ยตอนช่วงที่จอดรถคือรู้ตัวว่าขับต่อไม่ไหวแล้วน่าจะหาที่จอดรถแล้วก็ปิดล็อกรถอะไรอย่างดีแล้วก็ถึงเอากุญแจรถติดไว้ที่ตัวจากนั้นถึงนั่งรถอื่นซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นรถแท็กซี่หรือไม่นะคะเดินทางไปที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นนะแต่ว่าเส้นทางที่ออกจากบ้านมาออกจากบ้านที่แถวๆสะพานเขตสะพานสูงที่ถนนรามคำแหงนะคะจนมาถึงจุดที่จอดรถเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าระหว่างนั้นเนี่ยได้ไปที่ไหนแล้วก็ใช้เส้นทางอะไรยังไงบ้างนะคะแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นดิฉันว่าน่าจะจอดรถไม่ไกลจากที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอาการที่แบบว่าเริ่มแบบน่าจะแบบอาการเหมือนจะเป็นลมหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าขับรถถ้าเกิดนั่งแท็กซี่มาแท็กซี่น่าจะมาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดน่าจะอยู่ย่านๆแถวนี้แหละแถวๆประชาชื่นหรืออาจจะเป็นทางด้านของถนนรัชดานะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นเส้นทางเหล่านี้นะไม่ใช่เฉพาะที่แถวๆประชาชื่นนี่นะคะบริเวณใกล้เคียงโดยรอบคือมาจากทางด้านของรามคำแหงนะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปธุระปะปังที่อื่นมาก่อนด้วยหรือเปล่านะคะจนมาถึงที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นตรงนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะรถเก๋ง Honda Accord สีบอลเงินนะ Honda Accord สีบอลเงินทะเบียน5ขอไข่วแหวน2073กรุงเทพมหานครนะจอดอยู่ที่ไหนรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็หวังไว้ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอาการของเจ้านายของคุณวิสุทธิ์เนี่ยอาการดีขึ้นน่าจะเริ่มแบบว่าความจำอะไรเนี่ยมันน่าจะเริ่มกลับมานะคะก็หวังว่าจะจำได้ว่าไปจอดรถไว้ที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะที่ทางหน้าของคุณเต้ยแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าทำกุญแจรถเป็นกุญแจรถโตโยต้าเป็นกุญแจคือรถใหม่ป้ายแดงกำลังจะออกจากกำลังจะเอาไปส่งลูกค้ากำลังจะไปส่งลูกค้าวันพรุ่งนี้นะคะก็เลยไปเอารถมาจากที่ตรงแถวแถวถนนเอกชัยบางบอนนะคะแล้วก่อนที่จะออกมาเนี่ยคือเอากุญแจรถเนี่ยวางไว้ที่ตรงที่ปัดน้ำฝนแล้วรถเนี่ยมันเนื่องจากว่าเป็นรีโมทแล้วก็คือสัญญามันอยู่ใกล้ๆกับตรงที่สตาร์ทรถก็เลยทำให้สตาร์ทรถได้ตัวของคุณเต้ยเนี่ยก็เลยแบบไม่ได้เอะใจอะไรว่าคุณแจอยู่นอกรถนะคะจากนั้นก็ขับรถมาใช้เส้นทางทางด้านของถนนเอกชัยมาเลี้ยวทางด้านของเอกชัยซอย69ตรงแถวๆบิ๊กซีแถวๆบิ๊กซีบางบอนนะคะแล้วก็มาออกที่ถนนพระราม2จากพระราม2ค่ะขึ้นทางด่วนมาลงที่สุขุมวิท62นะคะจากนั้นถึงมารู้ตัวว่าคุณแจหายเมื่อถึงที่หมายปลายทางที่สุขุมวิท63แล้วถ้ามีใครเจอรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะ

0: คุณผู้ฟังคะลืมบอกคุณผู้ฟังไปขออภัยด้วยพรุ่งนี้น้ำมันลดราคาคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่เติมน้ำมันเข้าบ้านนอนได้เลยเดี๋ยวมาเติมอีกทีหนึ่งวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ค่ะน้ำมันลดราคานะคะโดยดีเซล B5 นะคะก็คือดีเซลเนี่ยลดลงไป50สตางค์ส่วนแก๊สโซฮอล91กับ95แล้วก็เบนซินลดลงไป70สตางค์นะคะอันนี้จะมีผลตั้งแต่5นาฬิกาเป็นต้นไปนะในส่วนของน้ำมันในวันพรุ่งนี้นะคะที่เขามีการปรับลดราคาลงคือดีเซลลดลง50สตางค์แล้วก็แก๊สโซฮอล์นะคะลดลงแก๊สโซฮอล์9195ลด70สตางค์อันนี้ลด2วันติดแล้วนะคะลด2วันลดราคาน้ำมันเนี่ยลดลงมาอีกแล้วนะคะก็น่าจะเป็นตามสถานการณ์โลกอ่ะที่ราคาน้ำมันมันลดลงนะคะก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยค่อยๆลดลงมานะคะ2วันแล้วก็ใครเข้าบ้านใครน้ำมันใกล้ๆจะหมดแล้วกำลังจะเติมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเติมได้นะคะอั้นไว้ก่อนนะอั้นไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเติมได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตมาทักทายคุณผู้ฟังทาง YouTube Live ตั้งใครที่ทักทายมาตั้งแต่ตอนช่วงเย็นดิฉันไม่ได้สวัสดีกับขออภัยด้วยนะตอนนี้เนี่ยมีทั้งคุณกระปุกแดงน้อยอุ่นใจคุณอภิชาตินะคะคุณเอกนักข่าวเวหาคุณจำเนียนนะคะแล้วก็มีทางด้านของคุณกุ๊ดมิ้วคุณเอเอคุณอภิวัฒน์นะคุณอภิวัฒน์นะแล้วก็คุณอะไรคุณปลั๊กใช่ไหมคะที่ทักทายกันเข้ามาขอบพระคุณมากเลยนะที่ทักทายกันเข้ามาทุกท่านเลยนะคะมากันที่คุณเบนาริสอยู่ตรงแถวแยกคลองตันอ่ะอยู่พัฒนาการคุณเบนาริสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตกลงอยู่พัฒนาการหรืออยู่ตรงแถวไหนฮะเนี่ย
1: น
0: ี่
1: เลยครับพัฒนาจะพูดยังไงดีแยกคลองตันพัฒนาการเพชรบุรี
0: โอ้รวมมันเป็นจุดรวมเนาะ
1: มันเป็นจุดที่ว่ามันอยู่ในแอเรียที่ว่ามันเชื่อมต่อกัน
0: มันเป็นสี่แยกอะเอางี้ดีกว่า
1: แล้วเนี่ยตรงแยกตรงที่คุณบอกนี่แหละตรงสี่แยกคลองตันเนี่ย
0: ค่ะ
1: มีเจ้าหน้าที่เนี่ยปิดการทำงานเนี่ยทุกด้านเลยนะคุณ
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะรักเป็นด้านของเส้นเพชรบุรี
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นด้านของเส้นพัฒนาการ
0: ครับ
1: ที่มุ่งหน้ามาชนแยกคลองตันและต่อเนื่องไปทางเส้นเพชรบุรีเนี่ยตรงนี้ก็มีปิดเบี่ยงเส้นทาง
0: ะ
1: นะฮะก็รถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าพีดีเนี่ยเขาก็จะปิดตรงนี้นะฮ
0: ะ
1: ป
0: ิ
1: ดเลี้ยวตรงไหนล่ะทีเนี้ย
0: นั่นน่ะสิกำลังจะถามแล้วก็ปิดแล้วครับแล้วให้เขาเลี้ยวตรงไหนฮะ
1: ก็เขาต้องรถไปต้องเลยเขาเรียกต้องมาตรงกลางแยกหน่อยเนี่ยมาตรงกลางแยกสัญญาณไฟหน่อยอ่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงจะไปหักเข้าไปได
0: ้แต่ถ้าม
1: ันทางโค้งเล็กๆนั้นมันเข้าไม่ได้ไง
0: ค่ะ
1: ปิดอย่างนั้นอ่ะลักษณะอย่างนั้นนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็นี่แหละเลยไปก็เลยไปบนสะพานคลองตันนะคุณสะพานคลองตันก็มีปิดเบี่ยงเส้นทางซ้ายเลนซ้ายไปหนึ่งเลน
0: ค่ะ
1: ที่จะก่อนถึงตรงโรงพยาบาลคลองตันนั้นอ่ะ
0: ค่ะ
1: จะผ่านคลองตันถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: นี่เลยฮะฝั่งกลับกันด้านที่กลับกันเนี่ยก็คือตรงปิดเลนซ้ายในช่วงของโรงพยาบาลเชเวศนะฮะตรงเนี้ย
0: ค่ะ
1: ก็หนึ่งก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันตัวสูงแล้วก็ตัวเตี้ยเนี่ยก็คือปิดตรงเนี้ยผับหนึ่งนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็พอมาเลยมาพอลงจากสะพานคลองตันไปแล้วเนี่ยในส่วนอันนี้พูดถึงในส่วนของฝั่งขาออกนะ
0: ค่ะ
1: ปีขาออกมุ่งหน้ามาชนแยกคลองตันเนี่ยก็ปิดเบี่ยงเลนทางช่องทางขวาอีกนะฮะแล้วก็ตรงกลางแยกด้วย
0: ค่ะ
1: เต็มไปหมดเลยเจ้าหน้าที่ก็คนงานเขาก็ทำงานกันอยู่นะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รถที่มาทางด้านของรามคำแหงก็มีปิดที่เนี่ยปิดทุกด้านเลยคุณนัตยาร
0: ามคำแหง
1: เอาต้องเอาตอนกลางคืนก็ปิดเบี่ยงการทำงานใช่ไหมเอาต้องคุมเลยต้องแยกนี
0: ่
1: ไม่เว้นว่าจะรถมันจะมาทางด้านไหนก็ปิดทุกด้านเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวฝากทางด้านหลังเช็คประสานงานให้นิดนึงนะว่าทองหล่อเนี่ยคุณรัตยาทองหล่อขาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของทองหล่อเหนือเนี่ยหมายว
0: ่
1: ามาออกมาทางด้านศูนย์วิจัยเนี่ยมุ่งเนื้อแถวประมาณสอนอคลองตันหรือเปล่ายาวเลื่อยมาจะถึงโรงพยาบาลคาบิเลียนเนี่ยตรงเนี้ยมีรถเครื่องจักรอะ
0: ทำงาน
1: เขาเรียกว่าจอดเป็นขบวนเลยนะเขาเรียกว่าแบบว่าประมาณว่า ม่แน่ใจว่ายังไง
0: ค่ะ
1: จะต้นบนตรงนี้ออกมาทำงานตรงเส้นเพชรบุรีหรือเปล่าหรือว่าจะมีการทำงานในเส้นทางของเส้นทางทองหล่ออ
0: ืม
1: แล้ววันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์ใช่ไหม
0: เท่าที่เห็นเนี้ยก็คือว่าน่าจะทำงานไหมแถวนั้นแถวๆประมาณซอยทองหล่อ15ประมาณแถวนั้นม
1: าแถวนั้นประมาณแถวตอนนอทองหล่อจะถึงประมาณเครียด
0: อืมค่ะ
1: ก็เลยยังไม่แน่ใจไงว่ายังไงว่าเขาจอดเพื่อจะทำงานใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครจะผ่านเส้นทางนี้นะมาจากด้านของสุขุมวิทจะใช้ทองหล่อเนี้ยจะมาตรงเส้นเพชรบุรีเนี่ยหรือว่าซอยศูนย์วิจัยเนี่ยตรงเนี้ยก็อาจจะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอาจจะต้องมีรถติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็มองไปก็ยังรถยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่ยังไปได้แต่ว่าด้วยความที่เส้นทางหล่อเนี่ยเป็นถนนสองเลน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถนนสี่เลนแต่ว่า
0: จอดหนึ่งเลน
1: ถ้าเกิดเจอรถจอดฝั่งซ้ายไปเลนหนึ่งก็จบแล้วนะแล้วมาเจอฝั่งขวาที่มีรถจอดกันเป็นขบวนอย่างเงี้ยทำงานเป็นคาราวานอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ต้องไปไหนกันแล้วคืนนี้เข้าไปรับใครช่างสารวัตรที่สนอทองหล่อเลยก็ได
0: ้เข้าไปรับอะไรนะคะ
1: เข้าไปทักทาย
0: เข้าไปทักทาย
1: เข้าไปกินกาแฟที่สนอทองหล่อเพราะว่าลงพักเพื่อประชาชน
0: โอ้
1: สโลแกนนะฮะนะก็ฝากไว
0: ้อย่าเลยดีกว่าอย่าเข้าไปเลยไปเข้า
1: ไม่มีความจำเป็นจะไปรบกวนท่านเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: นะฮะทีนี้มาดูตรงเส้นทางอื่นกันบ้างนะคุณต้นยาที่สรุปให้ว่าตรงเป็นเส้นทางไหนที่บอกว่าเดินทางแล้วมันน่าจะขรุขระหน่อยนะฮะบนทางพิเศษฉลองรัฐเนี่ยนะฮะคุณต้นยาก็อยู่ประมาณช่วงเหนือคลองเหนือคลองตันเนี่ยรถที่จะมุ่งหน้ามาก่อนที่จะลงมาทางของด้านสุขุมทางลงสุขุมวิทอ่ะตรงนี้นะข้างบนทางพิเศษเขาก็ทำงานกันนั้นเนี่ยในปิดเบี่ยงช่องทางขวาแต่ด้วยความที่ว่าช่วงเวลาเนี้ยเส้นทางพิเศษฉลองรัฐเนี่ยอาจจะดูรถน้อยแล้ว
0: นะ
1: ก็อาจจะไม่มีปัญหาแต่ให้ฝากใช้ความระมัดระวังเพราะว่าเขาจะมีการวางแนวกลวยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่สัญญาณไฟว่าวาบอะไรอย่างเงี้ยก็ชัดเจนนั่นแหละแต
0: ่
1: ก
0: ็
1: กล
0: ั
1: วว่าเวลาขับรถจะเล่นโทรศัพท์นะอะไรอย่างเงี้ยให้ดูเส้นทางข้างหน้าว่ามันเกิดอะไรมันมีอะไรก
0: ็
1: พอเนี่ยเขาปิดเลนขวาเนี่ยคุณเล่นขวารถวิ่งกันเร็วไง
0: คือถ้าคุณเบนลิตฟังตอนกลางคืนบ่อยๆเนี่ยก็จะได้ยินดิฉันเตือนอยู่ตลอดเวลากลางคืนน่ะเพราะว่าเวลาตอนกลางคืนน่ะคนขับรถแบบอาจจะคิดว่าถนนโล่งก็เลยขับกันเร็วใช่ไหมฮะไม่ทันได้สังเกตแล้วก็รับแจ้งอุบัติเหตุบ่อยมากจักรยานยนต์ชนท้ายรถจอดบ้างชนแล้วก็ล่าสุดที่มีบนทางด่วนอันนั้นก็คือชนเข้าเต็มๆเลยเหมือนกัน
1: เห็นไหมล่ะไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าอย่าละสายตาบนเส้นทางของถนนที่คุณวิ่งอยู่นะตอนนี้แล้วคุณมองเนี่ยคุณอย่ามองแค่ระยะตรงแค่ตรงหน้ากระจังรถนะ
0: ค่ะ
1: คุณต้องมองระยะไปไกลๆข้างหน้าไปประมาณ3-4-500 เมตรอะไรประมาณอย่างเงี้ยมองไปข้างหน้าว่าเขามีอะไร
0: ค่ะ
1: เพราะเนี่ยเกิดใครไปวางอะไรนู่นนี่นั่นอะไรหรืออะไรตกหล่นอะไรเงี้ยคุณจะไปหลบทันไงแล
0: ้
1: วรถเดือดกลางถนนก็คือทั้งโล่งอ่ะใช้ความเร็วไงความเร็วสูงนะ
0: ม
1: ันก็จะมีปัญหาได้น
0: ะ
1: อันนี้ฝากเตือนนะฮะทีนี้อีกจุดหนึ่งนะคุณนัทยาบนทางด่วนหนึ่งนะฮ
0: ะ
1: เส้นทางพิเศษเฉลิมมหานครที่ตอนนี้เขาขาที่จะออกมาทางบางนาเนี่ยตอนนี้ติดกระสุนลิสุเดชแล้วนะคุณ
0: ตรงไหนอีกฮะ
1: ก็ตรงนั้นไงตรงที่ว่า
0: เคย62
1: นั่นแหละเคยรายงานนะคุณ
0: 62
1: เนี่ยฮะ62แล้วนั่นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่มาจากหน้าของท่าเรือนะฮะมาผ่านนั่งท่าเรืออานาลงเลยประมาณอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: จะเริ่มมีความชะลอตัวแล้วหรือเปล่าในส่วนของเส้นทางพิเศษเฉลิมนครขาออกมุ่งหน้าบางนามุ่งหน้าชลบุรีเนี่ย
0: อ๋อเดี๋ยวนะตรง62ไม่ติดแต่ว่ามาติดตรงที่จะบรรลงทางบางนาใช่ไหมฮะอันนี
1: ้ใช่ใช่ใช่62ไม่แน่ใจว่าเขาทำมันนี่เสร็จยังลาดเอฟซาวเสร็จยัง
0: ไม่แน่น่าจะไม่มีแล้วมั้งแต่ว่าที่เห็นนี่คือตอนนี้เนี่ยตรงช่องทางที่จะลงเดี๋ยวนะดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาทำรถเนี่ยมันมาชะลอกันตั้งแต่ทางแยกที่จะมาลงเขาเรียกได้ทางที่จะเบี่ยงซ้ายที่จะออกมาสุขุมวิทเนี่ยค่ะใช่ไหมอันนั้น
1: ใช่ใช่ก็นี่แหละฮะก็อาจจะต้องมีขรุขระหน่อยในการเดินทางอะไรประมาณนี้นะ
0: ค่ะ
1: แล้วขอบอกขอเตือนขอย้ำแล้วก็ขอเน้นเลยนะว่าใครและใคร
0: ที่
1: บ้านอยู่แถวลาชันแ
0: ค
1: ่สำโรงสมุทรปราการใช้ทางพิเศษเฉลิมนครแล้วจะออกไปทางเขาเรียกนะทางกรมอุตุนะขอบอกเลยว่าให้คุณนู่นเลยค่ะคุณไปลงบางนาแล้วคุณไปเบี่ยงเข้าทางเส้นนู่นเลยดีกว่า
2: ไอ้ตรงเขาเรียกอะไรศรีนครินทร์แยกศรีราชาไปทางโน้นดีกว่าอย่างเงี้ยเออ
0: ค
2: ุณอย่าเลี้ยวคุณอย่าลงสมุทรปราการนะที่มันมีบ้างครับสมุทรปราการคุณอย่าลงนั้นต้องขอเตือนขอย้ำก่อนดิ
0: ติดแล้วเหรอคะหรือว่ายังไง
2: โอ้ยคุณสามพุ่งเขาก็ปิดแล้วค่ะคุณ
0: ไม่ตอนนี้ตอนนี้
2: ก็ปิดแล้วเขาทำงานกันแล้วค่ะคุณ
0: ค่ะ
2: รถติดมากขอบอกเพราะฉะนั้นในส่วนของเส้นทางสุขุมวิทขาออกนะมุ่งหน้าสมุทรปราการมุ่งหน้าไปสำโรงเนี่ยนะ
0: ค่ะ
2: ต้องบอกคำว่าติดแบบชนิดที่ว่าคุณไม่ต้องหายใจหายคอเลย
0: เส้นสุขุมวิทเนาะไม่ใช่บนทางด่วนดิฉันก็นึกว่าบนทางด่วนเป็นสุขุมวิท
2: ที่จะลงไปสุขุมวิทไงลงไปหน้าไปเทคตรงนั้นน่ะคือนางจะบอกว่าใครที่บ้านที่บอกว่าบ้านใครอยู่ลาซานแบริ่งไปสำโรงหรือไปอะไรงั้นน่ะ
0: ไปศรีนครินทร์เลย
2: บางนาเอาให้ไปออกไอ้ศรีนครินทร์ในตรงสะพานสี่เหลี่ยมอ่ะตรงนั้นไปเส้นทางหลบไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ดิฉันก็ฟังคุณเบนาริสเพลินเลยบอกว่าดิฉันยังไม่ลงจากทางด่วนไงอันนี้คุณเบนาริสพูดถึงเส้นทางด่วนละตรงจากตรงช่วงตรงกรมอุตุออกไปตรงลาซานใช่ไหมฮะตรงนั้น
2: นี่แหละอะไรประมาณอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: แล้วต้องเน้นนะเนี่ยเพราะว่าโอ้โหขอบอกแล้ววิกฤตสาหัสแล้วเส้นทางนี้นะคุณประสานปุ๊บนั้นปุ๊บนะคุณอย่าได้ผ่านไปเลยเชียวนะใครที่แบบตรงเนี้ยอะไรเงี้ยคือมันไม่ไหวอะเพราะว่าเขามันเป็นเลนมันเป็นเขาปิดเบี่ยงกันแบบเดินทางแทบไม่ได้อ่ะแล้วช่วงเวลานี้นะสามทุ่มเป็นต้นไปนะคุณรถเมย์เกิดเยอะรถอะไรต่ออะไรก็เยอะเพราะว่ามันเป็นรถขนส่งสาธารณะใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเดินทางเส้นทางนี้ได้นะที่พอหายใจหายคอได้นะหลังเที่ยงคืนอ่ะ
0: ค่ะ
2: เน้นบอกเลย
0: หลังเที่ยงคืน
2: ขาเข้าก็ปิดเบี่ยงนะจ๊ะขอบอกตรงแยกบางนาได้เลยค่ะเออตั้งแต่วัดบางนาตั้งแต่ใต้พิเทศบางนาวัดบางนาอะไรตรงเนี้ยแล้วก็ตรงแยกบางนาเนี้ยยาวๆเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยรถในส่วนของฝั่งขาออกรถที่มาจากทางด้านของอุดมสุขแยกอุดมสุขเนี่ยที่ผ่านมาทางแยกบางนาเนี่ยอาจจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเดินทางไม่ค่อยโอเคแล้วนะพอมาถึงตรงไบเพ็ดบางนานี่ก็โอ้โหก็รอกันมายาวๆนะฮะถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่มาทางด้านอุดมสุขอ่ะให้เลี้ยวซ้ายเข้าเทพรัตน์ไปเลยนะ
0: ฮะ
2: เข้าเส้นเทพรัตน์แล้วก็ไปใช้สะพานลอยข้ามกันแยกวัดศรีเอี่ยมแล้วก็ไปวิ่งเส้นศรีนครินทร์ดีกว่านะ
0: จะ
2: ไปทะลุด้านหลังนะฮะด้านหลังนั่นไปเลี้ยวขวาเข้าลาซานหรือจะไปยูเทิร์นแล้วเข้าแบริ่งหรือใครจะไปทางซอยอะไรนะเขาเรียกนะด่านสำโรงซอยสีด่านนั้นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปได้หรือว่าแยกศรีเทพาก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถที่จะเดินทางได้ในส่วนการหลบหลีกเส้นทางอะไรประมาณนี้ไงเห็นไหมชัดเจนชัดรู
0: ้ทะลุโปร่ง
2: รู้ชัดรู้ลึกรู้จริงนะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะบอกคุณผู้ฟังแล้วก็คุณท่านใหญ่อีกด้านนึงนะก็คือในส่วนของสุขุมวิทขาเข้าเนี่ยใครที่มาจากด้านของปู่เจ้าสมิงพายมาจากด้านของเรียกอะไรอินทิเรียลเวิลด์สำโรงนะตรงนี้ก็จะมาเริ่มติดช่วงประมาณแถวซอยสันติคามช่วงแบริ่งแถวนั้นน
0: ะ
2: เพราะว่าขาเข้าไงเขาก็จะมีปิดเบี่ยงเหมือนกัน
0: ค่ะนะ
2: เออนี่แหละฟังแล้วเหนื่อยไหม
0: ไม่แต่ว่าคือมันจะติดเฉพาะตอนช่วงที่เขาเริ่มทำงานไหมเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็น่าจะดีขึ้นไหมคะหรือว่ายังไง
2: โอ้ยนี่ว่ายาวอ่ะเพราะว่าเขาทำมาถึงตีสี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่แต่หมายว่าลดเป็นน้อยลง
2: ที่รีบบอกว่าที่ว่าน้อยลงเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องของการทำงานนะเป็นเรื่องของปริมาณรถเนี่ยประมาณหลังเที่ยงคืนนะปริมาณรถจะน้อยลงรถเมย์จะน้อยลงรถอะไรต่างๆนะที่มันเป็นรถขนส่งสาธารณะเนี่ยก็จะน้อยลงไม่ถึงจะรถบ้านก็จะเริ่มน้อยลงอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอโอเคหน่อยเพราะเคยที่บอกที่พูดอย่างนี้นะไม่เคยผ่านนะเคยผ่านมาแล้วเที่ยงคืน
0: เ
2: นี่ยคือกินการเดินทางก็โอเคอยู
0: ่ค่ะ
2: แต่ตอนนี้ถ้าใครจะผ่านอย่าคิดเลยขอบอกเลยไม่เวิร์กนะฮะตรงนี้
0: ต่อไปศรีนครินทร์นู่นเลย
2: ใช่ศรีนครินทร์เนี่ยแล้วอย่างตอนนี้เล่นเองก็อยู่ศรีนครินทร์แล้วนะฮะก็มาใช้เป็นเส้นทางของพัฒนาการนะฮะมาแล้วก็มาเลี้ยวเข้าตรงด้านของแยกศรีพัฒน์เลี้ยวขวาเข้ามาศรีนครินทร์ขาออกมุ่งหน้าไปสมุทรปราการนะฮะตรงนี้ก็ผ่านแยกสีนุชพันธ์เนี่ยจะถึงซีคอนแล้วก็ยังเดินทางได้ดีรถน้อยคล่องตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของสีนรินทร์ขาข้ามุ่งหน้าไปลำตาลีอันนี้ก็รถน้อยคล่องตัวเช่นกันไม่มีสะดุดไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็สามารถที่จะเดินทางได้ดีนะฮะเออนั่นแหละเรื่องเดียวที่เตือนกันอย่างที่คุณนัทยาบอกกันแหละขับรถอย่าไปชำเลืองดูอย่างอื่นเรื่องโดยเฉพาะเรื่องโทรศัพท์ด
0: ู
2: เส้นทางดูข้างหน้าดูข้างดูข้างหลังวันนี้เพิ่งไปตอบใบขับขี่มาคุณ วันนี้เพิ่งต่อประกันขี่มาก็โดนไป505 บาทค่าธรรมเนียม5ปีต่อทีนึง
0: ค่ะต่อแบบว่าเป็นออนไลน์ไหมหรือว่าไง
2: ก็เขาเรียกว่าต่อออนไลน์แล้วก็เขาเรียกอะไรนะดูวิดีโอเดี๋ยวดูออนไลน์ไม่ต้องไปนั่งดูตรงที่เขาที่เมื่อก่อนเดี๋ยวก็จะมีให้นั่งดูใช่ไหมเดี๋ยวดูออนไลน์ได้ไงถ้าเกิดเราดูออนไลน์เป็นข้อดีอย่างในคุณนุชยาเราอาจจะอุ้งชิ้นง่วงจังเลยอ่ะเอาที่ขอแตะหยุดก่อน
0: มีแบบพอสไว้ก่อนเดี๋ยวมาใหม่อะไรอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวมาดูใหม่นะฮะแต่ว่าถ้าคุณนั่งอยู่ในห้องเนี่ยคุณง่วงเนี่ยคุณยังไงก่อนนะ
0: ไม่ได้นะ
2: คุณจะปฏิบัติตัวยังไงก่อนแล้วถ้าเกิดเขาเรียกตอบขึ้นมาเนี่ยคุณจะรู้เรื่องไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมไง
2: อันนี้เขามีให้คุณดูซ้ำด้วยนะดูทวนซ้ำด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าการดูออนไลน์เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ประโยชน์มันก็เยอะอะไรเงี้ยแล้วคุณจะทำงานอริยบทใดคุณก็สามารถดูได้นะฮะสามารถดูได้คือถ้าคุณขับรถแล้วดูหรือก็ใช้วิธีการขับรถไปเนี่ยแต
0: ่
2: ไม่ได้ดูนะฟังเสียงเอาฟังเสียงครับว่าอย่างเงี้ยเหมือนได้คุยกับคุณเนี่ยถ้าฟังเสียงเขาพูดอะไรก็พูดไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่นไปพอถึงเวลาปุ๊บพอมันจบมาก็ทำข้อสอบเนี่ยเราก็ดีไปอะไรเงี้ยเราก
0: ็
2: ทำได้แล้วก็ผ่านอะไรประมาณนี
0: ้ฟังซ้ำไปซ้ำมาไม่ผ่านก็ไม่รู้แล้วแหละทีเนี้ย
2: ถ้าไม่ผ่านแล้วก็เราก็เขาก็มีให้คุณซ้ำไงเขาคุณก็ไปดูซ้ำซีอะไรอย่างงี
0: ้ไม่ก็อุตส่าห์ฟังตั้งหลายรอบแล้วยังต้องสอบค่ะได้ค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนิดนึงว่าการที่ทุกคนจะไปรีเซิร์ชเพราะจะในการที่เพื่อจองในเรื่องของการของแอปของ DLT เนี่ยของ
0: ค
2: นเราพวกเนี่ยนะฮะเป็นในเรื่องของสมาร์ทคิวเนี่ยคุณก็สามารถลิงก์กับในเรื่องของตัวของบัตรประชาชนออนไลน์ได
0: ้
2: บัตรประชาชนที่เขาอะไรนะไทย ID ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: คุณกดเข้าไปคลิกเข้าไปเนี่ยลิงก์มันรู้เลยว่าตอนนี้คุณมีอะไรข้อมูลอะไรตรงน
0: ี้ใช่ใช่มีทุกอย่าง
2: ใช่แล้วในเรื่องของ DLT นะครับว่าออกแบบในเรื่องของตัวของบัตรไอ้ใบขับขี่เนี่ยสาไอ้ใบขับขี่ไม่คือใบขับขี่ที่เป็นดิจิตอลนะฮะคุณไม่ต้องพกมาตัวจริงก็ได้นะตอนเนี้ยค
0: ุ
2: ณสามารถไปโหลดในตัวในเรื่องของแอปพลิเคชันของ DLT ได้นะตรงนี
0: ้ค่ะ
2: คุณก็ลงข้อมูลเอาไว
0: ้แล้วบางคนแบบว่าเป็นโรคขี้หลงขี้ลืมนะ
2: ใช่คุณก็ไม่บัตรประชาไอ้บัตรใบขับขี่แบบชนคุณถ่ายรูปแล้วไม่สวยคุณก็เก็บให้เป็นมิตร
0: อ๋อไม่ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีวิธีแบบ how to ถ่ายแบบประชาชนยังไงให้สวยใช่ไหม
2: เท่สินะถ้าไม่สวยจะเก็บให้มิดเลยนะเก็บให้ลืมไปเลย
0: เดี๋ยวนี้คนตั้งใจมากเลยนะเวลาไปทำบัตรประชาชนใบใหม่หรือใบขับขี่ใบใหม่เนี่ยเขาจะมีการแบบต้องใส่เสื้อสีอะไรน่าจะสว่างต้องแต่งหน้าโทนไหนทำผมยังไงนะคือบอกมีการ how to ด้วยนะนี
2: ่มันไปทำมันเป็นความประทับใจครั้งแรกที่คุณรับบัตรเจ้าหน้าที่มาเท่านั้นแหละแต่จากนั้นมาคุณก็จะเก็บลืมแทบจะคุณจะแทบไม่ได้เอามาดูแล้วนะฮะ
0: แต่เขามีการบอกด้วยคุณเบนลิสดิฉันเนี่ยได้ยินมาเขาบอกว่ามีแบบว่ามีจุดที่เขาบริการใช่ไหมทำบัตรประชาชนเนี่ยดิฉันบอกเลยนะดิฉันอ่านเจอนะบนสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุขเนี่ยเขาบอกว่าถ่ายรูปสวย
2: เหรอ
0: เขาบอกว่าถ่ายรูปสวยเวลาแบบว่าผ่านไปที่ไรก็มีหน้ามีคนมายืนรอต่อบัตรประชาชนที่นี่เต็มเลย
2: แหมก็จะที่นี่ก็ทั้งแบบคือดูไม่รีบไปเนาะ
0: ดูไม่รีบ
2: ดูตั้งใจทำงาน
0: รีบแต่ว่าคือแบบว่าจะได้แบบว่าทีเดียวจะได้สวยๆไงฮะ
2: โอ้แต่แต่ก็แจกได้จริงๆนะเพราะเจ้าหน้าที่ที่เขาทำในเรื่องของถ่ายบัตรประชาชนเนี่ย
0: ค่ะ
2: แล้วก็เคยเจอแล้วไปตามสำนักงานเขตต่างๆเนี่ยเขาคอยดูแลแล้วนะเอ้ยตรงนั้นตรงนี้
0: ใช่
2: ไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้เสื้อตรงนี้มันไอ้นั่นนะอะไรเงี้ยเอาปัดตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูแลเราสุดฤทธิ์นะอะไรประมาณนี้ไม่ใช่แบบเขาไม่ดูแลแล้วนะ
0: ใช่เหมือนตอนนี้ให้ไม่ทำพาสปอร์ตอะคุณเบนาริสเจ้าหน้าที่ถามให้ดูเป็นไงมั่งคะถ่ายใหม่ไหมถ่ายใหม่สองรอบสามรอบจนเกรงใจเจ้าหน้าที่
2: ใช่ไหมบางทีเขาก็น้องเขาก็ดูแลดูเอาใจใส่เขาก็อาจจะให้มันดูออกมาดูดีนั่นแหละเลยประมาณน
0: ี
2: ้แต่ก็อย่างว่าแหละก็มีแล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าเนาะไม่ได้มาดูบ่อยๆเงี้ย คุณเคยเป็นไหมหรือว่าคุณท่านฟังเคยเป็นไหมว่าบางทีอะว่าถ่ายอะไรแลกรับอะวันที่เราเวลาที่เราแลกรับบัตรประชาชนจากเจ้าหน้าที่มาอะไรเง
0: ี้
2: ยเราก็จะดูเราก็จะทำหน้ายิ้มยิ้ม
0: คือเดี๋ยวนี้เนี่ย
2: ใจเป็นรูปของตัวเอง
0: คือดิ
2: บนบัตรประชาชนไปครับพี่
0: เปลี่ยนบัตรครั้งล่าสุดที่ก็เตรียมตัวไปเหมือนกัน
2: ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะแบบดูแล้วคุณลองสังเกตคนที่รับบัตรจากเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วคุณก็จะดูแบบมันนี้แล้วก็เห็นนะมันเนี่ยน้องผู้หญิงอะไรเงี้ยทำหน้าทำตาแบบ แต่ว่ายังไงก็ตามนะไอ้ในเรื่องของบัตรประชาชนที่อยู่บนแอปพลิเคชันนะฮะแล้วก็ใบขับขี่ด้วยนะฮ
0: ะ
2: คุณแคปเจอร์ไม่ได้นะคุณแคปเจอร์มันจะเป็นจอดำนะ
0: อ่ะใช่เขามีระบบแบบว่าไม่ให้ไม่ให้แบบว่ามีการบันทึก
2: นะฮะแต่ว่าเวลาคุณดูผ่านที่ในตัวของโทรศัพท์คุณเนี่ยสมาร์ทโฟนโอ้ชัดเจนเลยคุณก็จะเห็นขนจมูกเลย
0: ใช่ขยายได้ด้วยนะขยายได้ด้วย
2: มันชัดมันใหญ่มากอะไรเงี้ยแต
0: ่
2: ถ้าเกิดใครจะแคปเจอร์ไม่ได้นะบอกไว้ก่อนนะฮะ
0: เดี๋ยวนี้เวลาทำธุรกรรมมีหลายอย่างที่ไม่สามารถที่จะแคปหน้าจอได้อย่างเช่นบัญชีธนาคารอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่นี่แหละที่อะไรเป็นเกี่ยวเรื่องการเงินการทองอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
2: นะเป็นเรื่องความปลอดภัยนะที่เขาก็ดูแลให้เราเป็นพิเศษแหละนี่มันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนั่นแหละ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้จะจบกับคุณนัตยาตรงช่วงแยกศรีอุดมนะฮะ
0: จะถึงบ้านแล้วนะในนี
2: ้ใช่ถ้าไปดูสุขาข้าวมุ่งหน้าสุขุมวิทเนี่ย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: สองด้านเลยนะดีหมดแล้วก็ในเส้นทางแถมให้เส้นทางของเฉลิมเกียรติก็เดินทางได้แล้ว
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะก็หลายเส้นทางเลยนะที่ทางด้านของคุณเบนาริตรายงานแล้วก็จะมีบางเส้นทางนะคะที่เขามีการทำงานอย่างตอนนี้เดี๋ยวฉันทวนให้นิดนึงละกันเส้นทางถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกนะมาจากบริเวณแยกบางนาที่จะมุ่งหน้ามาทางซอยลาซานเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็เปิดเป็นช่องทางพิเศษด้วยนะก็คือเป็นเรเวิร์สเลนนิดเดียวนะจากทางด้านของลาซานมาที่ทางด้านของแยกบางนานะแต่พอเลยจากทางซอยลาซานไปแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้แล้วก็ตรงช่วงของบริเวณตรงแยกคลองตันนะที่เป็นเพชรบุรีฝั่งขาออกมาจากทางด้านของเอกมัยเหนือมุ่งหน้ามาทางแยกคลองตันตรงนี้ก็มีการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงภายในซอยทองหล่อที่เมื่อสักครู่นี้คุณเบนเดลิตแจ้งนะตรงแถวๆหน้าสอนอทองหล่อน่าจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะมีการชะลอตัวของรถนะคะเส้นทางต่างๆจุดไหนก็ตามแต่ที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่ระมัดระวังด้วยนะคะสังเกตป้ายสัญญาณที่เขามีการติดตั้งอยู่นะคะอาจจะมีให้มีการช่องทางเบี่ยงหรือว่าให้หลบช่องทางแบ่งช่องทางอะไรกันสังเกตในส่วนของสัญลักษณ์ป้ายที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งด้วยนะตอนนี้เนี่ยทางด้านของซอยเอกมัยนะคะที่เข้าไปจากทางสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกซอยเอกมัย5เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็รถเยอะเหมือนกันนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆรถเยอะชะลอตัวตั้งแต่ตรงช่วงแถวๆประมาณซอยเอกมัยซอย2นะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกซอยเอกมัยซอย5ก็คือเป็นซอยแยกที่จะมุ่งหน้าไปที่จะเป็นทางไปทะลุทางด้านของทองหล่อกับทางด้านของซอยที่จะมาทะลุทางด้านของสุขุมวิท71ได้นะคะตรงซอยนี้เนี่ยตรงนี้รถก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟตรงบริเวณแยกตรงนี้เนี่ยก็จะมีปริมาณรถแน่นรถเยอะมาใช้เส้นทางกันเยอะบวกกันในซอยนี้เขามีสถานบันเทิงเยอะด้วยนะคะก็เป็นช่วงที่วันนี้วันศุกร์ก็อาจจะมีคนมาใช้เส้นทางตรงนี้กันเยอะมาเที่ยวกันเยอะก็เลยทำให้รถหนาแน่นกันสักหน่อยหนึ่งนะคะก็ใครจะใช้เส้นทางก็ระมัดระวังด้วยละกันในจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะคุณธนกรนะคะแจ้งมาบอกว่าแจ้งแทนเพื่อนเป็นชาวต่างชาติค่ะลืมโทรศัพท์มือถือเป็น Samsung S26 ขออภัย S23 ดิฉันไปเพิ่มซีรีส์ให้เขาเฉยเลยเป็น Samsung S23 สีน้ำเงินนั่งรถแท็กซี่สีชมพูค่ะทะเบียนททหารหอหีบ8622แท็กซี่สีชมพูททหารหอหีบ8622นั่งมาจากที่เขาบอกว่านั่งมาจากร้าน KFC แต่ไม่รู้ว่าสาขาไหนมาลงที่คอนโดไอวี่ริเวอร์ที่ถนนราชบูรณะเมื่อตอนช่วง3:30นั่งรถแท็กซี่สีชมพูทอรหารหอหีบ8622มาลงที่คอนโดชื่อไอวี่ริเวอร์นะคะถนนราชบูรณะเมื่อตอนช่วง3:30แล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไว้บนรถแท็กซี่นะคะแล้วก็มีคุณวีรชนแจ้งเข้ามาบอกว่าแจ้งแทนลูกบ้านเป็นชาวต่างชาติลืม iPhone 12นะคะตัวเครื่องสีเขียวนั่งรถแท็กซี่สีเขียวทะเบียนทอรหารออ่าง662นั่งมาจากที่บางว่าค่ะไปลงที่หมู่บ้านอิ่มอัมพร2ที่ซอยราชพฤกษ์9นะคะเมื่อตอนช่วงประมาณ8:45ตอนช่วงเช้าของวันที่ของ ของวันนี้นะคะตอนช่วงเช้าวันนี้ 8:49 เป็นรถแท็กซี่สีเขียวทอทหารอ.อ่าง662กทม.ค่ะลงจากรถมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์ iPhone ตัวเครื่องสีเขียวไว้บนรถนะคะคุณศิริลักษณ์แจ้งแทนลูกชายค่ะลืม iPhone 13 Pro ตัวเครื่องสีดำอยู่ในเคสสีเทานั่งรถมาจากที่โรงเรียนสายปัญญารังสิตไปลงที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะเป็นรถที่เรียกมาจากไลน์แมนเป็นแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนท้อทหารรอจุฬา773กรุงเทพมหานครนะคะเมื่อตอนช่วง 4:30 แล้วก็คุณวันค่ะลืมซองเอกสารเป็นซองสีขาวนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนรถไม่ได้แต่คนขับรถชื่อคุณนิกรทิพย์กูลค่ะรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะซองเอกสารนี้จะเป็นเอกสารประจำตัวของคุณวันนั่งรถมาจากที่เดอะมอลล์บางกะปิไปลงที่ลาดพร้าว101นะเมื่อตอนช่วง 17:00 นที่ผ่านมานะคะก็ลืมเอกสารอันนี้ไว้บนรถแท็กซี่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
3: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
4: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
5: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
3: เราต้องทำยังไงคะหมอ
6: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
5: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
6: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิ์ประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
7: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
8: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
10: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
11: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

คุณผู้ฟังคะทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะมีการประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษใน3สายทางนะคะวันที่31พฤษภาคมเนื่องจากว่าเป็นวันวิสาขบูชาช่วงเวลาที่เว้นค่าผ่านทางก็คือตั้งแต่ 0:01 น.จนถึง 24:00 น.ของวันที่31พฤษภาคมนะสำหรับ3สายทางที่ยกเว้นค่าผ่านทางก็คือทางพิเศษเฉลิมมานครดินแดงบางนาดาวขนองนะคะแล้วก็ทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์ทางพิเศษอุดรลัทยาบางปะอินปากเกร็ดนะคะอันนี้เป็น3สายทางที่เขายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเนื่องในวันหยุดวันวิสาขบูชานะคะตั้งแต่0นาฬิกา1นาทีไปจนถึง24นาฬิกานะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้รวมถึงวันที่31ค่ะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเขาจะมีการจัดสอบนะคะโดยวันที่30ค่ะจะเป็นการสอบของสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาเป็นสนามใหญ่นะจะมีผู้ที่เข้าสอบประมาณ 6,747 คนส่วนวันที่31ก็สอบด้วยเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นการสอบของสภาสาธารณสุขชุมชนจะมีผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบ 1,641 คนนะเป็นวันพรุ่งนี้นี่น่าจะเยอะหน่อยนะก็คือ 6,747 คนส่วนวันที่31ก็มีคนเข้าสอบอยู่ 1,641 คนด้วยกันนะคะเป็นที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังเดี๋ยวคงต้องย้ำกันนะว่าตอนนี้เนี่ยเราตามหารถเก๋ง Honda Accord สีบอลเงินทะเบียน5ขอไข่วาแหวน2073นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจอดอยู่ที่ไหนเนื่องจากว่าคุณวิสุทธ์แจ้งเข้ามานะบอกว่าวันนี้เนี่ยทางเจ้านายเนี่ยขับรถคันนี้ออกมาจากที่บ้านที่แถวรามคำแหงแถวเขตสะพานสูงนะคะแล้วก็ออกมาโดยไม่ได้บอกใครเลยแล้วก็ปรากฏว่ามาตอนช่วงสายๆหน่อยเนี่ยก็มีการไลน์มาบอกกับทางด้านของเลขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ตอนนี้เนี่ยขับรถไม่ไหวจะเป็นลมแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นตอนช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงตัวคุณวิสุทธ์กับทางด้านของเลขาก็เลยตามไปที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็พอไปสอบถามว่าจอดรถอยู่ที่ไหนเพราะว่าจะไปเอารถกลับนะคะเพราะว่าตัวของเจ้านายเนี่ยมีกุญแจรถอยู่ที่ตัวแต่ตอบไม่ได้ว่าจอดรถอยู่ที่ไหนจำอะไรไม่ได้ตอนนี้เบื้องต้นคือยังจำอะไรไม่ได้นะคะว่าไปจอดรถอยู่ที่ไหนก็เลยต้องฝากรบกวนในส่วนของคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางดิฉันว่าน่าจะนั่งรถแท็กซี่มาจากไม่ไกลจากทางด้านของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นนะเพราะว่าคือขับรถออกมาจากบ้านแถวรามคำแหงแถวถนนรามคำแหงเขตสะพานสูงนะคะแต่ว่ามาเข้าโรงพยาบาลที่เกษมราษฎร์ประชาชื่นซึ่งไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลที่ไปรักษาตัวเป็นประจำด้วยนะคะก็เข้าใจว่าพอรู้ตัวว่าขับรถไม่ไหวก็เลยต้องหาที่จอดรถแล้วก็ปิดล็อกกุญแจรถไว้อย่างดีเลยนะล็อกรถอย่างดีแล้วก็นั่งรถคันอื่นอาจจะเป็นรถแท็กซี่เดินทางมาที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นนะปัญหาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยตัวของเจ้านายของคุณวิสุทธ์เนี่ยยังจำอะไรไม่ได้เดี๋ยวคงต้องรอให้พักผ่อนก่อนนะคะพักผ่อนแล้วก็พออาการเขายังชั่วขึ้นก็น่าจะเริ่มทบทวนได้ว่าไปจอดรถไว้ที่ไหนยังไงบ้างนะคะแต่ยังไงซะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะรถเก๋ง Honda Accord สีบรอนเงิน5ขอไข่วาแหวน2073จอดอยู่ที่ไหนรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะรวมถึงอีกที่คุณเต้ยแจ้งเข้ามาที่บอกว่าทำพวงกุญแจรถ Toyota เป็นรถใหม่แล้วเป็นกุญแจใหม่เลยนะมีกุญแจอยู่2ดอกแล้วก็ยังหุ้มพลาสติกอยู่เลยนะคะพอดีวันนี้เนี่ยจะเอารถไปส่งก็คือจะเตรียมไปเอารถไปส่งลูกค้าวันพรุ่งนี้แล้วก็เลยเอารถออกมาจากศูนย์ที่ตรงแถวเอกชัยบางบอนนะคะแล้วก็มาใช้เส้นทางทางด้านของซอยเอกชัย69ซอยแถวบิ๊กซีบางบอนมาออกถนนพระราม2ขึ้นทางด่วนพระราม2แล้วก็มาลงที่ทางด้านของสุขุมวิท62ไปที่โชว์รูมสุขุมวิท63นะคะแล้วก็มารู้ตัวอีกทีนึงก็คืออ้าวกุญแจรถไม่อยู่แล้วนะคะ
มานึกได้ก็คือว่ากุญแจรถเนี่ยวางไว้ที่ตรงที่ปัดน้ำฝนแล้วก็ไม่ได้เอาลงมาเลยไม่ทราบว่ากุญแจรถเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้เนี่ยตัวคุณเต้ยบอกว่าถ้าเกิดว่ามีใครเก็บได้ไม่ว่าจะสภาพไหนก็แล้วแต่นะขอความกรุณาส่งคืนด้วยละกันนะเพราะว่าเอาไปทำใหม่ก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอามาส่งคืนสภาพไหนเห็นบอกว่าจะมีสินน้ำใจให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครเก็บกุญแจรถโตโยต้าเป็นกุญแจแบบสีดำๆอ่ะนะคะกุญแจรีโมทอ่ะกุญแจสมัยใหม่รุ่นใหม่นี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นกุญแจรีโมททั้งหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครเก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะเพราะว่าคือจริงๆนัดลูกค้าไว้ว่าจะส่งรถวันพรุ่งนี้แต่ปรากฏว่ากุญแจรถไม่อยู่ก็ยังส่งรถไม่ได้นะคะยังส่งรถไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเจอคุณแจแล้วเนี่ยก็คงจะได้ดำเนินการตามเลิกตามยามนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ออกรถก็มีเลิกมียามเลิกสะดวกเลิกแล้วแต่เจ้าของรถนะถ้าเกิดว่ายังหากุญแจไม่ได้ก็คงต้องรอไปก่อนนะเพราะว่าตัวเจ้าของรถคันใหม่นี้บอกว่าถูกใจรถคันนี้แล้วนะยังไงก็รอนะคะแต่ยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเก็บในส่วนของกุญแจรถได้บนถนนเนี่ยรบกวนช่วยติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะมีคุณผู้ฟังที่ทักทายเข้ามาทางหน้า YouTube Live ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะดีใจจังเลยมีแบบว่ามีหลายๆท่านที่ส่งข้อความมาทักทายนะคือบางคนเนี่ยฟังอยู่แต่ว่าไม่ได้ส่งข้อความมาทักทายนะคะคือไม่ต้องรายงานจราจรก็ได้ส่งมาสวัสดีให้รู้ว่ามีคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้เนี่ยก็ดีใจแล้วนะคะก็ถือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยพอเปิดฟังแล้วเนี่ยบางทีมันมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่รับแจ้งผ่านเข้ามาทางจสร้อยนะคะก็เรียกว่าพอฟังเอาไว้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกไปใช้รถใช้ถนนก็ไม่ตกข่าวก็ได้รู้ว่าข้างนอกเขาเป็นกันยังไงบ้างนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตรายงานนิดนึงนะในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus นะ60-40ตอนนี้เนี่ยเขาปิดระบบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ตอนช่วง4 ทุ่มถ้าดิฉันจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่สุดท้ายยังมีในส่วนของสิทธิ์ที่คงเหลืออยู่ประมาณ3 ล้านกว่าได้นะคะ3 ล้านกว่าแต่ว่าตอนนี้ลงไม่ได้แล้วนะไปยืนยันไปขอรับสิทธิ์ไม่ได้แล้วเพราะปิดระบบไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยที่หน้าของระบบของไทยช่วยไทยนะตอนนี้มันก็จะขึ้นข้อความว่าสิ้นสุดการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40สำหรับเงินผ่าน G-Wallet ในแอปเป่าตังเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1 มิถุนายนถึง30 กันยายน 2569 6 นาฬิกาจนถึง23 นาฬิกานะส่วน Food Delivery ให้เริ่มใช้ได้วันที่15 มิถุนายนถึงวันที่30 กันยายนตั้งแต่6 โมงเช้าจนถึง3 ทุ่มนะสำหรับ Food Delivery ส่วนคนซื้อของปกติที่ใช้ Wallet เนี่ยก็ใช้ได้ถึง5 ทุ่มเลยนะคะก็ใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็จบเรียบร้อยลงทะเบียนไม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อตอนช่วง3 ทุ่มครึ่งมีเหตุเครนถล่มภายในไซต์งานก่อสร้างที่นิคมเหมราชใหม่นะที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเบื้องต้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิต1 คนแล้วก็บาดเจ็บ1 คนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่รับแจ้งมาตั้งแต่ตอนประมาณ3 ทุ่มครึ่งแล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุภายในไซต์งานก่อสร้างที่นิคมเหมราชใหม่มีผู้เสียชีวิต1แล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1 รายนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคิดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยสำหรับใครที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดเพราะเป็นวันหยุดต่อเนื่องกันนะคะเป็นวันหยุดต่อเนื่องกันเมื่อตอนช่วงหัวค่ำที่ขนส่ง
เมื่อตอนหัวค่ำที่ขนส่งหมอชิดนี่ก็คนไปใช้บริการกันเยอะเลยทีเดียวนะคะเลยทำให้รถหนาแน่นตอนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา

0: คุณผู้ฟังคะทางด้านของงานจราจรสน.บางซื่อนะคะฝากประชาสัมพันธ์บอกว่าในคืองานเนี่ยเขามีตั้งแต่วันนี้แล้วนะ29 30 31เขาจะมีงานอยู่ภายในซอยอารีหรือว่าซอยผลโยธินซอย7แล้วก็ซอยแยกย่อยเขาจะมีการจัดงานเทศกาลสร้างสรรค์ Think Fresh นะคะเรียกว่าเป็นงานจัดงานทั่วทั้งย่านเลยทางด้านของซอยอารีนะคะก็เลยอยากจะแนะนำว่าถ้าเกิดไม่มีความจำเป็นใครไม่ได้ไปในเที่ยวงานนี้เนี่ยกรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้เขาจะมีทั้งในส่วนของตลาดนัดมีคอนเสิร์ตมันจะเป็นจุดๆไปนะคะไม่ได้มีแบบว่าเป็นจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นเวทีใหญ่เนี่ยแต่ว่ามีกิจกรรมกระจายกันอยู่ภายในซอยอารีแล้วก็ซอยแยกย่อยนะคะงานจะมี29 30 31นะทางสน.บางซื่อก็เลยแนะนำว่าถ้าหลีกเลี่ยงเส้นทางได้นะคะก็หลีกเลี่ยงด้วยแล้วกันหรือว่าถ้าเกิดว่าใครจะไปงานอาจจะจอดรถที่อื่นแล้วก็เข้าไปภายในงานที่ซอยอารีนะคะที่พหลโยธินซอย7นะก็ฝากถึงคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด45รายค่ะมีผู้เสียชีวิต4รายในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะจากกันไปในช่วงค่ำคืนนี้นะคะฝากคุณผู้ฟังด้วยสำหรับใครที่ผ่านไปในเส้นทางที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ระมัดระวังด้วยนะคะสังเกตในส่วนของป้ายสัญญาณที่เขามีการติดตั้งแล้วก็แจ้งเตือนแล้วก็ขับรถในช่วงเวลากลางคืนนะคะทางด้านของป้ายสัญญาณต่างๆแล้วก็จุดที่ก็มีการทำงานนะคะระมัดระวังด้วยเดี๋ยวเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวขออนุญาตกรณีที่ทางด้านของคุณวิสุทธ์ที่แจ้งเข้ามานะคะที่บอกว่าตามหารถของเจ้านายเป็นรถ Honda Accord นะคะตกลงขออนุญาตแก้ไขทะเบียนนิดนึงนะคะเป็น Honda Accord สีบรอนเงินทะเบียน5ขอไข่กไก่5ขอไข่กไก่2073นะคะที่เราตามหาอยู่ที่เป็นรถของเจ้านายที่พอดีเจ้านายขับออกมาจากที่บ้านแล้วมีอาการป่วยขับรถต่อไม่ไหวก็เลยต้องจอดเอาไว้แล้วก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นคือเข้าใจว่าตัวของเจ้านายของคุณวิสุทธ์เนี่ยรู้สึกตัวว่าจะขับรถไม่ไหวแล้วก็เลยหาที่จอดแล้วก็นั่งรถน่าจะเป็นแท็กซี่เดินทางไปที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังจำสถานที่จอดรถไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีใครพบเห็นรถเก๋ง Honda Accord สีเงินสีบอนเงิน5ขอไข่กไก่2073นะคะรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะฝากทุกท่านไว้ด้วยละกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่งั้นกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ป้าปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทธไทยสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันบ้านสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: ในช่วงระหว่างพุทธศักราช2522ถึง2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นตามภูมิภาคต่างๆรวม6ศูนย
1: ์น้ำที่ไหลลงไปจากเราต้องกัดเป็นเทเรสน้ำนั่นจะทำให้ที่ดินที่เลวจะกลายเป็นที่ดินที่ดีสมมติว่าแปลงที่6เป็นที่ของชาวบ้านแล้วก็ทำวิธีอย่างหนึ่งโดยที่เอาน้ำเข้ามาแล้วก็ปลูกโดยใช้ปุ๋ยก็ใช้ปูนแต่อย่างประหยัดเพราะว่าถ้าทำอย่างแพงมันไม่สามารถชาวบ้านไม่สามารถจะสู้ได
0: ้แต่ละศูนย์นั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การศึกษาทดลองในแต่ละศูนย์ก็เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปถ่ายทอดใช้ได้จริงและเกิดผลสำฤทธิ์ในการช่วยพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น
2: เราจะสร้างของดีซ้อนบนของเลวอย่าไปลึกจะใช้อย่าไปลึกจะใช้ไอ้ด่านนี้เพราะด่านนี้มันไม่มีอาหารติดแล้วว่าเราแข็งเหลือเกิน
0: จนถึงณวันนี
2: ้ของเลวอย่าไปลึกจะใช้อย่าไปลึกจะใช้ไอ้ด่านนี้เพราะด่านนี้มันไม่มีอาหารติดแล้วว่า

0: ด้านการฟื้นฟูรักษาป่าในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะป่าต้นน้ำได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างและเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ในพื้นดินด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คแดมเมื่อป่าชุ่มชื้นเกิดเป็นป่าเปียกช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าในการปลูกฟื้นฟูป่าส่งชี้ให้เห็นแนวทางการปลูกไม้หลายชนิดคล้าประโยชน์ในลักษณะการปลูกไม้3อย่างให้ประโยชน์4อย่างเพื่อให้ราษฎรได้ประโยชน์จากป่าพร้อมไปกับการรักษาระบบนิเวศป่าณบ้านปางจำปีหมู่ที่7ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นตัวอย่างของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือที่ร่วมกันพัฒนาตนเองและชุมชนเปลี่ยนจากหมู่บ้านตัดไม้ขายจนป่าเสื่อมโทรมกลายมาเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่าโดยการเข้าไปเรียนรู้แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่
1: ตอนแรกๆก็ว่าจะฟื้นป่าฟื้นป่าก็ไปดูเรื่องฝายก่อนดูเรื่องฝายคือฝายต้นน้ำคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยของใครเนี่ยเพิ่นแนะนำก็เอาเจ้าบ้านเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปเฮียนฮู้เรื่องฝายตัวอย่างความสำเร็จ
0: ชุมชนต่างตระหนักและประจักษ์ด้วยตนเองจนเห็นแจ้งในคุณค่าของป่าและสายน้ำตามแนวพระราชดำริการระเบิดจากข้างในเกิดการรวมความคิดและประสบการณ์ร่วมใจกันทำกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของชุมชนแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือองค์ความรู้ที่เป็นประดุจต้นกำเนิดของสายธารแห่งการพัฒนาทรัพยากรป่าสายน้ำและคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ยั่งยืน

0: ดินถ้าเราเอาน้ำออกเราเติมน้ำเข้าไปอีกขุดไปขุดมาจะเป็นซัลฟูริกแอซิดบอกว่าตกลงเราจะแกล้งดินแกล้งดินให้ดินนั้นกลายเป็นโรงงานทำซัลฟูริกแอซิด
1: คุณครับ
0: แล้วก็ดร.สันตัวแต่ดร.ก็ต้องทำเราก็มีโครงการมาสายป้ายเตยเองเป็นคน
1: คุณจะข
0: ั้นตาย
1: ที่ปกแปลง
0: โครงการแรงดิบ
2: ฝนเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันเป็นฟิสิกส์คือเกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นเกี่ยวข้องกับที่จะให้ความร้อนทำให้ระเหยให้น้ำระเหยความเย็นทำให้น้ำควบแน่นควบแน่นมาเป็นอย่างนี้แล้วความเย็นเพื่อจะดึงให้ไอ้น้ำที่เป็นน้ำลงมาถึงพื้น
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชฤทัยใส่เรื่องการศึกษาเรียนรู้ของราษฎรมาอย่างต่อเนื่องพระราชดำริในเรื่องการศึกษาของพระองค์ชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษารูปแบบพิเศษต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและความพร้อมของบุคคลเด็กนักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลได้อาศัยเล่าเรียนพร้อมไปกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลจากครูตู้หรือครูที่สอนวิชาการต่างๆผ่านการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหิน

0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการพระดาบสซึ่งมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2511เพื่อเป็นแหล่งศึกษาที่ช่วยฝึกอาชีพด้านช่างต่างๆให้นักศึกษาผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสในการศึกษาภาคปกติปัจจุบันมูลนิธิพระดาบสได้ขยายการศึกษาด้านวิชาชีพไปช่วยราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้แนวพระราชดำริที่สำคัญคือการจัดการศึกษาโดยการอาศัยศูนย์กลางของชุมชนประสานร่วมกันในลักษณะ3ประสานคือบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนทรงมุ่งมั่นให้วัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนและชุมชนโปรดให้การสร้างวัดไม่เน้นที่ศาสนสถานใหญ่โตแต่ให้เรียบง่ายและได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าณโรงเรียนประชาราษฎร์วิทยาตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางที่นี่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนมาประสานเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาด้านศีลธรรมเพิ่มพูนสติปัญญาของเด็กนักเรียนเสริมสร้างคุณภาพของครูตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการยึดมั่นในคุณค่าของวิถีพุทธที่เห็นนี้คือหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่เรียกว่าวันดีกำหนดให้ทุกวันศุกร์เป็นวันดีเสมือนเป็นวันพระในโรงเรียนและพระสงฆ์แห่งวัดบ้านร้องซึ่งเป็นวัดประจำชุมชนจะได้มาร่วมนำในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมภายในโรงเรียน
1: มีการนั่งสมาธิค่ะแล้วก็สวดมนต์จะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีผลในการเรียนค่ะ
0: แนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระราชดำริในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาพิเศษต่างๆล้วนเป็นรูปแบบการพัฒนาการศึกษาและสังคมที่ครูของแผ่นดินได้พระราชทานไว้เพื่อช่วยกันสร้างต้นกล้าที่ดีเป็นพลังพัฒนาประเทศสืบไป

0: ภาพบอกเล่าถึงความยากลำบากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคที่ห่างไกลทุรกันดารทรงทุ่มเทพระราชฤทัยทรงงานบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรอย่างไม่ทรงย่อท้อต่อแสงแดดร้อนระอุหรือสายฝนอันหนาวเย็นเวลานับแรมปีเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินนับแสนกิโลเมตรทำให้ทรงสั่งสมประสบการณ์อย่างกว้างขวางทรงประจักษ์ในสภาพแผ่นดินและภูมิสังคมที่แตกต่างทรงเป็นคนไทยที่รู้จักแผ่นดินไทยมากที่สุดนอกจากนั้นทรงเป็นแบบอย่างของครูผู้รู้จริงในการค้นหาแนวทางการพัฒนาทรงทดลองค้นคว้าด้วยพระองค์เอง
1: ตัวอย่างนี้มันต้องข้างใส่สปริงเกอร์คือสปริงเกอร์เนี่ยมันขึ้นไปแล้วกระจายแล้วก็เสร็จหลังมันระเหยไปเลยแต่อันนี้ที่ระเหยหรือที่เป็นหมอกเป็นเม็ดฝนอะไรมาปะทะนี่มันรวมลง
0: ผลจากการทรงงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานประกอบกับพระประสบการณ์ในเรื่องดินน้ำที่ลึกซึ้งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ช่วยอำนวยประโยชน์สุขอยู่ทั่วทุกภูมิภาคที่สำคัญด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในงานพัฒนาทรงชี้แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่และการให้ราษฎรอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยความพอมีพอกินและการพึ่งตนเองเมื่อจำนวนที่ดินในการครอบครองของแต่ละครัวเรือนลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นแนวทางการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลี้ยงตัวเองได
2: ้ถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างแต่สำหรับแปลงนี้ค่อนข้างจะรู้หน่อยแต่แปลงที่อยู่อันที่สองก็ขอให้ทำสระเหมือนกันเราใช้น้ำในสระนั้นสำหรับปลูกข้าวแล้วก็ถ้าได้แปลงที่3เราค้นควายหาแปลงที่3ใกล้ๆที่นี่ก็ทำแบบเดียวกันปลูกข้าวแล้วก็อาจจะปลูกสมุนไพรไม่อาจจะปลูกพืชหรือต้นไม้ยืนต้นอย่างอื่น
0: ดังตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล
3: เลี้ยงดินแล้วดินค่อยสิเลี้ยงพืชพระองค์ท่านตัดแบบนี้เฮาก็น้อมนํามาใส่ให้เลี้ยงดินสิเลี้ยงพืชพืชก็สิเลี้ยงเรานี่คือชีวิตของชาวนาคุณธรรมที่รู้สึกว่าเฮียนฮู้มาจากพ่อครูของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครูของแผ่นดินจริง
0: ๆในช่วงระยะเวลาอันยาวนานของการครองราชทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอย่างยิ่งทรงพยายามชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ตั้งอยู่ในความรอบคอบระมัดระวังสร้างพื้นฐานที่พอมีพอกินให้มั่นคงก่อนแล้วจึงสร้างเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในช่วงพุทธศักราช2539ถึง2540เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
2: มาใหม่ๆนี้โครงการต่างๆก็เกิดขึ้นโรงงานก็เกิดขึ้นมากจนกระทั่งคนเขานึกว่าประเทศไทยนี้จะเป็นเสือตัวเล็ก แล้วก็เป็นเสือตัวโตขึ้นเราไปเห่อว่าจะเป็นเสือก็ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจมีการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแต่พอมีพอกินนั่นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง
0: จนถึงวันนี้ผู้คนที่ดำเนินตามรอยพยุคลบาทน้อมนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและชุมชนก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพด้วยการมีภูมิคุ้มกันและชุมชนเกิดความเข้มแข็งเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านบางโรงตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่สามารถพลิกจากชุมชนที่ประสบปัญหาหนี้สินป่าชายเลนถูกทำลายจนกลับมาเป็นชุมชนวิถีพอเพียงฟื้นจากปัญหาหนี้สิน
4: เหมือนกับท่านรู้ทุกอย่างในชีวิตของประชาชนเมื่อท่านรู้ท่านก็เอ่ยคำสั่งออกมาหรือว่าเอ่ยบอกคำเปลยออกมาว่าเออเราต้องอยู่แบบประหยัดนะเราต้องรู้จักขยันนะเราต้องอยู่แบบพอเพียงนะมันจะอยู่ได้

แล้ววันนี้ชาวไทยได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นคำสอนที่ครูของแผ่นดินพระองค์นี้ได้พระราชทานไว้ให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่คือพระปฐมบรมราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระเจ้าแผ่นดินของสยามประเทศในวันทรงรับอัญเชิญขึ้นเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489

นับเนื่องจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาเกือบ50ปีเต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงอาบพระเสโทต่างน้ำเสด็จพระราชดำเนินไปเกือบทุกตารางนิ้วของประเทศและพระบารมีก็ได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรทั่วทั้งชนบทห่างไกล

ีพุทธศักราช2539ที่จะเวียนมาถึงเป็นปีที่สำคัญของชาวไทยทั้งปวงที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณด้วยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งเป็นปีแห่งการอุทิศพระวรกายเพื่ออาณาประชาราษฎร์ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนโดยแท้

กิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองอีกประการหนึ่งคือการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาล

เรือนารายณ์ทรงสุบรรณมีขนาดเท่ากับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่เรียกว่านารายณ์ทรงสุบรรณเนื่องจากหัวเรือจะแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือสัตว์พาหะของพระองค์ซึ่งก็คือพญาครุฑหรือสุบรรณนั่นเอง

0: เรือที่มีหัวเรือเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑหรือทรงสุบรรณเคยมีมาแล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และมีหลักฐานว่าเรือที่มีหัวเรือเป็นรูปสัตว์ได้ทำขึ้นตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจากรูปลักษณ์เดิมของพระนารายณ์ทรงสุบรรณนับว่าเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นเอกที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานให้ได้ใช้เป็นแม่แบบในการสร้างเรือนารายณ์ทรงสุบรรณในรัชกาลปัจจุบัน
1: เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเนี่ยนะครับเป็นเรือเก่าซึ่งสร้างมาในสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็เข้าใจว่าในสมัยรัชกาลที่4คงได้มีการนำมาใช้ในพระราชพิธีบ้างแต่ทีนี้ว่าหลักฐานก็ไม่ปรากฏชัดนะครับทีนี้ว่าเรือนี้ก็ได้เก็บรักษาไว้แล้วก็มีการชำรุดทรุดโทรมไปทางกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรก็ได้พบว่ามีโขนเรือนะฮะเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่นะครับก็ได้เก็บโขนเอาไว้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าในการที่จะเป็นต้นของเรื่องในการที่จะพิจารณาที่จะสร้างนะครับเดิมก็คิดว่าจะนำโขนเก่าเนี่ยมาประกอบแต่ว่าเห็นว่าในเมื่อจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้มีการสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาใหม่เพราะว่าภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยังไม่มีการสร้างเรือพระที่นั่งขึ้นมาเลยก็เรือนี้ก็จะเป็นลำแรกที่ได้รับการสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี้
0: ตัวเรือนารายณ์ทรงสุบรรณลำนี้ได้ต่อขึ้นที่กรมอู่ทหารเรือโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีจึงแล้วเสร็จส่วนหัวเรือซึ่งเป็นงานแกะสลักไม้ลงลักปิดทองประดับด้วยกระจกอันประณีตบรรจงช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร
1: สำหรับในการสร้างเรือนี้นะครับก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะ เป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติในปีกาญจนาภิเษกก็ยังเป็นการที่จะอนุรักษ์ช่างฝีมือในการต่อเรือก็ดีในการแกะสลักก็ดีนะครับก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้สืบเนื่องต่อไปเพราะว่าถ้าไม่มีการสร้างเนี่ยพวกช่างฝีมือในการต่อเรือไม้เนี่ยก็นับจะถดถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าก็คงจะทราบว่าไม้หายากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พวกที่จะมาแกะสลักมาแต่งลวดลายรวมทั้งการลงรักปิดทองประดับกระจกอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็คงจะน้อยๆลงไปเพราะฉะนั้นในเมื่อโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ก็ถือว่าเป็นการที่จะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยอีกอันด้วย
2: ไปพายให้ได้แนวกันมีเดชแบบพายนิดนึงต่อไปการ
0: กว่ารูปลักษณ์ของเรือนารายณ์ทรงสุบรรณจะเสร็จสมบูรณ์ได้จะต้องผ่านพิธีการอีกหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการฝึกซ้อมฝีพายที่จะต้องเข้าร่วมกับเรือลำดังกล่าวเพื่อประกอบพิธีพยุหยาตราทางชลมาร
2: คต่อไปจังหวะ 2พุ่งตัวไปข้างหน้านะพุ่งตัวไปข้างหน้าลักษณะนี้น้อมนิ่งอึ๊บไล่เสมอนิ่งอึ๊บพายลงการพายนกบินนะครับใช้สำหรับเรือพระที่นั่ง
0: การฝึกซ้อมฝีพายจึงถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญที่ฝีพายทุกคนจะต้องฝึกความอดทนและความพร้อมเพรียงอยู่เสมอ
2: นิ่งนิดนึงกราบ
0: การฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเฮเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยาก
2: วันพักขอจง
0: ด้วยลีลาการร้องทำนองจะต้องผนวกกับผู้ซ้อมฝีพายให้ตรงตามจังหวะโดยมีลูกคู่คอยช่วยประสานเสียงควบคู่กันไป

กิจกรรมสำคัญที่ทั้งสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนจัดให้มีขึ้นในวาระเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีอีกอย่างหนึ่งได้แก่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวหนังใหญ่ชุดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอันเป็นยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขามีความเฟื่องฟูมากจึงได้รับการขนานนามว่าชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่มีความอ่อนไหวงดงามจนเป็นที่เลื่องลือกันว่าเวลาเชิดเข้ากับแสงไฟแล้วดูไหวสถานประดุจจะทำให้พระนครไหวได้ทีเดียว

การเชิดหนังใหญ่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งจะมีการเชิดเฉพาะในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นโดยเชื่อว่าการแสดงการเชิดและการพากย์หนังใหญ่เป็นการเชิดชูบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์

ปัจจุบันไม่ค่อยมีการเชิดหนังใหญ่ให้ดูกันบ่อยนักและไม่มีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวจึงไม่เพียงแต่ซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการที่สร้างมานานกว่า180ปีแล้วเท่านั้นแต่จะสร้างตัวหนังขึ้นใหม่อีกประมาณ60ตัวเป็นตัวหนังชุดใหม่ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9

0: วิธีการทำหนังใหญ่โดยทั่วไปจะใช้หนังวัวฟอกมาแกะสลักเป็นลวดลายแล้วระบายสีสำหรับหนังเจ้าหรือหนังครูซึ่งถือว่าเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์จะใช้หนังเสือหรือหนังหมีแทนแต่ถ้าเป็นหนังรูปพระอิศวรพระนารายณ์นิยมใช้หนังวัวที่ตายแล้วขณะตั้งท้องที่เรียกว่าวัวตายพรายหรือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้หนังใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ
1: ์หนังใหม่นี่เฉพาะผมเองก็วาดขึ้นมา3ภาพครับเป็นหนังเขาเรียกหนังครูหรือหนังเจ้าอันนี้ก็ถามทางกองการสังเขตเขาบอกว่าก่อนที่จะมีพิธีเล่นจะต้องมีหนังเจ้าหรือหนังครูเนี่ยออกมาเชิดทำพิธีไหว้ครูซะก่อนคือ1รูปพระครูฤาษีก็ขอให้เป็นท่าเหมือนกับยืนถือไม้เท้านะครับรูป1แล้วก็อีก2รูปก็เป็นรูปหนังแผลงหนังแผลงคือหนังทำท่าแผลงสอนก็เป็นเทพเจ้า2องค์ก็คือรูปพระนารายณ์รูป1สี่กรนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปพระอิศวรทำท่าแผลงสอนเหมือนกันนะครับมีถือมือถือกันสอนแล้วก็มืออีกมือนึงก็จับลูกสอนลูกธนูเนี่ยนะฮะทำท่าแผลงทีนี้ส่วนพวกลวดลายต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่เราจะประดิษฐ์
0: แม้ว่าหนังใหญ่ชุดพระนครไหวจะชำรุดทรุดโทรมไปบ้างหากด้วยเทคนิคและเครื่องมืออันทันสมัยของช่างฝีมือทำให้การซ่อมแซมตัวหนังที่ได้ช่วยกันปรับปรุงทำให้โครงการนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทธศักราช2539ปีแห่งพิธีกาญจนาภิเษกและปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระสกนิกรชาวไทยร่วมกันน้อมเกล้าถวายพระพรพ่อหลวงผู้เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Notให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
5: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ของหายอาจมีมูลค่าเป็นเงินแต่บางครั้งสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือคุณค่าทางความรู้สึกที่อยู่ในสิ่งของชิ้นนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาจสร้อยไม่ได้เป็นเพียงสถานีวิทยุรายงานจราจรแต่ยังเป็นสื่อกลางที่ช่วยประสานและติดตามสิ่งของสูญหายให้หลายเรื่องจบลงด้วยรอยยิ้มและความโล่งใจของเจ้าของที่เฝ้ารอการได้ของสำคัญกลับคืนมาอย่างเรื่องของสร้อยข้อมือทองหนัก10บาทที่คุณพ่อของคุณพิมพ์ทำหล่นหายจนทั้งครอบครัวเครียดหนักแม้จะยังมีความหวังอยู่บ้างแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กลับคืนหรือไม่ก่อนที่คุณป้าอุไรรัตน์วัย79ปีจะติดต่อกลับมาหลังเห็นโพสต์ประกาศตามหาผ่านจสร้อยคุณป้าเล่าว่าตอนเจอทองตกอยู่ริมฟุตบาทก็เก็บไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าเป็นทองจริงหรือทองปลอมจนลูกสาวมาเห็นประกาศตามหาจึงรีบติดต่อคืนเจ้าของทันทีวันที่ส่งมอบทองคืนคุณพ่อของคุณพิมพ์ถึงกับเข้าไปโอบกอดคุณป้าด้วยความดีใจเพราะสิ่งที่คิดว่าอาจไม่มีวันได้คืนสุดท้ายกลับคืนมาได้เพราะความซื่อสัตย์ของคนแปลกหน้าอีกเรื่องคือชายชาวญี่ปุ่นที่ทำกระเป๋างานหายบนแท็กซี่หลังลงจากสนามบินสุวรรณภูมิเขารีบค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่าทำของหายในไทยต้องติดต่อที่ไหนและชื่อของจสร้อยก็ปรากฏขึ้นจากคำบอกต่อของชาวญี่ปุ่นด้วยกันหลังประสานงานกับสนามบินและคนขับแท็กซี่ในที่สุดกระเป๋าก็ได้คืนและหลังจากนั้นยังพบว่าโทรศัพท์มือถือหล่นหายอีกครั้งก่อนจะได้คืนเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การตามหาของแต่ยังสะท้อนว่าน้ำใจของคนไทยสามารถสร้างความประทับใจไปไกลถึงต่างประเทศได้จริงส่วนอีกเรื่องเป็นภารกิจที่หลายคนอ่านแล้วยิ้มตามกับร่มแบมแบมก็อตเซเว่นของคุณแสงเดือนที่คิดว่าลืมไว้บนแท็กซี่จนเครียดทั้งคืนเพราะเป็นร่มที่ยืมเพื่อนมาและมีคุณค่าทางใจมากสำหรับเจ้าของจสร้อยช่วยประสานกับทีมงานบิ๊กซีเพชรเกษม2ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนจะพบว่าตอนลงรถร่มยังคล้องอยู่ที่ข้อมือของเจ้าของสุดท้ายเมื่อกลับไปค้นรถอีกครั้งก็พบว่าร่มหล่นอยู่ใต้เบาะจริงๆคุณแสงเดือนถึงกับบอกว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกหลังเครียดมาทั้งคืนและจากเรื่องที่เต็มไปด้วยความกังวลก็กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักน่ารักที่หลายคนยิ้มตามได้ในตอนจบในตอนท้าย
1: ทั้ง3เรื่องอาจเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆในแต่ละวันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะมีคนช่วยกันมีทั้งคนช่วยประกาศคนช่วยประสานคนช่วยค้นหาและคนที่เลือกจะไม่เก็บสิ่งของของคนอื่นไว้เป็นของตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้ของสำคัญได้กลับคืนไม่ใช่แค่โชคดีแต่คือความซื่อสัตย์และน้ำใจของผู้คนในสังคมที่ยังคงมีอยู่จริงเสมอกลับมาติดตามเรื่องราวอันน่าประทับใจจากหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศในรอบ7วันข้างหน้ากันนะคะในช่วงวันที่26ถึง27พฤษภาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนด้วยค่ะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

0: าเจ้าสมัครใจอยู่ที่นี่พี่รับรองว่าใครจะมาขืนใจเจ้าไปจากที่นี่ไม่ได้บอกพี่สิว่าเจ้าจะอยู่ที่นี
1: ่ไว้พรุ่งนี้เถอะจ้ะพรุ่งนี้เที่ยงตรงฉันจะไปพบกับพี่ขวัญที่ศาลเจ้าพ่อแล้วฉันจะบอก
0: เจ้าจะบอกให้พี่รู้ว่าเจ้าสมัครใจจะอยู่กับไอ้ขวัญที่ทุ่งบางกะปิหรือจะกลับไปเป็นอื่นที่บางกอกนั่นแหละ

0: พุทธศักราช2519ตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่โลดแล่นอยู่ในแผ่นฟิล์มภาพยนตร์แผลเก่าประทับอยู่ในความทรงจำของมหาชนผู้ชมจำนวนมาก
1: ก็จะขอพูดอะไรด้วยสักสองสามคำขอให้ข้าได้ตากระเลียมในลำน้ำไม่เคย
2: พี่ขวัญอย่าทำพ่อค่ะ
0: ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นแบบอย่างของนิยายรักเศร้าสะเทือนใจที่สวมบทบาทโดยดารานำแสดงยอดเยี่ยมหลายท่านซึ่งผ่านการกลั่นกรองและกำกับอย่างพิถีพิถันโดยผู้กำกับมือดีอย่างเชิดทรงศรีจนทำให้แผลเก่าคว้ารางวัลตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองอย่างเต็มภาคภูมิเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะแต่ละภาพแต่ละฉากที่ถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนสังคมไทยในชนบทชานเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อ50ปีที่ผ่านมาได้ดีที่สุดในขณะที่ความเป็นจริงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วสถานที่อันเป็นจุดก่อกำเนิดตำนานรักขวัญเรียมซึ่งไม้เมืองเดิมผู้ประพันธ์ระบุไว้ในนวนิยายแผลเก่าคือที่ปลายน้ำคลองแสนแสบเขตอำเภอบางกะปิชานเมืองพระนครในราวปีพุทธศักราช2480แต่สถานที่จริงที่เชิดทรงศรีใช้เป็นจุดถ่ายทำหลักของแผลเก่าเมื่อกลายเป็นมิติของภาพยนตร์คือพื้นที่บ้านโพหักรอยต่อคลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหมู่บ้านเล็กๆที่ดำรงเอกลักษณ์ไทยดั้งเดิมไว้เหนียวแน่นและเคยเป็นแหล่งก่อเกิดตำนานรักหวานซึ้งของหนุ่มสาวหลายคู่ซึ่งดำรงความเป็นอมตะไว้ไม่ด้อยไปกว่าอ้ายขวัญและอีเรียมของไม้เมืองเดิมเลย

0: จากผืนน้ำแควใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีหลากไหลสู่จังหวัดราชบุรีในนามแม่น้ำแม่กลองสายน้ำแห่งชีวิตที่เอื้อประโยชน์แก่ชาวราชบุรีอย่างอเนกอนันต์ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองเพื่อการสัญจรจนเสร็จสิ้นลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระราชทานนามว่าคลองดำเนินสะดวกซึ่งตัดผ่านชุมชนบ้านโคหักเขตอำเภอบางแพโดยมีคลองโคหักเป็นคลองซอยแต่ถือเป็นรอยต่อแดนระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกกับอำเภอบางแพเมื่อมีคลองใหญ่และคลองซอยตัดผ่านถึงกันได้ตลอดวิถีชีวิตชาวบางแพและดำเนินสะดวกจึงพลิกผันจากการเป็นชาวสวนอย่างเดียวสู่การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามคลองต่างๆด้วยที่เรียกว่าตลาดเรือหรือตลาดน้ำนี่คือตลาดน้ำปากคลองโพหักในเขตเชื่อมต่อระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกและบ้านโพหักอำเภอบางแพสถานที่ค้าขายผลิตผลต่างๆจากเรือสวนและบริเวณใกล้เคียงเรือต่างๆเหล่านี้จะนำของมาขายเฉพาะในช่วงเวลาเช้าเท่านั้นนับเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวน้ำเมืองราชบุรีอีกแห่งที่ยังพบเห็นได้ที่นี
1: ่ขายได้อายุ20ฝ่า30ฝ่าอายุตั้ง70แล้วก็ไปขายโรงงานก่อนโรงงานแล้วก็ไปโพหักแล้วจากโพหักก็ไปท่าใหญ่นะ จะขาย3แห่งนี่แหละ
0: ป้ากิมเป้าวัย73ปีชาวสวนแห่งคลองโพหักผู้มีวิถีชีวิตผูกพันกับตลาดน้ำแห่งนี้ตลอดมาทุกๆเช้าป้ากิมเป้าจะลำเลียงผักลงเรือออกไปขายที่ตลาดน้ำและหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของอำเภอดำเนินสะดวกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำสวนทำไร่ที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยผักผลไม
1: ้ที่ขายของมานี่ก็เข้ามา30ปีได้แล้วพอหักมันก็บ้านน้อยเดี๋ยวนี้บ้านมันเต็มหมดอ่ะก็มาเห็นกับทุ่งนาทุ่งนาเขาหวานข้าวหวานข้าวแต่ว่าเออไม่มีเมียข้าวอย่างเดียวเขาเมียเข้ามาซื้อของข้างนอกเอาไปขายข้างในเช้าเขาก็เรือมากันลากกันมาก็เออก็ไปขายเนาะมันไกลอะสิไกลแล้วมันเหนื่อยขี้เกียจไปอ่ะไปทั้งปัตตมืดเลยปัตตวางแถววัดนั่นอ่ะเขาผักให้เราไปเนี่ยเขาก็ซื้อหมดมีถั่วคางเนี่ยมีมะเขือเนี่ยมีพริกสดมีพริกแห้งอะไรเนี่ยเขาเอาของนั่นอ่ะพอเขาบ้าเอาของเราแล้วไม่ต้องออกคลองใช่ไหมเขาก็ซื้อเราไว้ขายทีเรา3วันจะไปทีสองวันสามวันไปทีเนี่ยเขาก็ซื้อไว้ซื้อผักไหมจ้ามีผักมาขายนะสด
0: ด้วยเหตุนี้ชุมชนโพหักจึงกลายเป็นแหล่งรับซื้อผลไม้โดยใช้เส้นทางคลองโพหักเป็นที่สัญจรข้ามไปมาในอดีตป้ากิมเป้าขายผักของท่านโดยแลกเปลี่ยนกับข้าวหรือผลไม้กับชาวนาชาวสวนละแวกบ้านอื่นอันถือเป็นรูปแบบการค้าสมัยโบราณซึ่งเป็นที่มาของคำภาษาอังกฤษว่าบาร์เทอร์หมายถึงการค้าขายแบบแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของที่ประเมินว่ามีคุณค่าเทียบเคียงกันได้รูปแบบการค้าแบบนี้ค่อยๆสูญหายไปเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาขึ้นเป็นการใช้เงินแลกเปลี่ยนกับสินค้าเช่นในปัจจุบันแต่กระนั้นป้ากิมเป้าก็ยังหวงแหนอาชีพที่เลี้ยงชีวิตป้าให้เติบใหญ่สู่วัยบ้านปลายในวันนี้ แม้จะไม่ค่อยมีใครเอาข้าวหรือผลไม้มาแลกกับผักของป้าอีกแล้วก็ตามจะมีใครรู้ว่าป้ากิมเป้าอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายแห่งอดีตแม่ค้าขายผักย่านคลองหัวหักดำเนินสะดวกแล้วก็ได้

งกระดูกมนุษย์สมัยโบราณที่เนินโคกลับขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2520ได้ถูกตรวจสอบจนเป็นที่ยอมรับโดยนักโบราณคดีว่ามีอายุเก่าแก่เทียบเคียงกับแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงและถือเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้อ่าวไทยมากที่สุดอันเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าได้มีชุมชนมนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ณพื้นที่บ้านโพหักมาแต่บรรพกาลนับพันปีแล้ว

0: กระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีขณะที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกดำรงพระยศหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีได้กวาดต้อนเฉลยศึกชาวล้านนาลาวมอญและเขมรมาอยู่ในความดูแลของพระองค์โดยให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เมืองสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีและจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เมื่อมีพระราชดำริให้ขุดคลองจึงทรงเปิดให้คนจีนมารับจ้างขุดด้วยจึงทำให้พื้นที่เมืองราชบุรีมีคนหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานล้อมรอบชุมชนไทยดั้งเดิมและกลายเป็นชุมชนใหญ่มาจนทุกวันนี้ความเป็นชุมชนไทยดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีพัฒนาการเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านานแต่มาวันหนึ่งมีชนต่างถิ่นหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานอยู่รายรอบจนโพหักมีสภาพเหมือนชุมชนไทยไข่แดงในวงล้อมของลาวมอญเขมรและจีนที่อพยพเข้ามาภายหลังนี่อาจเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาต้องรักสามัคคีกันและหวงแหนขนบประเพณีและวิถีดำเนินชีวิตเยี่ยงบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นและอย่างประวัติท่านพึงในมโนสำนึกเสมอมาว่าวัฒนธรรมของพวกเขาอาจจะถูกกลืนโดยคนไทยเชื้อชาติอื่นจนสูญสิ้นไปในที่สุดนี่อาจเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าเมื่อชุมชนไทยดั้งเดิมอื่นๆถูกความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยดูดกลืนไปเกือบหมดสิ้นแล้วแต่ทำไมชุมชนโพหักจึงยังดำรงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตนไว้ได้จนกลายมาเป็นฉากอมตะของภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมในเวลาต่อมาหากขวัญเรียมคือตำนานรักอมตะแห่งคลองแสนแสบในนวนิยายของบรมครูไม้เมืองเดิมชีวิตจริงในอดีตของชาวบ้านโพหักก็มีตำนานรักที่ทรงคุณค่าไม่ด้อยไปกว่ากันเลยเรียกกันว่าตำนานรักขันอาสา
1: อาสานี่คือกระบวนการ

0: แต่งงานกันนั้นก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันฝึกฝนหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะให้ฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณภาพให้เห็นความสามารถของฝ่ายตรงข้าม
1: อาจารย์อภัยนาคคงรองหัวหน้าคณะวิชาศิลปะประจำชาติสถาบันราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างเป็นชาวโพหักโดยกำเนิดกล่าวได้ว่าท่านคือลูกโพหักรุ่นสุดท้ายที่ท่านเห็นกระบวนการรักแบบขันอาสานั่นคือหนุ่มโพหักที่หมายปองสาวบ้านใดก็จะขันอาสาสารกระบุงตะกร้าไปให้สาวใช้งานประกวดเครื่องจักสารอาสาแห่งบ้านโพหักซึ่งอาจารย์อภัยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงนับเป็นการฟื้นตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวโพหักในอดีตให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์อีกครั้งโดยมีกติกาง่ายๆให้ทุกบ้านที่มีตะกร้าหรือกระบุงอาสาซึ่งคุณปู่คุณตาอาสาสารไว้ให้คุณย่าคุณยายในวัยที่ความรักผลิบานมาประกวดประขันกันโดยมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นสินน้ำใจแต่จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่คือการให้กำลังใจพ่อแก่แม่เฒ่าชาวโพหักที่สู้อุตสาห์เก็บรักษาเครื่องจักสารอาสาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของลูกหลานในปัจจุบันเส้นหวายทุกเส้นจะถูกสอดประสานเข้าด้วยกันด้วยรูปทรงต่างๆที่เจ้าของมุ่งมั่นด้วยจิตใจให้มีความสวยงามตามที่มุ่งหวังไว้การอาสาของคนโพหักรุ่นก่อนๆจะต้องรอคอยกันอย่างน้อย1ปีจึงจะแต่งงานกันและสิ่งของอาสาจะมอบให้หญิงสาวเป็นระยะตามฤดูกาลที่จะมาถึงสิ่งของที่นำมาอาสาของหนุ่มโพหักมีตั้งแต่กระบุงตะกร้าคันไถคราดแอกกระจาดหาบไม้คานงอบและไม้พายทุกสิ่งจะทำให้หญิงสาวเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมในท้องนาเมื่อเริ่มฤดูไถหว่านและเมื่อไปวัดไม้คานจะเหลาเป็นรูปหางหงเพื่อหาบข้าวไปทำบุญระหว่างพรรษาเมื่อมีงานกฐินก็จะบรรจงตัดแต่งงอบให้งดงามเพื่อใช้สวมกันแดดในงานและแม้กระทั่งไม้พายก็จะแกะสลักเป็นลวดลายเพื่อนำไปใช้ในการแข่งเรือสิ่งของอาสาทั้งหมดจึงเป็นดั่งจิตวิญญาณของชายหนุ่มบ้านโพหักไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องจักสารธรรมดาเพื่อการใช้สอยเท่านั้น
0: อาสานี่จึงเป็นกิจกรรมของคนโพหักต่อคนโพหักเองเมื่อเราจัดประกวดงานจักสารเมื่อเดือนมกราคมที่แล้วยังมีคนเอาของอาสาที่มีอายุกว่า100ปีมาเข้าประกวดอยู่เป็นอันมากคุณย่าคุณยายอายุ 90-80 ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ยังเอากระบุงกระจาดของคุณตาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเอามาดูอยู่ยังมาฟูมไฟร้องไห้คิดถึงคุณตาคุณปู่อยู่การมีชีวิตร่วมกันถึง 60-70 ปีเนี่ยมันก็เหลือเครื่องเหล่านี้ไว้เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักความผูกพัน
1: จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ชาวบ้านยังนิยมหาบกระจาดอาสาออกไปทำบุญในวันนักขัตฤกษ์ต่างๆด้วยฝีมือในการรังสรรค์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามจากไม้ไผ่ที่มีมากมายในถิ่นโพหักแห่งนี
2: ทำอะไรมาเลยก็มาไหน
3: ทำอะไร
2: จะทำอ่อนสักใบนะ
1: นอกจากฝีมือในการสารตะกร้าที่ยอดเยี่ยมแล้วชาวโพหักยังมีวัฒนธรรมขับขานเพลงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
2: บุ้งสวยแล้วเว้ย
3: มาทำได้แล้วเอาอะไรใส่ข้างใน
2: ไม่ต้องใส่อ่ะไม่ต้องใส่
3: เอาอย่างนี้แหละ
1: ปู่ออสมีสกุลญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของอาจารย์อภัยนาคคงวัย72ปีอดีตพ่อเพลงประจำถิ่นบ้านโพหักรุ่นสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในยามว่างปู่ออสจึงมักขับขานเพลงพื้นบ้านถ่ายทอดให้

0: ลูกหลานฟังอยู่เสมอ
1: ผ่านแต่น้ำแม่ผ่านคู่จะไปเฉยไวเฉยไวผ่านแต่น้ำแม่ผ่านใส่บัวบนหิ้งและน้องยานิ่งอยู่นานมาช่วยกันผ่านควางเอ้ยเอาชาเจ้าเอ้ยควายหังเอ้ย
2: รู้สึกทาคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเพราะว่าเขาเป็นปฏิภาณกวีขณะที่เราว่ากันเนี่ยด่ากันเจ็บๆแสบๆเนี่ยเราก็ว่ากันเป็นคำพูดแต่เขาว่ากันเป็นบทกลอนแล้วเวลาว่ามาเจ็บว่ากลับต้องให้เจ็บกว่าอีกดังนั้นคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเป็นพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านเนี่ยมีพลังลึกลับในตัวเองซึ่งรู้ว่าคนรุ่นหลังหลายๆคนคงทำไม่ได้อย่างพวกท่าน
0: ปิยนุชนาคคงบุตรสาวของอาจารย์อภัยจบการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจและนักพูดที่สามารถนำศิลปะเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ผสมผสานกับการพูดได้ดีที่สุดคนหนึ่งด้วยเหตุที่ใฝ่ใจฝึกหัดร้องเพลงพื้นบ้านกับคุณพ่อมาแต่เยาว์วัย
3: เพลงโทรหักมีค่ามากเพราะว่าพอนึกเคยตามผู้ไทยกนีศึกษาไปนะคะตามคุณพ่อไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่องหลายจังหวัดปรากฏว่าเพลงมารวมอยู่ที่โทรหักเยอะที่สุดเลยเพลงบ้าน
0: วันนี้ครอบครัวนาคคงกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านเกิดอีกครั้งนั้นเป็นโอกาสให้ปิยนุชได้ใช้ความรู้ทางดนตรีและเพลงพื้นบ้านกลับมาถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่โพหักด้วยมุ่งหวังรักษามรดกเพลงพื้นบ้านโพหักมิให้สูญหายไป

ในคืนวันที่หนุ่มสาวโพหักวันนี้กำลังหลงลืมเพลงพื้นบ้านกับตะกร้าอาสาและทุ่งนาเขียวขจีที่เคยเป็นฉากรักอมตะของขวัญเรียมในภาพยนตร์แผลเก่าได้ถูกแปลสภาพกลายเป็นนากุ้งเสียส่วนใหญ่แล้วความตั้งหวังของครอบครัวนาคคงแม้มิอาจฟื้นคืนรอยอดีตอันรุ่งเรืองของโพหักให้กลับคืนมาได้แต่นี่อาจเป็นความพยายามเล็กๆที่จะยืนยันความเป็นชุมชนไทยแต่ดั้งเดิมซึ่งเปี่ยมด้วยวิถีแห่งเอกลักษณ์ไทยโบราณแท้ๆให้ลูกหลานในปัจจุบันสมัยได้ประจักษ์ว่านี่แหละคือโพหักแหล่งกำเนิดตำนานรักขันอาสาอันน่าภาคภูมิใจยิ่งนัก

ังนั้นในเพลงพื้นบ้านแต่ละบรรทัดแต่ละบทเนี่ยมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนทำให้เราได้ศึกษามันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองข้ามๆไปแล้วมันจะไม่มีค่าเลยนะคะในสายตาคนรุ่นใหม่แต่ถ้าศึกษาลึกๆแล้วนั่นคือประวัติศาสตร์เล่มโต

0: สโลกอย่างนี้เขาเป็นไทยหรือมาเลย์คะ
1: บ้านไทย
0: ยังเด็กๆอยู่เลยเน
1: า
0: ะเรียนอยู่โรงเรียนศาสนาอ๋อเขาเรียกปอนเนาะ
1: ปอนเนาะ
0: แล้วผู้หญิงเข้าไหมคะโรงเรียนศาสนา
1: เข้าครับ
0: แต่ว่ามีน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้ชายทุกคนต้องผ่านโรงเรียนศาสนาไหมคะ
1: บางคนก็เข้าบางคนก็ไม่เข้า
0: แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็อยากให้เข้า
2: ตอนที่ลงไปตอนแรกก็มีไปด้วยกันในทีม 4-5 คนนะคะลงไปดูสภาพในหลายๆจังหวัดทางภาคใต้แล้วเน้นที่อำเภอเทพาซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณนิพพานเนี่ยใช้เป็นฉากของเรื่องที่เลือกให้เด็กใช้ชีวิตแบบกองทัพมดนี่เพราะว่าช่วงนั้นเป็น
3: มันเป็นเรื่องใหญ่มากในขณะนั้นคือเด็กหนุ่มที่ออกจากโรงเรียนแล้วทั้งหลายในอำเภอนั้นนะฮะที่อยากจะหาเงินได้ง่ายๆก็ใช้วิธีนี้แทบทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กชาวมุสลิมหรือเด็กชาวพุทธก็ตามก็เพียงแต่ไปซื้อข้าวสารมาใส่ถุงแล้วก็เอาขึ้นรถไฟไปถึงสวนไอ้คนลบก็ได้สตางค์กลับมาทีนึงเป็นร้อยเป็น200 300หลายร้อย
2: แล้วเดี๋ยวนี้กลับไปนี่ยังมีอยู่อีก
3: ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาเลิกในเส้นทางนั้นเขาเลิกไปแล้วคือสมัยก่อนเนี่ย เราขนข้าวสารขนน้ำตาลทรายไปขายมาเลเซียเพราะว่าที่มาเลเซียราคาแพงกว่าแต่ว่าพอถึงตอนนี้มันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยย้ายไปขนสินค้าจากมาเลเซียเข้ามาในเมืองไทย
4: พุทธศักราช2519นวนิยายเรื่องนี้ปรากฏขึ้นในวงวรรณกรรมร่วมสมัยสะท้อนภาพชีวิตของเด็กชาวไทยมุสลิมภาคใต้ที่ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อดิ้นรนหาเลี้ยงชีพกระทั่งเข้าร่วมขบวนการกองทัพมดในท้ายที่สุด
5: ทำให้ปลูกดอกไม้บ้างล่ะ
6: สวยดีนะ
5: ฉันอยากปลูกให้เต็มเลยล่ะแล้วก็คอยดูเวลาผีเสื้อบินมาเกาะผีเสื้อเนี่ยโชคดีนะเกิดมาได้เจอแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลย
4: 10ปีต่อมาภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับรางวัลสูงสุดคือตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทประพันธ์ยอดเยี่ยมกำกับการแสดงยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

0: เรื่องราวของวัฒนธรรมที่แตกต่างพลังศรัทธาในศาสนาที่ฝังแน่นและธรรมชาติอันงดงามคือภาพบันทึกชีวิตของชาวไทยมุสลิมณชุมชนแห่งนี้ที่มกุฏอรณีผู้ใช้นามปากกาว่านิพพานได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และมองผ่านสายตานักประพันธ์จนกลั่นออกมาเป็นวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ขึ้นเช่นเดียวกับภาพชีวิตของเด็กชายชาวใต้ผู้เลี้ยงชีพโดยการขนข้าวสารข้ามเขตแดนไทยมาเลเซียที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็เริ่มต้นที่อำเภอเล็กๆแห่งนี้อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของนิพพานนั่นเองด้วยเพราะเมื่อ30ปีก่อนขบวนรถจักรไอน้ำที่เดินทางจากเหนือล่องใต้จะต้องแวะหยุดที่สถานีรถไฟบ้านเทพาแห่งนี้เพื่อเติมน้ำและฟืนก่อนจะมุ่งตรงสู่ปลายทางคือสถานีรถไฟสุไหงโกลกระยะนั้นเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยควบคุมราคาข้าวสารและน้ำตาลทรายทำให้สินค้า2ชนิดนี้มีราคาถูกกว่าในประเทศมาเลเซียฉากชีวิตแห่งการลำเลียงข้าวสารหนีภาษีเพื่อนำไปขายตามแนวเขตแดนของเด็กชายชาวใต้จึงเริ่มต้นจากจุดนี้
1: จากนี้นั่งไปโกลกกี่ชั่วโมงคะ
2: ประมาณ
1: 4ชั่วโมงเหรอคะแล้วค่าโดยสารนะคะ
2: ค่าโดยสารก็31 บาท
1: เอ๊ะแล้วมันจอดนานไหมคะ
2: ที่นี่
1: ค่ะ
2: จอดประมาณ2 นาที
1: 2 นาทีแต่ก่อนนี้มันต้องจอดมีการเติมน้ำเติมอะไรใช่ไหมคะแต่ก่อนมันเป็นดีเซลไม่ใช่มันเป็นรถจักรไอ้น้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วเหรอคะ
2: เปลี่ยนเป็นดีเซล
1: อ๋อแต่ก่อนนี้รู้สึกจะมีพวกเด็กที่เขาขนข้าวสารอะไรก็ใช้ช่วงที่จอด2นาทีเนี้ยขนข้าวสารใช่ไหมคะ
0: จากวรรณกรรมร่วมสมัยผีเสื้อและดอกไม้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยรัศมีเผ่าเหลืองทองผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกเดินทางกลับสู่บ้านเกิดของนิพพานและร่วมขบวนไปบนเส้นทางรถไฟสายใต้จากอำเภอเทพาสู่อำเภอสุไหงโกลกเพื่อศึกษาชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมตลอดเส้นทางสายนี้ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมมาจนกระทั่งทุกวันนี
1: ้ฝั่งนี้ขึ้นไปเขามีอะไรขายบ้างคะส่วนใหญ่เขาไปซื้ออะไรกันนะคะ
3: ในชุมชนมุสลิมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาดูมีความพอใจในชีวิตของเขาอย่างที่เป็นอยู่ที่รู้สึกมากๆก็คือความรู้สึกที่ว่าความผูกพันของเขากับศาสนามีมากกว่าคนไทยที่ถือศาสนาพุทธการที่เขาจะไปสุเหร่าหรือว่าจะสวดมนต์วันละ5 ครั้งเนี่ยเขาถือกันค่อนข้างเคร่งครัดความอยู่กับศาสนาของเขาเนี่ยมีเหนียวแน่นมากสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งซึ่งมาส่งผลให้เราเห็นได้ในนวนิยายที่คุณนิพพานเขียนทำให้เมื่อออกมาเป็นบทภาพยนตร์หรือเป็นตัวภาพยนตร์เนี่ยเราก็มีเน้นความคิดในเชิงของศาสนาเข้าไปด้วยก็ไปตามหมู่บ้านที่ต่างๆกันแม้แต่หมู่บ้านที่เป็นชาวประมงที่เป็นมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปเพื่อที่จะรวบรวมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเขา
1: โรงเรียนไทยหร
3: ือ
1: โรงเรียนมุสลิม
3: เหรออ่
1: ะแตะ
3: การที่ฉากเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟแล้วก็บนเส้นทางรถไฟนี่คุณนิพพานมีความรู้สึกชอบรถไฟเป็นพิเศษหรือว่าผูกพันอะไรเป็นพิเศษกับสถานีรถไฟ
4: ผมชอบเดินทาง
3: ชีวิตที่นั่นอะไรแบบนี้ก็ตาม
4: ผมชอบเดินทางผมชอบเดินทางตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยรถไฟเป็นเพียงพาหนะอย่างเดียวที่เราใช้ได้อำเภอเทพาสมัยก่อนไม่มีเส้นทางไม่มีถนนรถยนต์ที่จะออกไปยังเมืองอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าเมืองแต่ละครั้งเราก็ต้องนั่งรถไฟแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตบนรถไฟเนี่ยมันสนุกดีมีคนต่างๆมีการเคลื่อนไหวมีเสื้อและดอกไม้มันหมายถึงได้2 อย่างคือการเดินทางแล้วก็อะไร ความสวยงามความดีงามอะไรก็แล้วแต
0: ่แม้วันนี้ภาพของกองทัพมดเหนือขบวนรถไฟสายใต้จะจางหายไปภายนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้ยังคงสะท้อนภาพชีวิตของกลุ่มคนที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของตนอย่างเหนียวแน่นพร้อมกับส่งผ่านขนบประเพณีจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เรือทุกลำถูกเข็นขึ้นฝั่งงดเว้นการออกทะเลเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานฮารีรายองานรื่นเริงหลังออกบวชของชาวมุสลิมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ประเพณีการถือศีลอดของชาวมุสลิมเริ่มต้นมา1เดือนแล้วตลอดระยะเวลา1เดือนอันนับตามจันทรคติของศักราชอิสลามชาวมุสลิมจะต้องงดเว้นจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่มและรักษาร่างกายทุกส่วนให้พ้นจากการทำชั่วทั้งปวงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกหลัง1เดือนแห่งการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้อยู่ในความสำรวมแล้วค่ำวันนี้สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศพากันดูดวงจันทร์หากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวขึ้นทางทิศตะวันตกให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวช
5: มันมั่วไปจันทร์เย็นนี่ผู้หลาน
0: การดูดวงจันทร์เพื่อออกบวชนั้นเริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวอันมีความหมายถึงขึ้นหนึ่งค่ำโผล่ขึ้นบนท้องฟ้าช่วงที่พระอาทิตย์ตกในทันทีให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวชหากไม่เห็นในวันนั้นให้ถือวันถัดไปเป็นวันออกบวชแทนเส้นทางทุกสายนำชาวมุสลิมผู้ไกลถิ่นกลับสู่บ้านเกิดเพื่อร่วมฉลองงานเทศกาลฮารีรายอที่กำลังจะเริ่มต้นหลายสิบปีก่อนนิพพานได้บันทึกไว้ในวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ว่างานฮารีรายอคืองานหลังการสิ้นสุดเดือนถือบวชอดอาหารซึ่งบรรดากรรมการศาสนาอิสลามจะจัดเตรียมงานกันใหญ่โตเต็มไปด้วยขบวนแห่อันประดับประดาสวยงามมีหุ่นรูปสัตว์ต่างๆรวมถึงการแสดงลิเกฮูลูศิละและชกมวย

0: การเดินทางเพื่อย้อนรอยวรรณกรรมในวันนี้อาจทำให้ภาพของความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเด่นชัดขึ้นด้วยเพราะปัจจุบันงานฉลองอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ลดลงเหลือเพียงการประกอบพิธีทางศาสนาที่จำเป็นและงานเลี้ยงเล็กๆตามบ้านต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ให้ทุกคนดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและไม่ฟุ้งเฟ้อหลังการออกบวชแล้ววิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมดำเนินไปเช่นปกติธรรมชาติยังคงเอื้อประโยชน์ให้ชีวิตและศาสนายังคงเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจให้เสมอมาสำหรับมุสลิมบางกลุ่มที่มิต้องดิ้นรนกับการประกอบอาชีพแล้วช่วงเวลาพักผ่อนของชาวไทยมุสลิมเหล่านี้คือการเลี้ยงนกเขาชวาด้วยเหตุที่นกเขาชวาเป็นนกที่มีเสียงร้องไพเราะเป็นที่นิยมเลี้ยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารายามว่างหลังการกรีดยางตอนเช้าคือการเลี้ยงนกเขาชวานั่นเองทุกวันนี้การจัดประกวดแข่งขันเสียงร้องนกเขาชวาเริ่มมีมากขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบจากการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินมาเป็นการเลี้ยงเพื่อการประกวดพร้อมกับที่นกเขาชวาที่ชนะประกวดถูกตั้งราคาตัวละนับแสนบาทแต่ในชุมชนเล็กๆหลายแห่งการแข่งประกวดเสียงร้องนกเขาชวายังคงทำหน้าที่เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและเชื่อมสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีมุสลิมเชื่อว่าสรรพสิ่งในสากลจักรวาลนี้อัลเลาะห์เป็นผู้สร้างขึ้นและเป็นผู้กำหนดให้ดำเนินไปตามธรรมชาติภายใต้กฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ได้วางไว้สำหรับเด็กๆ เหล่านี้คงอีกนานกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมมุสลิมแต่วันนี้พวกเขาจะได้รับการถ่ายทอดหลักปฏิบัติของชีวิตอันได้แก่การยึดมั่นในอัลเลาะห์ทำละหมาดวันละ5ครั้งถือศีลอด1เดือนและหากสามารถไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียให้กระทำให้จงได้อาจเป็นด้วยเพราะศาสนาอิสลามนั้นเผยแพร่ไปได้อย่างกว้างขวางด้วยระบบโรงเรียนที่สอนวิชาความรู้ควบคู่ไปกับศาสนารวมไปถึงการไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ในเมกกะอันจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางศาสนาให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งทำให้นับวันที่ศาสนาอิสลามตั้งมั่นเหนือดินแดนแห่งนี้แล้วความรู้ความเข้าใจในศาสนาจึงฝังรากลึกและได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างแน่นแฟ้นเส้นทางรถไฟสายนี้นำพาเหล่านักแสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์ยังต่างแดนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาสู่ชุมชนที่เกิดสำหรับผู้รอคอยอยู่ที่นี่งานรื่นเริงเพื่อร่วมฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ถูกจัดขึ้นตลอดระยะเวลา1ปีของการทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพของคนที่นี่การได้มีโอกาสร่วมงานฉลองประจำปีอันยิ่งใหญ่ถึง2ครั้งนับจากเทศกาลฮารีรายอจนถึงงานฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ในวันนี้อาจช่วยเติมพลังให้ชีวิตที่ต้องต่อสู้อุปสรรคในปีถัดไปได้บ้าง สำหรับเด็กๆแล้วความสนุกสนานรื่นเริงในชีวิตอาจมีให้เห็นได้แทบทุกวันหากการเวลาที่ผ่านมาได้ทำให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปถึงปัจจุบันเด็กๆ เหล่านี้อาจไม่ต้องเผชิญความโหดร้ายและยากลำบากในการหาเลี้ยงชีวิตเช่นเด็กชาวใต้ในอดีตอีกต่อไปเหนือสิ่งอื่นใดหากชีวิตมีทางเลือกพวกเขายังคงปรารถนาที่จะเลือกวิถีทางอันบริสุทธิ์ดีงามอยู่นั่นเอง
1: จำได้ว่าตอนที่อ่านเรื่องนี้ที่ชอบคือพูดถึงตัวละครที่เป็นคนเล็กๆที่พยายามจะมีชีวิตอยู่ให้อย่างมีความดีงามเนี่ยนะคะแล้วก็ความใฝ่ฝันเขาเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันที่รู้สึกมันเหมาะกับชีวิตเล็กๆคือไม่ฝันยิ่งใหญ่อยากจะเป็นอะไรที่มัน เกินสิ่งที่มันเป็นสภาพที่เด็กๆจะนึกได
2: ้เพราะว่าสังคมที่นั่นมันเป็นสังคมเล็กๆชาวบ้านเหล่านี้เขาไม่ได้ฝันอะไรใหญ่โตมากมายก็เพียงแต่ว่าให้มีชีวิตอยู่มีรายได้พอสมควรแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเท่านั้นก็พอ
3: ทำไมเธอไม่ปลูกดอกไม้ขายล่ะ
4: ปลูกดอกไม
3: ้เธอไม่เคยเห็นหรอผู้แม่ค้าเอาดอกไม้ไปขายฝั่งโน้นแล้วมากๆนะ
4: แต่ผมรู้จะขายไงนี
3: ่ฉันจะเป็นคนรับดอกไม้ของเธอไปส่งให้เองดีไหมล่ะแล้วทีเนี้ยล่ะก็จะมีผีเสื้อมาบินอยู่ในสวนของเธอเต็มไปหมด
0: ฉากรักอันบริสุทธิ์ของเด็กชายและเด็กหญิงคู่หนึ่งผู้ละทิ้งอาชีพผิดกฎหมายสร้างชีวิตใหม่ตามวิถีทางแห่งความดีได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้สืบสานความรักและความดีงามต่อกันภายใต้ท่าทีอันเงียบขรึมผิวหน้าที่กล้านแดดลมชนชาวมุสลิมเหล่านี้เลือกที่จะดำรงชีวิตอันสงบสุขสอดคล้องกับธรรมชาติบนผืนแผ่นดินนี้มาตลอดแม้แต่ในยุคสมัยนี้แนวคิดเรื่องความรักความเป็นพี่น้องและสันติยังคงส่องสว่างออกมาให้เห็นนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้อยู่เช่นเดิม

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: รียนมีใครเคยเห็นบ้างปลาบึกปลาบึกใครเคยเห็นยกมือหน่อยครับโอ้กันหมดทุกคนเลยอาโตโตขนาดไหนล่ะคุณลุง
1: นี
0: ่ยาว
2: ก็เท่านี้ครับ
0: ขนาดไหนล่ะครับ
2: เท่านี
3: ้นี่ครับ
2: วันก็เท่านี้คร
0: ับ พิสิทธิ์ขอบใจมากขอบใจมากขอบได้พิสิทธิ์เคยจับปลาบึกใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: คุณพ่อเชิญเล่าให้เพื่อนฟังอีกหน่อยสิครับ
3: ครับผมครับตอนครั้งแรกครับผมออกเรือกับพ่อไปที่ฝั่งบ้านผมเรียกว่าดอนแบงครับก็ปล่อยมองออกจากเรือจนไปถึงฝั่งไทยก็พายเรือไปใต้ไปถึงที่ผมได้ปลาบึกนั่นปลาบึกมันกระโจนขึ้นมาติดอวนของผมพ่อผมน้ำมันกระโดดขึ้นมาน้ำกระจายเต็มทั่วไปผมก็ไปก็ได้แล้วพ่อกับสาวมองออกเข้ามาในเรือครับพอมาถึงที่ปลาบึกถูกนั่นมีคนเขาอวนกับเขาเอาเชือกมาผูกกับหางของปลาบึกพอผูกเสร็จแล้วก็ผูกกับวันอีกมองครั้งหนึ่งพอผูกเสร็จแล้วก็สาวมองที่เหลือเข้าไปในเรือพอเสร็จแล้วก็ตักเครื่องเข้าในฝั่งพอถึงฝั่งแล้วก็มัดปลาเรียบร้อยก็ใส่เรือตักเครื่องไปถึงที่กระท่อมพอผมสร้างขึ้นที่ริมน้ำก็บอกคนที่นั่นบอกว่าให้ตัดไม้ไผ่ใหญ่มาผูกกับปลาบึกที่ได้ผูกเสร็จแล้วก็รัดผูกกับเรือที่มัดแน่นนะครับครับ

0: ชียงของเมืองเล็กๆในจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายของลาวจากอดีตที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยหิรัญนครเงินยางหรือเชียงแสนนครเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนาหากดูตามชื่อแล้วอาจกล่าวได้ว่าเชียงของคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่มีการเดินทางอันยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรจากดินแดนหลังคาโลกบนที่ราบสูงสิงไห่ของทิเบตได้ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่นี่ชาวบ้านหาดไคร้มีชื่อเสียงในเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนแล้วในฤดูน้ำหลากซึ่งไม่เหมาะต่อการจับปลาชาวบ้านจะทำการเกษตรหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเด็กหนุ่มจะลงมากินมานอนอยู่ที่ริมน้ำโดยสร้างกระท่อมหลังเล็กๆที่เรียกว่าตูบลุงซ่อจินราชพรานปลาแห่งลุ่มน้ำโขงหากินกับแม่น้ำสายนี้มาร่วม50ปีแม้วันนี้จะวางเครื่องมือจับปลาด้วยสังขารที่ร่วงโรยแต่ก็ได้สืบทอดวิธีการจับปลาให้แก่ลูกหลานและเด็กหนุ่มในหมู่บ้าน
1: โอ้กันเดี๋ยวมันดินม่วนนี่ก้านควักควักนี่ม่วนมันเอากันไกลเนาะมันติดไปแล้วก็สักสิบว่าสายไปเขาก็เขาจับสายมันก็โดดขึ้นน่ะมันม่วนนะมันไกลมองนี่มันบางเตือกบ่ฮู้นะมัน ป่ากลางคืนมันก็บอกให้ฮู้มันถูกมาวันฉันเตือกมันเหือจักหนักมันบ่หันฟ้องมันก็บ่หันมันกระโดดมันก็ติดไปพื้นน้ำบนก็มีก็จังได้อยู่มองนี่มันของนักเนาะมันโอ้น้ำหนักมันร้อยกว่ากิโลเหมือนกันใครก็จ้างนะนอนก็จ้างคนแรกว่าจับปลาบึกเก่งจับปลาบึกเก่งก็มาเฮียนก็เฮียนกันไปทุกๆแล้วก็มันมีเขาว่าอย่างไรก็ได้อีนะบางคนก็มาเป็น4ปี5ปีก็ไม่ได้สักตัวก็มีมันมีเทคนิคหรอการเทคนิคมันไม่จ้างจะบอกเนาะเฮามันคนจับปลามาเก่าแล้วไอ้หมู่ลูกช่วงหมู่ที่เพิ่นหาปลาบึกมาเก่าเพิ่นก็ได้ก่ะไอ้หมู่มันใหม่ๆนี่เทคนิคมันยากเขาบ่รักพอมันกินเนี่ย
0: วันนี้เป็นวันที่ฤกษ์ดียามดีวันหนึ่งลุงซ้อเตรียมการต้อนรับปลาใหญ่ด้วยการไหว้แม่ยานางเรือเหมือนที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งยังหนุ่มแม้เด็กรุ่นหลังจะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แต่ลุงยังคงรักษาพิธีกรรมเหล่านี้ไว้บางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยจากเหล้าไหไก่คู่ก็กลายมาเป็นเหล้าในขวดแทนเพราะเหล้าเป็นไหหายากเต็มที
1: เออนั่งเลยนั่งแกอยู่หูปูน้องคำพู
0: ด
1: กลาง
0: ดอกไม้สีสวยสดน้ำส้มปล่อยผ้านุ่งกระจกหวีเข็มและได้ถูกนำไปไหว้แม่ยานางเรือ
1: ต้องเป็นมีชินใหม่เชื่อใหม่มีเครื่องขี้ใหญ่การมาถูนี่มาแค่บ้าแค่บนมันบอกมาเก่าทางนี้ไปก็ขอมันแม่นมันเนอปะตัวได้คนได้ตัวนั้นไปทางใต้บรรทุกมันออกของใต้หอดีสารเนี่ยก็ขอมันแม่นมันเน
0: อเชื่อกันว่าเลือดไก่ที่ติดอยู่ตามเรือมีผลทำให้การออกเรือจะพบกับปลาใหญ่ซึ่งต้องสยบให้กับเรือลำนี้แม่น้ำโขงสายน้ำนานาชาติที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามดินแดนที่มันไหลผ่านสุดแล้วแต่ใครจะรู้จักกับแม่น้ำสายนี้ในสภาพใดสายน้ำใหญ่ที่เป็นถิ่นกำเนิดเพียงแห่งเดียวของปลายักษ์นามว่าปลาบึกปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาหากแต่ขนาดลำตัวใหญ่กว่ามากมีชื่อเรียกสามัญว่าแม่โขงไจแอนท์แคทฟิชถือว่าเป็นปลาน้ำจืดชนิดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยามที่ตัวเล็กๆจะมีฟันใช้ขบเคี้ยวอาหารพอโตได้สักระยะหนึ่งฟันจะหลุดหายไปเมื่ออายุประมาณ1ปีครึ่งและหันไปกินอาหารจำพวกตะไคร่น้ำแพลงต้อนและสาหร่ายที่ขึ้นอยู่ใต้น้ำเ จนถึงทุกวันนี้ปลาบึกยังคงมีปริศนาให้ผู้คนได้ขบคิดและสงสัยอยู่หลายประการเพราะเราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับปลาตัวใหญ่ชนิดนี้น้อยมาก
2: เมื่อก่อนนี้ก็มีความเข้าใจกันว่าปลาบึกนั้นจะต้องเดินทางไกลไปถึงทะเลสาบตาลีในมณฑลยูนานประเทศจีนนะครับแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยเราก็มีความเชื่อขึ้นมาอีกอย่างว่าปลาบึกนี่อาจจะไม่ต้องเดินทางไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเคยจับปลาบึกได้แม่ปลาบึกที่มีไข่แก่จับนี่นะครับเรียกว่าพอจับขึ้นเรือเนี่ยก็ไข่ไหลเลยก็แสดงว่าปลาบึกนั้นจะต้องวางไข่อยู่แถวๆนั้นที่แถวนั้นก็คือบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนี่นะครับ
0: แม้กระทั่งชาวบ้านซึ่งจับปลาบึกมานานก็จะเห็นปลาบึกในขณะที่โตแล้วปลาที่จับได้มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมแต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นลูกปลาบึกหรือปลาบึกตัวเล็กๆในแม่น้ำโขงเลยชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าปลาบึกอาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำและมีวังปลาบึกเมื่อโตเต็มที่จึงออกจากถ้ำมาผสมพันธุ์กัน
2: ไอ้ที่เราสันนิษฐานว่าปลาบึกเนี่ยมันไปไข่เหนือน้ำแล้วก็ลูกปลาบึกจะถูกน้ำพัดล่องลอยกลับไปตักท้ายน้ำเนี่ยก็คงจะไปเลี้ยงตัวอยู่ในทะเลสาบเขมรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อเลี้ยงตัวจนโตได้ขนาดที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยถึงวัยเจริญพันธุ์ก็จะต้องมีการอพยพย้ายถิ่นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยหรือชาวประมงเนี่ยจะไม่เคยพบปลาบึกขนาดเล็กเลยเลยก็กลายเป็นนิยายปรัมปราเล่ากันสืบมาว่าปลาบึกเนี่ยเป็นปลาที่ศักดิ์สิทธิ์
0: เด็กๆจะเห็นและเรียนรู้การใช้ชีวิตจากของจริงโดยมีคนรุ่นก่อนๆเป็นแบบอย่างจากการช่วยวิทย์น้ำเรือคัดท้ายก้าวมาขับเรือจนถึงการออกหาปลาอย่างจริงจังในวันที่กล้าแกร่งการจับปลาถือเป็นการถ่ายทอดและส่งผ่านประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวัยเพียง10ปีเด็กชายอภิสิทธิ์ราชเสนาลูกน้ำโขงซึ่งตามพ่อออกหาปลาเป็นประจำมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นนักจับปลาที่ยิ่งใหญ
3: ่ลุงซอลุงซอไปไหนครับอันนี้ไปตัวใดก่อนครับ
4: ไปกับมาไปเหี่ยวนี่
3: ลุงซอจับปลาบึกมื้นตะกาคำ
4: โอ้ลุงตุ๊กจับจนมาอายุได้12ปีมาละนับด้วยปอดเฒ่าด้วยปอด้วยลุงหมู่นั่นน่ะคนท้องคนแก่เป็นจวนเนี่ยลุงก็มัดด้วยเปิ่นเนี่ยด้วยเปิ่นไปจับไปจับไปมื้นมันก็ชำนาญเข้าไป
3: สมัยตะก่อนนี่เขาใช้งานอย่าง
4: นี้โอ้มันมีหัวเครื่องแล้วหัวถ่อหัวฟ้ายนี่นึงมันคือไฟจะเนี่ยมันไปมันจะมีไว้จักสมัยก่อนจะมีไว้จักเงินยนต
0: ์ด้วยทำเลตามธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการจับปลาทางทิศใต้ของหมู่บ้านหาดไคร้จะเป็นหาดและน้ำตื้นซึ่งชาวบ้านจะจับปลาบึกได้ที่นั่นทุกๆปีขณะเดียวกันก็มีการปล่อยลูกปลาบึกลงสู่ถิ่นกำเนิดของมันทุกๆปีเช่นกันทั้งนี้เป็นผลจากความสำเร็จของกรมประมงที่สามารถทำการผสมเทียมปลาบึกได้เป็นครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2526โดยมีคุณเสน่ห์ผลประสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาเป็นเรี่ยวแรงสำคัญ
2: ตอนนั้นผมยังไม่เคยเห็นหน้าปลาบึกเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงในปีประมาณปี24ก็ใช้ความพยายามอยู่2ปีนะครับก็ปี2524-2525นั่นก็ล้มเหลวตลอดเพราะว่าได้พ่อแม่ปลาบึกมาก็ตายระหว่างการขนส่งบ้างหรือว่ามาถึงสถานีพะเยาก็ตายอย่างเงี้ยเราก็เลยพอในปี2526เนี่ยผมกับทีมงานผมนี่ก็หารือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีหน่วยเฉพาะกิจของเราเนี่ยยกกองไปตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงไปนอนอยู่กับชาวประมงเขาเลยนะครับแล้วเวลาเขาจับปลาบึกได้เราก็ซื้อเข้ามาแล้วก็ฉีดฮอร์โมนก็เพาะกันที่นั่นนะริมแม่น้ำโขงเลยวันนั้นในปี26ที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็ก็เพราะว่าเราปรับแผนของเรานะวิ่งไปหาปลาบึกนะคอยเขาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยทางกรมมงเรานี่ก็เพาะลูกปลาบึกได้เนี่ยประมาณ 5-6 แสนถึงใกล้ๆจะถึงล้านตัวนะครับปีนี้นะครับแล้วปลาที่เราเพาะขึ้นมาได้เนี่ยเราก็กระจายไปตามไปปล่อยตามเขื่อนต่างๆนะครับทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยนอกจากนั้นเรายังปล่อยในแม่น้ำต่างๆนะฮะในหนองในบึงและก็ที่สำคัญก็คือในแม่น้ำโขงต้นกำเนิดของเขาเนี่ยเราปล่อยปลาบึกลงไปนับแสนตัวแล้วปลายปี34นั้นเราปล่อยปลาบึกขนาดนี้ลงไปประมาณ 55,000 ตัวแล้วพร้อมกันนั้นเราก็ได้ติดเครื่องหมายเอาไว้ด้วยก็คาดว่าอีกสัก3ปีข้างหน้าเนี่ยปลาบึกที่เราปล่อยเนี่ยอาจจะกลับมาให้เราพบที่อำเภอเชียงของได้บ้างเหมือนกัน
0: แม้ในปัจจุบันยุคของการแข่งขันสะสมวัตถุเงินทองผลักดันให้ผู้คนในชนบทมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่แต่เด็กหนุ่มในหมู่บ้านหาดไคร้ยังรักและอยู่กินบนถิ่นกำเนิด
5: มันสอบเนาะตอนนี้น้อยมันต้องสอบอยู่ตำน้ำตำตาหมดเลยไปเฮียนหนังสือก็มันไม่อยากเฮียนเนาะที่ก็รักกับบ้านใจมันอยู่เฮ้ยน้ำของไว้เลยลงมาเพื่อเฮียนหนังสือนี่โอ้ถึงใครมาเพื่อเตะเลยเนาะมันหันบนได้ป้าเนาะที่มาเจ้าเองอย่างมาเจ้าเขาไปไหลมองเนาะไหลมองแล้วมาพอดีปาถูกมองเขามาได้อีน่ะถึงมาใครแป้งเลยล่ะถึงใครมันถึงจะได้มันใจเพื่อนักเนาะ
0: ชัยยาจินราชลูกชายคนเล็กของลุงซ้อเป็นอีกผู้หนึ่งที่เจริญรอยตามพ่อจากการติดตามพ่อออกล่าปลาใหญ่ในวัยเด็กได้จดจำและซึมซาบสิ่งเหล่านั้นมาโดยตลอด
6: เขาล้นกี่เก็บจะได้ก็สองแถวอ่ะ
0: ถึงวันนี้เขาจับปลาเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แม้ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่เหนือสิ่งอื่นใดในวันนี้เขาได้พบกับความฝันในวันก่อน
5: อยู่อีเนาะอยู่ง่ายกินง่ายเนาะหากินไปเป็นวันเป็นวันไปต้องได้ไปคิดอย่างนักเลยนะหาปูหาปลากินง่ายง่าย
6: ลงให้หน่อยจ้ะ
0: พิธีกรรมก่อนจะลงมือออกจับปลาบึกจะเริ่มราวกลางเดือนเมษายนหลังจากสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์งานบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกถือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดไคร้พร้อมใจกันกระทำทุกปีด้วยถือว่าปลาบึกเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของก่อนจะลงมือจับจึงต้องมีการบอกกล่าวให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับรู้จำนวนเรือร้อยกว่าลำที่จอดเรียงรายอยู่สองฝากฝั่งมีเรือไทย70ลำและของลาว30กว่าลำโดยจัดคิวกันออกเรือทุกๆ15นาทีมองคืออุปกรณ์ในการจับปลาบึกที่ได้ผลดีที่สุดตาข่ายที่เลียนแบบใยแมงมุมเกิดขึ้นจากความช่างสังเกตในธรรมชาติของนายตาจินราชลูกพี่ลูกน้องของลุงซ้อเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นเป็นคนแรกเมื่อ25ปีที่ผ่านมาผู้ที่จะออกจับปลาทุกคนจะลงมือประดิษฐ์มองด้วยตนเองทุกขั้นตอน ความมีระเบียบในการจัดเรียงมองเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งมิเช่นนั้นตาข่ายที่มีความยาวเหล่านี้จะพันกันในเวลาที่ปล่อยลงน้ำอาศัยความไวบวกกับความชำนาญของทุกคนบนเรือในการปล่อยมองขวางลำน้ำจากนั้นจึงดับเครื่องให้เรือไหลไปตามแรงน้ำหากปลาติดต้องรีบเก็บมองอย่างรวดเร็วและนำเรือเข้าฝั่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการมัดปลาก่อนที่จะช่วยกันยกปลาขึ้นเรือเพื่อกลับไปยังตูปของตนการมาเยือนของนกนางนวลและฝูงนกนางแอ่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกประการหนึ่งให้ชาวบ้านรู้ว่าปลาบึกกำลังจะมามันคือความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนว่าเหตุใดนกนางนวลและนกนางแอ่นจึงเดินทางมาในเวลาไล่เลี่ยกับปลาบึกเหตุผลที่ฟังดูเข้าทีบอกว่าเป็นเพราะสัญชาตญาณการเดินทางย้ายถิ่นเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ประกอบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเป็นแรงกระตุ้นให้สัตว์เหล่านี้เดินทางสู่ทางตอนเหนือในช่วงเวลานั้นอุณหภูมิของน้ำและอากาศใกล้เคียงกันจึงทำให้ทั้งนกและปลาออกเดินทางพร้อมๆกันแต่ว่านกเดินทางได้ไวกว่าจึงล่วงหน้ามาก่อนและนั่นคือชีวิตและจังหวะที่ต้องมาพบกันระหว่างปลาใหญ่และคนหาปลา

น้ำหนักตัว137กิโลกรัมของปลาบึกตัวนี้มิได้มากเลยหากเทียบกับตัวอื่นๆที่จับได้แต่ด้วยพละกำลังมหาศาลที่พยายามดิ้นให้พ้นจากพันธนาการจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการจับขึ้นเรือ

ฤดูการจับปลาบึกจะสิ้นสุดลงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนต่อเมื่อฝนมาและน้ำหลากก็จะไม่สามารถจับปลาได้อีกชีวิตของผู้คนที่นี่ยังคงวนเวียนอยู่กับเรือกับน้ำเหมือนที่เคยเป็นมาและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบที่ความเจริญไม่เข้าไปกลืนกินสิ่งเหล่านี้

ผมขี่จักรยานประจำมานานแล้วนะครับตั้งแต่4ขวบจนเดี๋ยวนี้63ก็59ปีแล้วแต่ก่อนก็ขี่ในกรุงเทพตอนหลังก็ขี่ไม่ไหวเพราะอากาศไม่ดีรถยนต์เยอะก็เลยหาที่ไปขี่ตามต่างจังหวัด

0: อย่างน้อยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนไปทำลายธรรมชาตินะครับเราไปเรื่องเงียบๆสงบๆที่แรกเพื่อนผมมาเขาใหญ่ก็ใช่เดินนะครับแต่ตอนนี้เดินมันไปไม่ค่อยได้ไกลถ้าขี่จักรยานนี่มันไปได้ระยะไกลกว่าในเวลาเท่าๆกันนะ
1: ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากเลยสำหรับคนที่เข้าใจชีวิตและสิ่งรอบข้างดังเช่นลือชัยกาญจนวณิชย์ในวันว่างวันนี้เขาและภรรยาคู่ชีวิตออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยรถตู้ซึ่งพ่วงเอาจักรยานมาด้วย
0: เขาใหญ่นี่ผมว่าทำได้ดีก็ดีขึ้นทุกวันครับการจัดการของป่าไม้นี่ก็ดีขึ้นนะครับควรจะให้คนท่องเที่ยวได้นะครับดังนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก็คนก็ควรจะท่องเที่ยวในลักษณะซึ่งว่าใต้ข้อบังคับของกรมป่าไม้แต่ผมว่ามันไม่เหมือนกับเราไปเที่ยวในสถานที่ทั่วไปนี่พัทยาอะไรนี้เราจะไปยังไงกันไปกี่คนก็ได้แต่นี่เรามาเที่ยวในวรรณอุทยานก็ควรจะต้องตามกฎตามข้อบังคับของป่าไม
1: ้ในขณะที่ผู้คนเมืองกรุงยุ่งอยู่กับการจราจรติดขัดซึ่งเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมีคนกลุ่มหนึ่งหันมาผ่อนคลายโดยการเดินทางด้วยแรงขาของตัวเองในยามที่มีโอกาสก็จะรวมกลุ่มกันหันหลังให้กรุงเทพมุ่งสู่ความสงบตามชนบทโดยมีพาหนะคู่ใจคือจักรยาน

ที่สถานีน้ำตกมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอนุสาร อสท.และบ้านจักรยานร่วมกันจัดรายการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านสถานที่ต่างๆเช่นหมู่บ้านเด็กเขื่อนท่าทุ่งนาปราสาทเมืองสิงห์การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางสัมผัสธรรมชาติรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยเพราะจักรยานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียงนอกจากนั้นยังสามารถสัมผัสกับสถานที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกว่าการเดินทางโดยรถยนต์

ักรยานเป็นพาหนะที่มีกลไกอย่างง่ายไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่เป็นพาหนะที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกยอมรับการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเมื่อเทียบน้ำหนักต่อระยะทางว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะมีการทดรอบใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากแหล่งน้ำมันหรือแหล่งพลังงานอื่นๆบนผืนโลกฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีจักรยานใช้ราว200ปีที่ผ่านมาและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนมาถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยรับจักรยานเข้ามาครั้งแรกเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5

จักรยานที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนอยู่ในขณะนี้คือเสือภูเขาหรือ Mountain Bike ซึ่งพัฒนามาจากจักรยาน BMX และมีการใส่เกียร์เพื่อความรวดเร็วดังเช่นเสือหมอกแต่ใส่วงล้อที่ใหญ่กว่า BMX ทำให้สามารถวิ่งในทางขรุขระได้ดี

เสือภูเขาจึงเป็นจักรยานที่ผสมผสานระหว่างความเร็วความเบาและความทรหดอดทนลุยได้ทุกสภาพพื้นที่

สำหรับการท่องเที่ยวแล้วไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นจักรยานอย่างดีราคาแพงหากขึ้นอยู่กับความพอใจและทุนทรัพย์ของแต่ละคนสิ่งสำคัญคือการได้รู้จักตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจการมุ่งไปข้างหน้าด้วยเรี่ยวแรงของตัวเองเพื่อซึมซาบกับทิวทัศน์รอบข้างได้สูดหายใจอย่างเต็มปอด

0: ได้ท่องโลกกว้างมากกว่าได้มาสัมผัสกับมันจริงๆมากกว่าได้รู้จักกับตัวเองด้วย
1: นี่เป็นครั้งแรกของสรัญวุฒิภูรจักรบนเบาะพาหนะ2ล้อชนิดนี้กับระยะทางไกลๆเช่นนี
0: ้ตอนนี้เรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับที่มานี่ก็มีเพื่อนๆชวนกันมาเห็นรายการน่าสนใจมากก็เลยมากันเมื่อก่อนก็ขี่ตามซอยขี่อะไรอย่างเงี้ยว่าเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กๆกับเพื่อนๆขี่ไปทั่วแถวบ้านบ้างเที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่แต่ไม่เคยไประยะทางไกลๆที่ว่าออกมาต่างจังหวัดกันเลยจริงๆก็เพิ่งมีทริปนี้ได้ดูธรรมชาติได้ดูอะไรตามที่ได้คิดไว้เที่ยวไปไม่เหมือนกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาคอยห่วงนู่นห่วงนี่นี่เที่ยวไปได้เรื่อยๆดูสองข้างทางอยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุด

ากเปรียบชีวิตดังเช่นการเดินทางที่ต้องมีเรื่องราวและประสบการณ์ต่างกันออกไปบางครั้งอาจเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าบางเวลามีความสุขมีภาพอันงดงามเป็นความทรงจำที่ดีขึ้นอยู่กับผู้คนว่าจะเลือกรับสิ่งใดสิ่งสำคัญคือได้เห็นและเข้าใจในความแตกต่างของสังคมที่ได้ผ่านไปและได้แบ่งปันความดีงามให้คนอื่น

ใต้ร่มเงาของแมกไม้และสายน้ำริมถนนลาดยาศรีสวัสดิ์ของเมืองกาญจนบุรีเด็กกำพร้าหรือเด็กที่มีฐานะทางบ้านยากจนได้มาอยู่รวมกันณที่นี้โรงเรียนหมู่บ้านเด็กสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโรงเรียนที่ปราศจากไม้เรียวห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมและกระดานดำคณะจักรยานแวะมาเยี่ยมเด็กๆและได้รวบรวมหนังสือมามอบให้แก่เด็กที่นี่

0: ก็ยัดเราเป็นสีผ่านเข้าไปเมืองเพื่อให้ประชาธิปันโครงการที่ท่านอาจารย์ได้ตั้งไว้ครับ
1: งานนี้คงจะเป็นงานที่เราจะพยายามประชาธิปันชมรมให้มีความเข้าใจกับมวลชนมากขึ้น
2: และนี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ท้าทายเรี่ยวแรงและจิตใจของคนเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกคณะเข้านมัสการพระพุทธชินราชณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก่อนจะออกเดินทางไปตามถนนอันคดเคี้ยวและสูงชันสู่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลาง

จากการจัดของชมรมจักรยานท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยโดยมีศาสตราจารย์ดร.ธงชัยพรรณสวัสดิ์เป็นประธานชมรมและได้ร่วมปั่นไปกับบรรดาสมาชิกในครั้งนี้ด้วย

ผมชอบทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คิดว่าเวลาเราเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยไปทางรถอาจจะได้มองเห็นบ้างแต่ก็เพียงแค่ผิวเผินแค่ฉับฉวยผ่านไปแล้วก็เลยไปแต่จักรยานเนี่ยจะไปได้เร็วอย่างนั้นไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เร็วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ซึมซาบสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยรอบข้างเนี่ยนะเข้าตัวได้มากขึ้น

เฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราไปขี่แบบไม่รีบร้อนถ้าเกิดเรามีเวลามากๆอย่างนี้พอเราเหนื่อยเราก็พักข้างทางเราทานน้ำจากชาวบ้านที่ใส่ขันมาให้ระหว่างนั้นเราก็คุยกับเขาเราได้สัมผัสกับชีวิตอีกอย่างหนึ่งได้สัมผัสกับความรู้สึกของชาวบ้านซึ่ง

ลาครั้งที่ไปผ่านที่นั่นก็ต้องแวะคุยกับเขาเป็นสิ่งซึ่งผมว่าในกรุงเทพค่อนข้างหายากเพราะว่าความบีบคั้นทางสังคมความเร่งร้อนทางเศรษฐกิจความที่คนกรุงเทพไม่ค่อยเชื่อใจกันและกันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายเนี่ยทำให้มันมีเหมือนกับม่านกั้นระหว่างคนกรุงเทพด้วยกันแต่คนในต่างจังหวัดปัญหานี้ไม่มี

ผ่านระยะทางมายาวไกลบางคนก็หมดแรงไปใครที่ยังพอมีกำลังก็มุ่งหน้าต่อไปจนถึงภูหินร่องกล้าสถานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิของกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันถึงวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากพื้นที่ต้องห้ามกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนให้มาแสวงหาความสวยงามและร่องรอยของอดีตที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่

จะอยู่จะเป็นสมาชิกกับชมรมจักรยานนี่ค่ะเขาก็ได้ข่าวสารทุกเดือนนี่เขาก็มีจัดทุกเดือนค่ะแต่พอดีช่วงนี้ว่างก็เลยมาแล้วก็มาภูหินร่องกล้าอะไรนี้ก็อยากมาด้วยตอนแรกกะไม่ขี่มาก10กิโลแรกพออะไรแต่ตอนหลังก็ไปเรื่อยๆก็โอเค

ขี่จักรยานมาก็จะซาบซึ้งมากจะอยู่ในธรรมชาติอินไปเลยค่ะเพราะมันต้องผ่านทุกขั้นตอนก็ได้ใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยสะดวกสบายก็รู้สึกคุ้มดีค่ะ

ในยุคสมัยที่ผู้คนสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพยายามปกป้องคุ้มครองบางเวลาเราต้องการจะสัมผัสกับธรรมชาติช่วยเพิ่มพลังแก่ชีวิตที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาที่ผ่านเข้ามาการเดินทางโดยจักรยานเป็นทางออกที่ดีทั้งผู้คนและธรรมชาติ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอดแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในแต่ละวันราษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มอย่างต่างๆนี่แหละซอยเลือกประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
2: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะเราก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
3: มาอยู่นี่ดีแน่นี่ปลูกผักปลูกยางกายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่านะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

0: ระดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้ตะก้อนมันมีตะดินตะยังล้วนจักเสียเวียดยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นหนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้เพื่อรวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านรักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน์
5: เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

ท่ามกลางภูสูงตระหง่านทุ่งราบห้วยลึกได้ซึมซับความหนาวเย็นจนก่อกำเนิดวิถีแห่งการดำรงชีพในการปลูกฝ้ายขึ้นตลอดเส้นทางที่ทอดผ่านอำเภอเมืองถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเต็มไปด้วยทัศนียภาพอันงดงามแปลกตาของดอกฝ้ายที่กำลังบานสะพรั่ง

ฝ้ายเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้านถิ่นนี้เป็นกอบเป็นกำทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศในขณะนี้

ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากดอกฝ้ายมีคุณภาพที่สุดจึงเป็นสัญลักษณ์ให้เมืองเลยเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นจึงได้มีการจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบานและประกวดการเข็นฝ้ายขึ้นเป็นประจำทุกปี

0: ดินแดนของภูสูงเสียดฟ้าแม่น้ำโขงที่เย็นเยียบและอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศความจำเป็นในการสร้างความอบอุ่นทำให้ชาวบ้านถิ่นนี้สร้างสรรดอกฝ้ายนำมาผลิตเป็นผ้านวมขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำในโรงงานอันทันสมัยหรือแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านยังคงรักษาไว้ก็ตามขั้นตอนในการผลิตฝ้ายจากการดีดฝ้ายอิ้วฝ้ายเปียฝ้ายก็ยังคงเป็นขั้นตอนเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตปองรามสิริประธานกลุ่มดอกฝ้ายบ้านนาโป่งผู้ที่ทั้งชีวิตเกี่ยวข้องกับการปลูกฝ้ายและผลิตฝ้ายมาตลอด
1: มาจากหลวงพ่อบางนะตอนนั้นต้นตำรับมาแต่พุ่นนะพุ่นหนึ่งอยู่ลาวฮั่นเลยพุ่นหนึ่งข้ามมาไทยก็มาสร้างบ้านสร้างเมืองก็ได้นำพระห่มสุมนี้นะมาพระห่มนวมนี่นะมาเผยแพร่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานได้นำทำห่มเฮ็ดห่มกันมาอยู่เท้าคู่มือนี้
0: อดีตย้อนเมื่อ50ปีก่อนปองรามสิริเล่าว่าการปลูกฝ้ายนี่เองทำให้เกิดประเพณีลงควงโดยได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งลาวในสมัยก่อนประเพณีลงควงชาวบ้านจะทำกันหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโดยหญิงสาวจะพากันไปเก็บฟืนควงเพื่อนำมาก่อเป็นกองไฟตอนพลบค่ำแล้วเริ่มเข็นฝ้ายในขณะที่พวกหนุ่มๆจะร้องเพลงเกี่ยวพาราศีเพื่อจะเลือกคู่ครองในตัวสถานที่ในการลงขวงเข็นฝ้ายมักเป็นลานกลางหมู่บ้านคำว่าขวงจึงแปลว่าลานกว้าง
1: ผมอยากให้อนุรักษ์ประเพณีนิยมของโบราณที่พ่อแม่นำมาเผยแพร่ทางภาคอีสานเนี่ยอยู่ทั่วประเทศไทยนี่ก็ได้ยังให้เห็นมันฝ้ายนี่เขียนนะมีฮอตสุโขทัยเขาก็เขียนอยู่เลยนะลงควงอยู่จังหวัดสุโขทัยพุทธะผมก็ไปซื้อมาหมดแล้วอันที่เขานำประเพณีเฮ็ดประเพณีนะเขายังเฮ็ดอยู่แล้วมันเลิกแต่บ้านเฮาเนี่ยมันเป็นไงพุทธะอยากให้เฮ็ดอยากให้พี่ให้น้องอยากให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานนั้นฟื้นฟูอนุรักษ์ของเก่าเนี่ยแต่พ่อแต่แม่เขาพาเฮ็ดไว้เนี่ยมันบ่สิ้นเปลือง

ในช่วงบั้นปลายชีวิตที่สงบสุขของป่องรามสิริประธานกลุ่มฝ้ายวัย61ปีบ้านนาโป่งเปรียบดังภาพสะท้อนแห่งสายธารการปลูกฝ้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุด

อำเภอเชียงคานแม้จะตั้งอยู่สุดเขตแดนสยามมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดนไทยและลาวแต่ชีวิตวัฒนธรรมมิได้ถูกแบ่งแยกดังเช่นสายน้ำผู้คนถิ่นนี้ยังคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายทุกๆเช้าชาวบ้านจะถือกระติบข้าวเหนียวคอยใส่บาตรพระสงฆ์อย่างทั่วหน้า

โบราณสถานต่างๆของที่นี่ยังคงเป็นประจักษ์พยานได้ถึงความเป็นเชื้อชาติเดียวกันและการผสมผสานศิลปะสถาปัตยกรรมของไทยและลาวเข้าด้วยกันประดุจว่าแม่น้ำโขงสายนี้มิได้กั้นขวางความเป็นชนชาติเดียวกันแต่ในอดีต

สุเทพทิพรสเป็นผู้หนึ่งที่สืบสาวเรื่องราวย้อนหลังไปถึงต้นกำเนิดที่มาของอำเภอเชียงคานภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดศรีคุณเมืองบอกถึงเรื่องราวนิทานชาดกทศชาติจากการสืบค้นร่องรอยสันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นฝีมือของช่างชาวหลวงพระบางในอดีต

0: ขาดหน้าบดผมกับนุ
1: ๊กลูกคนทุกคน
2: วัดหอสองนางเป็นอีกวัดหนึ่งที่เชื่อว่าสร้างมานานกว่า400ปีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้เป็นอนุสรณ
3: ์รุ่นนี้คือจะเป็นรุ่นน้อยเนี่ยรุ่นซากบดบ่ได้ออกบ่ครับตะกี้บ่ได้โอ้ยังบ่คือทราบว่าวัดนี้นี่แหละอดีตนั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นวัดแก้ววัดแก้ววัดหนึ่งคือวัดห่อซองนางนะแจ้งคุณตาเราให้ฟังหน่อยครับ
1: วัดห่อซองนางนี้นั้นในกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินลาวทรงพระนามว่าพระยาใจชัยจักรพรรดิพานแก้วมีความประสงค์ที่จะไปนมัสการพระธาตุพนมและได้คนครอบครัวลงเซลเรือแล้วก็ล่องลงมาตามมันของแล้วมาเรือได้อับปางกับแกงฟ้าซึ่งเป็นบ้านฮาร์ดเบียร์เป็นดินแดนของอำเภอปักชมแล้วลูกสาวสองคนนั้นก็จมน้ำตายเมื่อเก็บกระดูกแล้วซักศพได้แล้วก็มาเข้าแล้วได้มาสร้างวัดห่อสองหลังไว้เป็นที่ระลึกแกลูกสาวสองคนนั้นได้นามว่าวัดห่อสองหลัง

สุเทพทิพรสผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงคานจากการค้นคว้าเป็นเวลาหลายปีเขาพบว่าแท้จริงแล้วเมืองเชียงคานนั้นเดิมตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,300 ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนเป็นเมืองสานะคามของลาวในปัจจุบัน

0: ับคุณยายครับมื้อนี้สิมาสอบถามประวัติเมืองเสียงขาน
1: ได้ข่าวว่าคุณยายเกิดช่วงที่มีเกิดวิกฤตการณ์ระหว่างซ่องฝั่งแม่น้ำคลองกรณีฝรั่งเศสมีกำลังเป็นเล็กน้อยอยู่เนาะเออบ่ทันเกิดถือว่า
2: พี่เกิดกึ่งนี้พี่แม่ได้เกิดกึ่งนี
1: ้ครับเหตุการณ์ตอนนั้นคุณยายยังจำได้อยู่บ่ครับ
2: จำได้ครับเด็กน้อย
1: แล้วลองเล่าให้ฟังได้ครับตอนเหตุการณ์ฝรั่งเศส
2: เขากระแดงแม่น้ำคลองไม่เป็นแดง
1: ครับ
2: แม่น้ำคลองแล้วทางกันน้ำเหืองเป็นแดงเห็นหลักทานน้ำทานน้ำทานน้ำทานน้ำนา
1: อ๋อไม่ถึงเศร้าแบ่งกันอาณาเขต
3: ต่อมาเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก112หรือปีพุทธศักราช2436ด้วยเหตุผลทางการเมืองอันทำให้ไทยจำต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสชาวไทยบางส่วนได้อพยพข้ามมาฝั่งขวาที่บ้านท่านาจันบริเวณวัดมหาธาตุในปัจจุบันและเปลี่ยนมาเป็นอำเภอเชียงคานเมื่อปีพุทธศักราช2484ซึ่งมีพระยาศรีอัคคหาตเป็นในอำเภอเชียงคานคนแรก

0: ผมเห็นว่าบ้านเมืองเรานั้นเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าแต่ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้ในสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนถิ่นนี้ผมจึงชูเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเขียนเป็นตำรับตำราขึ้นคือโดยเฉพาะประวัติของเมืองเชียงคาน
1: สิ่งที่น่าภาคภูมิใจและทำรายได้ให้ชาวเชียงคานจนเป็นสัญลักษณ์มากที่สุดยามผู้คนต่างถิ่นสัญจรแวะมาเยือนคือผ้านวม

การดำรงชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงแม้วันนี้ผืนแผ่นดินทั้งสองจะถูกแยกออกจากกันด้วยระบอบการปกครองแต่ด้วยสายน้ำโขงที่กว้างใหญ่เสริมความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนแผ่นดินแห่งนี้ด้วยความสมบูรณ์และความสวยงามของพืชพันธุ์สองฝากฝั่ง

สำหรับเมืองเชียงคานกับเมืองสนขามจริงๆคนสองฝั่งนี่คือคนพวกเดียวกันก็มีคนฝั่งโน้นมีครอบครัวฝั่งนี้ฝั่งนี้มีครอบครัวกับฝั่งโน้นอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีคนทั้งสองฝากฝั่งนั้นมีประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นแม่น้ำโขงเป็นเพียงเครื่องบ่งบอกว่าเราอยู่คนละประเทศเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกท่าทีทัศนคติประเพณีทั้งหลายทั้งสองฝากฝั่งยังมีลักษณะที่กลมกลืนเหมือนกันทุกประการ

วิถีชีวิตของชาวบ้านเชียงคานและเมืองสานคามยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับสายน้ำโขงสายนี้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนหลายยุคสมัยให้เชื่อมสัมพันธ์เหมือนบ้านพี่เมืองน้องที่คอยทวนกระแสไหลอยู่ชั่วกาลนาน

เมื่อครั้งยังมีสถานะเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืออสท.หน่วยงานซึ่งได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการในเวลาไล่เลี่ย กันกับการถือกำเนิดขึ้นของงานช้างสุรินทร์ครั้งที่หนึ่งสามสิบสามปีผ่านไปจังหวัดสุรินทร์เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหัวเมืองศูนย์กลางของดินแดนอีสานใต้มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือระดับโลกเพราะถือเป็นเมืองเดียวในโลกที่สามารถจัดงานมหกรรมการแสดงของช้างนับร้อยเชือกได้ต่อเนื่องกันนานนับ3ทศวรรษรูปแบบการแสดงในแต่ละปีอาจไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่กระนั้นก็ยังดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาชื่นชมความสามารถของช้างไทยได้เสมอ

0: ค่อยๆวางกับพื้นไม่แล้วเราใช้บ้านท้ายดักเอาไว
1: ้โดยเฉพาะในงานช้างประจำปี2536มีปรากฏการณ์ใหม่อันน่าปิติยินดีเกิดขึ้น
2: มีนโยบายในการที่จะอนุรักษ์ช้างให้คู่อยู่กับจังหวัดสุรินทร์ของเราตลอดไปและในทุกปีในงานแสดงของช้างทุกปีเราจะมีการมอบรางวัลให้กับแม่ช้างที่ตกลูกในปีนี้เรามีช้างน้อยที่เกิดใหม่ถึง5เชือกด้วยกันและก็มาถึงช้างคู่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นช้างที่เกิดมาคู่กันและเป็นคู่แฝดของจังหวัดสุรินทร์เป็นคู่แรกและจะถือว่าเป็นช้างที่เป็นคู่แฝดของโลกก็ว่าได้นะครับเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมทั้งคู่นะครับห่างกัน15นาทีตอน6โมงเช้าแม่ชื่อลำดวนอายุเพิ่งจะเป็นสาวเองนะครับ12ปีและก็พ่อชื่อสมพรหนุ่มอยู่20ปีคู่นี้ชื่อจุ๋มกับจิ๋มเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับน่ารักมากขอเสียงปรบมือให้กับคู่แฝดคู่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก

ด้วยธรรมชาติของช้างเพศเมียที่จะตั้งท้องนานถึงเกือบ2ปีหรือราว20เดือนและในภาวะที่เกิดวิกฤตการช้างใกล้สูญพันธุ์การถือกำเนิดขึ้นของลูกช้างแม้เพียงเชือกเดียวก็นับว่ามีความหมายยิ่งลูกช้างแฝดที่มีสุขภาพดีของพังลำดวนช้างของนายอุ่นศาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์จึงนับเป็นความปิติยินดีอย่างยิ่งในวงการช้างบ้านของไทยแม้ว่าในอดีตจะเคยมีช้างแฝดมาหลายคู่แล้วก็ตามแต่สำหรับจังหวัดสุรินทร์นี่คือช้างแฝดคู่แรกในประวัติศาสตร์เท่าที่สามารถสืบค้นย้อนกลับไปได้ในรอบ200ปีและกล่าวได้ว่านี่คือช้างแฝดคู่เดียวของไทยในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ครบทั้งพี่ทั้งน้องและแม่ช้างผู้ให้กำเนิด

0: ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536แม่เท่าทาสาลางามชาวบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์การเดินทางไกลในชีวิตประจำวันของท่านหมายถึงการไปจับจ่ายข้าวของหรือยารักษาโรคที่ตัวอำเภอหรือไกลที่สุดก็คือตลาดใหญ่ในตัวจังหวัดสุรินทร์แต่วันนี้แม่เท่ามีจุดหมายไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีเพราะข่าวอันน่าตื่นเต้นที่ท่านได้รับจากลูกชายซึ่งนำช้างไปทำงานรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นเงินเกือบทุกบาทในบ้านจึงถูกรวบรวมเป็นค่ารถโดยสารสำหรับแม่เฒ่าลูกสะใภ้และหลานๆในการเดินทางที่มีความหมายครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ดีใจมากๆเลยในช้างแพทย์เพราะมันไม่เคยมีนะบ้านตะกลางไม่มีเลยค่ะเฉพาะหมู่บ้านนี่ไม่เคยเห็นวันรู้นี่ไปนู่นโคกประชานไปวัดทีประชานหลานเขาไปบอกว่าทางมาอุ่นนี่ออกลูกพาแฟดก็ดีใจมาตอนกลางคืนก็พักกันนอนไม่รับดอกเกือบสลดแจงมีแต่คนตะโกนหายายว่าโอ้ยายเขาว่าโชคดีแท้ยายก็ตอบว่าเออนี่แหละบารมี
0: เช้าตรู่ของวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2536ประวัติศาสตร์ช้างไทยบันทึกไว้ว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาและ6นาฬิกา15นาทีพังลำดวนช้างของนายอุ่นสาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ได้ให้กำเนิดลูกช้างแฝดเป็นเพศเมียทั้ง2เชือกณบริเวณสวนอาหารใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนายอุ่นได้ตั้งชื่อลูกช้างแฝดว่าจุ๋มและจิ๋ม
2: พี่อุ่นเป็นไงเน
0: ี่ยพิทยาหอมไกรลาดประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนรักช้างองค์กรของประชาชนผู้ใฝ่ใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของช้างบ้านไทยในปัจจุบันนี่คือการเดินทางมาเยี่ยมช้างซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิด้วยความตื่นเต้น
2: สนใจนี่ข่าวดีนะเนี่ย
3: ข่าวดี
2: ผมก็เคยได้ยินแต่คนพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเห็นกับตาอย่างนี้ว่าช้างลูกแฝดมีจริง
3: ช่วงนี้ผมก็เต็มที่แล้วเรื่องดีใจ
2: เหมือนถูกลอตเตอรี่
3: ครับ
2: หายาก
3: หาโชคจะมีโชคบ้างก
2: ็ได้ฝันได้อะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี
3: ้มีแฟนก็เคยฝันมันก็ได้ใส่ทองสองเส้น
2: อะไรจริงป่ะ
3: จริง
4: ความจริงแล้วเนี่ยช้างหรือว่าสัตว์หรือว่าคนเนี่ยก็มีธรรมชาติเหมือนกันคือสามารถและมีโอกาสที่จะตั้งท้องแฝดได้เมืองไทยเราเนี่ยก็เคยปรากฏนะครับว่ามีช้างแฝดเนี่ยในประเทศพม่าก็ดีนะครับในอินเดียก็มีเขาก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องช้างแฝดไว้แต่ทีนี้ว่าจุ๋มและจิ๋มที่เป็นช้างแฝดคู่ใหม่นี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่พิเศษหน่อยก็คือว่ามันจะเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยซึ่งปกติแล้วที่สถิติมีไว้นะฮะมันจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งทีนี้ในทางวิชาการแล้วเนี่ยว่าถ้าเป็นคู่แฝดเนี่ยเป็นตัวเมียหรือว่าตัวผู้เหมือนกันเนี่ยเราถือว่ามันจะมาจากไข่ใบเดียวกันแล้วมันแยกกันอันแรกอีกอันหนึ่งครับคือถ้าหากว่าเป็นในทางวิชาการของวัวควายแล้วครับถ้าหากว่าเป็นแฝดนะฮะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะครับโอกาสที่จะเกิดเป็นหมันจะมีนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าจุ๋มจิ๋มเนี่ยฮะที่เป็นตัวเมียทั้งคู่เนี่ย ก็ไม่ต้องไปกังวลถึงว่ามันจะเป็นหมันหรือไม่เป็นหมันเหมือนกับในวัวควายนะครับ
0: ช้างลำดวนเดินทางมาทำงานที่กาญจนบุรีพร้อมกับแม่คือพังทองคูณช้างของญาตินายอุ่นศาลางามเมื่อคลอดลูกท้องแรกและยังเป็นลูกแฝดลำดวนจึงมีทองคูณในฐานะคุณยายช่วยดูแลจุ๋มจิ๋มอย่างใกล้ชิดกระทั่งช่วยให้นมหลานในบางวันที่ลำดวนไม่มีน้ำนมพอจะเลี้ยงลูกน้อยของเธอทั้งสองถึงแม้ว่าวันใดที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากแต่ทั้ง4ชีวิตก็จะต้องออกเดินไปพร้อมๆกันโดยทองคูณได้เป็นแบบอย่างในการดูแลลูกอ่อนให้กับคุณแม่ท้องแรกอย่างลำดวนมูลนิธิคนรักช้างให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าทำขวัญลูกช้างแฝด 6,000 บาทและค่าอาหารบำรุงแม่ช้างและลูกช้างแฝดเป็นเวลา2เดือนเดือนละ 7,000 บาทนอกเหนือจากการช่วยติดต่อประสานงานให้ช้างได้มาทำงานต้อนรับนักท่องเที่ยวกับสวนอาหารของเอกชนแห่งหนึ่งณบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควในอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในภาวะที่ช้างเลี้ยงจังหวัดสุรินทร์กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารจนต้องเร่ร่อนออกไปหากินในเมืองกันเป็นส่วนใหญ
4: ่ปกติแล้วเนี่ยฮะช้างลูกแฝดเนี่ยโอกาสที่จะรอดมักจะถ้ารอดก็รอดตัวเดียวเนื่องจากว่าการเจริญเติบโตนี่มันจะมีการแข่งขันกันดูดนมนะฮะซึ่งตัวหนึ่งจะต้องอ่อนแออีกตัวหนึ่งจะต้องแข็งแรงแล้วก็ตัวที่แข็งแรงเนี่ยจะต้องแย่งกินแล้วก็ตัวที่อ่อนแอก็จะได้น้ำนมไม่พอนะครับก็ตายไปทีนี้ว่าในจุ๋มจิ๋มเนี่ยก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นค่อนข้างจะพิเศษหน่อยรู้สึกว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะครับ

0: แล้วตะแล้วตุ
1: แล้วเวลาแห่งความสุขของครอบครัวสาลางามตระกูลคนเลี้ยงช้างแห่งบ้านตากลางก็มาถึง
2: กันง่ายเยอะเยอะกันง่ายเยอะ
1: เป็นธรรมเนียมของชนชาติไทกุยหรือชาวสวยที่จะต้องตัดชายผ้าสิ้นคล้องคอทารกแรกเกิดมีความหมายว่าคุณของแม่จะช่วยคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยแข็งแรงความเชื่อนี้ชาวสวยนำมาใช้กับช้างซึ่งพวกเขามีความผูกพันเสมือนดังลูกในอุทธรเช่นกันมีคำกล่าวว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นสร้างโดยสวยรวยเพราะช้างอนุสรณ์สถานใจกลางเมืองสุรินทร์แห่งนี้คือหลักฐานยืนยันที่สามารถสืบค้นไปได้ในประวัติศาสตร์สยามประเทศตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านผู้นี้คือผู้นำชาวไทกุยที่อพยพมาจากเขมรเป็นชนชาติที่มีความเชี่ยวชาญการจับช้างหรือต่อช้างจนสามารถจับช้างเผือกของพระเจ้าเอกทัตซึ่งพลัดหนีเข้าป่ากลับคืนมาได้แล้วได้รับการสถาปนาให้เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีเจ้าผู้ครองเมืองสุรินทร์คนแรกปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์เติบโตเป็นเมืองสำคัญของภาคอีสานมีคนไทยหลากเชื้อชาติอพยพเข้ามาทำการค้าขายและรับผลพวงจากงานมหกรรมช้างที่ดึงดูดเงินตราจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปีในขณะที่ชาวไทยคุยยังคงยึดอาชีพเลี้ยงช้างอยู่ในเขตชนบทรอบนอกโดยเฉพาะอำเภอท่าตูมอำเภอชุมพลบุรีและอำเภอสังขะสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายจนแหล่งอาหารช้างหดหายกำลังท้าทายลูกผู้ชายคนเลี้ยงช้างชาวสวยให้ต้องทบทวนความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษไทยคุยหลวงพ่อลีศีละเตโชเจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างแห่งบ้านตากลางหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างชาวไทยกุยนอกจากเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านแล้วอดีตที่เคยเป็นควานช้างที่ชำนาญงานต่อช้างและเป็นหมอช้างที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรและเวทมนต์คาถาทำให้ท่านยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยามช้างเจ็บป่วยและการบริการจากสัตวแพทย์ของรัฐยังไม่ทั่วถึงพังออดหรือแม่คำมูลช้างของนายโอสาลางามมีอาการดีขึ้นหลังจากไม่กินอาหารและน้ำมาหลายวันแต่กระนั้นชาวบ้านยังเชื่อว่าอาการป่วยของแม่คำมูลเกิดจากครอบครัวของนายโอไม่ได้ทำพิธีเส้นไหว้ผีประกำซึ่งชาวไทยกุยถือเป็นผีที่คุ้มครองชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขการผิดผีประกำจึงนำมาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนการร่ายรำของเหล่าร่างทรงเพื่อเส้นไหว้ผีประกำบรรพบุรุษของชาวไทยกุยเรียกว่าพิธีเต้นแถนจะต้องกระทำทุกปีในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวราวเดือนกุมภาพันธ์แต่ครอบครัวของนายโอ๊กไม่ได้ทำมานานถึง3ปีเพราะต้องพาแม่คำมูลออกตระเวนหากินในเมืองนี่จึงเป็นพิธีเต้นแถนที่กระทำอย่างเร่งด่วนก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวอีกอาจารย์ชื่นศรีสวัสดิ์แห่งวิทยาลัยครูสุรินทร์แม้จะไม่ได้มีสายเลือดชาวไทยกุยแต่ก็เพียรพยายามศึกษาวิจัยวัฒนธรรมของชนเผ่านักเลี้ยงช้างผู้สร้างเมืองสุรินทร์กลุ่มนี้อย่างจริงจังเสมอมา
3: ผีประกำมันจะเป็นผีที่เป็นหมอช้างที่เคยจับช้างที่เคยดูแลช้างที่เคยเลี้ยงช้างมาก่อนแต่ไม่ใช่บรรพบุรุษทั่วไปนะครับเป็นบรรพบุรุษที่มีความสำคัญเกี่ยวกับช้างซึ่งท่านเหล่านี้ล่วงลับไปแล้วนะครับแต่ในความคิดของชาวบ้านนี้ยังคิดว่าท่านเหล่านี้จะยังอยู่ อยู่ช่วยดูแลช่วยปกป้องชีวิตของเขาช่วยปกป้องช้างของเขาให้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายตามสมควรผีประกรรมนี้เสมือนหนึ่งว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของเขาความเชื่อเรื่องผีประกรรมที่มันนับถือกันอยู่นะครับเช่นการทะเลาะวิวาทกันในหมู่คณะที่ออกไปจับช้างจะไม่ให้มีถ้ามีมีโทษการลักขโมยจะไม่ให้มีในหมู่ผู้ที่นับถือผีประกรรมการไปผิดชู้คบชู้สู่ชายไม่มีซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ในภาพปัจจุบันก็คือเป็นการสร้างกฎเกณฑ์สร้างระเบียบให้อยู่กันอย่างสันติสุขของสังคมเขา
1: สำหรับแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มวันนี้จะเป็นวันเดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตเพราะวันนี้คือวันที่แม่ช้างลำดวนหมดสัญญาการทำงานกับสวนอาหารในอุ่นศาลางามจึงต้องการให้แม่ลูกอ่อนได้พักผ่อนโดยพากลับบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์แต่ก็ถือเป็นวันสุดท้ายที่หลานน้อยฝาแฝดจะได้อยู่กับยายของพวกเขาเพราะสัญญาของพังทองคูณยังไม่หมดเวลาแห่งการจากพรากมาถึงแฝดจุ๋มเหมือนกับรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถึงกับเอาตัวไปดันไม่ให้ควานอุ่นล่ามโซ่คุณยายของเขาทุกคนเตรียมรับสถานการณ์ร้ายอันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อหลานจุ๋มจิ๋มถูกพรากออกจากอกยายทองคูณโชคดีที่ทองคูณเข้าใจในเหตุผลของการพลัดพรากพิธีบายสีสู่ขวัญช้างแฝดคู่แรกของบ้านตากลางและของจังหวัดสุรินทร์เกิดขึ้นท่ามกลางความปิติยินดีของพี่น้องไทยกุยที่ใจจดใจจ่อรอคอยการกลับมาของแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มซึ่งขณะนี้ยังอ่อนเพลียจากการเดินทางตลอดทั้งคืนจนถึงกับยืนหลับกลางงานเสียเลยความเชื่อของชาวไทยกุยมีอยู่ว่าหากครอบครัวใดได้ลูกแฝดก็จะต้องยกลูกคนใดคนหนึ่งให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปเพราะหากเลี้ยงไว้ทั้งสองคนเมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีคนใดคนหนึ่งต้องป่วยหรือถึงกับเสียชีวิตความเชื่อเช่นนี้กำลังท้าทายการตัดสินใจของครอบครัวในอุ่นศาลางามซึ่งรักและหวงแหนแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มไม่ต่างไปจากลูกของเขาเองไม่มีใครรู้ว่านายอุ่นจะตัดสินใจอย่างไรในอนาคตแต่ข้อความในจดหมายจากแก่นลูกสาวคนโตที่เขียนไปถึงเขาเมื่อครั้งทำงานอยู่กาญจนบุรีก็ยังคอยเตือนใจเขาอยู่เสมอ
0: พ่อจ๋าลูกดีใจมากที่มีน้องๆทั้งสองเชือกพร้อมๆกันแม่บอกว่าถ้ามีคนมาถามให้บอกว่าไม่ขายเพราะลูกช้างทั้งสองเชือกเป็นมรดกของครอบครัวเราสืบไปในอนาคต

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: บางครั้งของหายอาจมีมูลค่าเป็นเงินแต่บางครั้งสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือคุณค่าทางความรู้สึกที่อยู่ในสิ่งของชิ้นนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาจสร้อยไม่ได้เป็นเพียงสถานีวิทยุรายงานจราจรแต่ยังเป็นสื่อกลางที่ช่วยประสานและติดตามสิ่งของสูญหายให้หลายเรื่องจบลงด้วยรอยยิ้มและความโล่งใจของเจ้าของที่เฝ้ารอการได้ของสำคัญกลับคืนมาอย่างเรื่องของสร้อยข้อมือทองหนัก10บาทที่คุณพ่อของคุณพิมพ์ทำหล่นหายจนทั้งครอบครัวเครียดหนักแม้จะยังมีความหวังอยู่บ้างแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กลับคืนหรือไม่ก่อนที่คุณป้าอุไรรัตน์วัย79ปีจะติดต่อกลับมาหลังเห็นโพสต์ประกาศตามหาผ่านจสร้อยคุณป้าเล่าว่าตอนเจอทองตกอยู่ริมฟุตบาทก็เก็บไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าเป็นทองจริงหรือทองปลอมจนลูกสาวมาเห็นประกาศตามหาจึงรีบติดต่อคืนเจ้าของทันทีวันที่ส่งมอบทองคืนคุณพ่อของคุณพิมพ์ถึงกับเข้าไปโอบกอดคุณป้าด้วยความดีใจเพราะสิ่งที่คิดว่าอาจไม่มีวันได้คืนสุดท้ายกลับคืนมาได้เพราะความซื่อสัตย์ของคนแปลกหน้าอีกเรื่องคือชายชาวญี่ปุ่นที่ทำกระเป๋างานหายบนแท็กซี่หลังลงจากสนามบินสุวรรณภูมิเขารีบค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่าทำของหายในไทยต้องติดต่อที่ไหนและชื่อของจส.ร้อยก็ปรากฏขึ้นจากคำบอกต่อของชาวญี่ปุ่นด้วยกันหลังประสานงานกับสนามบินและคนขับแท็กซี่ในที่สุดกระเป๋าก็ได้คืนและหลังจากนั้นยังพบว่าโทรศัพท์มือถือหล่นหายอีกครั้งก่อนจะได้คืนเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การตามหาของแต่ยังสะท้อนว่าน้ำใจของคนไทยสามารถสร้างความประทับใจไปไกลถึงต่างประเทศได้จริงส่วนอีกเรื่องเป็นภารกิจที่หลายคนอ่านแล้วยิ้มตามกับร่มแบมแบมก็อตเซเว่นของคุณแสงเดือนที่คิดว่าลืมไว้บนแท็กซี่จนเครียดทั้งคืนเพราะเป็นร่มที่ยืมเพื่อนมาและมีคุณค่าทางใจมากสำหรับเจ้าของจสร้อยช่วยประสานกับทีมงานบิ๊กซีเพชรเกษม2ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนจะพบว่าตอนลงรถร่มยังคล้องอยู่ที่ข้อมือของเจ้าของ สุดท้ายเมื่อกลับไปค้นรถอีกครั้งก็พบว่าร่มหล่นอยู่ใต้เบาะจริงๆคุณแสงเดือนถึงกับบอกว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกหลังเครียดมาทั้งคืนและจากเรื่องที่เต็มไปด้วยความกังวลก็กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักน่ารักที่หลายคนยิ้มตามได้ในตอนจบในตอนท้าย
3: ทั้ง3เรื่องอาจเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆในแต่ละวันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะมีคนช่วยกันมีทั้งคนช่วยประกาศคนช่วยประสานคนช่วยค้นหาและคนที่เลือกจะไม่เก็บสิ่งของของคนอื่นไว้เป็นของตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้ของสำคัญได้กลับคืนไม่ใช่แค่โชคดีแต่คือความซื่อสัตย์และน้ำใจของผู้คนในสังคมที่ยังคงมีอยู่จริงเสมอกลับมาติดตามเรื่องราวอันน่าประทับใจจากหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ
9: สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศในรอบ7วันข้างหน้ากันนะคะในช่วงวันที่26ถึง27พฤษภาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนด้วยค่ะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

ขบวนแห่เครื่องราชสักการะขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจัดขึ้นณสวนป่าทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง

นี่คือขบวนช้างแห่เครื่องราชสการะที่จำลองรูปแบบจากขบวนแห่เจ้านายฝ่ายเหนือตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งนับวันเจริญหายไปจากความทรงจำของชาว

นี่อาจเป็นการยืนยันถึงรอยอดีตแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักล้านนากับพระราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเหตุประการหนึ่งเกี่ยวพันกับการทำไม้สักซึ่งมีอยู่มากทั้งภาคเหนือแต่โบราณกาลอันนำมาซึ่งการก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นดูแลกิจการทำไม้สักเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5แล้วตามมาด้วยการถือกำเนิดของอ.อ.ป.หรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อให้เป็นองค์กรในการจัดทำไม้อย่างเป็นระบบในปีพุทธศักราช2490นับแต่นั้นช้างได้กลายเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการชักลากไม้ออกจากป่าลึกและอ.อ.ป.ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่สามารถจัดตั้งโรงเรียนฝึกลูกช้างเพื่อใช้งานขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกตราบจนปัจจุบันแม้ในวันนี้นโยบายปิดป่าของรัฐบาลเมื่อปีพุทธศักราช2531จะทำให้อ.อ.ป.ต้องหยุดกิจการทำไม้ทางภาคเหนือไปแต่ภารกิจของโรงเรียนฝึกลูกช้างยังไม่จบสิ้น

0: ชีวิตประจำวันที่นี่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ราว7 นาฬิกาเพราะเหตุที่อุปนิสัยของช้างโดยทั่วไปจะใช้เวลาสำหรับการนอนเพียงวันละ 3-4 ชั่วโมงระหว่างราวเที่ยงคืนถึงตี 3เวลาที่เหลือจากนี้จะเป็นการเดินและกินอาหารในแต่ละวันช้าง1 เชือกจะกินอาหารประเภทต้นหญ้าใบไม้ลูกไม้ป่าคิดเป็นน้ำหนักถึงราว250 กิโลกรัมและจะดื่มน้ำถึงประมาณวันละ60 แกลลอนจึงเป็นภารกิจของควานช้างแห่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่จะต้องนำช้างลงมากินน้ำและย้ายที่ล่ามโซ่เพื่อให้ช้างมีจุดหาอาหารใหม่ๆเพราะแหล่งอาหารในรัศมี20 เมตรที่ช้างสามารถเดินได้จะถูกกินจนหมดไปในแต่ละคืนช้างเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยรักความสะอาดและจำกลิ่นได้เป็นเลิศจึงปรากฏว่าหากมีทางเลือกช้างจะไม่กินน้ำในแหล่งน้ำที่ช้างเชือกอื่นมาดื่มกินและปัสสาวะทิ้งไว้ก่อนหน้านั้นอย่างมากมันก็จะเอางวงแตะๆแล้วควานที่รู้ใจก็จะพามันไปหาแหล่งน้ำใหม่นายมุ่ยพนักงานแผนกควานช้างของอ.อ.ป.ไม่ได้ดูแลช้างสีดอหรือช้างเพศผู้งาเดียวเชือกนี้มาแต่เริ่มแรกเพราะนี่คือช้างที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมาได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้เถื่อนแล้วนำมาให้แผนกควานช้างของอ.อ.ป.ดูแลจึงเรียกกันว่าช้างของกลางไม่มีใครรู้ชื่อเดิมของช้างเชือกนี้เพราะควานช้างเก่าหนีไประหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมด้วยเหตุนี้เมื่อมาอยู่ในความดูแลของนายมุ่ยจึงเรียกกันว่าสีดอมุ่ยเจอแหล่งน้ำใหญ่ๆอย่างนี้สีดอมุ่ยก็เพียงเอามารดตัวเล่นเย็นๆใจเท่านั้นเพราะยังผิดกลิ่นเกินกว่าจะดื่มกินได้งวงของช้างจุน้ำได้ถึงราว10 ลิตรและใช้สัมผัสกลิ่นในระยะไกลถึง12 กิโลเมตรนอกจากนั้นยังใช้ตวัดหญ้ากินและใช้อย่างพื้นดินเวลาเดินช้างจึงรักงวงเท่าชีวิตหากบาดเจ็บที่งวงช้างก็อาจถึงตายได้ที่สุดก็มาค้นพบลำธารสะอาดที่จะทั้งอาบทั้งกินได้สบายใจสัมพันธภาพที่สนิทแนบดังคนคนเดียวกันเช่นนี้อาจเป็นคำตอบไขปริศนาในใจคนจำนวนมากที่ว่าเหตุใดสัตว์ใหญ่ที่มีสัญชาตญาณเถื่อนและมีพละกำลังมหาศาลเช่นนี้จึงยอมค้อมหัวรับฟังคำสั่งของมนุษย์ตัวเล็กๆได้โดยดุษฎี
1: ไปมาถอยมาไปมาถอย
2: พระช้างนะฮะด้วยตัวของมันเองมันก็ใหญ่มันก็ปรับตัวยากแต่ขณะที่มันก็ฉลาดมันไม่โง่มันเรียนรู้ได้เร็วทางสีปัญญามันเรียนรู้ได้เร็วแต่ร่างกายเป็นอุปสรรคใหญ่เกินไปแล้วช้างต้องพึ่งควานทุกกรณีเลยช้างจะเดินไปตัวเดียวไปหากินตัวเดียวไม่ได้ครับช้างเดินอยู่เดียวทุกคนก็ต้องกลัวถ้าช้างก็ไม่ไว้ใจใครช้างก็รักเอาตัวไม่รอดถ้าช้างหลุดออกไปเอาตัวไม่รอดนะตายไปกินน่ะไปทำร้ายไปทำลายทรัพย์สมบัติชาวบ้านเขาต้องเกิดความโกรธครับก็เขาก็ทำร้ายมันก็ต้องป้องกันตัวแต่ถ้ามีควานจะเป็นคนนำตรงนี้อย่าทำนะถ้าขาดความที่ดีไปช้างก็อยู่ไม่ได้เพราะทั้งสองอย่างนี้แยกกันไม่ได้ตราบใดที่มันยังเป็นช้างเลี้ยงอยู่สังคมของสุนัขหรือสังคมอะไรรับสิ่งที่เป็นฝูงด้วยกัน ฉะนั้นสุนัขในบ้านจะรับทุกคนในบ้านไม่กัดไม่เลยแต่ไม่เป็นดังนั้นในช้างช้างจะรับเฉพาะคนคนเดียวลูกควานลูกควานช้างอาจจะไม่รับคนที่อยู่เป็นเพื่อนควานช้างอาจจะไม่ยอมรับก็ได้เพราะช้างนะฮะจะไม่ไว้ใจใครนอกจากควานคนเดียวนะคนเดียวนะฮะผมใช้ว่าคนเดียว
0: นายสัตวแพทย์ปรีชาพวงคำผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างนับเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วที่ท่านทุ่มเทชีวิตให้กับงานหมอช้างนับตั้งแต่จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3: ์นิ่ม
0: พื้นที่อันสงบสุขในหุบเขาแห่งบ้านปางหละอำเภองาวจังหวัดลำปางในอดีตคือศูนย์ฝึกลูกช้างสำหรับใช้งานชักลากไม้ของอปแต่ภายหลังจากปี2531เมื่อภารกิจของอปในการทำไม้ยุติลงบ้านปางหละก็แปรเปลี่ยนเป็นศูนย์บริบาลช้างหรือบ้านพักฟื้นสำหรับช้างของอปที่แก่หรือเจ็บป่วยในความดูแลของคุณหมอปรีชาพวงคำและคุณหมอสิทธิเดชมหาสาวังกุลสัตวแพทย์ผู้ช่วย
4: คราวที่แล้วก็หักเนี่ยสามอัน
0: แต่นโยบายปิดป่าก็ได้ทำให้เกิดกระแสการลักลอบตัดไม้เถื่อนอย่างหนักทางภาคเหนือและทำให้ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละมีผู้ป่วยนอกอาการหนักมารับการรักษามากขึ้นเรื่อยๆ

ากนับย้อนไปในอดีตเมื่อราวร้อยปีก่อนที่สยามประเทศเริ่มใช้ช้างในงานชักลากไม้อย่างจริงจังนี่ก็นับว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่มนุษย์กระทำต่อช้างอย่างรุนแรงที่สุดแล้ว

ถึงแม้ว่าโรงเรียนฝึกลูกช้างของออปจะย้ายไปที่บ้านทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัดและเปิดการฝึกให้นักท่องเที่ยวชมแทนการฝึกเพื่อใช้งานชักลากไม้แต่ที่บ้านปางหลักก็ยังคงมีการฝึกสำหรับลูกช้างที่มีผู้บริจาคให้ออปและลูกช้างของกลางที่ถูกจับมาได้อย่างเช่นพังสิงขอนและพังประจวบลูกช้างที่ถูกพรานพรากจากแม่ในป่าพม่านำมาขายตามใบสั่งซื้อของเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทบางแห่งในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เสียก่อนที่ด่านสิงขอนชายแดนไทยพม่าด้านจังหวัดประจวบคีรีขันการฝึกในขั้นนี้ก็เพื่อให้ลูกช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งของควานที่จะคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาตลอดไป

0: อีกไม่กี่วันพังสิงขอนกับพังประจวบก็จะมีเพื่อนใหม่อีกหนึ่งเชือกแล้วพลายโจโจ้ลูกช้างเพศผู้อายุราว2ขวบซึ่งออปอได้รับบริจาคมาพร้อมกับแม่คือพังเล็กธรรมชาติของลูกช้างจะหย่านมและแยกจากแม่เมื่อราวอายุ3ขวบแต่โจโจ้เป็นลูกช้างที่โตเร็วกว่าปกติและมีอุปนิสัยซุกซนจนพนักงานออปอตั้งฉายาเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือให้ว่าเจ้าเสมือนหลวง
1: เสมือนก็คือดื้อนะครับดื้อมากนะเสมือนนี่ดื้อแบบดื้อออกจะติดเกเรนิดหน่อยนะฮะหลวงก็แปลว่าใหญ่เสมือนหลวงก็คือสุดยอดของความดื้อรั้นนะฮะช้างเล็กส่วนใหญ่แล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์การตายนั้นอาจจะถึง 70% ตายจากงูพิษนะเพราะว่าไอ้ความขี้เล่นความอยากรู้อยากเห็นของเขานี่เองนะทำให้ช้างต้องประสบชะตาชีวิตเหล่านั้นเราก็กลัวสิ่งเหล่านี้มากซึ่งเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะมานี่โจโจ้ก็ไม่ค่อยเชื่อแม่แล้วนะครับเริ่มไปไกลเริ่มไปหนีขึ้นไปขับบนนั่งอยู่บนรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบนะฮะอีกครั้งสุดท้ายก็ไปพังของอะไรต่อมีอะไรซึ่งนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความผิดของเขานะครับเพียงแต่ว่าเขาเห็นอะไรขวางทางเดินเขาก็คงจะทำแต่ว่าบางครั้งเรากลัวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายกับเขา
0: วันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายที่โจโจ้จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับแม่ของเขา
2: ผมสีดีกันว่ามอาจารย์ให้แก่กูจือว่าพระผู้ทั้งสารานังเอทีพี่กูจือว่าพระธรรมสาราน
0: ายทองดีวิทมาหรืออาจารย์ดีขวานช้างอาวุโสผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมเกี่ยวกับช้างของออปเริ่มพิธีผ่าจ้านหรือพิธีแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งจัดขึ้นเร็วเป็นพิเศษเพื่อลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงไม้ไผ่ผ่าซีกอุปกรณ์สำคัญในพิธีผ่าจ้านนอกเหนือไปจากเครื่องบัดพลีที่ใช้เส้นสวงเทพยดาฟ้าดินไม้ไผ่ที่ใช้ตีไปที่แม่ช้างและลูกช้างต้องฉีกแยกออกจากกันแล้วโยนทิ้งไปคนละทางเป็นเคล็ดว่านับแต่นี้ลูกช้างกับแม่ช้างจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงความเชื่อแต่โบราณของล้านนามีอยู่ว่าหากนำไม้ไผ่ผ่าจ้านนี้ไปแตะใครก็จะทำให้ทะเลาะหรือโกรธเกลียดชังกันได้

0: รดน้ำส้มปล่อยสังเวยผีป่าไม่ให้มากล้ำกลายลูกช้างไก่เสียงทายถูกโยนลงมาแล้วเดินตรงไม่กระปรกกระเปรี้ยทำนายว่าลูกช้างเชือกนี้จะเติบโตไปอย่างแข็งแรงในอนาคตลูกช้างจะถูกจับเข้าคอกฝึกทุกวันวันละ 6-7 ชั่วโมงเป็นเวลานาน 7-10 วันเพื่อให้รู้จักยอมรับควานช้างและยอมรับเชือกหรือโซ่ซึ่งจะช่วยคุ้มครองตัวเขาไปตลอดชีวิตการฝึกในระยะแรกจึงมีทั้งขู่และปลอบ
1: จ้านี่คือหมายถึงชาติเกิดชาติคือความชีวิตหรือความผูกพันกันการผ่าจ้านคือการแยกสองสิ่งออกจากกันโดยที่หลังจากแยกแล้วทั้งสองสิ่งนั้นจะลืมถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยมีนะครับแล้วไม่ห่วงเหรอไม่สงสารเขาเหรอว่าแม่จะต้องทนโหยหาคิดถึงลูกนะครับพิธีการผ่าจ้านซึ่งเราเชื่อถือกันมานั้นนะเราคิดว่าหลังจากผ่าจ้านแล้วแม่จะลืมไปเลยว่ามีลูกอยู่สิ่งที่เราทำก็คือเหตุผลที่เรียนเราต้องการจะให้โจโจ้หรือสมุนหลวงเนี่ยรู้จักขอบเขตของการปฏิบัติตัวเราฝึกในขั้นต้นฝึกให้เขารู้คำว่าอันนี้ทำได้นะอันนี้ทำไม่ได้อันนี้อันตรายอันนี้อย่าอันนี้หยุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดซึ่งเราใฝ่ฝันมากก็คือให้ช้างนั้นได้ท่องเที่ยวไปอย่างอิสระในป่าซึ่งเป็นบ้านของเขาแต่ข้อจำกัดข้อนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นข้อจำกัดซึ่งเราเองไม่สามารถจะเรียกร้องหามาได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือช้างซึ่งเหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราคงจะต้องหากฎเกณฑ์ให้เขาได้อยู่ในที่ที่อันจำกัดนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สมควรนะครับพร้อมทั้งมีโอกาสในการที่จะโตขึ้นเป็นช้างซึ่งมีสุขภาพดีนะฮะทั้งกายทั้งใจแล้วก็อาจจะเป็นพ่อของช้างตัวต่อไปได้
0: ย่างเข้าสู่วันที่3ของการฝึกร่องรอยของความซุกซนดังเด็กดื้อยังหลงเหลืออยู่บ้างแต่ช้างน้อยโจโจ้เริ่มยอมรับควานสมนึกที่จะมาเป็นเพื่อนคู่ชีวิตคนใหม่สายใยแห่งความผูกพันก่อร่างขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยวเหงาเพราะตกเย็นเมื่อออกจากคอกฝึกแต่ยังมีโซ่พันธนาการอยู่ช้างน้อยก็มีควานสมนึกซึ่งมาตั้งเต็นท์พักอยู่ใกล้ๆคอยป้อนข้าวป้อนน้ำและนอนเป็นเพื่อนไปตลอดคืนไม่ไกลจากคอกฝึกโจโจ้สัมพันธภาพของคนกับช้างอีกคู่หนึ่งดำเนินไปทั้งด้วยเหตุแห่งหน้าที่และความห่วงใยกันชาติสยามควานหนุ่มซึ่งเพิ่งปลดประจำการทหารกองเกินเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลคนไข้สำคัญของศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักเชือกหนึ่งทุกๆคืนชาติสยามจะเปลี่ยนเวรกับพ่อของเขาในการให้อาหารพลายมงคลเพราะช้างเป็นสัตว์ที่ต้องกินอาหารเกือบตลอดคืนแต่เพราะงาคู่ยาวงามของพลายมงคลจึงทำให้อปไม่สามารถปล่อยให้พลายมงคลหาอาหารกินเองในยามกลางคืนเหมือนคนไข้เชือกอื่นได้งาของพลายมงคลยาวถึงกว่า2เมตรจนกล่าวได้ว่านี่คือช้างเลี้ยงที่มีงายาวที่สุดและยังมีชีวิตอยู่เพียงเชือกเดียวของเมืองไทยแต่เส้นทางชีวิตดังโศกนาฏกรรมของช้างเชือกนี้ทำให้ถูกขนานนามว่าพลายมงคลผู้อาภัพ
2: ถ้ารถไม่น่าจะวิ่งไปทำธรรมดาทางสายบ้านนอกแล้วไม่เป็นไรไม่
0: นี่คือสภาพพลายมงคลก่อนมารักษาตัวที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลัก
2: แล้วเดี๋ยวกลับมาหาทำไมไม่หนีไม่ไป
0: ไม่มีใครรู้ที่เกิดของพลายมงคลแต่ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ19ปีก่อนพลายมงคลซึ่งมีอายุยังไม่ครบ1ขวบถูกพรากจากแม่ แล้วส่งมาเป็นของขวัญวันแต่งงานของนักธุรกิจสตรีคนหนึ่งที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร
3: เราได้รับมาแล้วก็ไม่ทราบว่าเข้ามาจากไหนหรือเบื้องหลังเป็นอะไรแต่ว่าที่ทราบมาอายุน้อยมากนะฮะเราก็ให้ความเอ็นดูรับเข้ามาเลี้ยงตามสภาพของผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการเลี้ยงช้างมาก่อนเลยก็ได้จ้างคนงานในไร่เป็นผู้เลี้ยงนะฮะเลี้ยงตามที่ว่าเขายังกินนมอยู่ก็ซื้อนมของนมคนที่เป็นนมผงนะฮะผสมให้นมทารกนะฮะแล้วก็ให้หญ้าให้อะไรไปตามภาษาตอนนั้นผมอายุประมาณ16 17ก็เราก็เล่นกับเขาเหมือนกับเขาเป็นสัตว์เลี้ยงคือไปจับไปกอดเล่นไปอะไรเล่นขี่คอเขาอะไรเขาช่วงแรกๆตอนที่อยู่ในบริเวณหนองจอกเนี่ยเป็นที่ลุ่มเป็นที่นานะฮะแล้วที่โรงงานเนี่ยมีอยู่แห่งเดียวแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยในรัศมีประมาณ1กิโลนี้ไม่มีใครใกล้เคียงเลยเราอยู่โดดเดี่ยวก็มีอนาบริเวณให้เขาวิ่งเล่นอะไรต่ออะไรพอมาช่วงหลังติดกันกับที่โรงงานก็มีหมู่บ้านขึ้นมีวิทยาลัยขึ้นโดยรอบเลยฮะทั้งหมดเลยแล้วก็มีโรงงานเพิ่มขึ้นจำนวนมากเราไม่สามารถปล่อยเขาไปข้างนอกเวลาควานเขาออกไปหาปลาหรืออะไรเราจะไม่มีสิทธิ์เลยต้องปล่อยต้องจับเขาขังไว้ตลอดนะครับผูกเขาไว้ในโรงงานช่วงหลังมานี่เนี่ยที่เขาเกิดปฏิกิริยาหงุดหงิดหรือว่าที่อย่างที่เห็นสายศีรษะตลอดเวลาเหมือนกับว่าเขาถูกจองจำถูกลงตรวนเขาก็จะคนที่แปลกหน้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเกิดอาการไม่คุ้นเคยแม้จะให้อาหารก็จะเคลี้ยงใส
0: ่28พฤษภาคม2536ออปรับพลายมงคลมารักษาที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักในระยะแรกยังมีอาการส่ายหัวรุนแรงและตื่นกลัวช้างเชือกอืดเพราะนับแต่เกิดพลายมงคลเป็นช้างที่แทบไม่เคยเห็นช้างด้วยกันมาก่อนเลยสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าพลายมงคลมีอาการทางประสาทและจะต้องใช้เวลาบำบัดรักษามากกว่า3ปีจึงจะหายเป็นปกติ
3: ครั้งแรกท่านเกรงว่าจะเอาน้องพลายเนี่ยมาใช้งานผมก็ได้ติดต่อทางอปเขาว่าไม่ใช้งานแน่นอนนะฮะต้องการจะให้เขามาพักฟื้นแล้วก็มาฝึกเท่านั้นแหละก็แกก็เสียใจฮะครั้งช่วงแรกๆแกก็เสียใจแล้วก็ไม่ไว้ใจร้องไห้พอสมควรกลัวว่าเราทำบาปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่พอมาทางนี้ได้ส่งข้อมูลไปข่าวไปตลอดว่าตอนนี้เขาดีขึ้นเขาอ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอาการที่เขาเคยเป็นเนี่ยลดน้อยลงมากทางคุณแม่ผมก็สบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการที่แกตัดสินใจครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ทำถูกแล้วนะแล้วก็เป็นการถ่ายบาปที่เราไม่ได้ตั้งใจ
4: สายว่าไงครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับสวัสดีครับก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนครับโอ้จำได้ใช่ไหมครับจำพี่ได้ใช่ไหมครับคิดถึงจังเลยเฮ้อ้วนจังเลยอ้วนขึ้นครับอ้วนขึ้นว่าไงอะครับมาดึงมือพี่ทำไม
5: ด
4: ึ
5: งม
4: ือดึงมือดึงมือ ว่าไงอะครับว่าไงครับหวัดดีก่อนหวัดดีพี่ก่อน
3: ถ้าเกิดดูในเหตุการณ์ที่ผ่านมาสำหรับตัวครอบครัวเราคงจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะฮะว่าการที่จะนำสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ป่าซึ่งเขามีสังคมของเขาเฉพาะตัวจะแยกเขาออกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปรองรับสถานที่บริการต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่นะฮะสวนอะไรก็ตามที่จะได้มาซึ่งเงินหรือว่าความบันเทิงเนี่ยผมคิดว่าอย่าทำมันทำร้ายจิตใจสัตว์ด้วยนะฮะพอเขาตอนเล็กๆเขาน่ารักพอเขาโตขึ้นนี่คุณดูแลเขาไม่ได้เกินกว่าความดูแลแล้วเขาจะอยู่ที่ไหน าก็ต้องถูกมัดอยู่ในโรงเลี้ยงซึ่งก็จะหมดความหมายกับตัวเจ้าของแล้ว

ภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484โดยพระท่านรัฐบุรุษปรีดีพนมยงค์นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยคนไทยเรื่องแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของช้างต่อพื้นแผ่นดินไทยในภารกิจกู้ชาติบ้านเมืองนับเนื่องแต่อดีตกาลจนกล่าวได้ว่ารากฐานแห่งเอกราชและอธิปไตยของไทยนั้นมีสัตว์ใหญ่อย่างช้างเป็นแรงค้ำจุนเกื้อหนุนอยู่ด้วย

ดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการใช้ช้างมาประกอบพระเกียรติยศองค์พระเจ้าแผ่นดินในพระราชพิธีต่างๆเช่นโบราณราชประเพณีจะลดน้อยลงไปแล้วแต่ยังมีความผูกพันอีกรูปแบบหนึ่งปรากฏขึ้นในวันนี้

ช้างน้อยเป่าทรัมเป็ตและกระต่ายเป่าทรัมโบนเป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวาดขึ้นเพื่อเป็นลายปักบนกระเป๋าใส่แผ่นโน้ตดนตรีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาและยังมีอีกหลายภาพที่ทรงวาดรูปช้างน้อย

ไม่เป็นเสมือนภาพตัวแทนพระองค์ซึ่งโปรดการเขียนรูปช้างยิ่งนักทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้ในบทความพระราชนิพนธ์เรื่องช้างตอนหนึ่งว่าฉันชอบช้างมากที่สุดช้างทำอะไรได้หลายอย่างมีนิทานและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับช้างมากมายในหนังสือที่เคยอ่านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นองค์แรกที่คิดว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของฉันใครๆพลอยถือเช่นนั้นตามไปด้วยเห็นข้าวของสิ่งใดเป็นรูปช้างก็ซื้อหามาให้ใช้หรือตั้งดูเล่น

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันต้องเกี่ยวข้องกับช้างคือจังหวัดยะลาน้อมเกล้าถวายช้างตามประเพณีโบราณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นพระเสวตสุรคชาทานทรงเลี้ยงในเขตพระราชฐานเป็นเชือกแรกเมื่อเวลาแปรพระราชฐานไปหัวหินก็โปรดให้คุณพระและสุนัขบริวารโดยเสด็จด้วยเหตุนี้ฉันจึงคุ้นเคยกับคุณพระเป็นพิเศษฉันนั่งเล่นบนเสื่อคุณพระก็นั่งด้วยคุณพระชอบเล่นฟุตบอลเล่นปิดตาไล่จับตอนเย็นๆเราจูงงวงกันเดินเล่นเผลอๆก็เอามือเข้าไปอม

0: อย่างไรก็ตามถึงแม้ดูเหมือนว่าสังคมไทยจะคุ้นเคยกับช้างมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเมื่อ700ปีก่อนว่าใครใคร่ค้าช้างค้าใครใคร่ค้าม้าค้าแต่ในความเป็นจริงคนไทยก็รู้จักช้างเพียงภายนอกอย่างผิวเผินศาสตร์ว่าด้วยสรีระของช้างและวิทยาการการรักษาพยาบาลช้างยังเป็นเรื่องใหม่ในวงการสัตวแพทย์เมืองไทยผิดกับเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจอย่างโคกระบือสุกรไก่หรือสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอย่างสุนัขและแมว
1: ให้ตั้งท้องอยู่นานเท่าไหร่นะประมาณ17เดือนถึง22เดือนเพราะฉะนั้นเราก็คิดคำนวณย้อนกลับไปนะครับ
0: นายสัตวแพทย์สุรเชษฐ์ อุสนะกรกุล
1: ประมาณ
0: 10อดีตปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์นะฮะคนที่จะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกือบ20ปีที่คลุกคลีกับงานรักษาพยาบาลช้างทำให้ท่านพยายามคลี่คลายปัญหาหลายๆประการที่คนยังสงสัยในตัวช้าง
1: ลูกช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือที่
2: ถ้าเรามาเปรียบเทียบถึงขนาดของสมองกับตัวของช้างแล้วเนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างจะมากแต่ว่าในลักษณะของมันสมองของช้างเนี่ยมันจะมีรูปรอนรูปหยักซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บความจำหรือว่าทำให้เกิดความฉลาดของช้างนี่นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับขนาดของมันแล้วเนี่ยที่มีน้ำหนักเป็น3ตัน4ตันแบบนี้แต่ว่ามันสามารถที่จะเรียนรู้การฝึกสอนจากคนก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยก็แสดงว่ามันสมองของช้างเนี่ยมีความสามารถดีกว่าสัตว์ชนิดอื่น
1: ๆเล็กหน่อยแต่ว่าในแอฟริกาเนี่ยหูมันใหญ่นะฮะ
0: โครงการนิทรรศการอนุรักษ์ช้างไทยของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ในงานจุฬาวิชาการประจำปี2536นับเป็นนิมิตหมายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้สังคมไทยเริ่มหันกลับมามองปัญหาของช้างไทยซึ่งแบ่งเป็นช้างป่าเหลืออยู่เพียงประมาณ 2,000 ตัวและช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านประมาณ 3,000 เชือกในฐานะสัตว์ที่มีบุญคุณแต่กำลังประสบวิกฤตการอันน่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง

ลูกช้างน้อยเชือกนี้เป็นหนึ่งในเหยื่อของขบวนการค้าสัตว์ป่าถูกพรากจากแม่ในป่าเขตพม่าตั้งแต่อายุเพียง1ขวบแล้วถูกส่งมาขายในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับได้เสียก่อนที่ชายแดนจังหวัดระนองและตั้งชื่อว่าพลายต๋อง

ต่อมาเมื่อพลายต๋องถูกนำไปเลี้ยงไว้ที่ศูนย์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งของกรมป่าไม้ในฐานะช้างของกลางได้เกิดอุบัติเหตุไฟคลอกจนในที่สุดพลายต๋องก็จบชีวิตในเวลาต่อมาในขณะที่ขบวนการค้าลูกช้างป่ายังดำเนินงานต่อไปโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะซึ่งใช้กันมาตั้งแต่พุทธศักราช2482

0: ความล้าสมัยของกฎหมายเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างมาสวมรอยตั๋วรูปพรรณให้กลายเป็นช้างถูกกฎหมายได้ไม่ยากเลย
1: ทำอะไรก็ทำไม่ได้ใหญ่
0: นี่คือการตีทะเบียนช้างในระบบใหม่ซึ่งมูลนิธิคนรักช้างโดยพิทยาหอมไกรลาดประธานมูลนิธิริเริ่มจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือจากสัตวแพทย์สมาคมโดยนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรและทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แท่งไมโครชิปขนาดเท่าปลายดินสอซึ่งบรรจุตัวเลขทะเบียนและข้อมูลพันธุกรรมช้างจะถูกฝังลงบนผิวหนังต้นคอช้างและจะติดตัวไปตลอดโดยจะอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์เท่านั้นเริ่มทดลองกับช้างที่เป็นสมาชิกมูลนิธิคนรักช้างในเขตจังหวัดสุรินทร์ราว100เชือกเป็นเบื้องแรกนี่คือวิธีการป้องกันการลักลอบค้าช้างป่าวิธีหนึ่งซึ่งทั่วโลกยอมรับแต่ยังไม่ถูกกำหนดเป็นกฎหมายในประเทศไทย
2: ข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนความจำคอมพิวเตอร์นะครับฝังเข้าไปในตัวสัตว์เลยมันจะอยู่ไปตลอดกาลถาวรนะครับฝรั่งก็เรียกว่าเป็น permanent animal identification ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันซ้ำกันเลยนะครับไม่มีการซ้ำกันเลยสัตว์แต่ละตัวก็เหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยมีบัตรประจำตัวของเขานะฮะเขาก็เรียกว่าบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์มากว่าในการที่เวลาไปตรวจสอบเนี่ยเราก็รู้แน่ชัดว่าตัวนี้นะหมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือคนนี้หมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือใครมีประวัติการซื้อขายโอนหรืออะไรมายังไงที่อยู่ที่ไหนเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีการนำช้างจากในป่าออกมาเพราะฉะนั้นถ้าช้างที่มีการเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีการสามารถระบุตัวได้เด่นชัดตีทะเบียนไว้เด่นชัดนะครับคือทุกตัวมีทะเบียนหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเอาช้างจากป่ามาสวมเนี่ยจะทำไม่ได
0: ้ควบคู่ไปกับการตีทะเบียนช้างด้วยไมโครชิปการเก็บตัวอย่างเลือดของช้างไปตรวจวิเคราะห์ก็เป็นความจำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลในยามที่ช้างเกิดป่วยไข้แต่เมื่อถึงคิวของพังลำดวนคุณแม่ของลูกช้างแฝดจุ๋งจิ๋มความยากลำบากก็เกิดขึ้นเพราะความดุของลำดวนซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนที่ยังหวงลูกที่สุดหมอช้างก็ต้องขึ้นไปเจาะเลือดช้างถึงบนบันไดบ้านทีเดียว
2: จากการที่ตรวจเช็คอุจจาระทั้งหมดนะครับโดยความร่วมมือของทางสถาบันสุขภาพสัตว์คุณหมอที่ท่านได้ช่วยเราดูให้เนี่ยนะครับก็พบว่าช้างทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีพยาธิตัวกลมนะครับแล้วก็มีเพียง13เชือกเท่านั้นที่ปราศจากพยาธินะฮะ
3: ไหนๆไม่ใช่พยาธ
2: ิตัวพยาธิตัวกลมนี้ถ้าในลูกช้างเนี่ยจะทำให้ถึงตายได้ถ้ามีปริมาณมากในช้างใหญ่นี้ก็จะไปบั่นทอนสุขภาพนะครับในปริมาณมากก็ไปแย่งอาหารทำให้ช้างนั้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
3: ผมจะได้นัด
2: กับ
3: นัดสมาชิกการถ่ายพยาธ
2: ิแล้วก็มีอยู่10รายนะครับที่เป็นพยาธิใบไม้นะครับซึ่งเราคงจะต้องให้ยาที่พิเศษหน่อยแต่ก็
3: 10รายใน72ราย
2: ใน72รายฮะซึ่งอันนี้ไม่ลำบากสามารถที่จะดูแลรักษาเยียวยาได้นะครับ
3: แล้วในส่วนของการตรวจเม็ดเลือดจะบอกอะไรเรามากกว่านี้ไหมฮะ
2: เดี๋ยวเราจะให้ลองดูที่อาจารย์จินดาวันดีครับเป็นยังไงบ้าง
4: ในส่วนของเม็ดเลือดนะในส่วนของเม็ดเลือดนี่จะบอกถึงสุขภาพของช้างเป็นตัวไปแต่ถ้ามอง

ภาพแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช้างเกิดขึ้นอีกครั้งในงานกฐินสามัคคีซึ่งวิทยาลัยครูสุรินทร์จัดขึ้นที่วัดแห่งหมู่บ้านช้างบ้านตากลางเพื่อนำไปทอดถวายสมทบเป็นทุนบูรณะวัดและกองทุนสวัสดิการช้างซึ่งจะช่วยให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงช้างที่ประสบปัญหาด้านต่างๆโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อถือศรัทธาก่อนที่ขบวนช้างแห่กองกฐินนับ50เชือกเช่นนี้จะกลายเป็นเพียงภาพให้ลูกหลานดูในอนาคตเท่านั้น

0: him. You know? ดีจ้อสินะตัวเข้าโรงเรียนแล้วจะไปให้เด้อนะถ้าเข้าโรงเรียนจบแล้วก็โอ้อยากสอดกินหญ้าป่าเพิ่น
1: การฝึกลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงดำเนินต่อไปตามขั้นตอนในพิธีกรรมผ่าจ้านหรือการแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของศิลปินล้านนาท่านหนึ่งที่เฝ้าศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับช้างราวกับเป็นอดีตชาติแห่งตนแล้วซึมซับนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะดั่งใจรัก
2: ที่ผมอยู่ที่แม่นะที่เชียงดาวที่เกิดบ้านเกิดนี่นะจำความได้มันก็เห็นมีแต่ช้างลากไม้ทำฟืนเพราะฟืนนี้ต้องใช้นึ่งเมี่ยงเวลาเขาลากไม้มาพวกเราเด็กๆก็จะชอบไปวิ่งตามไปดูดักดูมันอะไรต่างๆเนี่ยความผูกพันก็เกิดตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเองก็เอาช้างเป็นตัวแทนของคนช้างหรือเจ้าช้างแล้วก็ใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการหรือว่าจินตภาพที่เป็นเรื่องของเหนือจริงเรื่องความฝันจากช้างมาเป็นบทที่ผมจะต้องทำงานออกมา

0: จารย์คำอ้ายเดชดวงตาช่างแกะสลักไม้ชาวเชียงใหม่ผู้มาตั้งรกรากอยู่ณอำเภองาวจังหวัดลำปางไม่ห่างจากศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละเท่าใดนักใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตสร้างสรรค์งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2535โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
1: อย่างที่เรามาเห็นเนี่ยที่ผาจ้านผู้เสมือนหลวงนี่นะฮะผมเห็นลีลาของมันว่าลีลาที่เสมือนหลวงหกล้มโมโหอะไรต่างๆจะเป็นลีลาของเด็กๆอันนี้ผมเห็นผมก็มาสเก็ตแต่ละลีลาแล้วก็มาผสมผสานกันให้เป็นการเล่นของลูกช้างเนี่ยเมื่อผมทุกโศกผมได้ทำงานผมได้ระบายไปในไม้เหมือนกับว่าหล่อหลอมจากความรู้สึกแล้วก็วิญญาณของผมเองใส่ลงไปในนั้นเมื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกใส่ลงไปพร้อมกับฝีมือเมื่อเสร็จงานแล้วผมก็เกิดความปิติความอดุลความโศกเศร้าความรักต่างๆก็ถูกเก็บไว้ในไม้
0: วันนี้ในวัย48อาจารย์คำอ้ายเดชดวงตายังสละเวลาส่วนหนึ่งให้กับการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่ต้องการอาชีพเสริมและท่านยังเป็นหนึ่งในคณะก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างร่วมกับคุณหมอปรีชาพวงคำอีกด้วย

0: พลายบัวทองทำงานชักลากไม้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มาตั้งแต่วัยหนุ่มจนบัดนี้อายุล่วงสู่ปีที่60แทนที่จะได้พักผ่อนตามอัตภาพกลับต้องเผชิญกับโรคร้ายที่กำลังคุกคามตัวเขาพลายบัวทองถูกลักลอบตัดงาไปตั้งแต่ปี2524คนร้ายใช้เลื่อยตัดจนชิดโคนงาทำให้เกิดอาการติดเชื้อและเป็นหนองในโพรงงาทุกๆสัปดาห์จึงต้องทำความสะอาดและใส่ยาไม่ให้อาการติดเชื้อลุกลามไปจนถึงสมองซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ศูนย์บริบาลช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีนโยบายรับผิดชอบเลี้ยงดูช้างที่เจ็บป่วยหรือปลดเกษียณแล้วไปจนถึงที่สุดอันหมายรวมถึงควานช้างเพื่อนคู่ชีวิตของช้างด้วย
1: ช้างนั้นในสายตาผมช่วยตัวเองไม่ได้เลยในภาวะสังคมเดี๋ยวนี้ที่ผมต้องพูดถึงช้างมากเนี่ยเพราะผมอยู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงผมเห็นตั้งแต่ช้างมีความสุขอยู่ในป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์มีทุกอย่างสิ่งทุกอย่างมีงานที่ทำเป็นระบบนะแล้วก็ผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปทางที่เลวร้ายจากงานมีไม่มีงานจากป่าที่อุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าที่แห้งแล้งจากช้างที่เคยอ้วนพีช้างที่เป็นเพื่อนคนก็กลายเป็นช้างที่กลายเป็นทาสมันก็ทำให้คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่าง
2: จะได้ทดลองเอ็กซเรย์ดูว่ามันผ่านที่มันไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าหนังหรือว่าเพราะกล้ามเนื้อของช้างนะฮะ
0: โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลช้างบนพื้นที่หุบเขาแห่งบ้านปางหลักชัยภูมิที่ดีเยี่ยมสำหรับการรักษาพยาบาลช้างและเป็นแหล่งพักพิงในบ้านปลายชีวิตของช้างและควานถูกกำหนดขึ้นเป็นเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ของมูลนิธิเพื่อนช้างที่มีคุณหมอปรีชาพวงคำเป็นประธานและโซไรด้าสาวลาเป็นเลขาธิการภาพร่างของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ขนาด10หน่วยพยาบาลออกแบบโดยพัทรพลเวทยสุพรสถาปนิกแห่งบริษัทกรุงเทพคชากรุ๊ปหนึ่งในกรรมการก่อตั้งมูลนิธิได้ทำให้ภาพของโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกเด่นชัดขึ้นพร้อมๆกับการรณรงค์ให้สาธารณชนผู้ตระหนักในคุณค่าและปัญหาของช้างไทยช่วยกันระดมกำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อให้ภาพร่างนี้เป็นจริงขึ้นในเร็ววันแต่ก็ดูเหมือนยังล่าช้าเกินไปสำหรับคนไข้ผู้น่าสงสารรายหนึ่งฮันนี่ลูกช้างนักแสดงวัย2ขวบของคณะละครช้างเร่ดอกดินโชว์ถูกรถบรรทุกชนขณะตระเวนเปิดการแสดงอยู่ที่จังหวัดลำพูนมูลนิธิเพื่อนช้างยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยนำมารักษาพยาบาลที่กรุงเทพมหานครคณะสัตวแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกเชิงกรานของฮันนี่หักจนไม่สามารถพยุงตัวลุกขึ้นยืนเพราะขาหลังทั้งสองข้างไม่สามารถรับน้ำหนักตัวได
2: ้สำหรับฮันนี่นี่มากกว่าเชือกอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาเจ็บป่วยตั้งแต่รับตัวอยู่ที่กรุงเทพจับตัวเขานะฮะปลอบโยนแล้วจะสังเกตได้ว่าคือต้องไปจ้องหน้าแกไว้แล้วก็พูดนะฮะเมื่อพูดด้วยเนี่ยแกเข้าใจนะบอกว่าฮันนี่อดทนนะลูกอดทนนะคะแกก็จะเอามือเอางวงมาจับมือไว้น้ำตาไหลพากผ้าเนี่ยก็เอามือเช็ดน้ำตาให้มันมองเห็นนะฮะในแววตาว่าเขาเองเขาต้องการกำลังใจอย่างมากอาจจะจากที่ทุกคนทุ่มเทกำลังใจให้กับเขาอยากให้เขามีชีวิตรอดในฐานะมูลนิธิเพื่อนช้างเองเราอยากให้เขามีชีวิตรอดและมีความพิการเกิดขึ้นน้อยที่สุดอันนี้เราได้แต่หวังนะฮะแล้วเราได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว
0: มกราคม2537แม้ความหวังของฮันนี่จะริบหรี่ไปเรื่อยๆแต่เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นความห่วงใยของสังคมไทยที่มีต่อช้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
3: ฮันนี่ช้างน้อยคอยใครคอยแม่ใช่ไหมให้เหงาปวดหนอหมอช่วยแบ่ง

0: 17กุมภาพันธ์2537 106วันแห่งความทุกข์ทรมานฮันนี่จบชีวิตลงอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าสลดใจของทุกฝ่ายในขณะที่ยังมีช้างไทยอีกเป็นจำนวนมากกำลังเผชิญชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันทั้งช้างและควานอย่างหนักในปัจจุบันใครจะนึกว่าวันนี้ทางออกของสัตว์ใหญ่ผู้มีบุญคุณค้ำจุนแผ่นดินไทยมาแต่อดีตกาลกำลังตีบตันลงไปทุกที
1: ผมคิดว่านะฮะก่อนที่ผมจะตายอย่างนี้ช้างมีบ้านอยู่ช้างที่เหนื่อยมาแล้วช้างที่ลากไม้มาแล้วช้างที่เกเรซึ่งไม่มีใครรักแล้วนะฮะเขามีที่ที่ใช้ชีวิตอันปลายมีป่าที่เขาได้เดินเขาได้ใช้คือมีบ้านของช้างคือป่าแล้วก็ได้อยู่กับควานซึ่งต้องการเป็นควานจริงๆที่เขารักช้างเขาได้เห็นช้างที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กได้เห็นมันในสายตาเขาได้ดูแลมันครับได้อยู่ด้วยกันแต่ก่อนที่ช้างตัวสุดท้ายที่จะตายไปจากประเทศไทยนะครับก็ขอให้เขาตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างสมกับเคยเป็นว่าเอกลักษณ์ของชาติ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส.100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส.100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
6: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยฝ่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นโซบบาดนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้แต่เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบาดนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: นี่ก็สวยนี่เรียกลายอันขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผ่านราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promotes what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พันรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนานก็ ็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆ เลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: อยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พืชเขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมปั้นมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมหรือว่าผลงานของศิลปาชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะลิเผาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วมือผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกว่าเองวินทาชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วที่ผมตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพริตปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม่
0: ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงๆครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

ขบวนแห่เครื่องราชสักการะขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจัดขึ้นณสวนป่าทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง

นี่คือขบวนช้างแห่เครื่องราชสักการะที่จำลองรูปแบบจากขบวนแห่เจ้านายฝ่ายเหนือตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งนับวันเจริญหายไปจากความทรงจำของชาวเหนือ

นี่อาจเป็นการยืนยันถึงรอยอดีตแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักล้านนากับพระราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเหตุประการหนึ่งเกี่ยวพันกับการทำไม้สักซึ่งมีอยู่มากทั้งภาคเหนือแต่โบราณกาลอันนำมาซึ่งการก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นดูแลกิจการทำไม้สักเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5แล้วตามมาด้วยการถือกำเนิดของอ.อ.ป.หรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อให้เป็นองค์กรในการจัดทำไม้อย่างเป็นระบบในปีพุทธศักราช2490นับแต่นั้นช้างได้กลายเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการชักลากไม้ออกจากป่าลึกและอ.อ.ป.ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่สามารถจัดตั้งโรงเรียนฝึกลูกช้างเพื่อใช้งานขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกตราบจนปัจจุบันแม้ในวันนี้นโยบายปิดป่าของรัฐบาลเมื่อปีพุทธศักราช2531จะทำให้อ.อ.ป.ต้องหยุดกิจการทำไม้ทางภาคเหนือไปแต่ภารกิจของโรงเรียนฝึกลูกช้างยังไม่จบสิ้น

ชีวิตประจำวันที่นี่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ราว7 นาฬิกาเพราะเหตุที่อุปนิสัยของช้างโดยทั่วไปจะใช้เวลาสำหรับการนอนเพียงวันละ 3-4 ชั่วโมงระหว่างราวเที่ยงคืนถึงตี 3 เวลาที่เหลือจากนี้จะเป็นการเดินและกินอาหารในแต่ละวันช้าง1 เชือกจะกินอาหารประเภทต้นหญ้าใบไม้ลูกไม้ป่าคิดเป็นน้ำหนักถึงราว250 กิโลกรัมและจะดื่มน้ำถึงประมาณวันละ60 แกลลอนจึงเป็นภารกิจของควานช้างแห่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่จะต้องนำช้างลงมากินน้ำและย้ายที่ล่ามโซ่เพื่อให้ช้างมีจุดหาอาหารใหม่ๆเพราะแหล่งอาหารในรัศมี20 เมตรที่ช้างสามารถเดินได้จะถูกกินจนหมดไปในแต่ละคืน

0: มาม
1: าช้างเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยรักความสะอาดและจำกลิ่นได้เป็นเลิศจึงปรากฏว่าหากมีทางเลือกช้างจะไม่กินน้ำในแหล่งน้ำที่ช้างเชือกอื่นมาดื่มกินและปัสสาวะทิ้งไว้ก่อนหน้านั้น
0: ป้า
1: อย่างมากมันก็จะเอางวงแตะๆแล้วควานที่รู้ใจก็จะพามันไปหาแหล่งน้ำใหม่น้ำในแหล่งน้ำที่ช้างเชือกอื่นมาดื่มกินและปัสสาวะทิ้งไว้ก่อนหน้านั้น
0: ป้า
1: อย่างมากมันก็จะ

0: เพราะนี่คือช้างที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมาได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้เถื่อนแล้วนำมาให้แผนกควานช้างของอปดูแลจึงเรียกกันว่าช้างของกลางไม่มีใครรู้ชื่อเดิมของช้างเชือกนี้เพราะควานช้างเก่าหนีไประหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมด้วยเหตุนี้เมื่อมาอยู่ในความดูแลของนายมุ่ยจึงเรียกกันว่าสีดอมุ่ยเจอแหล่งน้ำใหญ่ๆอย่างนี้สีดอมุ่ยก็เพียงเอามารดตัวเล่นเย็นๆใจเท่านั้นเพราะยังผิดกลิ่นเกินกว่าจะดื่มกินได้งวงของช้างจุน้ำได้ถึงราว10ลิตรและใช้สัมผัสกลิ่นในระยะไกลถึง12กิโลเมตรนอกจากนั้นยังใช้ตวัดหญ้ากินและใช้อย่างพื้นดินเวลาเดินช้างจึงรักงวงเท่าชีวิตหากบาดเจ็บที่งวงช้างก็อาจถึงตายได้ที่สุดก็มาค้นพบลำธารสะอาดที่จะทั้งอาบทั้งกินได้สบายใจสัมพันธภาพที่สนิทแนบดังคนคนเดียวกันเช่นนี้อาจเป็นคำตอบไขปริศนาในใจคนจำนวนมากที่ว่าเหตุใดสัตว์ใหญ่ที่มีสัญชาตญาณเถื่อนและมีพละกำลังมหาศาลเช่นนี้จึงยอมค้อมหัวรับฟังคำสั่งของมนุษย์ตัวเล็กๆได้โดยดุษฎี
1: ไปมาถอยไปมาถอย
2: ก็ช้างนะฮะด้วยตัวของมันเองมันก็ใหญ่มันก็ปรับตัวยากแต่ขณะที่มันก็ฉลาดมันไม่โง่มันเรียนรู้ได้เร็วทางสีปัญญามันเรียนรู้ได้เร็วแต่ร่างกายเป็นอุปสรรคใหญ่เกินไปแล้วช้างต้องพึ่งควานทุกกรณีเลยช้างจะเดินไปตัวเดียวไปหากินตัวเดียวไม่ได้ครับช้างเดินอยู่เดียวทุกคนก็ต้องกลัวถ้าช้างก็ไม่ไว้ใจใครช้างก็รักเอาตัวไม่รอดถ้าช้างหลุดออกไปเอาตัวไม่รอดนะตายไปกินน่ะไปทําร้ายไปทําลายทรัพย์สมบัติชาวบ้านเค้าต้องเกิดความโกรธครับก็เค้าก็ทําร้ายมันมันก็ต้องป้องกันตัวแต่ถ้ามีควานควานจะเป็นคนนําตรงนี้อย่าทํานะถ้าขาดควานที่ดีไปช้างก็อยู่ไม่ได้เพราะทั้ง2อย่างนี้แยกกันไม่ได้ตราบใดที่มันยังเป็นช้างเลี้ยงอยู่สังคมของสุนัขหรือสังคมอะไรรับสิ่งที่เป็นฝูงด้วยกันฉะนั้นสุนัขในบ้านจะรับทุกคนในบ้านไม่กัดไม่เลยแต่ไม่เป็นดังนั้นในช้างช้างจะรับเฉพาะคนคนเดียวคือควานลูกควานช้างอาจจะไม่รับคนที่อยู่เป็นเพื่อนควานช้างอาจจะไม่ยอมรับก็ได้เพราะช้างนะฮะจะไม่ไว้ใจใครนอกจากควานคนเดียวนะคนเดียวนะฮะผมใช้ว่าคนเดียว
0: นายสัตวแพทย์ปรีชาพวงคำผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างนับเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วที่ท่านทุ่มเทชีวิตให้กับงานหมอช้างนับตั้งแต่จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3: ์นิ่ม
0: พื้นที่อันสงบสุขในหุบเขาแห่งบ้านปางละอำเภองาวจังหวัดลำปางในอดีตคือศูนย์ฝึกลูกช้างสำหรับใช้งานชักลากไม้ของอปแต่ภายหลังจากปี2531เมื่อภารกิจของอปในการทำไม้ยุติลงบ้านปางละก็แปรเปลี่ยนเป็นศูนย์บริบาลช้างหรือบ้านพักฟื้นสำหรับช้างของอปที่แก่หรือเจ็บป่วยในความดูแลของคุณหมอปรีชาพวงคำและคุณหมอสิทธิเดชมหาสาวังกุลสัตวแพทย์ผู้ช่วย
4: คราวที่แล้วก็หักเนี่ยสามอัน
0: แต่นโยบายปิดป่าก็ได้ทำให้เกิดกระแสการลักลอบตัดไม้เถื่อนอย่างหนักทางภาคเหนือและทำให้ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละมีผู้ป่วยนอกอาการหนักมารับการรักษามากขึ้นเลย

ากนับย้อนไปในอดีตเมื่อราวร้อยปีก่อนที่สยามประเทศเริ่มใช้ช้างในงานชักลากไม้อย่างจริงจังนี่ก็นับว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่มนุษย์กระทำต่อช้างอย่างรุนแรงที่สุดแล้ว

ถึงแม้ว่าโรงเรียนฝึกลูกช้างของออปจะย้ายไปที่บ้านทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตรและเปิดการฝึกให้นักท่องเที่ยวชมแทนการฝึกเพื่อใช้งานชักลากไม้แต่ที่บ้านปางหลักก็ยังคงมีการฝึกสำหรับลูกช้างที่มีผู้บริจาคให้ออปและลูกช้างของกลางที่ถูกจับมาได้อย่างเช่นพังสิงขอนและพังประจวบลูกช้างที่ถูกพรานพรากจากแม่ในป่าพม่านำมาขายตามใบสั่งซื้อของเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทบางแห่งในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เสียก่อนที่ด่านสิงขอนชายแดนไทยพม่าด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การฝึกในขั้นนี้ก็เพื่อให้ลูกช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งของควานที่จะคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาตลอดไป

0: อีกไม่กี่วันพังสิงขอนกับพังประจวบก็จะมีเพื่อนใหม่อีกหนึ่งเชือกแล้วพลายโจโจ้ลูกช้างเพศผู้อายุราว2ขวบซึ่งออปอได้รับบริจาคมาพร้อมกับแม่คือพังเล็กธรรมชาติของลูกช้างจะหย่านมและแยกจากแม่เมื่อราวอายุ3ขวบแต่โจโจ้เป็นลูกช้างที่โตเร็วกว่าปกติและมีอุปนิสัยซุกซนจนพนักงานออปอตั้งฉายาเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือให้ว่าเจ้าเสมือนหลวง
1: เสมือนก็คือดื้อนะครับดื้อมากนะเสมือนนี่ดื้อแบบดื้อออกจะติดเกเรนิดหน่อยนะฮะหลวงก็แปลว่าใหญ่เสมือนหลวงก็คือสุดยอดของความดื้อรั้นนะฮะช้างเล็กส่วนใหญ่แล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์การตายนั้นอาจจะถึง 70% ตายจากงูพิษนะฮะเพราะว่าไอ้ความขี้เล่นความอยากรู้อยากเห็นของเขานี่เองนะทำให้ช้างต้องประสบชะตาชีวิตเหล่านั้นเราก็กลัวสิ่งเหล่านี้มากซึ่งเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะมานี่โจโจ้ก็ไม่ค่อยเชื่อแม่แล้วนะฮะเริ่มไปไกลเริ่มไปหนีขึ้นไปขับบนนั่งอยู่บนรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบนะฮะอีกครั้งสุดท้ายก็ไปพังของอะไรต่อมีอะไรซึ่งนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขานะฮะเพียงแต่ว่าเขาเห็นอะไรขวางทางเดินเขาก็คงจะทำแต่ว่าบางครั้งเรากลัวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายกับเขา
0: วันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายที่โจโจ้จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับแม่ของเขา
2: ผมสิริกันวงอาจารย์ไอ้แกกูจือว่าพระผู้ทั้งสารานังไอ้ที่พี่กูจือว่าพระธรรมสาราน
0: ายทองดีวิทย์มาหรืออาจารย์ดีวานช้างอาวุโสผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมเกี่ยวกับช้างของออปเริ่มพิธีผ่าจ้านหรือพิธีแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งจัดขึ้นเร็วเป็นพิเศษเพื่อลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงไม้ไผ่ผ่าซีกอุปกรณ์สำคัญในพิธีผ่าจ้านนอกเหนือไปจากเครื่องบัดพลีที่ใช้เส้นสวงเทพยดาฟ้าดินไม้ไผ่ที่ใช้ตีไปที่แม่ช้างและลูกช้างต้องฉีกแยกออกจากกันแล้วโยนทิ้งไปคนละทางเป็นเคล็ดว่านับแต่นี้ลูกช้างกับแม่ช้างจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงความเชื่อแต่โบราณของล้านนามีอยู่ว่าหากนำไม้ไผ่ผ่าจ้านนี้ไปแตะใครก็จะทำให้ทะเลาะหรือโกรธเกลียดชังกันได้

0: รดน้ำส้มปล่อยสังเวยผีป่าไม่ให้มากล้ำกลายลูกช้างไก่เสียงทายถูกโยนลงมาแล้วเดินตรงไม่กระปรกกระเปรี้ยทำนายว่าลูกช้างเชือกนี้จะเติบโตไปอย่างแข็งแรงในอนาคตลูกช้างจะถูกจับเข้าคอกฝึกทุกวันวันละ 6-7 ชั่วโมงเป็นเวลานาน 7-10 วันเพื่อให้รู้จักยอมรับควานช้างและยอมรับเชือกหรือโซ่ซึ่งจะช่วยคุ้มครองตัวเขาไปตลอดชีวิตการฝึกในระยะแรกจึงมีทั้งขู่และปลอบ
1: ชาตินี้คือมาถึงชาติเกิดชาติคือความชีวิตหรือความผูกพันกันการผ่าจ้างคือการแยกสองสิ่งออกจากกันโดยที่หลังจากแยกแล้วทั้งสองสิ่งนั้นจะลืมถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยมีนะครับแล้วไม่ห่วงเลยไม่สงสารเขาเลยว่าแม่จะต้องทนโหยหาคิดถึงลูกนะครับพิธีการผ่าจ้างซึ่งเราเชื่อถือกันมานั้นนะครับเราคิดว่าหลังจากผ่าจ้างแล้วแม่จะลืมไปเลยว่ามีลูกอยู่สิ่งที่เราทำก็คือเหตุผลที่เรียนเราต้องการจะให้โจโจ้หรือสมุนหลวงเนี่ยรู้จักขอบเขตของการปฏิบัติตัวเราฝึกในขั้นต้นคือฝึกให้เขารู้คำว่าอันนี้ทำได้นะอันนี้ทำไม่ได้อันนี้อันตรายอันนี้อย่าอันนี้หยุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดซึ่งเราใฝ่ฝันมากก็คือให้ช้างนั้นได้ท่องเที่ยวไปอย่างอิสระในป่าซึ่งเป็นบ้านของเขาแต่ข้อจำกัดข้อนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นข้อจำกัดซึ่งเราเองไม่สามารถจะเรียกร้องหามาได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือช้างซึ่งเหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราคงจะต้องหากฎเกณฑ์ให้เขาได้อยู่ในที่ที่อันจำกัดนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สมควรนะครับพร้อมกันทั้งมีโอกาสในการที่จะโตขึ้นเป็นช้างซึ่งมีสุขภาพดีนะฮะทั้งกายทั้งใจแล้วก็อาจจะเป็นพ่อของช้างตัวต่อไปได้
0: ย่างเข้าสู่วันที่3ของการฝึกร่องรอยของความซุกซนดังเด็กดื้อยังหลงเหลืออยู่บ้างแต่ช้างน้อยโจโจ้เริ่มยอมรับความสมนึกที่จะมาเป็นเพื่อนคู่ชีวิตคนใหม่สายใยแห่งความผูกพันก่อร่างขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยวเหงาเพราะตกเย็นเมื่อออกจากคอกฝึกแต่ยังมีโซ่พันธนาการอยู่ช้างน้อยก็มีความสมนึกซึ่งมาตั้งเต็นท์พักอยู่ใกล้ๆคอยป้อนข้าวป้อนน้ำและนอนเป็นเพื่อนไปตลอดคืนไม่ไกลจากคอกฝึกโจโจ้สัมพันธภาพของคนกับช้างอีกคู่หนึ่งดำเนินไปทั้งด้วยเหตุแห่งหน้าที่และความห่วงใยกันชาติสยามควานหนุ่มซึ่งเพิ่งปลดประจำการทหารกองเกินเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลคนไข้สำคัญของศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักเชือกหนึ่งทุกๆคืนชาติสยามจะเปลี่ยนเวรกับพ่อของเขาในการให้อาหารพลายมงคลเพราะช้างเป็นสัตว์ที่ต้องกินอาหารเกือบตลอดคืนแต่เพราะงาคู่ยาวงามของพลายมงคลจึงทำให้ อปไม่สามารถปล่อยให้พลายมงคลหาอาหารกินเองในยามกลางคืนเหมือนคนไข้เชือกอื่นได้งาของพลายมงคลยาวถึงกว่า2เมตรจนกล่าวได้ว่านี่คือช้างเลี้ยงที่มีงายาวที่สุดและยังมีชีวิตอยู่เพียงเชือกเดียวของเมืองไทยแต่เส้นทางชีวิตดังโศกนาฏกรรมของช้างเชือกนี้ทำให้ถูกขนานนามว่าพลายมงคลผู้อาภัพ
2: ถ้ารถไม่น่าจะวิ่งไปทำธรรมดาทางสายบ้านนอกแล้วไม่เป็นไรไม่
0: นี่คือสภาพพลายมงคลก่อนมารักษาตัวที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลัก
2: แล้วเดี๋ยวกลับมาหาทำไมไม่หนีไม่ไป
0: ไม่มีใครรู้ที่เกิดของพลายมงคลแต่ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ19ปีก่อนพลายมงคลซึ่งมีอายุยังไม่ครบ1ขวบถูกพรากจากแม่ แล้วส่งมาเป็นของขวัญวันแต่งงานของนักธุรกิจสตรีคนหนึ่งที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร
3: เราได้รับมาแล้วก็ไม่ทราบว่าเข้ามาจากไหนหรือเบื้องหลังอะไรแต่ว่าที่ทราบมาอายุน้อยมากนะฮะเราก็ให้ความเอ็นดูรับเข้ามาเลี้ยงตามสภาพของผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการเลี้ยงช้างมาก่อนเลยก็ได้จ้างคนงานในไร่เป็นผู้เลี้ยงนะฮะเลี้ยงตามที่ว่าเขายังกินนมอยู่ก็ซื้อนมของนมคนที่เป็นนมผงนะฮะมันผสมให้นมทารกนะฮะแล้วก็ให้หญ้าให้อะไรไปตามประสาตอนนั้นผมอายุประมาณ16 17ก็เราก็เล่นกับเขาเหมือนเขาเป็นสัตว์เลี้ยงคือไปจับไปกอดเล่นไปอะไรเล่นขี่คอเขาอะไรเขาช่วงแรกๆตอนที่อยู่ในบริเวณหนองจอกเนี่ยเป็นที่ลุ่มเป็นที่นานะฮะแล้วที่โรงงานเนี่ยมีอยู่แห่งเดียวแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยในรัศมีประมาณ1กิโลนี้ไม่มีใครใกล้เคียงเลยเราอยู่โดดเดี่ยวก็มีอนาบริเวณให้เขาวิ่งเล่นอะไรต่ออะไรพอมาช่วงหลังติดกันกับที่โรงงานก็มีหมู่บ้านขึ้นมีวิทยาลัยขึ้นโดยรอบเลยฮะทั้งหมดเลยแล้วก็มีโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเราไม่สามารถปล่อยเขาไปข้างนอกเวลาควานเขาออกไปหาปลาหรืออะไรเราจะไม่มีสิทธิ์เลยต้องปล่อยต้องจับเขาขังไว้ตลอดนะครับผูกเขาไว้ในโรงงานช่วงหลังมานี่เนี่ยที่เขาเกิดปฏิกิริยาหงุดหงิดหรือว่าที่อย่างที่เห็นสายศีรษะตลอดเวลาเหมือนกับว่าเขาถูกจองจำถูกลงตรวนเขาก็จะคนที่แปลกหน้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเกิดอาการไม่คุ้นเคยแม้จะให้อาหารก็จะเคลี้ยงใส
0: ่28พฤษภาคม2536ออปรับพลายมงคลมารักษาที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักในระยะแรกยังมีอาการส่ายหัวรุนแรงและตื่นกลัวช้างเชือกอื่นเพราะนับแต่เกิดพลายมงคลเป็นช้างที่แทบไม่เคยเห็นช้างด้วยกันมาก่อนเลยสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าพลายมงคลมีอาการทางประสาทและจะต้องใช้เวลาบำบัดรักษามากกว่า3ปีจึงจะหายเป็นปกติ
3: ครั้งแรกท่านเกรงว่าจะเอาน้องพลายเนี่ยมาใช้งานผมก็ได้ติดต่อทางอปเขาบอกไม่ใช้งานแน่นอนนะฮะต้องการจะให้เขามาพักฟื้นแล้วก็มาฝึกเท่านั้นแหละก็แกก็เสียใจฮะช่วงแรกๆแกก็เสียใจแล้วก็ไม่ไว้ใจร้องไห้พอสมควรกลัวว่าเราทำบาปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่พอมาทางนี้ได้ส่งข้อมูลไปข่าวไปตลอดว่าตอนนี้เขาดีขึ้นเขาอ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอาการที่เขาเคยเป็นเนี่ยลดน้อยลงมากทางคุณแม่ผมก็สบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการที่แกตัดสินใจครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ทำถูกแล้วนะแล้วก็เป็นการถ่ายบาปที่เราไม่ได้ตั้งใจ
4: ลายว่าไงครับ
5: สวัสดีก่อนแล้ว
4: สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนครับโอ้จำได้ใช่ไหมครับจำพี่ได้ใช่ไหมครับคิดถึงจังเลยเฮ้ออ้วนจังเลย
6: อ้
4: วนขึ้นครับอ้วนขึ้นว่าไงอะครับมาดึงมือพี่ทำไมดึงมือดึงมือ
6: ด
4: ึ
6: งม
4: ือ ว่าไงอะครับว่าไงครับหวัดดีก่อนหวัดดีพี่ก่อนหืม
3: ถ้าเกิดดูในเหตุการณ์ที่ผ่านมาสำหรับตัวครอบครัวเราคงจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะฮะว่าการที่จะนำสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ป่าซึ่งเขามีสังคมของเขาเฉพาะตัวจะแยกเขาออกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปรองรับสถานที่บริการต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่นะฮะสวนสัตว์อะไรก็ตามที่จะได้มาซึ่งเงินหรือว่าความบันเทิงเนี่ยผมคิดว่าอย่าทำมันทำร้ายจิตใจสัตว์ด้วยนะฮะพอเขาตอนเล็กๆเขาน่ารักพอเขาโตขึ้นนี่คุณดูแลเขาไม่ได้เกินกว่าความดูแลแล้วเขาจะอยู่ที่ไหน ขาก็ต้องถูกมัดอยู่ในโรงเลี้ยงซึ่งก็จะหมดความหมายกับตัวเจ้าของแล้ว

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: ประตูรั้วกำลังจะป
3: ิ
2: ด
3: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Studentได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลเปิดใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขึ้นรถไทยสมายบัสเริ่ม23เส้นทางเป้าหมายให้ครบ124เส้นทางและเช้านี้น้ำมันปรับลดราคาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เร่งรีบต
3: อง
2: นี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: อมแล้วชื่นใจ
4: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
4: องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.เปิดกำหนดการให้กู้ยืมปีการศึกษา2569สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาโดยผู้กู้ยืมรายใหม่สามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ pre-approved ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง13มิถุนายน2569ทั้งนี้กยศระบุว่าผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ของกยศจะต้องยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ pre-approved ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง13มิถุนายน2569และกยศจะแจ้งผลผู้ที่ผ่านคุณสมบัติผ่านระบบ pre-approved ตั้งแต่วันที่16ถึง30มิถุนายน2569หลังจากนั้นผู้ผ่านคุณสมบัติลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานกยศ Contact และระบบ DSLยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินในระบบ DSL จัดทำและลงนามสัญญากู้ยืมพร้อมยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31ตุลาคม2569สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าทางสถานศึกษาจะเริ่มดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบันทึกค่าใช้จ่ายและยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31สิงหาคม2569โดยผู้กู้ยืมเงินรายเก่าสามารถดำเนินการผ่านระบบ DSL ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านขั้นตอน pre-approved รัฐบาลลดภาระค่าเดินทางประชาชนเปิดใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขึ้นรถไทยสมายบัสเริ่มแล้ว23เส้นทางตั้งเป้าครบ124เส้นทางภายใน15วันคาดผู้โดยสารเพิ่ม 250,000 คนต่อวันคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: นางสาวลลิดาเพื่อดุวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมร่วมกับบริษัทไทยสมายบัสเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์เดินทางผ่านรถโดยสารของไทยสมายบัสได้ตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมเป็นต้นไปจำนวน23เส้นทางโดยจะมีการขยายให้ครอบคลุม124เส้นทางภายในวันที่15มิถุนายนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดย23เส้นทางแรกที่เปิดให้ใช้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นรังสิตอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตลาดไทยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสมุทรปราการเอกมัยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสนามชัยอ้อมใหญ่ท่าราชวรดิษฐ์และสายเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นต้นโดยไทยสมายบัสระบุว่ามีการลงทุนติดตั้งระบบรองรับทั้งหมดเองทั้งเครื่อง EDC เครื่องอ่านบัตรและระบบหลังบ้านรวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทรองรับรถโดยสารมากกว่า 2,000 คันและใช้เครื่องอ่านบัตรมากกว่า 3,000 เครื่องเนื่องจากเปิดเส้นทางให้บริการตลอด24ชั่วโมงยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ปตท.บางจากปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91และพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95 70สตางค์ต่อลิตร B7 ลดลง50สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลตั้งแต่ตี5วันนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
6: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมีให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมีให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกล่องทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่งั้นกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้น
1: จนปัญญาอยู่งั้นกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความ

0: ไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
1: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปาปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
2: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันบ้านสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
3: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 6:19 น.นะครับอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันเสาร์นะครับเสาร์สิ้นเดือนเสาร์สุดท้ายของเดือนนี้ด้วยนะครับ30 พฤษภาคม 2569นะครับผมพัฒน์อภิธนการครับมาทักทายกันในช่วงเช้าวันเสาร์นะครับน่าจะเป็นวันหยุดของหลายๆคนและหลายๆคนก็หยุดยาวด้วยนะครับในช่วงนี้ต่อเนื่องกันวันพรุ่งนี้วันวิสาขาบูชานะครับแล้วก็ชดเชยวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์นี่ชดเชยนะครับวันอังคารนี่หลายคนอาจจะทำงานบางคนก็หยุดยาวถึงวันพุธนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยก็เปรียบได้ว่ากว่าจะมาทำงานอีกทีน่าจะวันที่4วันพฤหัสเลยนะครับสำหรับบางคนก็แล้วกันนะครับเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างหลายคนอาจจะเริ่มออกเดินทางบางคนหยุดยาวนะครับ5 วันมีการเดินทางตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเดินทางใกล้เดินทางไกลยังไงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับสำหรับการเดินทางในแต่ละจุดด้วยส่วนเรื่องของสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกับทางคุณปิยรัตน์ทองนพคุณครับสวัสดีครับคุณปิยรัตน์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมช่วงนี้ก็ยังมีการเตือนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักใช่ไหมครับคุณปิยรัตน์ครับ
2: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ออกประกาศมาเป็นฉบับที่7นะคะซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่1 มิถุนายนนะคะโดยที่ประเทศไทยค่ะก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะสำหรับฝนจะมีตกหนักมากนะคะในพื้นที่บริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะก็พื้นที่ฝนตกหนักมากนะคะก็เตือนในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนตากนะคะแล้วก็ระนองพังงาค่ะสำหรับพื้นที่อื่นๆก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะ
1: นะครับ
2: ค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศของพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับวันนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองได้60%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะโดยที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-37 องศาเซลเซียสค่ะลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วที่10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: ครับนะก็ยังต้องติดตามเรื่องของฝนอย่างวันนี้เองเนี่ยทุกภูมิภาคนี่ฝนเพิ่มขึ้นทุกภาคเลยไหมครับหรือว่าลดลงจากเมื่อวานหรือเปล่า
2: เมื่อวานจะมีฝนทางภาคกลางค่ะก็จะมีฝนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็สำหรับพื้นที่ของสระบุรีอะไรเงี้ยค่ะสระบุรีนครปฐมค่ะก็จะมีฝนช่วงหัวค่ำนะคะแต่สำหรับเช้านี้ก็ในภาคเรดาร์ยังคงโล่งๆอยู่ค่ะอาจจะต้องดูในระหว่างวันค่ะสำหรับของกรุงเทพเองก็ฝนก็จะมาช่วงหลัง10 โมงไปค่ะจะต้องเฝ้าระวังค่ะ
1: ครับเช้าวันนี้ดูท้องฟ้าอากาศยังสดใสอยู่นะคุณปิยรัตน์ในกรุงเทพนะครับเดี๋ยว10 โมงต้องติดตาม10 โมงบ่ายโมงอะไรแบบนี้ใช่ไหมโอกาสเกิดฝนในกรุงเทพ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตอนช่วงเช้านี้เองก็เริ่มมีเห็นในพื้นที่ของสมุทรปราการนะคะแต่ว่ายังเป็นลักษณะของฝนขนาดเบาค่ะ
1: ครับ
2: รวมถึงถ้าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพก็จะมีที่ฉะเชิงเทราค่ะในช่วงเช้าที่มีฝนกลุ่มฝนบ้างเล็กน้อยนะคะ
1: ครับแนวโน้มฝนกลุ่มนี้นี่จะมีผลกระทบกับกรุงเทพโดยเฉพาะกรุงเทพชั้นในในโอกาสต่อไปไหมครับเนี่ย
2: ยังค่ะ
1: น่าจะสลายตัว
2: เมื่อช่วงเช้ามืดค่ะเล็กน้อยค่ะก็ช่วงณเวลานี้ก็สลายตัวไปบ้างแล้วค่ะอาจจะมีกลุ่มเล็กๆอยู่ที่มีนบุรีนะคะเป็นฝนขนาดเบาเล็กๆค่ะก็วันนี้อาจจะต้องคอยอาจจะต้องเฝ้าระวังในระหว่างวันนะคะก็ยังคงมีโอกาสที่จะมีฝนในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลได้ค่ะ
1: ประกาศเตือนเรื่องของฝนที่ตกหนักถึงหนักมากเรื่องของลมเป็นยังไงบ้างครับลมกระโชกหนักนี่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้ด้วย
2: นะในช่วงที่ฝนมีการเคลื่อนตัวค่ะเคลื่อนตัวเข้าค่ะก็จะมีลักษณะของลมได้ค่ะในระหว่างที่มีการเคลื่อนตัวของฝนเข้ามาค่ะ
1: ครับภาคใต้นี่ก็ดูเหมือนทั้งสองฝั่งนี่ก็ยังมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับมีเตือนถึงชาวเรือเรื่องของการเดินเรือบ้างไหมครับคุณปิยรัตน์
2: ในระยะนี้ก็ยังคงงดเรือเล็กนะคะบริเวณอันดามันตอนบนนะคะก็ควรงดออกจากฝั่งค่ะถึงวันที่1นะคะโดยคลื่นนะคะก็ ถ้าเหนือจังหวัดภูเก็ตขึ้นไปค่ะคลื่นก็จะสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะสำหรับพื้นที่ของอันดามันตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมานะคะแล้วก็รวมถึงอ่าวไทยตอนบนนะคะคลื่นก็จะสูงประมาณ2เมตรค่ะ
1: ครับผมก็เฝ้าระวังนะครับจนถึงวันที่1มิถุนายนนะฮะหลังจากวันที่1นี้ฝนจะลดลงไหมครับ
2: หลังวันที่1มีฝนลดลงค่ะถ้าตามพยากรณ์7วันนะคะก็ในช่วงหลังวันที่1ถึงวันที่4นะคะก็ทางตอนบนก็จะมีฝนลดลงนะคะแต่ว่าทางพื้นที่ภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะสำหรับพื้นที่ภาคใต้กับภาคตะวันออกค่ะ
1: ครับผมเอาเป็นว่าถ้าเราอัปเดตล่าสุดนะคุณปิยรัตน์เหมือนทางภาคเหนือนะตอนนี้นะณเวลานี้มีฝนตกหนักใช่ไหมฮะตอนนี
2: ้ตอนช่วงเช้านี้ถ้าจะเห็นก็จะมีฝนกลุ่มฝนอยู่ที่พื้นที่ของลำปางค่ะแล้วก็พื้นที่น่านค่ะ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นพื้นที่ลำปางก็ฝนค่อนข้างจะกลุ่มใหญ่อยู่เหมือนกันค่ะเป็นลำปางลำพูนเชียงใหม่ค่ะตอนนี้ก็ยังมีฝนปกคลุมอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับไม่แน่ใจว่าตกมาตั้งแต่ช่วงกี่โมงแต่ว่าเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะ
2: ก็เป็นกลุ่มที่ประมาณหนึ่งเลยค่ะปกคลุมหลายอำเภอค่ะ
1: นะครับ
2: ก็จะเห็นทางภาคเหนือก็เห็นฝนค่ะ
1: ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมด้วย
2: ที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เห็นกลุ่มฝนแล้วนะคะ อยู่ในพื้นที่ของรอยต่อนะคะระหว่างบึงกาฬกับเพื่อนบ้านนะคะบึงกาฬนครพนมมุกดาหารสกลนครอะไรเงี้ยค่ะอำนาจเจริญค่ะก็มีกลุ่มฝนกระจายตัวอยู่ค่ะ
1: ครับผมใครจะเดินทางไปยังจังหวัดเหล่านี้ทางเหนือทางอีสานก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนาะได้ครับขอบคุณคุณปิยรัตน์
2: ภาคใต้ด้วยนะคะ
1: ภาคใต้ด้วยใช่เนี่ยก็ฝนหนักนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณปิยรัตน์ที่มาเพิ่มเติมกันในเช้าวันนี้ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณปิยรัตน์ทองนพคุณจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเพราะว่าดูจากเรดาร์เมื่อสักครู่เนี้ยนะเราเห็นกลุ่มฝนนะครับคุณผู้ฟังเชียงใหม่ก็บอกว่าตกหนักนะลำปางอุตรดิตถ์แพร่น่านหรือแม้กระทั่งลงมาทางสุโขทัยด้วยแล้วก็ไปทางขอบชายแดนทางด้านของอีสานที่คุณปิยรัตน์เพิ่มเติมก็คือบึงกาฬนครพนมมุกดาหารทางเนี้ยนะครับมีฝนตกนะณเวลานี้ภาคใต้ด้วยนะนะครับที่โอกาสเกิดฝนนะครับมีกระจายตัว160-170ด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่ติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับมีการสอบนะที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับก็เป็นสนามสอบนะสำหรับสำนักงานศาลยุติธรรมนะครับจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบเนี่ย 6,747 คนนะ 6,747 คนนะครับแล้วก็มีของสภาสาธารณสุขชุมชนด้วยนะฮะจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบเนี่ย 1,641 คนนะครับวันนี้จะเป็นรอบช้าขออภัยรอบบ่ายนะของสำนักงานศาลยุติธรรมแต่พรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นของสภาสาธารณสุขชุมชนนะครับอย่างวันนี้ผู้เข้าสอบนะครับก็คือจำนวน 6,747 คนเริ่มตั้งแต่ 13:00 นนะถึง 16:55 นพรุ่งนี้จะเป็นรอบเช้านะครับ 9:00 นถึง 16:30 นนะครับของสภาสาธารณสุขชุมชน 1,641 คนนะครับสำหรับพรุ่งนี้ก็ให้เป็นข้อมูลนะครับให้คุณผู้ฟังวางแผนการเดินทางใครจะเดินทางไปบริเวณโดยรอบนะฮะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตด้วยนะครับก็ให้ทราบเป็นข้อมูลกันนะครับนะการเดินทางในเช้าวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าแต่ละจุดก็ยังค่อนข้างคล่องตัวดีนะครับยังคล่องตัวดียังไม่มีปัญหาการจราจรแต่ที่อาจจะเริ่มมีรถเยอะนะแถวๆวิภาวดีช่วงหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองฝั่งขาออกนะครับบริเวณจุดกลับรถเข้าท่าอากาศยานนะครับก็ดูมีปริมาณรถมากนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ติดนะก็คือหนาแน่นหน่อยนะครับส่วนฝั่งขาเข้าเนี่ยเท่าที่ดูค่อนข้างโล่งนะครับจากพหลจากอนุสรณ์สถานฐานทัพอากาศเข้ามาเนี่ยนะทางด้านของหลัก4บางเขนเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรพหลโยธินเองก็ยังคล่องตัวนะครับก็จะมีติดตามรอบสัญญาณไฟตามแยกต่างๆแยกคปอ.นะฮะที่รถจะเริ่มเข้ามาเพิ่มปริมาณมากขึ้น นะครับในช่วงเช้าวันนี้โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็เช่นเดียวกันแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟนะครับยังไม่มีปัญหานะสำหรับการจราจรรถยังไม่เยอะในเช้าวันนี้นะครับก็ยังคงเดินทางกันได้คล่องตัวทีเดียวนะครับนะอย่างที่ทางคุณปิยรัตน์เพิ่มเติมว่าตอนนี้มีฝนนะคุณผู้ฟังทางด้านของสมุทรปราการอันนี้ตกมาตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มฝนที่เหมือนกับเคลื่อนตัวมาจากทางด้านของฉะเชิงเทรานะฮะใครที่เดินทางกันอยู่แถบนี้นะครับถ้ามีฝนคือตอนนี้ตกไม่หนักนะครับเบาๆก็เพิ่มเติมได้นะครับคุณผู้ฟังว่าถนนเปียกลื่นหรือเปล่าตกกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดจะมีบางจุดที่มีน้ำขังไหมนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับยังไงก็ช่วยกันแชร์ข้อมูลกันได้นะครับบอกหมายเลขโทรศัพท์กันก่อนในการติดต่อสื่อสารกับจส.ร้อยนะครับ2หมายเลขโทรศัพท์ของเราเหมือนเดิมสแตนบายเรียบร้อยนะครับดอกจัน1808ดอกจัน1808เบอร์นี้โทรฟรีนะครับหรือ1137นะฮะ1137และดอกจัน1808นะครับหรือว่าจะเพิ่มเติมเข้ามาทาง X นะครับหรือว่า Twitter เดิมเนี่ยแหละ X ของเรา @jsroyradio @jsroyradio นะครับแล้วก็ทางด้านของ LINE Official ของจส.ร้อยJS100 นะครับ @JS100 เข้าไปเพิ่มเพื่อนก่อนคุณผู้ฟังในช่อง ID เข้าไปเพิ่มเพื่อนนะครับพิมพ์ตัว @JS100 เพิ่มเพื่อนกันได้เวลามีข้อมูลคุณผู้ฟังเดินทางไปที่ไหนอย่างไรเจออุปสรรคต้องการขอความช่วยเหลือก็นี่แหละเข้ามาได้เพิ่มเติมทั้งภาพและข้อมูลกันได้เช่นเดียวกันร่วมกันแจ้งข่าวสารกันนะครับที่จส100ของเรานะฮะวันนี้เนี่ยราคาน้ำมันเสียดายพูดแล้วเสียดายเมื่อวานเพิ่งไปเติมมาเต็มถังเลยนะครับเติมตอนเช้าด้วยนะฮะวันนี้ปรับลดนะครับในส่วนของราคาน้ำมันนะฮะดีเซลเนี่ยลดลง50สตางค์นะครับส่วนทางด้านของเบนซินเนี่ยนะครับก็มีการปรับลด70สตางค์ต่อลิตรนะฮะมีผลตั้งแต่เมื่อช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมานะครับนะอย่างเราดูราคาของน้ำมันล่าสุดเนี่ยนะครับก็ดูแต่ละตัวนิดนึงนะฮะในส่วนของดีเซล B7 นะครับก็ไปอยู่ที่40บาท70สตางค์ต่อลิตรนะครับนะ E20 กับ E85 นี่ยังคงเดิมนะฮะก็คือปรับลดในส่วนของโซฮอ91แล้วก็แก๊สโซฮอ95นะครับปรับลดลงไป70สตางค์โซฮอ91เช้าวันนี้เหลือ42บาท53สตางค์ส่วนแก๊สโซฮอ95นะครับเหลือ42บาท90สตางค์ต่อลิตรนะครับก็เป็นการปรับลดนะฮะราคาน้ำมันเบนซินยกเว้น E20 ยกเว้น E85 และน้ำมันดีเซล B20 ราคายังคงเดิมนะครับก็คือปรับลดในส่วนของดีเซล B7 นั่นเองก็เป็นการอัปเดตกันนะครับเรื่องของราคาน้ำมันด้วยจะสังเกตเลยว่าอย่างวันก่อนเนี่ยก็มีการปรับลดนะในส่วนของกลุ่มดีเซลนะครับวันนี้ก็เป็นการปรับลดนะครับในส่วนของเพิ่มเติมก็คือตัวแก๊สโซฮอล91แล้วก็แก๊สโซฮอล95ด้วยรวมไปถึงดีเซล B7 นั่นเองนะครับใครที่ทราบข่าวน้ำมันใกล้หมดก็แวะเข้าไปเติมได้นะครับทักทายสวัสดีทางพี่จุกระเบียบด้วยนะครับมาส่งกำลังใจกันให้ทุกวันเลยนะฮะอรุณสวัสดิ์คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับสวัสดีทางคุณสกลด้วยนะครับคุณสกลบอกว่าทางวิ่งสะพานภูมิพลลื่นนะครับจักรยานยนต์ยังเห็นฝ่าฝืนขึ้นไปวิ่งอยู่นะครับก็เป็นความห่วงใยส่งถึงกันเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะสำหรับรถจักรยานยนต์ที่เราเห็นบ่อยครั้งเลยนะบนสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมด้วยนะครับทักทายทางคุณรพีด้วยนะครับสวัสดีคุณปลั๊กนะครับคุณปลั๊กก็เข้ามาแล้วนะคนแรกเลยของไลฟ์นี้นะครับทาง YouTube JS100 Radio นะครับเพิ่มเติมกันได้นะครับพิมพ์ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับที่จส.ร้อยของเรานะครับก็เพิ่มเติมกันนะครับคุณผู้ฟังใน YouTube ของเราจะทักทายทางไลฟ์แชทนะฮะเพิ่มเติมข้อมูลกันเรื่องของสภาพอากาศเป็นอย่างไรเช้าวันนี้นะใครที่ออกเดินทางกันแล้วบ้างนะฮะก็ติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังย้อนกลับไปดูข้อมูลนะครับเมื่อเช้านี้เนี่ยมีแจ้งอุบัติเหตุนะครับถนนกรุงธนบุรีนะครับด้านขาออกนะฮะช่วงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับมุ่งหน้ามาทางแยกตากสินจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่บนสะพานลอยข้ามแยกตากสินนะครับมีรถแท็กซี่นะฮะมีรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.กไก่5071ชนกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล แล้วปรากฏว่ารถเก๋งเนี่ยชนแล้วหลบหนีนะครับที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะเป็นชาย2รายนะครับซึ่งตอนนี้ทราบชื่อแล้วนะครับ1คือนายก้านทองอุ่นอายุ51นี่เป็นคนขับ2คือนายมารุธบุญธรรมอายุ25ปีนี่เป็นผู้โดยสารเจ้าหน้าที่นำส่งไปยังโรงพยาบาลราชบุรณะนะครับเหตุเกิดเนี่ยเมื่อสักช่วง 6:00 น.นะครับที่ผ่านมาเป็นพื้นที่ของสน.บางยี่เรือนะฮะการจราจรเนี่ยบอกว่าตอนนี้ชะลอตัวนะครับผ่านจุดดังกล่าวนะครับไปก็จะเคลื่อนตัวได้นะฮะเนี่ยก็เป็นอุบัติเหตุล่าสุดนะครับที่มีแจ้งเข้ามาเมื่อช่วง 6:00 น.ที่ผ่านมานะครับทีเนี้ยเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะมีเหตุที่แจ้งมาจากทางคุณนิพนธ์นะฮะคือมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับถนนนครอินทร์ครับด้านขาออกนะเมื่อสักช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าช่วงหน้ามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์นะฮะลักษณะเนี่ยเหมือนเป็นกลุ่มแก๊งมอเตอร์ไซค์นะครับที่ขับขี่กันมาแล้วเกี่ยวกันล้มคุณผู้ฟังนะครับคือทางคุณนิพนธ์บอกว่าเนี่ยลักษณะเหมือนกับเป็นจักรยานยนต์นะครับซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะฮะคือตอนแรกเนี่ยคาดว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างนั้นนะซึ่งเราเพิ่มเติมจากทางสภ.บางกรวยนะครับบอกว่าเป็นกรณีของรถจักรยานยนต์เนี่ย2คันชนกันแล้วมีคนเจ็บนะฮะรับแจ้งจากทางด้านของศูนย์สั่งการกู้ชีพพระนั่งเกล้านะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ10กว่าคันแข่งกันมาแล้วเกี่ยวกันพลิกคว่ำนะฮะก็เลยมีการจัดรถทางด้านของกู้ภัยป่อเต็กตึงเนี่ยนะฮะออกตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็พบเพียงรถจักรยานยนต์ในที่เกิดเหตุใน2คันบาดเจ็บเป็นชาย3รายนะครับมีการยืนยันว่าเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ1รายนะครับซึ่งก็มีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาตรวจสอบมีทางแพทย์นะครับเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมนะฮะเนี่ยเสียชีวิตนะครับ1รายนะครับถนนนครอินทร์นะฮะทิศทางด้านขาออกจุดที่เกิดเหตุเนี่ยบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์นั่นเองอันนี้ก็เป็นกรณีที่คุณนิพนธ์เนี่ยกด SOS ในแอปพลิเคชัน JS100 แจ้งเข้ามาให้กับจสร้อยได้ทราบด้วยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับคือตอนกลางคืนเนี่ยเวลาที่เราเดินทางเนี่ยต้องระมัดระวังนะฮะถนนมันโล่งๆแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็มีเรื่องของการขับแข่งกันสำหรับแก๊งมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราเห็นบ่อยมากนะครับถนนหลายเส้นทางเหมือนกันอย่างนครอินทร์นี่ก็บ่อยครั้งนะอันนี้จากประสบการณ์ตรงผมเองเนี่ยขับรถช่วงกลางคืนเมื่อก่อนเนี่ยเจอบ่อยเหมือนกันเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังน้องๆเองนะช่วงกลางคืนเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ออกจากบ้านนะนะอยู่กับบ้านเรามีความสุขมากกว่านะครับออกมาข้างนอกเนี่ยแหมมันก็เรียกได้ว่าอาจจะมีความคึกขนองด้วยอะไรด้วยนะเป็นการรวมกลุ่มกันกลุ่มใหญ่ขึ้นคึกขนองกันมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยอาจจะเกิดเหตุอะไรที่มันไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเดี๋ยวส่งข่าวเพิ่มเติมกันหน่อยในส่วนของวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษนะครับ3สายทางพรุ่งนี้เนื่องในวันวิสาขบูชานะครับคุณผู้ฟังก็จะเริ่มต้นยกเว้นเนี่ยตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับเวลา 0:01 นาทีนะจนถึงเที่ยงคืนพรุ่งนี้นะครับนะก็คือ1วันนะฮะยกเว้นค่าผ่านทางของทั้งทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านทางพิเศษศรีรัฐแจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยานะบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านด้วยกันนะครับก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงวันหยุดแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับ 0:01 นาทีก็คือนาทีแรกของวันอาทิตย์นะฮะที่31พฤษภาคมวันวิสาขาบูชานี่แหละถึงเวลา 24:00 น. 3สายทางนี้ยกเว้นค่าผ่านทางขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
3: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
4: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
3: เออนั่นแหละ เชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
4: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

คุณผู้ฟังเมื่อวานนี้มีเหตุสลดเกิดขึ้นบนถนนนะครับช่วงเวลาค่ำๆด้วยนะคุณผู้ฟังในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการเป็นเหตุของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์วัย26อายุ26ปีคือไปขี่รถจักรยานยนต์สะดุดฝาท่อครับฝาท่อกลมเนี่ยคุณผู้ฟังคือมันเป็นลักษณะมันเป็นต่างระดับกันอยู่นะครับแล้วรถเนี่ยนะครับก็คือเหินไปชนราวเหล็กแล้วผู้ขับขี่เนี่ยตกคูน้ำนะครับเสียชีวิตคาที่ครับชาวบ้านในที่เกิดเหตุก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเหตุที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยครับที่เราขึ้นภาพให้ดูนะต้องขอบคุณทางด้านของ Daily News ออนไลน์ด้วยนะครับเนี่ยเป็นภาพที่ให้เห็นนะครับเป็นลักษณะของฝาท่อกลมอ่ะคุณผู้ฟังเรียงกันอยู่3ท่อนะครับคือมันมีความเป็นต่างระดับแล้วก็ผิวถนนเนี่ยเหมือนมีการซ่อมนะครับมีการซ่อมมาก่อนหน้านี้มีการเทลักษณะเป็นยางยามาตอยอ่ะแล้วมันก็จะเป็นหลุมตะปุ่มตะป่ำนิดหนึ่งนะตรงนี้จะเป็นจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็คืออยู่บริเวณปากซอยบางปูนครโอ้โหนี่ไม่ไกลจากบ้านผมเลยนะสมุทรปราการนะครับคือหนุ่มวัย26ปีเขาขี่บิ๊กเรียกว่าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์คือเป็นมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่อ่ะคุณผู้ฟังเสียหลักแล้วพุ่งชนราวเหล็กริมถนนสุขุมวิทสายเก่านะครับบริเวณปากซอยบางปูนครเสียชีวิตคาที่เลยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าเป็นฝาท่อสาธารณูปโภคลักษณะคือมันนูนจากระดับผิวถนนนะฮะชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยเกิดเหตุบ่อยแต่ยังไม่มีการแก้ไขยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนะครับวันที่29พฤษภาคมบริเวณปากซอยบางปูนครจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งผู้ขับขี่เนี่ยก็ขี่รถจักรยานยนต์ Yamaha X-Max สีแดงเสียหลักแล้วพุ่งชนราวเหล็กริมทางอย่างรุนแรงจนร่างของผู้ขับขี่เนี่ยกระเด็นตกลงไปหลังกับราวกั้นคูน้ำกลางถนนนะครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสภาพแขนขาหักห่างออกไป50เมตรเนี่ยพบยานพาหนะของผู้เสียชีวิตเนี่ยในสภาพพังเสียหายยับเยินชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่านะครับเขาบอกว่ารถคันนี้ขี่มาด้วยความเร็วนะครับขี่มาด้วยความเร็วก่อนที่จะสะดุดสิ่งกีดขวางนะฮะจนรถเนี่ยเขาเห็นว่ารถเนี่ยบินแล้วก็ลอยนะครับแล้วก็ไปคลูดกับตัวราวเหล็กซึ่งจากการตรวจสอบบริเวณดังกล่าวมีฝาท่อสาธารณูปโภคนะครับในลักษณะที่มันไม่เรียบแล้วก็มีความเป็นต่างระดับกับผิวถนนนะฮะก็คือไม่ได้เรียบเป็นแบบระดับเดียวกันอ่ะมันมีความนูนเกิดขึ้นนะฮะอย่างชัดเจนว่าอย่างนั้นชาวบ้านก็ยังบอกว่าจุดเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยสะดุดล้มกันมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากสาเหตุดังกล่าวแต่ก็ยังไม่มีใครมาซ่อมนะครับจนเกิดเหตุสลดขึ้นเบื้องต้นตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังเร่งเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปอันนั้นคือสาเหตุที่บอกว่ามันอาจจะมีการสะดุดตัวฝาท่อสาธารณูปโภคอันนี้ก็เป็นคำให้การของทางชาวบ้านนะที่เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับอาจจะไปผสมกับเรื่องราวของเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับก็เลยบอกว่าเนี่ยมันอาจจะมาจากสาเหตุนี้ก็ได้แต่ว่าท้ายที่สุดเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็คงจะไปดูไล่ดูกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะฮะก็ต้องดูด้วยนะครับว่ารถคันนี้มาด้วยความเร็วแค่ไหนขับขี่มาอย่างไรไปสะดุดอะไรก่อนหรือเปล่าไปหักหลบอะไรไหมนะครับและเดี๋ยวคงจะมีการสรุปสาเหตุที่แท้จริงแต่ก็เอาล่ะก็ต้องระมัดระวังนะครับพอเราเห็นสภาพของถนนสภาพของผิวการจราจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่วงเวลากลางคืนบางทีบางจุดไฟสองทางไฟสองสว่างไม่มีทำให้ถนนมืดแล้วถ้ามีอุปสรรคที่อยู่บนถนนมีสิ่งกีดขวางเรามองไม่เห็นอย่างนี้โดยเฉพาะถ้าเราขับขี่มาด้วยความเร็วมันมีความเสี่ยงสูงนะครับที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดความเร็ว
การใช้ความระมัดระวังเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับความเร็วนี่ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงจริงๆนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะครับมันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้อันนี้ก็เจอมากับตัวเหมือนกันนะครับไม่อยากเล่าซ้ำนะครับก็นี่แหละอยากจะให้ระมัดระวังกันนะครับคุณผู้ฟังนะสำคัญมากๆนะครับช่วงเวลากลางคืนเนี่ยคือกายภาพของถนนบ้านเราเองเนี่ยเอาไม่ต้องจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะเอาเป็นว่าทุกที่ก็แล้วกันมันก็จะมีนี่แหละเรื่องของหลุมเรื่องของถนนที่มันไม่เรียบนะครับเรื่องของความเป็นต่างระดับถนนที่อาจจะยังมีการก่อสร้างการเปิดท่อแล้วอาจจะปิดฝาท่อไม่เรียบมีต่างระดับเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเหตุได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่วงเวลาค่ำคืนนะฮะถนนโล่งๆหลายคนก็ใช้ความเร็วจริงๆเวลากลางคืนนี่เป็นเวลาที่เราไม่ได้ต้องรีบร้อนอะไรมากนะครับเพราะเชื่อว่าก็ไม่ได้เป็นช่วงเร่งด่วนอะไรอย่างไรนะครับลดความเร็วค่อยๆขับขี่ไปนะครับใจเย็นๆนะฮะสวมหมวกกันน็อกนะครับเคารพกฎจราจรเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็ต้องฝากกันไว้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ให้กับผู้ขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ก็แล้วกันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับแหมก็วันพรุ่งนี้แล้วนะวันพระใหญ่วิสาขบูชานะครับสสส.ชวนตักบาตรวิถีใหม่คิดถึงสุขภาพพระท่านนะครับลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็แน่นอนนะครับวันพรุ่งนี้แล้วนะก็ใกล้เข้าสู่วันวิสาขบูชานะครับนะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของชาวพุทธนะครับนะเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนแบบเราเนี่ยก็มักนิยมไปวัดเนาะนำอาหารแล้วก็ปัจจัยไปถวายพระสงฆ์นะครับเพื่อทำบุญเป็นกุศลให้แก่ตัวเองอุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับด้วยนะครับแต่วันนี้ครับสสส.ก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมทำบุญใหญ่ด้วยการตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระนะครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.เขาเปิดเผยนะครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยสุขภาพของพระสงฆ์ไทยกว่า 78% มีความเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับหรือว่าโรคกลุ่ม NCD นะโดยโรคความดันโลหิตสูงมียอดผู้ป่วยสูงที่สุดเลยนะครับเป็นอันดับ1รวมทั้งพบว่าภาวะไขมันในเลือดสูงและภาวะอ้วนสะสมนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีความสัมพันธ์กันโดยตรงกับอาหารที่พระท่านฉันด้วยสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์เรียกได้ว่ากำลังอยู่ในจุดที่น่ากังวลมากนะครับเพราะฉะนั้นครับพุทธศาสนิกชนอย่างเรามีบทบาทสำคัญครับที่จะช่วยทำให้สุขภาพของพระสงฆ์ดีได้นะครับโดยเริ่มจากการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพเวลาที่เราไปทำบุญนั่นเองครับสสส.จึงขับเคลื่อนโครงการตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระเชิญชวนให้พวกเรานะครับมาร่วมกันตักบาตรวิถีใหม่ด้วยอาหารที่ลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มครับนะซึ่งการตักบาตรแบบนี้เนี่ยช่วยตอบโจทย์ทั้งการระลึกถึงผู้ล่วงลับได้บุญชำระล้างจิตใจเราด้วยนะครับแถมยังช่วยให้พระสงฆ์ไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นอีกด้วยเช่นกันครับและอีกหนึ่งความน่าสนใจของโครงการนี้ครับถ้าใครได้ติดตามสื่อออนไลน์ก็จะมีแคมเปญภาพยนตร์โฆษณาครับที่ได้รับความอนุเคราะห์จากครอบครัวของ3ศิลปินในดวงใจที่คนไทยคิดถึงครับทั้งคุณเศรษฐาศิระฉายานะครับคุณสรพงษ์ชาตรีคุณยอดรักสลักใจนะครับนะเพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนไทยครับร่วมกันตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้ได้นะครับช่องทางออนไลน์ของสสส.ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันพระใหญ่นี้ครับมาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานลดมันและเลี่ยงเค็มครับด้วยความปรารถนาดีจากสสส.นะครับขอบคุณสสส.ในช่วงนี้ด้วยนะครับพรุ่งนี้แล้วนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเตรียมนะครับนะวัตถุดิบที่จะปรุงอาหารไปถวายพระท่านกันนะครับด้วยการลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มนะครับได้บุญดีเพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ไทยด้วยนะครับขอบคุณทางสสส.นะครับ
ส่วนช่วงนี้มาติดตามกันต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของสภาพการจราจรก็ยังไม่มีจุดไหนที่ติดนะการเดินทางเข้าออกกรุงเทพก็ยังคล่องตัวนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับฝนที่อาจจะกำลังตกอยู่หรือแม้กระทั่งตกแล้วหยุดไปแล้วบางจุดนะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังถนนที่อาจจะยังเปียกลื่นลดความเร็วกันนะครับนะไม่อยากเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะในเช้าวันนี้นะครับติดตามกันนะฮะทักทายหลายๆท่านเลยนะครับมีเพิ่มเติมมานะฮะสวัสดีทางพี่หนูพินด้วยนะครับนะแล้วก็ส่งมาสำหรับกำลังใจให้ด้วยนะครับหายไปนานนะครับนะทักทายพี่หนูพินด้วยสวัสดีคุณปูเป้นะครับบอกขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเราก็ช่วยกันนะช่วยกันนะครับลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนะครับคนข้างหลังนี่เรียกได้ว่าก็เสียใจนะกับการจากไปของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเรายังมีคนที่เรารักนะครับอีกมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นเดินทางไปไหนดูแลตัวเองดูแลคนที่คุณห่วงใยด้วยนะครับ6 นาฬิกากับ 55 นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คงเหลือกว่า3ล้านสิทธิ์ผู้ร่วมโครงการเตรียมใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตัง1มิถุนายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังเป็นวันสุดท้ายถึง 22:00 นเมื่อคืนวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเว็บไซต์ www.thaichuaythaiplus.th ได้ขึ้นข้อความภายหลังปิดการลงทะเบียนกดรับสิทธิ์ระบุว่าจำนวนสิทธิ์คงเหลือ 3,958,850 สิทธิ์จากจำนวน30ล้านสิทธิ์ซึ่งเปิดให้กดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 นถึง 23:00 นส่วนการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มวันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยชำระเงินผ่าน G-Wallet ในแอปเป๋าตังติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
10: สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษเตรียมใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยระดับสูงระหว่างเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมทีมชาติสำหรับสู้ศึกฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งจะเปิดฉากฟาดแข้งอย่างเป็นทางการในวันที่11มิถุนายนนี้หลังมีความกังวลเรื่องการสอดแนมและภัยคุกคามจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบริเวณสนามฝึกซ้อมของทีมโดยรายงานระบุว่าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมทีมชาติทีมสิงโตคำราม